0: ให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
5: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
6: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
7: บักสีที่สุด
8: คุกปากมันไปเลยออกไป
5: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
9: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
10: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
11: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
5: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipa.me และ Vipa Application
12: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคำตอบคืออะไรนะครับ
13: เรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากวิทยุนะครับเขาก็มาบอกว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารมาถล่มนิวยอร์กจักรวาลนี้ไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียวนะ
12: ผมว่าอาจจะเจอคำตอบที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับว่าเรื่องนี้มันดันเกี่ยวกับการเมืองด้วยครับ
13: แล้วที่คลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงจริงไหมเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่าก็คือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไปได้ประมาณนึงว่าอู้รัฐเนี่ย
12: แล้วมารอฟังคำตอบในรายการก็มันคาใจไปด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมการตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับคดีหัวสวตอนนี้ก็ยังคงมีปฏิกิริยาแล้วก็มีหลายฝ่ายออกมาพูดถึงนะครับเพราะว่านอกจากในซีของสวที่เขาเรียกว่าสวสีน้ำเงินแล้วก็ฝ่ายการเมืองที่เป็นฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ตกอยู่ในลิสต์ที่กกต.เนี่ยมีการพิจารณานะครับแม้ว่าทางฝั่งของฝ่ายการเมืองเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแต่ว่ามันพ้นชั้นของกกต.ไปแล้วนะแต่ว่ายังมีอีกซีกหนึ่งนะครับอีก3สำนวนด้วยกันแต่ว่าเป็นซีกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซีกฝั่งตรงข้ามก็ได้สวที่เขาเรียกกันว่าสวสีส้
1: ม
0: และก็สวอิสระนะครับตอนนี้ก็ยังคงค้างอยู่ในกกต.แล้วก็มีปฏิกิริยาตามมาจากหลายๆคนในฝักฝั่งของพรรคประชาชนนะ
1: คงโดนจ้องกันในบางประเด็น
0: ครับ
1: อย่างเช่นจะโดนไหมโดนกี่คนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาม
0: าตรฐาน
1: ใช่แล้วจะเหมือนกับชุดแรกหรือเปล่าผมว่าโดนจ้องกันเรื่องเหล่านี้นะครับ

0: ไปเคลียร์เองเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะส่วนตัวจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้อเมริกาเขามองยังไงนะ
1: ครับจริงๆแล้วเรื่องของคุณวรพักเนี่ยมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตในหลายมุมหนึ่งก็คือเรื่องภายในประเทศเองเพราะว่ากรณีของคุณวรพักนั้นยังไม่มีมาตรการหรือยังไม่มีหน่วยงานใดไปดำเนินการอะไรเลยนะครับคุณกรจติกวริศเมื่อวานออกมาทวงถามละขณะที่ในระดับประเทศเนี่ยแน่นอนที่สุดครับกรณีชื่อของคุณวรพักซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลอนุทินหนึ่งนายกคนเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาเรื่องภาษีการค้าต่างตอบแทนนะครับ ART เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ยังนำไปสู่ประเด็นคำถามครับว่าตกลงจะได้มีโอกาสเจอกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้หรือเปล่าหรือถ้าเจอเนี่ยจะมีเรื่องอำนาจการต่อรองหรือมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะเขาจะว่าทางสหรัฐเขาน่าจะมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเปิดประเด็นมาจากกรรมธิการสองคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆครับและก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่เติมเข้ามานะครับในรัฐบาลของคุณอนุทินครับความวัวยังไม่ตันหายความควายแทรกเข้ามาอีกแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปมันมีประเด็นให้ถกเถียงเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่นานาชาติเขาตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์หรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่ใช่
2: ครับ
0: เอ๊ะงั้นไทยเนี่ยเป็นทางผ่านทางผ่านของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมพาคนไปส่งทางผ่านของเงินเส้นเงินต่างๆที่ได้มาโดยผิดกฎหมายของแก๊งสแกมเมอร์หรือเปล่าเราก็พยายามปราบปรามแต่ปรากฏว่าบิ๊กประเทศเขากลับตั้งข้อกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเราว่าเกี่ยวพันด้วยนะ
3: ครับก็เป็นข้อกล่าวหาหรือว่าเป็นลิสต์ที่กรรมาธิการการต่างประเทศกรรมาธิการของสหรัฐเขาในสภาสหรัฐเขานะครับก็มีชื่อของคุณวรพักเนี่ยอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วเป็นการชี้แจงผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าไม่ได้เคยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครือข่ายสแกมเมอร์รวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแต่ว่ามันมีปฏิกิริยาตามมาจากฝักฝั่งของพรรคประชาชนคุณรังสิมันต์โรมซึ่งแกก็ตรวจสอบเรื่องนี้มาต่อเนื่องเหมือนกันนะเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของทางเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก็ถามไปถึงนายกรัฐมนตรีกลัวอะไรหรือว่าเกรงใจใครหรือเปล่านะครับถึงว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันถึงไม่เดินหน้าไม่คืบหน้าสักทีอะไรอย่างประมาณนี้
0: มันจะปีนึงแล้วนะ
3: มันจะปีนึงแล้วนะครับก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าก็ไม่ได้เกรงใจไม่ได้กลัวไม่ได้ไปเกรงใจใครหรอกนะครับแต่ว่าการพิจารณาหรือว่ารายชื่อของคุณวรพักที่มันอยู่ในลิสต์ของสหรัฐเนี่ยนายกใช้คำพูดบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ้าตัวหมายถึงคุณวรพักเนี่ยจะต้องไปชี้แจงข้อที่จริงเองแล้วก็ยืนยันบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้นะ
0: คือมันก็ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าสมมติว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนคนนี้หรือคุณในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นผู้นำประเทศในยุคปัจจุบันด้วยต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วคุณวรพักธัญญาวงศ์ไม่ใช่คนเดียวที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาพาดพิงจากทางสหรัฐอเมริกานะครับ
3: ครับ
0: เขาเป็นหนึ่งใน28ชื่อนะครับซึ่งประธานคณะกรรมการการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยการแข่งขันกับจีนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคลังของสหรัฐขอให้ตรวจสอบข้อมูลครับมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ก่อนจะนำมาสู่การพิจารณาไต่สวนใน180วันกี่วัน6เดือนนะฮะว่าเข้าข่ายที่จะถูกลงโทษคว่ำบาตรตามกฎหมายหรือเปล่าตามกฎหมายนะคุณผู้ชมเขาเอากฎหมายมากล่าวอ้างไม่ได้อยู่ก็จิ้มมั่วคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นชื่อแล้วล่ะเมื่อวานนี้โดนน้องๆนักข่าวถามก็มีชื่อคุณวรพักรวมอยู่ด้วยจริงๆใน28ชื่อนั้นแล้วก็28ชื่อเนี่ยนอกจากคุณวรพักแล้วก็จะมีเบนสมิธอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: ยิมเลียกอย่างนี
3: ้
0: ก็บิ๊กเนมทั้งนั้นนะครับคุณอนุทินเขาเลยบอกว่าก็ในเมื่อมีบุคคลถูกกล่าวหาต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการตั้งทนายความหาวิธีที่จะพิสูจน์ตัวเองก่อนย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลอย่างที่คุณอนุชาว่าครับนายกพูดผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามถามย้ำสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่งั้นความบาดนะนายกบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ครับ
4: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไป

0: าวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
1: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่มันอาจจะข้อมใหม่
0: รัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
2: ในมุมหนึ่งคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี
3: ้
2: นะครับก็คือช่วงเวลาที่ไม่ได้มีคุณวรพัฒน์เนี่ยอยู่ในครม.ชุดนี
3: ้
2: นะครับนายกก็พูดไปตามนั้นก็คือไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตในรัฐบาลชุดก่อนๆหน้านี้นะ
3: คือไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่บุคคลในรัฐบาลชุดนี
2: ้
3: แต่ว่ามันก็อาจจะนะไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนี้จะไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบแก้ไขเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราเองพยายามแสดงจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่ต่อต้านสแกมเมอร
2: ์ครับ
3: แล้วเรามีคนของเราซึ่งก็เป็นระดับมีชื่
2: อ
3: โดนกล่าวหานะครับ
2: ครับก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ้าตัวจะต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็ออกมาชี้แจงนะครับถ้ามันต้องเป็นเรื่องในทางกฎหมายก็ต้องมีการตั้งทีมทนายความมาว่ากันไปนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของคุณวรพักษ์ที่จะไปดำเนินการเอง
3: ครับ
2: แล้วก็บอกด้วยว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐเพื่อที่จะทวงถามสัญญาเรื่องของอัตราภาษีใหม่พิเศษนะฮะหลังจากที่ได้รับการรายงานรายละเอียดจากฝ่ายผู้แทนการค้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็18กันยายนนะครับ18กันยายนก็คือวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะหารือกับทางรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
3: ์
2: เพื่อที่จะสรุปกรอบกันสรุปทิศทางผลการเจรจานะครับนายกบอกว่าในหลักการเนี่ยถือว่าคืบหน้าไปมากจนเกือบจะถึงข้อสุดท้ายแล้วแหละเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองโดยในภาพรวมเนี่ยนายกบอกว่าก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับ
0: ก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
3: คือกรณีคุณวรพักษ์เนี่ยยังไม่เคลียร์แล้วนายกก็จะไปอเมริกาคุยเรื่องเจรจาการค้าอะไรต่างๆมันก็เข้าทางคุณรังสิมันโรมบอลเข้าเท้าแล้วแกก็ซัดเต็มข้อคุณอนุทินคุณรังสิมันพาดพิงคุณอนุทินเนี่ยไม่จัดการเคลียร์กรณีคุณวรพักษ์เพราะอะไรคุณวรพักษ์โดนกล่าวหาร้ายแรงแต่ในรัฐบาลชุดแรกสุดของคุณอนุทินเขากลับได้เป็นถึงรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรเลยอาจเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือว่าเส้นสายของคุณอนุทินหรือเปล่าคุณรังสิมันพาดพิงแรงนะเพราะคุณรังสิมันกำลังจะกล่าวหาว่าคุณวรพักษ์ต้องถูกดำเนินคดีไปไกลกว่านี
2: ้
3: แต่ที่มันนิ่งอยู่ขนาดนี้เพราะคุณอนุทินช่วย
2: มีความคุ้มครองอะไรหรือเปล่านะครับที่ทำให้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีการตั้งคำถามไปถึงเรื่องของความล่าช้าของรัฐบาลด้วยนะ
3: ครับ
2: เรื่องของการแก้ไขปัญหาเครือข่าย call center เรื่องของสแกมเมอร์คุณโรมบอกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะนายกอนุทินเนี่ยเกรงกลัวอะไรหรือเปล่าถึงไม่ใช้โอกาสนี้เนี่ยกวาดล้างให้มันสิ้นซากไปกวาดล้างให้มันหมดไปเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลและก็ประเทศครับ
4: คงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวธนาคาร BIC นะครับ BIC Group เนี่ยนะครับซึ่งมีคนไทยหลายคนฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราอย่าไปโฟกัสแค่วรพักษ์คนเดียวนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนนะครับเป็นอดีตนะครับเจรตำรวจ

0: คนนี้เองนะครับก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนก่อนก็ไปร่วมงานกับท่านอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามนะครับว่าเอาตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจะจัดการกับปัญหาเรื่องฟอกเงินสแกมเมอร์กันอย่างไร
1: ก็คุณโรมออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนายกบอกว่าก็ให้คุณวรพักษ์เนี่ยชี้แจงไปเองเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณวรพักษ์ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี
2: ้ครับ
1: เจ้าตัวก็เลยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคุณวรพักษ์เนี่ยอ้างอิงถึงหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐไปตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่นะครับซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าตัวเองเนี่ยกระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของคุณวรพักษ์เนี่ยถูกสหรัฐแซงชั่นไปแล้วนะครับคุณวรพักษ์ยืนยันด้วยบอกว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์เรื่องของการฟอกเงินเรื่องของการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามนะครับหรือว่าอาจจะกรรมข้ามชาติใดๆแล้วก็ได้ติดต่อกับสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อที่จะขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยไปพิจารณาตอนนี้คุณวรพักษ์บอกว่ากำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะเพื่อที่จะขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นนะครับยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานแล้วก็กระบวนการที่ตรวจสอบได้นะครับชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็หน่วยงานของสหรัฐไปในคราวเดียวกันด้วยนะ
2: ครับคือคุณวรพักษ์เขายืนยันว่าเขายินดีเข้าสู่การชี้แจงเต็มที
1: ่
2: ด้วยตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
2: ด้วยตัวเองด้วยนะครับถึงขั้นว่าส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเนี่ยขอโอกาสชี้แจงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูคือคุณวรพักษ์เนี่ยให้ความเป็นธรรมก็คือเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เคยโดนพาดพิงกล่าวหาเลยแล้วพอครั้งนี้โดนกล่าวหาอีกก็ปฏิเสธอีกแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงอย่างเต็มที่ตอนนี้มี 2-3 มุมมองที่ขัดแย้งกันสหรัฐตั้งเป็นธงแล้วเดี๋ยวนายกจะต้องไปแล้วจะโดนตั้งคำถามอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้จะโดนเอาไพ่เนี่ยทิ้งลงมาในการพิจารณาภาษีการค้าหรือเปล่าว่าคุณยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เลยจะภาษีการค้าอะไรสแกมเมอร์ Scammer, มันทำให้ประชาชนอเมริกันเดือดร้อนถ้าเขายกมางี้ก็แย่สิ
1: ก็ต้องไปชี้แจงกันแต่ว่านายกก็ไม่รู้จะตอบทางสหรัฐว่ายังไงเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าทางเจ้าตัวเขาชี้แจงแล้วแล้วก็คุณวรพักษ์เองก็ไม่ได้ชี้แจงแค่ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ว่าตามข่าวก็คือเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยเขาจะชี้แจงไปทั้งเรื่องของกรรมธิการทั้งสองคณะของสหรัฐด้วยที่ตั้งข้อสังเกตในเวลานี้ก็คงจะต้องยึดคำชี้แจงของเจ้าตัวเป็นหลักนั่นแหละ
2: ครับแต่พี่ประจักษ์ครับคุณวรพักษ์จะชี้แจงนายกบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไอ้ประโยคว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าไปพูดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะยินดีฟังตามนั้นหรือเปล่านะครับ
3: ที่จริงคุณวรพักษ์นี่ว่ากันว่าได้รับการทาบทามให้เขามาร่วมอยู่ในครม.เนี่ยในสมัยรัฐบาลของคุณอนุทินก็แน่นอนที่สุดนายกรัฐมนตรีก็น่าจะมีส่วนนะในการเลือกในการตัดสินใจนะครับแต่พอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันใหญ่มากมันสะเทือนเรื่องการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งกำลังเจรจากันอยู่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีครับมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมีผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่นายกกำลังจะไปสหรัฐอเมริกาพอดีครับไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็ต้องใช้วิธีการนี้แหละครับก็คือพยายามแสดงออกถึงจุดยืนว่าไม่เกี่ยวข้องครับภาษาชาวบ้านเรียกตัดหางปล่อยวัดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนายกยังมีคำถามอยู่ว่าจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์จะได้เจรจากันหรือเปล่าในครั้งนี้ครับและถ้าเจรจาเนี่ยมันจะมีเรื่องการหยิบยกข้อมูลอะไรที่เป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายไทยตอบไม่ได้ออกมาทวงถามหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์ครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับความจริงชื่อของท่านเนี่ยหายไปจากสารบข่าวเนี่ยนานระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตัวของคุณวรพักกลับมาเป็นข่าวคราวบนหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งครับนะฮะหลังจากที่ท่านลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งครับเป็นรัฐมนตรีอยู่ประมาณ30กว่าวันครับเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เป็นข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อในฐานะที่มีรายชื่อครับอยู่ใน1ใน28รายชื่อที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อันนี้เป็นข้อมูลการขยับของกรรมาธิการ2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาครับก็คือกรรมาธิการต่างประเทศอีกชุดหนึ่งก็คือกรรมาธิการวิสามัญด้านการแข่งขันกับจีนครับระบุว่าทั้ง28รายชื่อทั้งเป็นบุคคลและนิติบุคคลมีความเกี่ยวโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับและการค้ามนุษย์รายใหญ่ครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ประเทศไทยตั้งอยู่นี่แหละครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการขยับจาก2กรรมาธิการอย่างที่ว่านี่ครับมีการลงนามทำเป็นหนังสือส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับมาโก้รูบิโอและยังส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐครับสกอตเบสเซนนะครับเพื่อที่จะให้มีการสอบสวนและกำหนดมาตรการนะครับในการที่จะดำเนินการคว่ำบาตรทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมแล้ว28รายอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับมีกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วย180วันครับเหตุผลที่อธิบายนี่อันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญครับเขามีการอธิบายว่าณปัจจุบันชาวอเมริกันครับรวมทั้งประชากรทั่วโลกครับกำลังตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรออนไลน์แก๊งอาชญากรข้ามชาติทั้งหลายนะครับทั้งในเรื่องของวิธีการแบบเชือดลูกหมูครับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปก็คือเลี้ยงให้โตก่อนแล้วจากนั้นก็จะเชือดนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการหลอกให้หลงหลอกให้รักนะครับหรือที่เรียกกันว่าromance scammer นะครับด้วยฝีมือขององค์กรที่เป็นอาชญากรข้ามชาติของจีนครับที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับไม่ต้องเอ่ยชื่อว่ามีประเทศไหนบ้างครับเป็นที่รับรู้รับทราบนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยนะครับบอกว่ายังเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและยังเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของการค้ามนุษย์มีเหยื่อจาก70ประเทศทั่วโลกมีคนที่ตกเป็นเหยื่อได้รับผลกระทบ 400,000 คนครับจึงถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรของโลกครับที่เป็นรายใหญ่แล้วก็มีบทบาทถือว่าเป็นองค์กรที่มีพิษภัยคุกคามต่อประชากรทั้งโลกเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือเหตุผลการขยับของกรรมาธิการ2ชุดของสภาของสหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้นอกเหนือจากคุณบรพักแล้วมีใครบ้างเมื่อสักครู่เราได้รับรู้รับทราบไปแล้วแต่ย้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธครับคนนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาครับพอการเมืองของคนไทยเนี่ยรู้จักกันดีเบนสมิธที่ถูกออกหมายจับจากศาลอาญานะครับในคดีช่อโกงและฟอกเงินโดยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเป็นผู้ขอหมายนะครับเคยมีภาพปรากฏนะฮะเคยมีภาพปรากฏถ่ายภาพคู่กับคนดังของประเทศไทยอย่างหลากหลายกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพครับอย่างที่เห็นนะครับทั้งคุณทักษิณชินวัตรก็เคยมีภาพถ่ายคู่กันคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยพลอยฟ้าพลอยฝนครับรับน้องเลยครับตอนที่เข้ามารับตำแหน่งในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็มีภาพปรากฏร่วมเฟรมอยู่ด้วยครับซึ่งกรณีของนายกนั้นได้พยายามที่จะอธิบายนะครับบอกว่ามันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2557เป็นภาพระหว่างที่ไปดูงานที่สิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมเรียนหลักสูตรวปอครับไม่ได้สนิทสมเป็นกรณีพิเศษอะไรเลยนะครับนี่เบนสมิธครับถัดมาริมเยกครับริมเยกเนี่ยถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านคนสำคัญของกัมพูชาครับคนนี้เป็นประธาน BIC Group ครับนำโดย BIC Bank ของกัมพูชาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ รัฐบาลตระกูลหุ่นมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกหุ่นมาเน็ตนะครับนอกจากนี้ยังมีครม.ในรัฐบาลของหุ่นมาเน็ตเนี่ยอีกหลายคนครับปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ปรากฏนะครับตั้งแต่เน็ตซาเวือนนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตผบตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานมากครับคนนี้ครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาซาโสกาครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นครับรายชื่ออื่นอีกเพียบเลยนะครับนี่มันจึงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนกลุ่มใหญ่เพราะว่ามีระดับรัฐมนตรีมีระดับคนดังติดอยู่ในรายชื่อมากมายก่ายกองครับมันสั่นสะเทือนไปหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับก็พลอยฟ้าพลอยฝนโดนไปด้วยนะครับประเทศไทยและอีกหลายประเทศตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเนี่ยลุ้นเรื่องของการเจรจาภาษีการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐหรือว่า ART ครับซึ่งก็ยังมีการเจรจากันมาหลายรอบแล้วนะครับล่าสุดนั้นมีตัวเลขอยู่ที่ 19% สำหรับสินค้าส่งออกของไทยเข้าสหรัฐอเมริกาแต่มันก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่มีอะไรแน่นอนในข้อตกลงเดิมนะครับไทยเนี่ยต้องยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 99% ครับเกือบจะ 100% นะครับนี่มันจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องของรัฐบาลทั้งเรื่องการเจรจาการค้านะครับเรื่องภาษีทางการค้ามันจึงได้เห็นการออกมาชี้แจงแจกแจงนะครับจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คุณวรพักครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นสิ่งที่ออกมาอธิบายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวไปแล้วหลักใหญ่ใจความครับของคุณวรพักเนี่ยครับบอกว่าแม้ว่าจะมีชื่อปรากฏแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเองมีความผิดหรือถูกคว่ำบาตรแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆครับกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ในก็ตามทีนะครับและก็อย่างที่ได้รับรู้รับทราบไปเมื่อสักครู่พยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะส่งเอกสารชี้แจงรวมทั้งได้ประสานติดต่อไปยังประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะของสหรัฐไปเรียบร้อยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรสำหรับของตัวของคุณวรพักครับคุณวรพักนี่เดิมทีเป็นนักธุรกิจครับเป็นคนที่มีความรู้หลายด้านครับรวมทั้งการเงินการธนาคารด้วยได้รับการทาบทามติดต่อดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งเมื่อปลายปี2568ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาเดือนกันยาเดือนตุลาลาออกครับเป็นรัฐมนตรีอยู่ประมาณ30กว่าวันลาออกหลังจากถูกกล่าวหาว่าทั้งตัวเขาและภรรยามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่อย่างไรครับอันนี้เป็นการตั้งโจทย์เป็นตั้งคำถามแล้วก็กลายเป็นมีประเด็นคำถามตามมาเยอะครับสุดท้ายมันกลายเป็นประเด็นนะฮะช่วงจังหวะเวลานั้นมีข่าวแว่วๆด้วยนะครับบอกว่าทางรัฐบาลมีการแต่งตั้งคุณวรพักนี่แหละเป็นประธานคณะทำงานปราบสแกมเมอร์ครับมันกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินต้องออกโรงมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่คนที่เป็นประธานก็คือตัวของคุณอนุทินเองครับเป็นการถอดสลักครั้งแรกครั้งนี้เป็นการถอดสลักอีกครั้งหนึ่งครับนายกออกมาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ครับบอกว่าทราบข่าวแล้วแล้วก็เห็นรายชื่อของคุณวรพักแล้วในรายชื่อ28รายชื่ออย่างที่ว่านี้ในอย่างที่ได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าใครโดนก็ต้องไปหาทางตั้งทนายไปหาวิธีการในการที่ไปต่อสู้ในชั้นศาลไปเคลียร์ตัวเองครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างที่บอกครับก็คือไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลก็เป็นการตัดทิ้งหมดนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไงเสียก็ต้องพยายามกันตั้งแต่ต้นครับแต่จะกันได้แค่ไหนอย่างไรเป็นประเด็นเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเจรจาเรื่องภาษีการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างที่ทราบกันตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาของทางระดับเจ้าหน้าที่ครับฝ่ายไทยนั้นมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าคุณอนุทินจะได้มีโอกาสพบกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่17หรือ18กันยายนนะครับก็จะได้มีการเจรจาพบปะมีการหารือกันในเรื่องนี้ด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยคุณสุภจีบอกว่ายังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนออกมา าจจะต้องรอให้การเจรจาระดับเจ้าหน้าที่นั้นยุติเสร็จสิ้นเรียบร้อยรวมทั้งรายละเอียดของ ART

0: ให้มีความชัดเจนก่อนซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้โอกาสที่จะพบเพื่อเจรจาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาส 50-50 อยู่นะครับนะฮะนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของนายกเพราะนายกกำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับ 21-27 กันยายนนี้นายกกับคณะจะยกไปยกทีมงานไปที่สหรัฐภารกิจสำคัญครับก็คือไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครับ UNGA ที่มหานครนิวยอร์กครับมีกำหนดในการที่จะกล่าวถ้อยแถลงรวมทั้งจะมีกิจกรรมบนเวทีระดับนานาชาติกระทบไหล่กับผู้นำทั่วโลกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวการเปิดประเด็นกรณีของคุณวรภักดิ์และบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับแก๊งมิตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญครับนักวิชาการอย่างอาจารย์ทวิสันโลนานุรักษ์นี่เป็นนักวิชาการอิสระออกมาตั้งเป็นข้อสงสัยในเรื่องนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าการขยับทีเดียวของกรรมาธิการ2ชุดของสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายถึงการคว่ำบาตรซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมและก็น่ากังวลใจอย่างยิ่งเลยเพราะมันจะส่งผลกระทบทั้งภายในและต่างประเทศครับภายในจะกระทบอย่างไรอาจารย์ทวิสันบอกว่านี่มันอาจจะนำไปสู่การขยับเรื่องนายกรัฐมนตรีไปแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรีเหมือนกับกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินเคยแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคงจะจำได้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คุณเศรษฐานั้นหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับในประเทศเรื่องนี้ก็คงจะไม่จบครับเพราะดูจากที่คุณรังสิมันโรมออกมานี่เดี๋ยวคงจะได้เห็นการขยับต่อนะครับนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับในมุมของอาจารย์ทวิสันนะครับบอกว่าเรื่องของการเจรจาการค้าภาษีต่างตอบแทนเนี่ยมันจะอาจจะนำไปสู่ความยุ่งยากและมีปัญหาตามมาครับทั้งในเรื่องการจะเจอกับแรงบีบหรือเจอกับแรงของการต่อรองนะครับในสิ่งที่ทางฝ่ายไทยนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ในทีอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลเรื่องนี้เรื่องของคุณวรภักดิ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งฟอกเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรของสหรัฐอเมริกาแน่นอนที่สุดครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นน่าจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมืออยู่แล้วครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันคุณวรภักดิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในครม.แล้วนะครับแต่เคยอยู่ในครม.ที่มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันและพรรคการเมืองเดียวกันครับเป็นแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยและตัวของคุณอนุทินครับนอกจากนี้คูเหลี่ยมชั้นเชิงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสิ่งสำคัญที่อาจารย์ทวิสันย้ำก็คือว่าการเจรจาเรื่องภาษีการค้าครั้งนี้มันคือเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเดิมพันครับเราฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์ทวิสันครับ
1: ฉะนั้นการที่เขาจะเล่นเชิงอะไรกับนายกเราเนี่ยนะแล้วเขาก็ขอดูแล้วตอนนี้ว่าตกลงว่าประเทศไทยขออะไรมาบ้างตกลงภาษีว่ายังไงนะนำเข้าอะไรได้ไม่ได้เราจะส่งอะไรไปผมว่านี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาตินะซึ่งผมเสียวมากเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีข้อจำกัดไหมในการต่อรองกับสหรัฐอเมริกาถ้าเขาจับไตเราได้แล้วถามว่าเกี่ยวไหมต้องเกี่ยวแน่นอนนะคุณวรภักดิ์ปัญญาวงศ์เนี่ยมีมันต้องมีสายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งอ่ะกับท่านนายกอ่ะเขาถึงตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วเดี๋ยวผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของคุณวรภักดิ์กับท่านนายกเนี่ยจะถูกเปิดขึ้นนะอันนี้จะปวดหัวแล้ว
0: ครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณทวิสันนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ครับไม่ใช่เพียงเฉพาะรังสิมันโรมพรรคประชาชนนะครับคนที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดอีกคนหนึ่งก็คือคุณกรจัตติกวนิชครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ออกมาตั้งข้อสงสัยรวมทั้งมีการตั้งประเด็นคำถามไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการดำเนินการกับคุณบัวรพรรคครับว่ามันเป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันจะส่งผลไปถึงคำถามที่จะตามมาว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายหรือดำเนินการกับคนที่อยู่ในข่ายกระทำความผิดหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยเนี่ยแค่ไหนอย่างไรครับ ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศเป็นสำคัญคุณกรณ์บอกว่านี่เป็นเรื่องที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับแต่กลับปล่อยให้ทางสหรัฐอเมริกาเป็นคนขยับเป็นคนเข้ามาดำเนินการทั้งที่ไทยนั้นใกล้ข้อมูลและมีข้อมูลมากกว่าและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงครับนี่ในมุมของคุณกรณ์จาติกวณิชครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่ประดังประเดเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่ต้องบอกว่ารัฐบาลนั้นแทบจะตั้งรับกับกรณีปมปัญหาหรือข้อสงสัยเนี่ยเยอะแยะมากนะครับในเชิงทางการเมืองนี่สามสี่เรื่องก็ยังไม่จบเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้เรื่องนี้มันจะส่งผลสะเทือนทั้งภายในและต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่คนในรัฐบาลก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะคิดและก็พยายามที่จะหาคำตอบเหมือนกันแล้วก็คงจะนึกไปถึงสุภาษิตไทยโบราณที่เคยพูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเลยความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วครั้งนี้ไม่รู้จะแทรกแรงแค่ไหนต้องติดตามกันอีกต่อไปครับ
2: ไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์เนี่ยเป็นไพ่เด็ดที่ทางสหรัฐอเมริกาใช้ต่อรองเรื่องภาษีได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนายกจะบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่าเอาไปพูดกับเรานะพูดได้แต่พูดกับเขาเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับ
0: นั่นแหละครับคือประเด็นปัญหาแล้วครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
3: ขอบคุณครับกลับมาที่เรื่องของวสว.กันบ้าง
2: ครับ
3: นะครับก็สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยแล้วก็กกต.เนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีหนักเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่กกต.มีมตินะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสว.ที่เขาเรียกว่าสว.สีน้ำเงินแล้วก็เครือข่ายของนักการเมืองในซีกของภูมิใจไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กระแสมันตีกลับไปที่อีกกลุ่มนึงแล้วเพราะว่าอีก3สำนวนที่เหลือเนี่ยในกกต.มันเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสว.ที่เขาเรียกว่าสว.สีส้มแล้วก็กลุ่มสว.อิสระนะ
2: ตอนแรกเนี่ยฝั่งพรรคสีส้มกับไอลอว์เขาก็เนี่ยระบอบสีน้ำเงินสบสีน้ำเงิน
3: อ
2: ีกฝั่งหนึ่งบอกที่คุ้นนะนี่มีสีส้มเนี่ยไปเจอกันไปถ่ายรูปไปทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมกันตอนนี้มันยิ่งกว่าปิงปองแหละเหมือนซัดตอร์ปิโดใส่กันเพราะว่าข้อกล่าวหาแรงนะ
3: แรง
2: แต่ว่าเหมือนอย่างที่เราพูดช่วงต้นนะครับว่ามันกกต.จะโดนจ้องเรื่องมาตรฐานอย่างยิ่งเลย
3: เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตรวจสอบเรื่องนี้ของกกต.จะสรุปผลออกมาเป็นอย่างไร
2: ครับ
3: แต่ว่ายังไม่ทันสรุปผลก็มีปฏิกิริยาจากซีกของพรรคประชาชนโดยเฉพาะคุณรังสิมันโรมนะครับคุณรังสิมันโรมเมื่อวานนี้ออกมาบอกเลยนะครับก็ใช้คำค่อนข้างแรงนะครับบอกว่าอย่าใช้วิธีถ้าฉันชั่วคุณต้องชั่วด้วย
2: โอ้
3: ครับค่อนข้างแรงเหมือนกันคุณรังสิมันต์โรมครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามเรื่องของสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่โยงไปถึงสว.สีส้มแล้วก็พรรคประชาชนรวมไปถึงคณะก้าวหน้านะครับคุณโรมบอกว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มนะแต่ความพยายามตีตราว่ามีสว.สีส้มเนี่ยมันเกิดจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมก็เลยทำให้คนเนี่ยไปตีตราในเรื่องที่ว่าถ้าผมชั่วเนี่ยคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมด้วยเป็นข้อเท็จจริงที่คุณรอบอกว่ามันแปลกประหลาดมากยืนยันว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือปฏิบัติแตกต่างกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือมาตรฐานนี่แหละมาตรฐานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันถ้ามีพยานหลักฐานใดไม่ว่าจะเป็นสว.ประชาชนสว.กลุ่มอิสระสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติแนวทางเดียวกันนะแล้วก็ย้ำว่าที่เรียกสว.สีส้มเนี่ยไปดูซิว่าใครเนี่ยเป็นคนนิยามนะครับว่ามีเป็นมีสว.สีส้มจริงๆนะครับแต่ว่าคุณโรมบอกว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยมีแน่ๆสีส้มมีหรือเปล่าไม่รู้ใครนิยามไม่รู้แต่สว.สีน้ำเงินเนี่ยมีแน
2: ่พวกฉันไม่มีมีแต่พวกเธออย่างงี้เหรอแต่ว่าเหตุผลที่คุณรังสิมันต์เขาชี้แจงว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเขาชี้แจงว่าในรายละเอียดต้องแยกให้ชัดกับคำว่าโกงสว.ว่ามันเป็นยังไงถ้าเป็นประเภทแบบจ้างให้คนมาสมัครให้พลีชีพโหวตให้ตัวเองนะครับเหมือนอย่างที่กกต.แล้วก็นักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าคุณสมัครไปตั้งไกลคุณมาถึงระดับประเทศแต่คุณไม่โหวตให้ตัวเองสักแต้มเดียวเนี่ยนะ อะไรทำนองนี้มีการจ่ายอามิสสินจ้าง มีคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้คือสิ่งที่คุณรังสิมันต์โรมหยิบยกขึ้นมาเขาบอกว่าต้องแยกให้ชัด

0: ว่าสิ่งที่พยายามบอกว่ามีสวอีกกลุ่มนึงเป็นเพื่อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับใครคนใดคนหนึ่งกับข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงข้อเท็จจริงถ้ามันเหมือนกันคุณอนุทินพูดว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมคุณรังสีมันบอกเอางั้นก็ใช้หลักการนั้นสินะครับแต่ผมว่าเปิดดีกว่านะจะได้ช่วยกันตรวจสอบคุณรังสีมันเขาพูดถึงกกต.กกต.เนี่ยดำเนินการได้เต็มที่ถ้าจะเปิดหลักฐานก็เยี่ยมเลยสามารถเปิดชื่อได้เลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้พรรคประชาชนยินดีให้ตรวจสอบแล้วพรรคจะมีกระบวนการตรวจสอบกันเองภายในด้วยแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปตกลงว่าการโกงสว.ต้องแยกระหว่างสว.ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือเปล่าอย่างนี้เอาให้ชัดแต่อันที่มันผิดแน่ๆเนี่ยคือเรื่องของการจ่ายเงินไปจ้างคนสมัครผิดประเภทอันนี้ไม่เหมือนกันคุณรังสีมันบอกไม่เหมือนกันโกงสว.กับประชาชนไปรวมกลุ่มกันเนี่ยพูดคุยแนะนำตัวกันเนี่ยต่างกันมากอย่าอาศัยจังหวะชุลมุนประมาณนั้น
1: นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นของอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับคุณสมชัยเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตามนี้ครับเนื้อหาที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้มติ4ต่อ3ไม่รับเอกสาร DSI เป็นสารตั้งต้นคดี157ของกกต.ที่อาจจะหนักหน่วงที่สุดนะครับแล้วก็ย้อนความไปถึง12มกราคม2569ที่กกต.ได้มีมติ4ต่อ3ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตเลือกสว.นะครับโดยมีเหตุผลที่อ้างถึงก็คือให้รอการวินิจฉัยของอนุวินิจฉัยชุดที่36ให้เสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งอนุชุดนี้นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.เมื่อวันที่16กันยายน2568มีหลักฐานรายงานการประชุมของชุดที่36ครั้งแรกในวันที่4พฤศจิกายน2568และครั้งสุดท้ายนะครับก็คือ24กุมภาพันธ์2569ทีนี้26กุมภาพันธ์69เนี่ยก็คือวันที่อนุชุดที่36เนี่ยจัดทำความเห็นพร้อมกับเหตุผลเสนอกกต.แล้วก็มีมติ5ต่อ2ให้ยกคำร้องทั้ง229คนแล้วก็30มีนาคม69นะครับคุณสมชัยบอกว่าคือวันที่ประธานกกต.เนี่ยสั่งให้นำเข้าที่ประชุมกกต. 8มิถุนายนถึง14กันยายน69มีการประชุม11ครั้งของกกต.นะครับเพื่อวินิจฉัยคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วคุณสมชัยเนี่ยบอกว่ามติ4ต่อ3ก็เลยอาจจะเป็นสารตั้งต้นที่จะไปใช้ในการฟ้องอาญามาตรา157นะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ควรจะรับเอกสารมาประกอบการพิจารณาแต่กลับไม่รับนะครับแม้ว่าจะอ้างชุด36ไว้ยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อเสร็จแล้วมีเวลาถึงเกือบ8เดือนก็คือนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนก็ไม่นำพาคุณสมชัยบอกแบบนี้ไม่นำพาที่จะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินเนี่ยมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบคอบแล้วก็บอกว่าคล้ายๆกับชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆไม่รู้ว่าชุดอะไรนะ
0: ชุดแฟนซีครับชุดแฟนซี
1: ไปตีความกันเอาเอง
0: โอเคชุดแฟนซีประเด็นเหล่านี้กกต.เองก็โดนจ้องอยู่คือผมว่า157น่ะโดนแล้วแน่ๆหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมีมาตราอื่นอีกเมื่อวานที่คุณอนุชาเล่าไปนะครับเป็นคดีแรงๆทั้งสิ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ากกต.เองตอนนี้ก็ยังมีงานค้างคาอยู่สิ่งที่เราเล่าถึงคุณรังสิมันโรมคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอีกการตรวจสอบสว.ที่บางกลุ่มบางฝ่ายปักธงบอกว่าเนี่ยสว.สีส้
1: ม
0: โดนจริงหรือเปล่ามันหนักหนาสาหัสเทียบเท่าสว.สีน้ำเงินหรือเปล่าแล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าพูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับนักสังเกตการการเมืองครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับคุณโอจริงๆไม่ต้องหาหรอกฮะใครพูดเรื่องสว.สีส้มผมนี่แหละคนแรกในประเทศไทย
0: คนนี้เองออกมายอมรับเลยนะ
2: ผมเอง
0: ครับ
2: โอ้ไม่ต้องไปตามหาใครครับ
1: คุณโรมรู้แล้วนะ
2: รู้ทุกคนโอ้2567ผมนี่แหละพูดตั้งแต่วันที่1มกราค
0: มงั้นเอาอย่างนี้อาจารย์คุณรังสีมันเขาบอกว่าต้องแยกนะสว.ที่ไปมีอามิสสินจ้างไปหัวไปอะไรกันกับสว.ที่เขาแค่รวมตัวทำกิจกรรมแนะนำตัวไม่เหมือนกันนะอาจารย์มองยังไงผิดจริงยังไง
2: ไม่มีปัญหาหรอกครับกกต.เขาแยกอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ากกต.เขาไม่แยกเนี่ยนะครับไอ้ที่ไปบอกว่า200กว่าคนต้องโดนหมดนะ

0: หลือแค่77ได้ยังไงนะครับเราไปดูนะฮะเขาตั้งข้อหาอะไรบ้างก็หัดไปแหกตาอ่านข่าวประชาสัมพันธ์กกต.เขาบ้างนะครับคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงนะ
1: ครับ
0: แต่เราต้องเอาก่อนว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เขามีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเนี่ยคือกกต.นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไปดูได้เลยครับว่ามาตรฐานที่เขาใช้ข้อหาในการกล่าวหาเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างมาตราไหนนะครับมันก็แค่นั้นน่ะนะฮะแล้วผมเรียนว่าทุกสีเนี่ยโดนกล่าวหา3ข้อหา4ข้อหาเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องดิ้นนะครับโดนหมดแต่ส่วนว่าใครจะแก้ได้ไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการไต่สวนของกกต.เนี่ยมันก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับถ้าใครคิดว่ากกต.ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบคุณก็ไปร้องเลยผมก็เอาด้วยนะครับคือผมจะเรียนว่าไม่ต้องตื่นตกใจนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันวางมาตรฐานไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับกกต.ในเมื่อใช้กฎหมายแบบนี้กับพวกสีน้ำเงินจึงไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ใช้กฎหมายนี้กับพวกสีอื่นรวมทั้งสีส้มด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตามหลักการตรงนี้ก่อนนะครับ
2: แต่อาจารย์สิ่งที่เขากังวลใจก็คือบรรทัดฐานที่กกต.จะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยมีมติเกี่ยวกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับสว.ก่อนหน้านี้ที่มีมติไปแล้วหรือเปล่า
0: ผมเรียนตรงๆเลยนะฮะว่าของแบบนี้นะครับพยานหลักฐานทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะครับถ้ากกต.จะยกคำร้องสว.สีส้มนะครับมันก็ด้วยเหตุว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่ครบองค์ประกอบ3เรื่องที่แสวงบุญมีเขาพูดไปตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสว.สีไหนนะครับไม่ครบองค์ประกอบ3อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับแต่ไอ้ที่เหงื่อตกกันเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไปเข้าองค์ประกอบต่างหากแต่ไม่พูด
1: ครับ
0: นะครับผมเรียนเลยนะครับว่าเวลาเราอ่านความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมของเมืองไทยเราเนี่ยอย่าไปเอาเกณฑ์อนุรักษ์นิยมแบบตะวันตกมาใช
1: ้ครับ
0: นะครับหรือว่าพวกเสรีนิยมเอาหลักเสรีนิยมมาตีความเข้าข้างตัวเองว่าทุกอย่างจะต้องพูดออกมาให้เคลียร์นะครับเวลาเขายึดอำนาจเขาตัดคอกันสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเขาบอกล่วงหน้าหรอกครับเขาตัดคอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าสว.สีส้มเนี่ยคนไหนโดนหมายให้ไปไต่สวนเนี่ยก็เตรียมพยานหลักฐานก็ทำแค่นั้นไม่ต้องดีดดิ้นนะครับคุณบอกคุณไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองนะครับอ้าวคุณมีเหตุผลคุณไม่ได้อยู่บริเวณนั้นวันนั้นมันก็เหมือนพวกสีน้ำเงินน่ะนะครับพูดตรงๆนะผมไม่ได้การันตีว่าใครทำผิดหรือไม่ได้ทำผิดแต่ผมบอกว่าการกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือว่ามันจะถูกจับได้มันก็ต้องถูกจับได้ถูกจับโป๊ะได้เท่านั้นน่ะ
1: ครับ
0: นะครับคุณจับไม่ได้นะครับมันก็คือจับไม่ได้นะฮะเพราะนั้นสว.สีส้มไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับรวมถึงขบวนการด้วยเนี่ยเพราะมันก็มีกันทุกฝ่ายอ่ะนะครับทั้งโวตเตอร์ทั้งผู้สนับสนุนทั้งหลายก็เตรียมพยานหลักฐานไปสู้กันก็แค่นั้นเองนะครับเพราะกกต.เขาชัดเจนอยู่แล้วว่าองค์ประกอบเขา3ข้อตามที่แสวงบุญมีเขาพูดนั่นแหละนะ
1: ครับอาจารย์ประเมินดูจะมีคนโดนเรื่องนี้อีกเยอะไหมสว.ปัจจุบันมีอีกไหมครับ
0: ถ้าเราดูตามกลุ่มที่กกต.เขาวินิจฉัย77คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: กลุ่มสว.กลุ่มโวตเตอร์แล้วก็กลุ่มพรรคการเมืองอะไรต่าง
1: ๆ
0: ผมมั่นใจว่าสว.สีส้มเนี่ยก็จะโดนแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะทราบแหละเพราะว่าพวกสีส้มพอโดนอะไรล่ะหมายเรียกให้ไปชี้แจงอ่ะพวกนี้ชอบแหกปากอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาโพสต์กันเต็มไปหมดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรู
1: ้
0: นะครับและเดี๋ยวก็จะมีคำอธิบายโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็ว่าดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องจับตาดูก็คือกกต.นะครับก็ต้องดำรงมาตรฐานแบบนี้ให้ได
1: ้
0: นะครับส่วนพวกคนไหนที่ถูกกล่าวหาคุณก็ไปต่อสู้ป้องกันตัวไประบบของเราก็เป็นแบบนี้นะครับกกต.ชุดใหญ่ก็จะวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากข้างน้อยกันเหมือนเดิมนะครับเพราะกฎหมายมันยังไม่เปลี่ยนมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ถ้าดูพฤติการความผิดตามข้อกล่าวหามันดูแล้วมันเข้าองค์ประกอบเนี่ยเทียบกันระหว่างกลุ่มที่มีมติไปแล้วกับกลุ่มที่กำลังจะสอบเนี่ยมันดูความเหมือนมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงที่จะส่งผลต่อการลงมติของกกต.นะฮะ
0: มันมีความเหมือนกันแน่นอนฮะคุณต้นคุณโอ
2: ครับ
0: เพราะหลักเนี่ยมันคือเรื่องเงินเรื่องทองเลยนะครับและเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะครับกฎหมายเขาก็บอกประโยชน์อื่นใดอันตีได้ด้วยว่าเป็นเงินเป็นทองนะครับบางทีนะครับอ้าวของเคสหนึ่งมันเป็นเรื่องอ้าวโอนเงินสดแต่อีกเคสหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือไปไขว้ตั้งผู้ช่วยตั้งอะไรต่างๆไขว้กันมันก็ถูกตีความได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงนะครับกกต.ก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันก็ต้องมีการสอบพยานตรงโน้นตรงนี้เผลอๆจะมีพยานฝ่ายสีส้มมาไปกลับคำให้การอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
0: นะครับคือผมจะบอกว่าเวลาเขาต่อสู้คดีกันเนี่ยอะไรมันเป็นแท็กติกเนี่ยมันใช้กันหมดแหละเราอย่าไปมองว่าสีส้มเนี่ยคือตรงไปตรงมาเหลี่ยมปีเหมือนกันนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละถามว่าคนเป็นสว.วันนี้มีใครอยากโดนต่อยบ้างคุณจะสีไหนก็ตามถึงจะสีส้มก็ตามไม่มีใครอยากโดนต่อยหรอกเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละนะครับอย่าไปคิดว่าใครบริสุทธิ์ผุดพองเรื่องแบบนี้เรื่องเบสิกของธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะครับ
1: อาจารย์หันไปมองกกต.ชวนอาจารย์มองกกต.ว่าเขาเองก็โดนจองกฐินไว้หลายกลุ่มหลายวงนะครับกกต.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาในคดีเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีช่องโหว่ช่องว่างที่ตัวเองจะเดือดร้อนในอนาคตไหมครับเรื่องของคดีความ
0: ผมเห็นเรื่องเดียวเนี่ยคือทำงานชักช้านะครับจริงๆคดีหัวสว.เนี่ยนะครับสีน้ำเงินหรือสีไหนก็แล้วแต่มันไม่ควรลากยาวมาถึง2ปีแบบนี
2: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเลยเรื่องแค่นี้6เดือนก็ต้องจบได้แล้ว3เดือนก็ต้องจบได้แล้วมันกระจอกกระจอกนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพและประสิทธิผลกกต.เนี่ยลากมาถึง2ปีกว่าเนี่ยอันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยคุณจะสีไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพในการทำงานของกกต.เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ในส่วนการใช้ดุลพินิจของกกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยผมก็ต้องเรียนเอาไว้นะครับเราอย่าไปคิดว่ามันแปลกประหลาดเราคุ้นชินกับเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นปีแล้ว20กว่าปีแล้วความเห็นของเสียงข้างน้อยของศาลรัฐธรรมนูญน่ะตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็ด้วย
2: ครับ
0: และไม่ได้ผูกพันว่าจะต้องไปเห็นด้วยกับเสียงข้างมากผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเอาคำวินิจฉัยศาลตุลาการเสียงข้างน้อยไปร้อง157ได้เลยสักคดีเดียว
1: อาจารย์ขออนุญาตเติมประเด็นให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อมันมีข้อถกเถียงว่ากกต.เนี่ยละเว้นไม่เอาเรื่องเส้นเงินเข้ามาพิจารณาหรือเปล่าคุณมีเวลาตั้งหลายเดือนอาจารย์เรื่องนี้หรือเปล่าที่จะไปโดน157เนี่ยครับ
0: ก็เป็นความเห็นของFC ของผู้สังเกตการได้ใครๆก็มีความเห็นได้ครับ
2: ครับ
0: นะครับผมก็เป็นหนึ่งในความเห็นแต่ผมก็เรียนว่า เราก็กลับไปดูปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นดีกว่าผมถึงบอกว่าองค์กรอิสระเราเนี่ยเขาทำงานเป็นองค์คณะมา29ปีแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เราผ่านเสียงข้างมากข้างน้อยเนี่ยมา29ปีแล้วผมก็ต้องถามต่อว่ามีสักคดีหนึ่งไหมที่เอาความเห็นเสียงข้างน้อยไปฟ้องศาล157แล้วติดคุกไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องรอกกต.ชุดนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยป่าเนี่ยโดนไม่รู้กี่คดีแล้วเพราะนั่นน่ะเสียงข้างมากข้างน้อยชัดเจน
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเป็นความเห็นก็ดีแล้วนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการพัฒนากันต่อไปในอนาคตเกิดความระมัดระวังอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามว่าผลคดีมันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าผมก็ต้องตอบในฐานะคนที่ไปรีวิวข้อมูลมาอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ปรากฏมาก็ยังไม่เห็นนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปคาดหวังอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าตอบกันตรงๆก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังมากกว่านะครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็รอดูกันสำหรับการพิจารณาสำนวนที่มันแตกต่างกันของสองขั้วนะครับของสว.แล้วก็ของฝ่ายการเมืองด้วยนะครับไปปิดท้ายที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกก็ไปเข้าร่วมในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: แต่เช้าเลย
2: แต่เช้าเลยนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องที่คนจับตาดูก็คือคำพูดที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดระหว่างมอบนโยบายมันมีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นด้วยนะครับบางคนบอกว่าอุนายกเดือดเลยแล้วก็ใช้คำพูดแบบว่าแรงนะครับแล้วก็บอกว่า30กันยายนนี้เนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างมันจะต้องจบนะครับการโกงสอบท้องถิ่นระหว่างที่นายกไปมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของมหาดไทยนะครับนายกอนุทินเนี่ยพูดตอนหนึ่งบอกว่าเรื่องของการดำเนินการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสุจริตก็ถือเป็นข่าวเคราะห์แหละแม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่และที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายจากการสอบสวนเนี่ยก็เห็นว่ามีบุคคลนอกเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนาถใจมากครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่นายกพูดในห้องประชุมครับ
3: น่าสยองนะครับสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจตรงไหนคือเราทำงานตรงนี้นะครับท่านครับผมเข้าใจนะมีกฎหมายต้องยึดมีขั้นตอนต้องยึดแต่ว่ามันเร่งรัดแล้วก็ต้องเราต่างจากลูกน้องตรงนี้ว่าพอมาเป็นผู้ค้ำชาระดับสูงเป็นผู้บริหารเราต้องมองสเต็ปข้างหน้าได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน
1: มีช่วงหนึ่งนายกบอกว่าต่อให้เรื่องนี้สุจริตอันนี้สมมตินายกยกตัวอย่างต่อให้เรื่องนี้สุจริตประชาชนไม่มีใครเชื่อแล้วแถวบ้านผมเรียกวิกฤตความเชื่อมั่น
2: คือนายกพูดว่าพูดกันในภาษาที่เป็นพี่น้องกันนะแกแบบนี้คือเป็นการโกงกันบนหัวผ
1: ม
2: ก็คือโกงกันในฐานะที่แกเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยแต่กลับมีการโกงสอบท้องถิ่นก็เหมือนเป็นการโกงอยู่บนหัวของนายกบอกแบบนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็บอกว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยก็มีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนกระทำผิดกฎหมายนายกบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเร่งดำเนินการนะครับตอนนี้เนี่ยแค่ย้ายอาจจะไม่พอแล้วถ้ามันเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงกลัวกับอิทธิพลใดถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวอะไรนายกบอกว่าฟาดให้ยับเลย
1: ฟาดเรื่องครับพอเรื่องมันสยอง
2: ต้องฟาดให้ยับนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะครับนายกบอกว่าอาจจะมีคนที่จะขอต่อขยายเวลาแต่บอกว่าไม่ขยายให้แล้ว30กันยายนจะต้องปิดจบเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะ
1: มุมการเมืองปักป้ายเตือนคุณผู้ชมหน่อย30กันยาถ้าจบเนี่ยหมายความว่าจบเรื่องการถอดถอนคนที่โกงเข้าไปและเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยอาจจะจบแค่ภาคแรกยังไม่จบจริงนี่เราอยู่แค่ฐานล่างของคนที่โกงเข้าไปนะครับเรายังไม่ได้ไปสู่ขบวนการโกงที่อยู่ยอดบนไปเรื่อยๆเรื่องนี้ห้ามลืมเด็ดขาด
2: ครับ
1: นะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ค่ะเช้านี้กับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะสุขันษาอยู่ด้วยกันกับเราสองสาวน้องพรีมพิชยาพรโพสง่าและดิฉันยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณกัญญาแซ่อึ่งค่ะ
1: ค่ะก็สวัสดีผู้บรรยายภาษามือของเราแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะสู่วันใหม่วาไรตี้ของเราบอกเลยอย่าให้ติดตามกันตลอด1ชั่วโมงนะเพราะวันนี้เรามีสเปเชียลเกส
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแขกรับเชิญพิเศษ
0: ว่าจะสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะเขาเป็นถึงพยาไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยากให้ติดตามช่วงท้ายรายการเนี่ยจะมีรายละเอียดของงาน Farm Expo Asia 2026ค่ะมีน้องควายเป็นน้องมังรายแล้วก็แม่บัวเงินด้วยนะคะถ้าใครจำกันได้เขาจะมาเยี่ยมรายการของเราอยู่ปีละ1ครั้งปีนี้พิเศษมากเพราะว่ามากัน2ตัวเลย
1: ใช่แล้วค่ะเอามาแพ็คคู่ด้วยแล้วก็ความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามการส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ทั่วไทยยังคงประสบเรื่องฝนกันเช่นเคยนะคะหลายคนบอกว่าเลิกได้ไหมคำนี้สาดไปครับสมาชิก
0: ตอนนี้จริงอ่ะ
1: ก็ฝนสาดมากันทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชมคะฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะนอกจากนั้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% ของพื้นที
0: ่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ฝนมามีพื้นที่เก็บน้ำให้เก็บไว
1: ้
0: เพราะว่าหลังฝนไปแล้วความเสี่ยงเรื่องของภาวะแห้งแล้งก็อาจจะตามมาด้วยเช่นเดียวกันไอ้ยังไงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะส่งกำลังใจบางคนบอกว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้นะเรื่องเศรษฐกิจก็ว่ากันไปเรื่องฝนฟ้าก็ว่ากันมายังไงก็ยังมีที่นี่ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขใจของทุกคนนะคะ
1: แน่นอนความสุขอย่างแรกเลยค่ะเราว่ากันด้วยงานกินคุณผู้ชมค่ะในแต่ละวันเราเนี่ยนะคะเราก็มีจานเด็ดที่แตกต่างกันออกไปวันนี้นำเสนอของคาวนำเสนอแกงใต้ที่เป็นซิกเนเจอร์กับในช่วงของ
0: จานเด็ดวันใหม่ค่ะ
1: ด้านหน้านี้เราจะตำเครื่องแกงกันเองเหรอพี
0: ่เลยหรอจริงๆครบเครื่องเขาเตรียมมาให้เราเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้หลายสำรับนะคะแต่ตอนนี้พี่ยุ้ยคุณผู้ชมกลิ่นเครื่องแกงกลิ่นขมิ้นเนี่ยตีจมูกพีนหอมมาก
1: เห็นเมื่อเช้าพีนก็รับประทานแกงส้มมาใช
0: ่ไหมแกงส้มแต่ต้องบอกเหมือนกันนะว่าแกงส้มในแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันรสชาติจะมีความเอกลักษณ์ที่มีแบบเฉพาะตัวเมื่อเช้าเนี่ยพีนกินแกงส้มแบบกลางๆ
1: แกงส้มกลาง
0: ซึ่งหลายคนจะรู้ว่าไม่ได้เผ็ดมากจะเน้นแบบเปรี้ยวหวานนิดหน่อยแต่ที่อยู่ตรงหน้าเราพี่ยุ้ย
1: นี่คือแกงส้มภาคใต้คุณผู้ชมคะความเผ็ดความเปรี้ยวเค็มกลิ่นหอมของขมิ้นกับพริกแกงวันนี้พาไปรับประทานพาไปดูสูตรเด็ดแกงใต้นี้แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนเขาบอกว่าถูกปรับให้รสชาติตรงเทสกับคนภาคกลางแต่ยังคงความเข้มข้นและกลิ่นอายอาหารใต้เอาไว้ได้ครบงานนี้เขาจะทำได้อย่างไรไปติดตามกันได้ในจานเด็ดวันใหม่ค่ะ

ฟิลของแกงใต้คุณผู้ชมครับแกงใต้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับความที่แตกต่างจากส้มอื่นคือเขาจะใส่ขมิ้นหรือขี้มิ้นเนี่ยลงไปนะครับสีมันก็จะออกเหลืองๆส้มๆใช่ไหมแต่ไม่ต้องลงไปถึงภาคใต้ครับมาแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้กินแต่วันนี้แกงใต้ที่นี่เขาว่าสดได้ทั้งชามน้ำก็สดได้มันจะขนาดนั้นจริงเหรอแล้วแกงใต้รสชาติจะทำให้ผมนึกถึงคุณยายและวัยเด็กได้หรือเปล่าตามไป

0: ครับเข้ามาถึงเนี่ยก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่เข้ามาในครัวเลยครับแล้วก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับถอดเสื้อนอกออกก่อนนะมันร้อนข้างในเผื่อหยิบข้าวหยิบของเนี่ยมันจะได้สะดวกแล้วก็ความสะอาดด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่กับพี่ก้อนแล้วครับพี่ก้อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ต๊อกครับ
0: พี่ก้อนครับผมมาที่เนี่ยเพราะเมนูนี้เลยนั่นคือแกงส้มปลากระพงมะพร้าวอ่อนที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยคือมันแตกต่างในที่ว่าพริกแกงที่ใช้จะเป็นพริกแกงจากใต้เลย
1: เป็นพริกแกงจากใต้เลยครับ
0: เอาเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงแกงส้มเนี่ยเราก็จะมีหลายแบบหลายรสชาติหลายเครื่องแกงทําไมถึงเลือกเครื่องแกงใต้มาอยู่ในเมนูนี้ครับ
1: คือด้วยเราเป็นคนใต้ครับแล้วก็อาหารที่เราเข้ามาภาคกลางเราอยากให้เป็นเอกลักษณ์เลยนําแกงส้มมาใช้กับที่ร้านนะครับแกงส้มที่นี่รสชาติไม่จัดมากครับแต่ความนัวความเข้มยังเหมือนเดิม
0: ก็คือแบบใต้ๆเลย
1: ใต้ๆเลยครับ
0: ใครเคยมีโอกาสได้ไปภาคใต้เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมพื้นเพที่บ้านเป็นคนชุมพร
1: ครับ
0: แกงของเราเนี่ยเป็นที่พริกแกงไม่ว่าจะเป็นแกงอะไรก็จะใช้พริกแกงแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่ความแกงส้มเนี่ยมันต้องมีความเปรี้ยว
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะอ่ะวัตถุดิบก็มีเครื่องแกงที่เป็นแกงใต้
1: ครับผม
0: ปลากระพง
1: ครับ
0: ผักกูนี่สดทุกวัน
1: สดทุกวันครับ
0: เป็นแบบแล่มาเองหรือว่าเป็นแล่สําเร็จครับพี
1: ่เรามีแล่เองด้วยครับตัวปลากระพงนะครับ
0: โอเคแล้วก็ยอดมะพร้าว
1: ยอดมะพร้าว
0: หาได้ยากมั้ยพี่เดี๋ยวนี
1: ้ยอดมะพร้าวก็ยังหาได้อยู
0: ่หาได้อยู่แต่ก็ต้องเลือกมันดี
1: ครับ
0: โอเควัตถุดิบเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากในแกงส้มถ้วยหนึ่งเนี่ยมีเครื่องพริกแกงเป็นจุดเด่นมีปลากระพงมียอดมะพร้าวอ่อนนั่นก็เป็นมะขามเปียกมะนาวน้ำตาลปี๊บ
1: กับ
0: น้ำปลาและแน่นอน
1: และกะปิกะปินี่เราสั่งจากใต้เลยครับเป็นของแท้เลยครับ
0: แต่คนใต้เวลาเรากินอะไรเนาะเราต้องใส่กะปิ
1: ใช่ครับ
0: แกงเอยต้มเอยที่ว่าต้มจืดบางทีก็ใส่กะปิ
1: ครับ
0: ใส่แทนเกลือนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างรวมถึงความเป็นมาของเมนูนี้เนี่ยพอมันมาอยู่ในจานอยู่ในถ้วยแล้วด้วยฝีมือของท็อปและพี่ก้อนจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ผมขอเป็นลูกมือพี่ตะวันหนึ่งนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยว
0: นะฮะพี่ก้อนบอกว่าทำเราต้องกินให้ได
1: ้ครับ
0: แต่มีพี่ก้อนอยู่น่าจะกินได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ไปฮะผมนึกเลยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับปกติเนี่ยเป็นแต่ลูกค้าก็จะกินที่โต๊ะใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่เข้ามาในครัวเลยครับพี่ก้อนวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงส้มปลากระพง
1: ครับ
0: แกงใต
1: ้แกงใต้ครับ
0: ยอดมะพร้าวอ่อน
1: ครับผม
0: เราต้องเริ่มจากอะไรครับพี
1: ่เริ่มจากตอนนี้เราเตรียมน้ำสต๊อกไว้นะครับ
0: ครับ
1: สองกระบวยนะครับ
0: สองกระบวย
1: แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงนะครับใส่ด้วยเครื่องแกงเครื่องแกงใต้นะครับ
0: ใส่แค่ไหนฮะหรือว่า
1: ใส่ประมาณหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยครับ
0: หนึ่งช้อน
1: เต็มเลยนะครับ
0: โอเค
1: แล้วก็ละลายเครื่องไง
0: สีแกงใต้จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: ครับใส่กระมิ้นนะครับ
0: ใส่กระมิ้นนะมันจะออกเหลืองหน่อยนี่ครับไฟนี่ต้องแรงไหมครับพี่ก้อน
1: ไฟปานกลางครับไฟปานกลางนะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้มเกิน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะงวดไป
1: เนี่ยพอน้ำเดือดครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยเครื่องปรุงนะครับ
0: เครื่องปรุงก็จะมี
1: นะครับ
0: มะนาว
1: จะมีมะนาวนะครับมะนาวประมาณช้อนนะครับ
0: ช้อน
1: ครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะครับ
0: มะขามเปียก
1: มะขามเปียกก็เหมือนกัน1ช้อนนะครับครับผมแล้วก
0: ็ช่วยคนนะฮะ
1: น้ำปลาครับ
0: ปลา
1: ช่วยคนผมหน่อย
0: แล้วก็น้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บ1/4ที่เราเตรียมไว้ครับ
0: 1/4
1: ครับผม
0: มันจะได้ออกหวานแบบสดได้
1: ใช่ครับจะเป็น3รสนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับ
0: เกลือนิดหน่อย
1: ครับครับผม
0: นี่คือถือว่าช่วยแล้วนะฮะถือว่าทำอาหารแล้วไปเล่า
1: ใช่ครับ
0: ฟังแล้วว่าทำเสร็
1: จครับพี
0: ่อ่ะพอเสร็จปุ๊บ
1: ครับดูพอน้ำเดือดอีกรอบนึงครับแล้วก็ตามด้วยยอดมะพร้าวนะครับ
0: เอายอดมะพร้าว
1: อ่อนครับ
0: เอาไปใส่ก่อน
1: ใส่ก่อนครับใส่ก่อนครับ
0: ซึม
1: ครับ
0: ซึม
1: ปล่อยไปอีกสักพักหนึ่ง
0: ครับ
1: เร่งไฟเพิ่มนิดใช่ครับเร่งไฟเพิ่มอีกนิดนึง
0: พวกเตาแก๊สแบบนี้มันสะใจดีเนาะพี่เนาะไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องยังไงฮะคือยอดมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราต้องกินสุกใช่ไหมครับตอน
1: ต้องกินสุกเนี่ยนี่คือเราไม่ต้องสุกมากเพราะด้วยยอดมะพร้าวเนี่ยมันกรอบอยู่แล้วครับพี่
0: ครับ
1: ถ้าสุกมันจะนิ่มสุกเกินไปนะครับ
0: ถ้าสุกไปนิ่มกินแล้วไม่กรุบ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคอ่ะอย่างนี้เดือดพองขึ้นแล้ว
1: เดือดขึ้นแล้วครับ
0: เป็นศิลปะเหมือนกันนะผู้ชมเพราะว่าเตาแก๊สแบบนี้มัน

0: แบบ
1: ใช่ครับ
0: คุมความแรงเองอ่ะคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันจะเป็นแบบกดกดกด
1: ครับผม
0: อ้าว
1: แล้วก็ตามด้วย
0: นางเอกของเรา
1: ปลาครับผม
0: ปลากับพง
1: ครับผมใหม่สด
0: ใหม่สด
1: ครับ
0: ซึมเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเขามากินเนี่ยเขาก็จะได้จำนวนโพชั่นต่อถ้วยนะเท่านี้เหมือนกันใช่ไหม
1: เท่านี้ครับเท่านี้เลยครับ
0: เยอะ
1: ครับเท่านี้เลยครับ
0: รอปลากระพงเนี่ยไม่ต้องรอนานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ลงแป๊บเดียว
1: ครับลงแป๊บเดียวเนี่ยพอน้ำเดือดนิดหน่อยครับ
0: หอมมากครับหอมกินกลิ่นแกงใต
1: ้ตอนที่ใส่ปลาเราต้องไม่
0: ไป
1: ค
0: น
1: มันเยอะ
0: จะมันแตก
1: ใช่ปลามันจะแตก
0: โอ้โหกินแล้วนึกถึงเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนแบบยายทำเลยนี่คือเสน่ห์ของแกงใต
1: ้ครับผม
0: นี่ชมครับมาดูกันนี่เห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวกล้องซูมให้นี่เป็นไงฮะนี่คือขนาดที่คุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติมากินลูกค้ากินน่ะได้ไซส์นี้แบบน
1: ี้เลยได้ไซส์นี้เลยครับแบบนี้เลยคร
0: ับโอ้เอาล่ะครับอยากรู้แล้วว่ารสชาติจากฝีมือเจ้าของร้าน
1: กับ
0: เมนูพริกแกงใต้เนี่ยมันจะอร่อยถูกใจและคนใต้ผมจะจำได้หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันครับคุณผู้ชมครับไปเลย
1: ครับ
0: กินปากก่อนเดี๋ยวรสแย่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแห่งความสุขแล้วแหมเป็นอีกหนึ่งซีนหนึ่งช่วงที่ทำรายการและชอบที่สุดคือช่วงกินครับพี่ก้อนครับวันนี้เราทำเมนูนี้ด้วยกันแต่ว่าจริงๆที่ร้านมีหลายเมนู
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเรามาไล่เรียงกันแต่ละเมนูก่อนที่จะชิมกันดีกว่า
1: ได้คร
0: ับตอนนี้เรามีแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว
1: ยอดมะพร้าว
0: ไปแล้ว
1: ม
0: ีอะไรอีกที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับ
1: ครับตามด้วยหมูกรอบพวกพริกเกลือครับ
0: พวกพริกเกลือ
1: เกลือครับชูชีปลาเนื้ออ่อนครับผมแล้วก็ตามด้วยยำปลาทู
0: ครับ
1: แล้วก็จาระเม็ดนึ่งซีอิ๊ว
0: นึ่งซีอิ๊ว
1: ครับ
0: คนชอบกรอบๆอันนี้อะไรเอ่ย
1: ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับผม
0: และมีเมนูสำหรับคุณแม่และคนที่ชอบกินผักนี
1: ่น้ำพริกกุ้งเสียบครับ
0: และอีกหนึ่งเมนูผู้ชมครับแหมได้กลิ่นแล้วอยากจะซดน้ำเลยอันนี้
1: แกงรันจวนครับ
0: รันจวนหอมหวนชวนให้ชิม
1: ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะในแต่ละเมนูที่เห็นนี้เดี๋ยวเราขอเริ่มกับซิกเนเจอร์ที่วันนี้ตั้งใจจะมากินเพราะคิดถึงรสมือคุณยายมากเดี๋ยวจะมาดูว่าเหมือนที่ยายทำหรือเปล่านั่นก็คือแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว
1: ยอดมะพร้าว
0: นะฮะขออนุญาตนะครับ
1: ครับ
0: เราต้องเริ่มจากการยังไงดีครับชิมน้ำ
1: ชิมน้ำก่อนครับ
0: ชิมน้ำก่อนนะ
1: ลองสดมันจะแซ่บเลยครับ
0: น้ำตาจะไหลใต้แบบใต้เลย
1: ครับ
0: คือมันจะเหลืองขมิ้นนะคุณผู้ชมครับคือแกงส้มถ้าเราจะเห็นบางร้านเนี่ยมันจะมีความข้นก็จริงแต่ว่ามันจะสีส้มๆ
1: ครับ
0: แต่ที่เนี้ยนี่คุณผู้ชมใต้เห็นที่เห็นในจอนั่นแหละฮะนะอร่อยมากทีนี้เนื้อปลาล่ะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เป็นเนื้อปลากระพงครับ
0: ทราบดีครับแต่ว่าแค่อยากจะถามเพื่อจะกิน
1: ครับ
0: หลอกถามเพื่อหลอกกินนะครับนี่คุณผู้ชมดูสิฮะเนื้อแบบมันสามารถกินซดน้ำได้เลยมันไม่เผ็ดทรมานแล้วใครที่กลัวว่าแกงใต้เผ็ดแน่เลยอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ร้านอื่นแต่ที่เนี่ยซดกินได้เหมือนซดน้ำซุปเลยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอาจต้องระวังหน่อยนะครับถ้าเผ็ดไปหรืออะไรไปเนี่ยให้มันพอดีแต่กินกับข้าวก็กำลังอร่อยนะฮะให้เลยอันนี้นะครับเด็ดจริงๆหมูกรอบนี่จำเป็นต้องลองไหมครับทีมงานก็ต้องลอง
1: ต้องลองครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ต้องลองครับ
0: คือจริงนะเมนูนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้มันตลกคือว่าตอนเข้าไปทำครัวกับพี่ก้อนเนี่ยมันมีเมนูหมูกรอบเนี่ยวางอยู่เตรียมอยู่ผมก็ทำเป็นแบบใส่เสื้อฮะไรเนี่ยสาก็ทำเป็นชี้ไม่รู้จักว่าเนี่ยคืออะไรพี่ก้อนบอกอ๋อเนี่ยแต่ช่วงวันอ่ะลูกค้าจะสั่งตลอดเลยตอนแรกในเมนูเนี่ยทีมงานบอกมีนะแต่ผมอ่ะไปวางยาเจ้าของพี่ก็เลยใจดีผัดมาให้กินเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วย
1: ซิกเนเจอร์ครับ
0: เจอกันหน่อยมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าหมูกรอบที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงคุณผู้ชมดูครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้เป็นผัดอะไรนะครับพี่กร
1: หมูกรอบคั่วพริกเกลือครับ
0: คั่วพริกเกลือพูดได้ถูกนะฮะเป็นประโยคที่หลายๆคนพูดยากคั่วพริกเกลือมาดูหน่อยสิไปนะฮะอร่อยจนต้องทำลายตัวเอง
1: ครับ
0: อร่อยจริงๆครับคือปกติเนี่ยหมูกรอบเนี่ยถ้าทอดไว้สักแป๊บนึงหรือว่าทำไว้แป๊บนึงเนี่ยมันจะเหนียว
1: มันจะเหนียวครับ
0: แต่อันนี้คุณผู้ชมมันยังกรอบอยู่เลยแล้วความทำความมันเนี่ยอร่อยแบบไม่เลี่ยนครับอ่ะนอกจากนี้ก็มีชูชีปลาเนื้ออ่อน
1: ชูชีปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ก็จะเป็นไซส์คนละไซส์กับที่ทำทอดกระเทียม
1: ครับผม
0: ทีนี้ถามถึงจุดเด่นและเมนูก่อนถ้าชิมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่ะจะไม่ทันเอานะเดี๋ยวผมเก็บไว้กินกับทีมงานทีหลังนะครับทีนี้เมนูเหล่านี้ครับไอเดียและการเลือกเมนูมาใช้ที่ร้านเนี่ยครับพี่ก้อน
1: ครับผม
0: เกิดจากอะไรเป็นเมนูที่เราชอบเปล่าหรือ

0: ป็นเมนูจากที่บ้านครับ
1: คือส่วนหนึ่งก็เป็นเมนูที่เราชอบด้วยครับแล้วก็เป็นเมนูที่มาจากทางบ้านด้วยครับมาจากทางใต้เมื่อกี้เรามาผสมผสานเพื่อมาทานในภาคกลางแต่รสชาติยังเข้มข้นยังมีอรรถรสเป็นใต้อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อแปลว่าคนจากภาคกลางเขาก็ไม่สะดุ้งวัฒนธรรม
1: ครับ
0: คือบางคนเขาอาจจะกินได้ไม่เยอะเพราะเขาอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าของใต้ต้องเผ็ดแน่เลยแต่ที่เนี่ยเป็นรสใต้ที่ทำรสชาติกลางกลาง
1: กลางกลางครับไม่เผ็ดแต่เข้มข้นอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ดังนั้นใครที่ชอบกินอาหารไทยอาหารภาคกลางเนี่ยอย่างพวกน้ำพริกกุ้งเสียบหรือว่าแกงหรือว่าผัดอะไรเนี่ยมาที่เนี่ยก็จะได้อีกรสชาติหนึ่ง
1: ครับผม
0: ทีนี้เรื่องของวัตถุดิบและของที่ใช้กันหน่อยคุยกันหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นจุดชูโรงเนี่ยสถานที่ก็สวยงามน่ากินอยู่แล้วทีเนี้ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยครับพี่ก้องเป็นคนแบบไปจ่ายเองเลือกเองไหมครับ
1: วัตถุดิบเนี่ยคือทางคุณรัฐเขาเป็นคนไปเลือกครับเลือกวัตถุดิบต่างๆพวกนี้เลือกด้วยตัวเขาเองเลยครับนำมาที่ร้านเราไม่ได้สั่งผ่านมาครับแล้วเอามาทำมาปรุงที่ร้านครับ
0: เพราะมันจะได้เป๊ะตลอด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมันจะได้ไม่คลาดไม่เคลื่อนบางทีมากินแล้วแบบอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช้กับร้านนี้ไม่ได้นี่สูตรเดิมรสเดิมเสมอ
1: ครับ
0: ราคาล่ะโอเคอย่างนี้เรามาถามกันเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะกินอะไรนะให้อร่อยเห็นแบบนี้ราคามันเป็นไงฮะสูงหรือไม่อย่างไร
1: ราคาผมว่าไม่สูงนะครับราคาเริ่มต้นที่100กว่าบาทถึง200นิด
0: ๆก็ราคาร้านอาหาร
1: ครับผมร้านอาหารทั่วไปเลย
0: กับโพชั่นที่ได้หรือปริมาณที่ได้ก็ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้เลยครับ
0: ถ้าอย่างแกงส้มเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณสักถ้วยนึงกี่บาท
1: ถ้าเป็นปลากระพงยอดมะพร้าวเนี่ยถ้วยนึง200กว่าบาท
0: แต่ก็ได้เยอะนะ
1: ครับเยอะครับ
0: เนื้อปลาก็อย่างที่เราเห็นตอนทำเมื่อสักครู่นี้เลยก
1: ็
0: คือให้ทั้งเนื้อทั้งมะพร้าวยอดมะพร้าวเนี่ยให้แบบจุกๆแบบอิ่มเลย
1: ครับ
0: ถ้วยนึงก็กิน 3-4 คนได
1: ้4คนได้ครับ
0: โอ้โห
1: นี่4คนได้ครับ
0: อ่ะสบายมากส่วนหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองมากินที่นี่ร้านเนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมาต้องจองสำรองไหมครับ
1: ครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าครับปิด3ทุ่มครับ
0: ต้องโทรมาจองก่อนไหมแม
1: ่เออถ้าดีก็วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับต้องโทรมาจองแต่วันธรรมดาก็วางอินเข้ามาได้เลยครับ
0: ร้านตั้งอยู่แถวไหนครับ
1: ร้านตั้งอยู่ใกล้กับวัดท่ากะร้องครับถ้าเราเข้าในเมืองมาผ่านวัดท่ากะร้องร้านเราอยู่ซ้ายมือเลยวัดท่ากะร้องประมาณ200เมตรครับ
0: ข้างในก็จะตกแต่งแบบนี้เลยครับผู้ชมฟิลเหมือนอยู่ทะเลแต่ว่ามากินอาหารไทยที่สำคัญใครที่ใฝ่หาอยากลิ้มรสนะครับแกงใต้แกงส้มที่เป็นรสคนใต้มาที่นี่เจอพี่ก้อนรับรองไม่ผิดหวังนะครับอยากให้มาลองจริงๆและนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเราวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดส่วนใครที่มีเมนูแบบนี้จะเป็นเมนูเดี่ยวในร้านและพิเศษแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยพิมพ์มาบอกเราเดี๋ยวเราไปจัดการเปิดจานเด็ดวันใหม่ให้ที่ร้านนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้อนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและทีมงานขอจัดการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าแล้วก็ใช้เวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่นี่ก่อนนะครับเจอกันเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเริ่มอะไรก่อนดี
2: แกงส้มปลากระพงใต้มาอย่างเหนือแต่ขอโทษนะคะที่เหลือทำไมไม่มาด้วยคุณมาจานเดียวเลยอ่ะคุณกระต๊อบเนี่ยเห็นไหม
3: แต่พี่ก๊อฟกินหลายเมนูอยู่นะเมื่อกี้แอบเห็นนะ
2: จริงน้องเพชรเอาเป็นว่าเมนูเด็ดของเขาค่ะคุณผู้ชมคะคือแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนเป็นเมนูใต้ที่ถูกปรับให้ถูกปากคนภาคกลางสดน้ำแกงได้แบบเต็มๆและมีความอร่อยของยอดมะพร้าวที่เข้ากันได้อย่างลงตัวทีนี้ถ้าเกิดเห็นเมนูเมื่อสักครู่นี้นะพรี
3: มีเยอะเลยล่ะนะต้องบอกว่ารสชาติของอาหารใต้เขาก็ต้องจัดจ้านใช่ไหมเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาได้เลยค่ะงานนี้มีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนยำปลาทูปลาจระเข้นึ่งซีอิ๊วปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมน้ำพริกกุ้งเสียบหรือแม้แต่แกงรันจวนก็มีด้วยเหมือนกันและเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะเขาบอกว่ามาได้เลยร้านนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมสับราคาสบายกระเป๋าค่ะเริ่มต้นเพียงแค่100ถึง200บาทเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะ
2: นะคะเอาเปิดวาร์ปร้านหน่อยคุณผู้ชมคะร้านนี้คือบ้านรักนาคาเฟ่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านเปิดให้บริการก็คือจบวันใหม่วาไรตี้แล้วไปได้เลย
3: ไปได้เลยเพราะว่า
2: 9โมงร้านเปิดแล้ว
3: 9โมงเปิดแล้วนะคะแล้วก็ยาวๆไปจนถึง3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกาพี่ยุ้ยคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเด็กใต้อย่างเพื่อนมีหลายคนบางทีเขาจะนึกถึงอาหารใต้อยากกินรสชาติหรือว่าอะไรที่มันแบบเจ้มจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนได้รบเลิน
2: คนที่ไปก็คนใต้หนุ่มชุมพร
3: ใช่ไหม
2: นะคะเนี่ยเสื้อขาวลุกในครัวเนี่ยคุณแต่งตัวมาสตูดิโอบ้างอย่างเงี้ย ให้เพื่อนๆร่วมงานได้เห็น
3: บ้างดูสบายๆดูน่ารักดี
2: นะคะเอาไปว่านี่คือเมนูเด็ดของจานเด็ดวันใหม่ของเราค่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่สร้างการจดจำไปพร้อมด้วยกันกับเราเมนูเด็ดที่มีมากกว่าความอร่อยมีความผูกพันมีรสชาติที่รังสรรค์จากฝีมือและความรักนะคะเพียงสแกน QR code หรือว่าเพื่อเพิ่มเพื่อนนะ LINE แอดไทย PBS แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษเนื่องจากวันนี้วันศุกร์คุณผู้ชมของที่ระลึกเราก็รอมอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยเหมือนจะเป็นแก้วน้ำเป็นเสื้อสวัสดีครบ7วันแล้วก็เป็นหมอนจากไทย PBS แสดงความดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านกันหน่อย
3: มาดูค่ะว่ามีท่านใดบ้างนะคะคุณลภัทรดาพรเลิศค่ะคุณชยันดิษทะสกุลคุณสกุลนีท้าวรนิกรนะคะ3ท่านนี้ปรบมือให้เป็นผู้โชคดีสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะปรากฏอยู่บนหน้าจอใช่ไหม
2: ค่ะแต่ชื่ออาจจะดูไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคุณผู้ชม
3: เดี๋ยวทีมงานโทรกลับติดต่อก
2: ับโทรไปบอกจากวันใหม่วาไรตี้นะคะก็สามารถติดตามได้ไทย pbs.or.th/วันใหม่วาไรตี้นั่นเองค่ะอันนี้คือหลายเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเห็นส่งคอมเมนต์มาหลากหลายว่าชอบรับประทานอาหารใต้พอดีเอาลองดูได้ที่อยุธยาก็มีของดีเหมือนกัน
3: อ๋อมีหลายอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยอาหารไทยกินได้ทุกภาคกินได้ทุกจังหวัดจริงๆอิ่มท้องกันไปแล้วมาอิ่มใจกันบ้างดีกว่าค่ะกับช่วงเสิร์ฟยิ้มยามเช้านะคะคุณผู้ชมปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าชีวิตของเราบางช่วงบางตอนอาจจะมีช่วงที่ยากและต้องการกำลังใจในการที่จะก้าวผ่านไปได้นะคะบางคนมีคนรอบตัวส่งกำลังใจให้ก็ดีแล้วค่ะแต่บางคนต้องบอกว่ามันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อิ่มเอมใจถ้าคนแปลกหน้าก็สามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะ
4: You good, buddy?
5: I'm not having a good day, man.
4: You're not having a good day? Just careful on the road, eh?
6: Think he's okay?
4: I don't know. Yeah, I'm gonna try to talk to him a bit more, but I might call police.
6: I'm gonna call 911.
4: Okay. Are you okay, man? You want a hug or something?
3: โอเคไหมค่ะแค่คำสั้นๆคำนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเราก็เข้าใจกันได้แต่ว่าคุณโอเคหรือเปล่าคุณไหวไหมในช่วงเวลานี้นะคะและเนี่ยก็เป็นภาพประทับใจค่ะคุณผู้ชมที่ผู้ขับขี่ท่านเนี้ยเขาก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ไปเจอคนที่อยู่ริมถนนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยโอเคเดินโซเซแบบนั้นก็เลยเข้าไปถามถ่ายสาระทุกสุขดิบค่ะคุณผู้ชม TikTok นะคะที่มีชื่อว่าโมโต้ดอทบริลค่ะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์จากทางช่องนี้เขาขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็มีการบอกเล่าพูดคุยกันนะว่าช่วงนี้ชีวิตเป็นไงตัดพ้อมาได้รับฟังกันได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมนะของการให้กำลังใจแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันก็ตามค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นวันของเขาเลยนะคะเลยเชิงลักษณะคุยปรับทุกข์นะคะก็นั่งคุยกันอยู่พักนึงจนชายคนดังกล่าวเริ่มสงบแล้วก็ดูดีขึ้นจากนั้นค่ะก็เดินไปส่งชายคนดังกล่าวกลับบ้านขณะที่ตำรวจเดินทางมาถึงแล้วก็ดูแลสถานการณ์ต่อเหตุการณ์จบลงด้วยการที่คนแปลกหน้าคนนึงเลือกจะหยุดเพื่อรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะคุณผู้ชมคือสิ่งสำคัญณวันนี้นะเขาบอกว่าสกิลหนึ่งที่เราสามารถทำได้คุณผู้ชมนั่นคือการรับฟังแล้วบางทีอ่ะเรามักจะเปิดใจกับคนแปลกหน้าแล้วนั่งพูดคุยกับเขาเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ตัดสินเราไง
3: ใช่เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในชีวิตเรา
2: แ
3: ต่แค่บางช่วงนึงที่เขารับฟังเราได้โดยปราศจากทัศนคติที่เบี่ยงเบนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ฮีลใจเป็นพื้นที่ที่เราช่วยเหลือกันได้การรับฟังเนี่ยสำคัญแล้วก็รับฟังอย่างมีความเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะก็ทำให้วันศุกร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราจะช่วยกันค่ะเป็นพื้นที่แห่งความสุขสุขกายสุขใจไปด้วยกันนะคะ
2: 7วินาทีเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าเราเห็นได้เลยค่ะว่าเราสามารถแบ่งปันในพื้นที่ต่างๆได้แล้วก็เราจะเห็นนะหลายต่อหลายคลิปในโลกโซเชียลอย่างบางคนตัดสินใจบางทีจะจบชีวิตหรือแม้กระทั่งนั่งอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ได้นิ่งดูได้เขาไปถามว่าเป็นอะไรไหมคุณโอเคหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูสถานการณ์นะ
3: จริงมีคลิปเหมือนกันที่เราเคยเห็นเนาะแชร์กันอย่างเช่นคนกำลังจะกระโดดสะพานอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละเข้าไปผ่านพอดีแล้วก็เข้าไปคว้าตัวจังหวะพอดิบพอดีคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยร้องไห้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แหละเป็นพื้นที่แห่งการรับฟังเล็กๆก็สามารถที่จะช่วยคนคนหนึ่งได้เช่นเดียวกันเอาจากนี้ยังมีเรื่องราวนำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ

0: ด้วยที่รับชมคอมเมนต์มาพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันนี้ค่ะวันศุกร์สดใสพวกเราสองสาวสวมใส่ผ้าไทยวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสำหรับลี่แซแพรพันธ์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเดี๋ยวกล้องจับไปที่น้องพรีนเลยให้เป็นนางแบบของน้องพรีนนะคะมาในลุคนี่เป็นเสื้อผ้าฝ้ายพื้นคอปกแขนยาวนะคะมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณผู้ชมส่วนของยุ้ยเนี่ยเป็นเสื้อผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะเป็นทรงปล่อยเป็นทรงคอจีนแขนสั้นนะคะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะที่ของยุ้ยนะคุณผู้ชมของยุ้ยเนี่ยจะไม่มีปกเห็นไหมคะจะเป็นคอกลมนะคะจะเป็นแขนสั้น
0: ของพี่ยุ้ยจะเด่นตรงแขนนิดนึง
1: ค่ะ
0: ตรงช่วงไหล่เนี่ยจะมีเรียกว่าเหมือนจับจีบ
1: ความตุ๊กตาหน่อย
0: ๆความตุ๊กตาเล็กๆนะคะก็น่ารักเหมือนกันค่ะงานนี้ก็ฝากอุดหนุนนะคะเรื่องของสิ่งทอผ้าไทยใส่ชุดไทยใส่ผ้าไทยยังไงก็สวยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเอาคุณผู้ชมคะเราว่ากันด้วยสีสันวาไรตี้เรื่องแรกค่ะที่ขอนแก่นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีก็คือตลาดคำไฮเป็นตลาดชุมชนอยู่คู่พื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะบรรยากาศบอกว่างานนี้คึกคักสุดๆเรียกได้ว่าเป็นครัวของคนขอนแก่นก็ว่าได้เลยค่ะนี่ชื่อมาซอยชัดเจนคำไฮซอย5ค่ะบรรยากาศคึกคักสุดๆแล้วไม่ได้มีแค่ของกินสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมมีวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านของตามฤดูกาลให้เลือกหลากหลายเป็นตลาดที่สะท้อนถึงวิถีการกินของคนในพื้นที่ค่ะตลาดคำไฮเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการค้าขายเล็กๆของคนในชุมชนก่อนนะคะแล้วค่อยขยับขยายมีพ่อค้าแม่ค้านำของมาวางขายมากขึ้นจนกลายเป็นพื้นที่ที่คนในตลาดแวะเวียนมาจับจ่ายกันเป็นประจำเลยค่ะ
0: นักท่องเที่ยวจริงๆน่าจะไปไม่ยากคำไฮได้ไหม
1: พี่ว่า
0: คนละไฮเหรอ
1: น่าจะคนละไฮน่าจะคนละไฮพี่ว่า
0: แต่เขาบอกว่าเสน่ห์ของตลาดแบบนี้นะคะก็อยู่ตรงที่เดินไปแต่ละแผงเนี่ยก็จะเจอของกินที่ไม่เหมือนกันเลยบางอย่างเป็นเมนูที่อาจจะคุ้นตาบางอย่างเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ไม่ได้เห็นในตลาดทั่วไปนะและหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะตามวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละช่วงแปลว่าเซอร์ไพรส
1: ์
0: แต่ละวันอาจจะไปเจออะไรที่เราไม่คาดคิดนะคะอย่างโซนอาหารปรุงสำเร็จค่ะก็มีให้เลือกตั้งแต่อาหารอีสานที่หลายคนก็คุ้นเคยไปจนถึงกับข้าวแบบบ้านๆที่ซื้อกลับไปกินในครอบครัวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะนะคะก็ส่วนใครชอบทำอาหารเองมีเนื้อสับปลาผักวัตถุดิบต่างๆให้เลือกซื้อเดินตลาดเดียวเลือกของกลับไปนะทำกับข้าวมื้อเย็นที่บ้านได้ครบพอสมควรและสิ่งที่ทำให้ตลาดแห่งนี้มีชีวิตชีวาคือของกินตามฤดูกาลค่ะบางช่วงวัตถุดิบจากธรรมชาติหรืออาหารพื้นบ้านมาวางขายคนต่างถิ่นอาจจะไม่คุ้นแต่สำหรับคนอีสานแล้วนี่คือรสชาติที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กค่ะ
0: เดินตลาดไปเรื่อยๆนะคะก็ยังได้เห็นอีกมุมหนึ่งของตลาดคำไฮค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนขายกับคนซื้อหลายแผงเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นลูกค้าที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซื้อขายกันมานานค่ะบางคนแวะมาแทบทุกวันไม่มาซื้ออย่างน้อยมาทักกันก็ยังดีจนตลาดแห่งนี้ไม่เป็นเพียงแค่ที่ซื้อของแต่เป็นพื้นที่ที่คนได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะ
1: คือไม่ได้เน้นความเบื่อหวานนะคุณผู้ชมมันคือความธรรมดาที่เราเห็นในชีวิตประจำวันค่ะของกินที่คุ้นเคยวัตถุดิบเมื่อสักครู่นี
0: ้นี่อะไรอ่ะ
1: เมื่อกี้มีชุดไปทำเป็นต้มเห็ดใช่ไหมในราคาชุดละ50บาทนะคะเมื่อยิ่งช่วงเย็นเนี่ยตลาดคำไฮก็มีสีสันขึ้นมาเพราะว่าหลังเลิกงานก็คนมาทยอยซื้อกับข้าวมาซื้อของสดแล้วคนขอนแก่นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับที่นี่
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ขอนแก่นนะคะสิ่งนี้ต้องบอกว่าเวลาไปซื้อกินเองก็ส่วนหนึ่งซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะรสชาติอาหารบรรยากาศของตลาดเนี่ยค่ะหากใครยังไม่เคยมาก็ขอเชิญชวนลองแวะมาเดินดูสักครั้งนะคะอาจจะเจอเมนูที่คุ้นตาอาจจะเจอเมนูที่อุ้ยติดใจมาแล้วมาอีกก็ได้วัตถุดิบท้องถิ่นที่นี่นะคะเขาบอกว่ามาได้เลยแม่ค้าบอกได้หมดว่าอะไรหามาจากไหนยังไงได้บ้างนะคะก็เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกานั่นเอง
1: คือบางทีเราจะคุ้นเคยกับตลาดเช้านะคุณผู้ชมนี่เป็นตลาดชุมชนที่เปิดตอนเย็น
0: นะ
1: เปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปชาวบ้านเขาจะเรียกกันนะคะหรือว่าบางทีถ้าจะเรียกรถไปเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดแรงคำไฮแรงเนี่ยแปลว่าเย็นนะคำไฮเนี่ยมาจากบ้านคำไฮนะคะก็เป็นชุมชนที่ตลาดตั้งอยู่นั่นเอง
0: จะให้รู้เลยว่าเปิดตอนเย็นมาตอนเย็นไม่เสียแรงมาเจอได้แน่นอนนะคะก็แวะกันไปที่พินอยากกินอาหารอีสานนะเวลาไปตลาดอย่างนี้คือหม่ำเพราะว่ายังไม่เคยกินแต่ไปดูรายการนี่เนี่ยแดนกินดองเขาทำแล้วน่ากินมาก
1: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็เหมือนเป็นไส้กรอกอีสานประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่คล้ายก
1: ัน
0: เป็นอีกสูตรนึงนะคะไปดูเรื่องของธรรมชาติกันบ้างค่ะหลายวิธีนะที่เราสามารถดูแลธรรมชาติได้และธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะไปติดตามนะคะภารกิจกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้ง11ประเทศทีเดียวนะคะมาร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนและการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะ

0: นี่คือภาพของเยาวชนจากหลากหลายประเทศนะคะที่พวกเขาเนี่ยก็กำลังสำรวจธรรมชาติมาเรียนรู้วิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาเซียน Japan Youth Forum Take Action for Social Change ค่ะที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกจากห้องเรียนมาสัมผัสและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านประสบการณ์จริง
1: ใช่แล้วค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Japan Foundation เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนและสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตโดยมี Japan Foundation กรุงเทพมูลนิธิโลกสีเขียวและมะขามป้อม Art Space ร่วมดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย
0: ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนค่ะมีนักศึกษาจำนวน30คนจาก10ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นก็เข้ามาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: โดยตลอดการเดินทางน้องๆเยาวชนก็ได้สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่สวนป่าเบญจกิติคุ้งบางกระเจ้าไปจนถึงลุ่มแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาวปากากะยอที่อยู่หมู่บ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไปควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรและนอกจากการเรียนรู้จากพื้นที่จริงแล้วเยาวชนยังได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาร่วมกันออกแบบแนวคิดใหม่ๆในการต่อยอดสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศของตัวเองค่ะ
2: จริงๆเริ่มมาวันแรกเลยค่ะสิ่งที่พวกเราทุกคนได้ทำก็คือได้ไปไซต์ซีอิงหรือไปลงพื้นที่ค่ะตั้งแต่ชุมชนในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นส่วนเบนหรือว่าส่วนต่างๆจนมาที่เชียงดาวเราก็ยังได้ลงพื้นที่ได้ไปเดินป่าซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
3: ส่วนของหนูนะคะสิ่งที่จดจำมากที่สุดเลยนั่นก็คือการเดินป่าค่ะคือเราได้มีโอกาสในการเดินป่าครั้งแรกซึ่งป่านั้นเป็นป่าที่แบบว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเรามีโอกาสได้เดินไปทางตามเส้นทางที่เขาวางให้แล้วก็รอบตัวจะมีพืชหลายชนิดเลยค่ะที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนซึ่งเราจะมีวิทยากรนะคะคอยบอกว่าพืชนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเอามาทำเป็นสีย้อมผ้านะสามารถเอามาเป็นเฮิร์บสามารถรักษาโรคนู่นนี่นั่นได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า mind blowing มากค่ะ
4: รู้สึกว่าผู้คนที่นี่แบบค่อนข้างไนซ์แล้วก็แบบเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆใช้วัตถุดิบทำอาหารหรือว่าแบบหาของหาแบบวัตถุดิบมาทำอาหารอะไรนี่ก็แบบจากธรรมชาติจริงๆก็รู้สึกว่าดีมากครับ
2: ส่วนตัวหนูเองก็เคยรู้สึกถึงได้ถึงความสงบค่ะเหมือนเรามาจากพื้นที่ที่มันวุ่นวายมากๆแล้วพอมาอยู่ในที่ที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆเหมือนมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอะค่ะมันต้องการไม่แค่ไม่กี่อย่างแค่อาหารที่อยู่ที่กินมันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคนที่นี่เขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปพึ่งสิ่งความอำนวยความสะดวกอื่นๆค่ะ
0: การเดินทางครั้งนี้อาจสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่สิ่งที่เยาวชนทั้ง30คนได้รับกลับไปก็คือความรู้ประสบการณ์และมิตรภาพที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าด้วยกันค่ะโครงการนี้ยังสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการดูแลธรรมชาติไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากการเรียนรู้เข้าใจและลงมือทำในสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ผู้คนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเชื่อไหมว่าจริงๆลักษณะของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าหัวใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราสามารถแชร์กันได้และการอนุรักษ์เองก็เป็นพื้นฐานที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ให้ความสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะการออกแบบกระบวนการให้น้องๆเยาวชนได้มีส่วนร่วมนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องมีส่วนสำคัญในการผลักดันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเอาพาคุณผู้ชมไปดูไข่ไก่กันหน่อยค่ะโดยทางกรมปศุสัตว์เขาเปิดตัวไข่ไก่นะคะที่มีชื่อตราว่าสุพรรณหงส์คุมความปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มจนไปถึงจุดขายตรวจสอบย้อนกลับได้รายฟองเลยค่ะนอกจากนั้นมีการรับรองมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคดิบหรือว่าปรุงสุกน้อยก่อนด้วยค่ะไข่ไก่ที่มีเครื่องหมายสุพรรณหงส์ค่ะแล้วก็มีรหัสพิมพ์อยู่บนเปลือกไข่หน้าตาแบบนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคนั้นใช้ตรวจสอบด้วยว่าไข่ฟองนั้นมาจากแหล่งผลิตใดผ่านระบบควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์เปิดตัวเครื่องหมายรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์เพื่อยกระดับมาตรฐานไข่ไก่ไทยค่ะคุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โรงฟักฟาร์มไก่ไข่ศูนย์รวบรวมและคัดไข่ไปจนถึงจุดจำหน่ายพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อซาโมเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคสำคัญที่อาจปนเปื้อนได้ในไข่ไข่ที่ผ่านเกณฑ์รับรองต้องมีความสดสะอาดผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่กรมปศุสัตว์ระบุว่านำไปบริโภคแบบดิบหรือปรุงสุกหน่อยได้ค่ะ
5: ไข่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์เนี่ย

0: มาจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็คือมาจากมาตรฐานที่สูงทั้งหมดคือสูงระดับที่ว่าไม่มีเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลล่าซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถ้ามีติดเชื้อเข้าไปอาจจะทำให้ท้องเสียอะไรเงี้ยนะครับส่วนเนี้ยมันปลอดเชื้อเลยตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่พ่อแม่พันจนกระทั่งฟาร์มเลี้ยงแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ไข่นะครับเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะทานดิบนะครับทานไข่ดิบเช่นไข่ลวกหรือไข่ดิบหรือไข่ที่เป็นออนเซนอะไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สุกมากเนี่ยก็ให้มั่นใจหรือปลอดภัยได้ว่าไข่ที่มีตราสัญลักษณ์หรือมีรหัสของสุพรรณหงส์เนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับ
1: อีกจุดสำคัญนะคะคือการพิมพ์รหัสลงบนเปลือกไข่ไร้ฟองค่ะเชื่อมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้สามารถตรวจสอบกลับไปถึงแหล่งผลิตและกระบวนการคัดไข่ได้ไม่ได้ดูเพียงวันผลิตหรือว่ายี่ห้อบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้นแล้วนะคะกรมปศุสัตว์ระบุค่ะว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารและยกระดับไข่ไก่ไทยให้เข้าสู่ตลาดที่ต้องการมาตรฐานและการตรวจสอบที่มาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: นี่ตรวจสอบรายฟองได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่สังเกตตราสัญลักษณ์สุพรรณหงส์แบบนี้นะคะ
1: ค่ะแบบนี้กินได้ปลอดภัยหายห่วงเลยทีเดียวนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ค่ะหรือว่า World Skill เซี่ยงไฮ้2026นะคะณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่ง1ใน22สาขาอาชีพคือหุ่นยนต์เคลื่อนที่เยาวชนจะสะท้อนและก็แสดงผลงานได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปตามกันนะคะ
3: เคยมีความฝันกับตัวเองครับก็มีคติประจำใจก็คือฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผม
4: สวัสดีครับผมนายรัชนาศิริคุณครับชื่อเล่นชื่อคิริวครับผม
3: สวัสดีครับผมนายสุวิจักจักรวาลโชติครับชื่อเล่นชื่อตาครับพวกเราเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการแข่งขันเวิลด์สกิลเซี่ยงไฮ้2026นะครับในสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ครับ
4: ในความรู้สึกที่ได้ไปแข่งขันเวิร์สสกิลนะครับผมรู้สึกว่าเราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนครับกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเราแค่ลงมือทำแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราควรจะทำครับ
3: จากการแข่งขันนี้เรามันเป็นบทเรียนหลายๆอย่างให้เรานะครับที่ทำให้เรามีศักยภาพแล้วก็พัฒนาได้ดีขึ้นครับก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นะครับที่จะทำให้เราเป็นคนที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตครับ
4: หน้าที่หลักๆของผมนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาพวกโปรแกรมหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ทำให้หุ่นสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดครับโดยการปรับจูนพวกค่าที่จำเป็นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คิดรูปแบบกลยุทธ์ที่จะทำให้ชนะได้ครับผม
3: หน้าที่ของผมก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์หลักๆนะครับจะมีการเรียนรู้ศึกษาก่อนนะครับว่าการที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยการที่เราสร้างหุ่นยนต์เราสามารถออกแบบหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบอย่างไรบ้างเราก็ศึกษาของในเรื่องของอุปกรณ์การไวริ่งครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะได้เจอในที่แข่งขันครับ
5: สวัสดีครับนายณัฐนันท์กมลผาดครับ
6: สวัสดีครับผมนายศักดาดีแสงนะครับพวกเรานะครับเป็นอดีตตัวแทนทีมชาติไทยนะครับในสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่นะครับ World Skill รียงปี2024ครับ
5: สำหรับในส่วนของผมก็คือความระมัดระวังแล้วก็ความรอบคอบในการประกอบครับเวลาประกอบก็เช็คดีๆแล้วก็มีการทำตามโจทย์ที่เขากำหนดไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเก็บสายหรือประกอบอะไรบ้างอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้อย่างนี้ครับ
6: ในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ทุกคนครับแต่ว่าก็อยากจะเน้นย้ำน้องๆครับในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปแข่งจริงๆเนี่ยเราใช้ร่างกายหนักมากแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันต่อเนื่องกันก็เลยในระหว่างซ้อมเนี่ยเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะวันแข่งขันจริงเนี่ยเราจะได้ทำตามที่เราซ้อมได้ครับ
7: อ
5: ำให้เต็มที่ครับเราทำเต็มที่เราไม่มีอะไรต้องเสียใจครับ
6: ขอให้น้องทุกคนนะครับทำให้ได้เหมือนที่ซ้อมนะครับก็ขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีชัยกลับมาให้ประเทศไทยครับ
3: การแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะที่สูงกว่าครับแล้วผมก็มีความฝันที่ตั้งไว้ก็คืออยากไปแข่งที่ต่างประเทศครับก็คือคำพูดนี้ผมพูดเมื่อ10ปีที่แล้วครับก็มันจะเป็นจริงในอนาคตนี้ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับสู้ครับ
6: สู้ครับ

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราสามารถส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนไทยของเราได้เลยนะคะในการแข่งขัน World Skill เซี่ยงไฮ้2026จะเริ่มเดินทางไปตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปสามารถติดตามเกาะติดกันได้นะคะกับในทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะและอย่างที่เรียนคุณผู้ชมกันไว้นะคะช่วงท้ายรายการตั้งแต่เปิดมาต้นรายการแล้วค่ะนี่คือหนึ่งงานที่มีพัฒนาการที่ต้องบอกว่าเล่นใหญ่ขึ้นทุกปีคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของงานฟาร์มหรือการเกษตรวันนี้ของคนไทยเราว่าไปไกลระดับโลกแล้วนะพรี
1: ใช่แล้วค่ะหลายท่านติดตามรอชมนะคะแม่บัวเงินกับน้องมังรายค่ะคุณผู้ชมน้องน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะก็เป็นไปตามลักษณะของตำราพญาควายด้วยวันนี้ก็มาร่วมสร้างสีสันในรายการให้กับเราค่ะพูดคุยรายละเอียดกันนะคะสำหรับฟาร์มเอ็กโปเอเชีย2026ในครั้งนี้กับแขกรับเชิญของเรา2ท่านตรงนี้ค่ะแนะนำก่อนเลยนะคะคุณณรบดีพดุงเจริญค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ็กโปจำกัดค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: และทางด้านดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้าสวัสดีทั้งสอง
3: สวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สวัสดี
3: คร
0: ับสวัสดีทางดร.ทวีศักดิ์ด้วยค่ะเอาต้องเรียนถามมาทุกปีเล่นใหญ่ขึ้นทุกปีแล้วงานนี้มาในโอ้โหนามของฟาร์มเอเชียเป็นฟาร์มเอ็กซ์โปเอเชีย2026ด้วย
2: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับคุณยุ้ยขอบคุณมากนะครับแล้วท่านผู้ชมครับเราเรียกว่าเจอกันมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับเราจัดยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเป็น Toyota Farm Expo Asia 2026นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานเราเนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยภาคเอกชนนะครับรวมทั้งจริงๆก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยจากทางอาด้านะครับซึ่งเป็นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโรงงานมหาชนเนี่ยร่วมกับเราด้วยทีมกันนะครับงานเนี่ยเรียกว่าจะมีเกิดขึ้นในวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองครับผมคุณยุ้ยครับ
1: นะคะอยากไปแล้ว
2: ครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: ถามทางอาด้าบ้างดีกว่าว่ามีส่วนในการสนับสนุนภาคการเกษตร
4: ก็ฟาร์มเอ็กโปอ่ะปีนี้ปีที่3แล้วนะครับแล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดครั้งแรกจัดที่บางนา
0: ครับ
4: ที่2ที่เมืองทองนี่บอกว่าอาด้ามาเกี่ยวอะไรอาด้านะครับหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตรองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอาด้านะครับก็มีหน้าที่ภารกิจเรื่องของอะไรครับสนับสนุนนะครับส่งเสริ
2: ม
4: งานวิจัยภาคเกษตรที่สำคัญคือสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยภาคเกษตรอันที่3มันก็จะรวบรวมผลงานวิจัยทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนักวิจัยผู้ประกอบการได้สืบค้นตรงนี้นะครับนี่มาเกี่ยวข้องไงนะครับอาด้านะครับถือเป็นสะพานเชื่อมเรามาเจอนะครับพี่มาร์กเราพี่มาร์กก็เหมือนสะพานเชื่อมนะครับร่วมกับอาด้าจับมือกันเอ๊ะเอานักวิจัยเข้ามาผู้ประกอบการเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญคือสถาบันการศึกษาและนักลงทุนก็มาเจอกันนะครับมาเจอเอาอะไรเนี่ยจากงานวิจัยที่อยู่ในหิ้งจะไปสู่ห้างสู่แปลงนาอย่างไรนะครับมางานนี้เลยครับ
0: ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเห็นว่าในงานนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของกิจกรรมจากทางอาด้าก็คือเป็นตัว International Forum 2026ด้วย
2: ครับ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะงานนี้เป็นไงบ้างคะขออนุญาตขอรายละเอียดเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ครับผมตัวงาน International Forum เนี่ยนะครับซึ่งอาด้าเนี่ยเป็นผู้จัดเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่25
0: ค่ะ
2: นะครับวันที่25เนี่ยเราจะมีเรียกว่าแขกจากต่างชาตินะครับผมยกตัวอย่างขออนุญาตแบบไวๆเลยเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเรื่องของFAO มาพูดถึงเรื่องของ Food Security นะ Who Feed the World นะเราจะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับในเรื่องของ Super Cow นะครับก็คือเรียกว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาไปดูแลโคหรือวัวเนี่ยที่ประเทศจีนมากกว่า 1.6 ล้านตัวเนี่ยเขาจะพูดให้ฟังว่าจะเพิ่มผลผลิตน้ำนมจาก12ลิตรต่อวันเป็น48ลิตรต่อวันหรือ4เท่าได้อย่างไรนะครับ

0: โยเรื่องความแห้งแล้งนะตรงนี้สำคัญนะที่จะต้องมาแล้วว่า AI ด้านการเกษตรเนี่ยจะมาช่วยประเทศไทยอะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญเลยคือเอานวัตกรรมด้านของพวกสินค้าของกินเนี่ยเอามาทำแข่งขันในการทำอาหารกันระหว่างเชฟชุมพลนะครับกับเชฟของรัสเซียจะมาทำอาหารแข่งกันดูว่าของที่ทำอาหารจากของประเทศไทยเนี่ยจะมีอะไรแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์อีกมากมายอีก14อย่างที่อยากจะบอกวันนี้เนี่ยเราบอกว่า4วันพันกว่าอย่างเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้ไป
1: พูดอย่างนี้ไม่เกินจริงเพราะมีอยู่ในงานเราจริงๆนะคะเหมือนกับว่าเป็นการช่วยยกระดับเรื่องของภาคการเกษตรของเราด้วยให้ติดองค์ความรู้นะคะและเปิดโอกาสในการขยับขยายต่อยอดทางธุรกิจได้การเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยมันจะช่วยยังไงได้บ้างคะท่าน
0: ครับโอเคเรื่องของการอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอย่างที่บอกครับเรามีงานวิจัยเรามีภาครัฐและภาคเอกชนนะครับรวมทั้งเกษตรกรประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยการทำการเกษตรของเราเนี่ยเราขายแต่คนไทยของเราเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราต้องพึ่งพาประเทศในอาเซ
1: ีย
0: น
1: เป
0: ิดตลาดใหม่ๆเข้ามานะครับในปีนี้เนี่ยเรามีนะครับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมาหมดเลยญี่ปุ่นนะครับลาวมาเลเซียรัสเซียคาซัคสถานนะครับมาเลย์อินโดสิงคโปร์มาร่วมงานกับเรานะครับทีมงานจีนน
1: ะ
0: ก็เข้ามาร่วมกับเราด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นชาวเกษตรกรหรือเป็นนักลงทุนทุกคนที่มีหัวใจเกษตรคนไทยทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่อยู่บนจอที่ดูอยู่เนี่ยมีความรู้สึกเป็นเกษตรกรอยู่ในใจแล้วน
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็มาร่วมได้แต่ที่ผมบอกครับ4วันเนี่ยคอนเซปต์ในปีนี้คือ4วันพันกว่าอย่าง
2: ค่ะ4วันพันกว่าอย่างเพราะฉะนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างด้านหน้าหน่อยมั้ยคะอันนี้มานี่คือเป็นเสี้ยวนึงของพันกว่าอย่างนะคะในงาน
0: นะครับคือตรงนี้เนี่ยมาจากอะไรครับมาจากกลุ่มเราออกจากงานมาทำเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราน
2: ี่เป็นสิ่งในกลุ่มกันด้วยค
0: ่
2: ะ
0: มีคนติดตามตอนนี้เนี่ย 1.1 ล้านคนใครอยากเราออกจากงานมาทำเกษตรมาปรึกษาเขาได้ที่งาน Farm Expo นะครับแล้วไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยนอกจากของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียว12อย่างไฮไลท์ที่ก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเรามีแพนด้าแดงนะครับคู่แรกของประเทศไทย
1: น้องตัวจริงจะมาหรอ
0: มาโชว
1: ์ไม่อยากเชื่อ
0: ตัวละ4ล้าน
1: ค่ะ
0: นะมาดูได้แล้วถ้าใครอยากจะซื้อไปเลี้ยงแทนสุนัขนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะแล้วก็แน่นอนครับตู้คีบทุเรียนยักษ
1: ์ยังมี
0: เหมือนเดิมปีนี้3ตันนะคีบฟรีแน่นอนเคยทานกบไหมครับคุณยุ้ย
2: เคยทานกบไหมยังค่ะ
0: กบยักษ์
1: กบยักษ์
0: ขากบยักษ์ทอด
1: ที่เคยเห็นแล้วใหญ่มาก
0: ใหญ่มากนะครับดูได้ที่งานและบางคนอาจจะรู้สึกกลัวนะครับหนูนาย่างหนูนาย่างหนูแต่รสชาติเหมือนหมูหันเลยนะครับมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ควายนะที่ใหญ่ที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน
1: แม่ลงเงินไปงานด้วย
0: ไปด้วย
1: น้องบางรายก็ไป
0: งานด้วยปูตินควายที่ถูกกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดก็ไปด้วยทางพี่โก้เมืองเพชรน
1: ะ
0: จากวนาสุวรรณฟาร์มก็ไปหมดแล้ววันนั้นเนี่ยนี่คือศูนย์รวมนะครับของนวัตกรรมเกษตรและที่สำคัญต้นไม้นะครับใครมีที่ทางใครมีที่ดินนะคร
1: ับ ที่ว่าง
0: ลองมาดูนะครับว่าเราจะเปิดตัวพืชพันธุ์ใหม่นะครับที่สามารถที่จะปลูกแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่คุณสามารถที่จะมีรายได้นะครับมากกว่า 180,000 บาทต่อไร่ต่อปีเยอะไหมครับท่าน
3: เยอะครับ
2: เยอะ
3: คร
2: ับ นี่ตาวาวแล้วนะคะ
0: นี่ยังพูดไม่หมดอีกนิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้าวใครอยากปลูกข้าวนะครับชาวญี่ปุ่นจะมาบอกว่าข้าวอูมามิพันธุ์ใหม่จากญี่ปุ่นนะครับเขาจะมาเปิดตัวที่เราเป็นที่แรก
1: ปลูกในไทยได้หรือเปล่าเนี่ย
0: เนี่ยจะให้มาปลูกในไทย
3: ต้องวิจัยครับ
0: เพราะวิจัย
3: คร
0: ับนี่ครับงานวิจัยของทางอาด้าเองเนี่ยผมว่าช่วยนะคุณประโยชน์ให้กับทางประเทศชาติอย่างมหันต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางภาคเอกชนเองก็ต้องพยายามผลักดันให้ออกสู่ประชาชนนะครับจริงๆแล้วนโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยอยากให้ท่านพี่ใหญ่ได้ลองชี้ตรงนี้หนึ่งครับ
3: กระทรวงเกษตรก็ถือว่าเป็นกระทรวงหลักที่เกี่ยวกับของภาคเกษตรของประเทศไทยนะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีหรือท่านคณะมนตรีพูดตลอดเลยว่าทำอะไรก็ช่างต้องมีตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ตรงนี้นะครับการสร้างมูลค่าภาคเกษตรนะครับก็ต้องมีนวัตกรรมเพราะในงานนี้อย่างที่คุณมาร์คได้บอกว่าพันกว่าอย่างเนี่ยจะมีสินค้าเกษตรฟังชั่นแนลฟู้ดหรือพวกอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเยอะมากมายเลยแล้วเสร็จอย่างเช่นว่าการแปลงอาหารที่คนแพ้ไอ้กูตินนะครับก็กูตินนะครับก็เป็นไวๆยี่ห้อไวๆโดยประการวิจัยเหมือนกันหรือกระทั่งเรื่องของ เพนเบรกคือโปรตีนโปรตีนทำจากพืชตรงนี้นะครับนี่เยอะมากมายมาดูนะครับ
2: ก็คือเป็นนวัตกรรมในลักษณะเชิงพาณิชย์ซึ่งถ้าเกิดว่าจะจับคู่ธุรกิจทางการค้าในงาน
3: ครับ
2: ก็มีด้วยไหมคะ
3: มีคร
0: ับเรามี business matching นะครับผมอย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรต้องเอานวัตกรรมมาทำนะครับแต่ทั้งหมด

0: นะครับไม่ใช่เป็นงานวิชาการ
1: เดี๋ยวคนจะเข้าใจผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่งาน Farm Expo เนี่ยเราแบ่งคนออกมาที่จะมาเดินได้เนี่ย2กลุ่มท่านเป็นคนกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็น1นักธุรกิจอุตสาหกรรมนักเกษตรเป็นเจ้าของฟาร์มทําด้านการเกษตรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่อันเนี้ยคุณมาคุณได้ธุรกิจแน่นอนน
1: ะ
0: หรือถ้าคุณยังไม่เป็นเกษตรกรมีที่ดินหรือในใจอยากทำเกษตรนะครับหรืออยากเกษียณหรืออยากเป็นนักอินเวสเตอร์คุณมางานนี้คุณได้ธุรกิจได้ทำเกษตรแน่นอนนะครับเรามี14โซนขออธิบายได้ไหมนิดเดียวว
1: ่
0: า14โซน
1: เอาว่าคนนี้ไฮไลท์ไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์
0: 14โซนนวัตกรรมแรกคือโซนที่เป็นนวัตกรรมมาเรียบร้อยโซนที่2ใครอยากดูเครื่องจักรนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรมีแน่นอนนะครับเรื่องของนวัตกรรมด้านเกี่ยวกับยางนะครับก็มีออร์แกนิกใครสายสุขภาพมาออร์แกนิกโซนได้เลยนะครับใครบอกว่าทำเกษตรแน่นอนต้องใช้ปุ๋ยใช่ไหมฮะค
1: ุ
0: ณพรีมคุณพรีใช้ปุ๋ยไหม
2: ใช่ค่ะหรือแม้แต่เป็นแบบฟาร์มเมอร์ฝึกหัดน
0: ่ะ
2: อย่างพรีเนี่ย
0: โซนปุ๋ยมากันพร้อมนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เทคโนโลยีต่างๆอินเตอร์เนชั่นแนลโซนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าอินเตอร์เนชั่นแนลโซนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเอาเรียกว่าผู้ประกอบการจากต่างชาติเนี่ยเอาสินค้าเกษตรที่ไม่ทับซ้อนกับคนไทยนะเอามาโชว์ให้ดูนะครับคอฟฟี่กาแฟมีการคั่วกาแฟแข่งกันคอฟฟี่โซนนะครับสินค้ารูปเกษตรแล้วที่สำคัญบัฟฟาโลแอนด์เอ็กโซติกก็คือโซนควายและเอ็กโซติก
2: พลาดไม่ได
0: ้แน่นอนครับน้องวันนี้ที่มาเลยนะครับก็คือตัวน้องมังราย
1: ให้น้องโชว์ตัวน้อง
0: ลูกแม่
1: ไอ้
0: นะน้องมังรายมาให้ดูนะครับ
1: น้องมังรายกับแม่บัวเงินโอ้ยคุณ
2: เดี๋ยวนะคะอันนี้คือโซ่ทองคล้องใจ
0: ถูกครับนะฮะและตรงน
1: ี้เกิดมาก็คล้องด้วยทองนั่นแหละลูก
0: เขาเกิดมาเขามีค่าตัวล้านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขามีจุดเด่น
1: โอ้ยตายแล้วสินสอดแต่งงานดิฉันไม่ถึงล้านเลยเนี่ย
0: นะฮะตรงนี้แล้วแม่เขาคือแม่บัวเงินท่านผู้ชมครับสามารถที่จะดูควายได้สับเปลี่ยนนะครับเรียกว่าทั้ง4วันเนี่ยมีสับเปลี่ยนไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับมีการแข่งขันนวัตกรรมที่เรามีการแข่งขันมาเป็นปีครับ
3: ที่อาคิตอนครับ
0: อาคิตอนบายาด้าอาคิตอนบายาด้าเนี่ยมีนวัตกรรมในการแข่งขันมานะครับกว่าจะนักวิจัยจะคิดค้นมาเนี่ยเรามีการไปออกทีวีแข่งขันกันมาคัดคนจากเป็นร้อยจนเหลือแข่งขันกันวันจริงๆเนี่ยเหลือแค่20นวัตกรรม
2: ใครจะเป็นแข่งได้อะไรคะแข่งให้ได้ผู้ชนะ
0: ได้ผู้ชนะประจำปีประจำปี
2: แล้วที่มีความเชี่ยวชาญ
0: มีนวัตกรรมที่เด่นที่สุดในประเทศไทยในวันนั้น
3: จาก500กว่านะจาก500กว่าคน
1: เหลือ500นาก็คือหัวกะทิแล้วงานเนี้ยก็คือจะเหลือแบบ1ทีมที่ชนะ
0: 1คนที่ชนะนะครับแล้วก็เขาจะได้รับรางวัลแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับ
3: ทุนวิจัย
0: ด้วย
3: เอาไปต่อยอดจากแนวคิดของเขา
1: ครับ
0: ท่านมาเนี่ยท่านสามารถได้ดูเนื้อดันงานวิจัยได้ดูสินค้าได้มาช้อปปิ้งได้มาเติมความคิดได้เติมความรู
2: ้ได้ทุกอย่างเลยที่จะนึกถึงฝันได้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะและเกษตรกรวันนี้เนี่ยไม่ใช่เกษตรแบบที่เราอาจจะจำได้หรือว่าคิดถึงสามารถยกระดับนะคะเรื่องของการสร้างมูลค่ามากมาย
1: ค่ะอย่างแม่
2: ด้านหลังนี
1: ้
2: น้องมาแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆของเรา
0: โดดเด่น
1: ของแม่บัวเงินกับน้องมังรายหน่อยคุณมา
0: ได้ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกัน
2: จับได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวต้องถามทางพี่หน่อยแล้วกันอ่ะพี่หน่อยครับว่า5อย่างนี่คือยังไงครับน้องโฟกัสมาด้วย
4: ลักษณะเป็นควายพยักควายคือมงคลนะครับ
2: มงคล
4: คือหน้าผากนะครับขนหน้าผากจะขาวนะครับ
2: หน้าผากขาวค่ะ
4: แล้วปากคาบแก้วครับ
3: ปากคาบแก้ว
1: หน้าผากขาวปากคาบแก้ว
2: อกด้วย
0: มีถุงเท้าม
3: ีถุงเท้า
1: อุ้ยจริงด้วยอ่ะเกิดมามีถุงเท้าเลย
4: แล้วก็เล็บแก้ว
0: เล็บแก้ว
4: แล้วก็หางครับหางขาว
1: สวยมากขาวเล็บแก้วหางขาว
2: ค่ะน้องมังรายนี่ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะ
4: ตัวผู้
2: เป็นหนุ่มหล่อ
4: แล้วน้องแถมมาเด่นคือนี่ครับ
2: ค่ะ
4: เขาข้างละสี
2: ข้างละสีอันนี้โดดเด่นเห็นแต่ไกล
4: ดูนะครับนี่คิ้วนะครับคิ้วไม่ได้มาเขียนนะครับ
0: ไม่ได้เขียนไม่ได้แต่งหน้า
1: คือบางรายก็สักคิ้วบางรายมีคิ้วมาตั้งแต่กำเนิด
0: แม่บัวงามแม่บัวเงิน
1: แม่บัวเงินค่ะอย่างแม่บัวเงินเองอันนี้เป็นคุณแม่เขา
0: ครับก็มีก็เรียกว่าก็มีความเป็นพยาควายอยู่ทั้งคู่เลยไปดูกันได้นะครับที่สำคัญนอกจากควายแล้วที่บอกนะครับแพนด้าแดงนะครับเดี๋ยวจะได้จับแพนด้าแดงใครอยากใครเลี้ยงสุนัขอยู่อ่ะแพนด้าแดงสำคัญ
2: โอ้แพนด้าจริงๆที่ชอบกินไผ่
0: เนี่ยแหละแต่เขากินแอปเปิ้ล
2: กินแอปเปิ้ลด้วย
0: กินแอปเปิ้ลครับผมนะแต่ที่สำคัญนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงความสนุกนะครับความในหลากหลายเมื่อกี้นี้ทางพี่หายได้พูดถึงตลาดไปแล้วสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ใครทำสินค้าเกษตรใครทำอุตสาหกรรมเกษตรเราเชิญผู้นำของประเทศต่างๆนะครับมาอยู่ในเวทีเขาเรียก Agriculture Trade Exchange นะครับเขาจะมาพูดนะครับ8ประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ8ประเทศเขามีเวลา ประเทศละ40นาทีเขา

0: จะต้องพูดว่าประเทศเขายกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าประเทศเขาภาพรวมเป็นอะไรเกษตรอะไรแล้วเขาต้องบอกว่าเขาอยากขายอะไรประเทศไทยเพราะนั้นคุณเป็นคนนักนำเข้าหรือทำธุรกิจเนี่ยคุณมาฟังแล้วพอหมดเวลาเป้งนะครับกติกาคือ20นาทีหลังเขาต้องบอกว่าเขาอยากซื้ออะไรของประเทศไทย
1: ลงทะเบียนทันไหมคะใครที่สนใจ
0: ตอนนี้ลงทะเบียนทันแค่400ที่นั่งเท่านั้นนะครับเข้าไปที่ Farm Expo Thailand Facebook ได้นะครับหรือว่า LINE @Farm Expo นะครับก็สามารถได้เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเรียกว่า400ที่นั่งเนี่ยหมดเร็วมากแน่ๆนะครับผม
1: 400ที่นั่งหมดเร็วแน่ๆนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้สำหรับตัว Exchange เนี่ยจะมีขึ้นก็คือวันที่26
0: วันที่26ใช่นะครับ
1: นะคะ
0: 8ประเทศนะครับอินโดนีเซียมาเลจีนญี่ปุ่นน
2: ะครับลาว
0: ทั้งนั้นเลยใครอยากทำธุรกิจกับประเทศพวกนี้ต้องมาพอเขาพูดเสร็จปุ๊บต้องไปเรียนอะไร
1: เลยได้เลย
0: ใช่แล้วคนที่มานี่คือคนระดับประเทศเลยนะครับผม
1: พี่ไห่อยากจะพี่ไห่คะอยากจะขายของเชิญชวนสักนิดนึงสำหรับอาด้า
3: ก็อยากจะเชิญพี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคส่วนเลยมาเรียนรัฐเพื่อสร้างความรู้นะครับที่ฟาร์มเอ็กโปวันที่24ถึง27กันยายนนะครับที่ฮอ5ถึง8ครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วใครที่สนใจงานนี้พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเรามีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางการเกษตรค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนะคะมองโอกาสธุรกิจหรืออยากมาชมเพชรพญาและไฮไลท์ของงานนะคะก็พบกันได้ที่ Farm Expo 2 Asia 2026ค่ะระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะคะที่ฮอ5ถึง8 Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วมาหาโอกาสใหม่ๆทางด้านการเกษตรไปด้วยกันค่ะ
4: ไปได้ทุกกลุ่มทุกคนทุกวัยเลยนะคะกับในงานนี้กับFarm Expo Asia 2026ขอบพระคุณคุณมานะคะขอบคุณทาง
3: ทอง
4: อ
3: ีส
4: านแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณมากค่ะ
4: แล้วก็น้องบางรายนะคะอันนี้คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนกันให้สดใสวันจันทร์กลับมาอยู่ด้วยกัน8โมงเช้ากันเช่นเคยเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
5: ไทย PBS Kids ครับ
3: รับชมสกู๊ปจากน้องเพลงเมื่อรายการมอข้าวมอแกงชวนเด็กๆบุกศูนย์การค้าตามล่าหาวัตถุดิบ
5: ถึงเวลาท้าดวลชวนน้องเต็มและน้องมาตินมาถ่ายภาพวาดลึกลับกับเกมจิตรกรซ่อนตาดำ
3: แล้วไปตามรอยเรือล่องท่องเที่ยวทะเลน้อยพร้อมพี่เฟย์และน้องเปียโนในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร
5: ์ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
3: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
5: มาเจอกันนะ
6: เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำเอาเด็กๆใจหายแวบ
7: เดี๋ยว

0: me, please?
1: SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้7:30 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ของเจ้านายเช่นนี้ได้อย่างไร
1: เป็นหน้าที่ของคุณครัวมิใช่หรือหรือว่าหม่อมไม่เคยทำ
0: อย่าลามปามกูอีไพร
1: ลองดูสิเมื่อมีได้เป็นหม่อมห้ามแล้วข้าก็มีจำเป็นต้องรักษาเกียรติของความเป็นหม่อม
2: เมื่อใดที่พวกเจ้าไม่มีคนคุ้มหัวเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าลมปากของคนมันรุนแรงยิ่งกว่าพายุหลายเท่านัก
3: เอาละเอาละไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้แล้วจะได้เวลาแสดงแล้วลูก
4: ของเจ้านั้นล้วนแต่เป็นของมีค่าเจ้าค่ะหม่อมสมบัติผลัดกันชมเจ้าค่ะหม่อมหม่อม
5: อุ้ยอุ้ยระวังเจ้าค่ะหม่อม
4: เองเป็นใครหอบผ้าหอบผ่อนเหมือนหนีตามใครมา
5: ระวังนะเจ้าคะ
6: ฉันกำลังหางานทำขอมีงานให้ฉันมีที่ซุกหัวนอนเท่านั้นเจ้าค่ะนะเจ้าคะ
4: เว้ยหลีกไปมาเดี๋ยวข้าถีบยอดหน้าเลย
7: หนังไพร่คนนี้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ปล่อยให้มาเดินตลาดของพวกชาววังได้อย่างไรกันไล่มันไปให้พ้นจากที่นี
4: ่เจ้าค่ะหม่อม
5: ไปสิไป
4: ไปสิ
6: เองเป็นใครไปข้าตกใจหมดพี่สาวช่วยฉันด้วยนะจ๊ะนะ
8: ข้าช่วยกับอะไรเองไม่ได้ดอกอย่ามายุ่งกับข้าข้าจะกลับตำหนักใหญ่แล้ว
5: ตำหนักใหญ
7: ่ต่อไปก็เข้มงวดหน่อยนะหาไม่ข้าจะทูลพระองค์เจ้าลัคนานุคุณข้าเป็นหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าลัคนานุคุณคงรู้กันทั่วหน้าแล้วนะว่าพระองค์ท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัว
4: เท่ากับว่าต่อไปวันหน้าหม่อมแก้วผู้นี้จะเป็นนายของพวกเอง

0: ต่ที่ใดกันประเดี๋ยวข้าจะให้โขนจับเจ้านะ
1: ถูกจับฉันก็ยอมก็ฉันดีกว่านอนข้างทางฉันไม่มีที่ซุกหัวนอนช่วยฉันด้วยนะจ๊ะนะ
0: จะให้ข้าช่วยกันอะไรล่ะข้ามันก็เป็นแค่บ่าว

0: ให้ทำอยู่นั่นน่ะแหละ
1: โว้ยที่นี่ไม่มีงานให้เองทำดอกเองกลับไปเสียเถอะ
2: โธ่สงสารฉันเถอะจ้านะสงสารฉันเถอะนะ
1: คลอนอีพวกเบาตำหนักนี้ชอบวางตัวเป็นเจ้านายกันเสียจริงโว้ย
0: อีเอิงมึงว่าใคร
1: กูก็ว่าพวกมึงสองคนนั่นแหละจำใส่หัวไว้ด้วยนะคนที่จะบอกได้ว่าไอ้นางคนนี้จะเป็นบ่าวที่นี่ได้หรือไม่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพระองค์หญิงหาใช่พวกมึงสองคนไม่

0: ล้าเอ่ยชื่อฉันในตลาดช่องกุดเพียงเพื่อจะข่มคนอื่นนะหรือแม่แก้ว
1: หม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นนะเพคะ
0: ก็แม่แก้วเพิ่งพูดให้ฉันฟัง
1: ก็หม่อมฉันพูดเรื่องจริงนี่เพคะเจ้าพี่ก็เป็นพระ
2: นะ
0: แม่แก้วก็รู้ว่าพ่อรถของทุนกระหม่อมพ่อมีหลายพระองค์ส่วนผู้ใดจะเป็นผู้ที่สืบทอดอำนาจต่อนั้นคนอย่างแม่แก้วก็หาควรจะยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์ก็เพราะชอบอ้างว่าพูดความจริงเช่นนี้ทำให้ฉันต้องเดือดร้อน
1: หม่อมฉันทำอะไรผิดอีกหรือเพคะ
0: ก็ที่แม่แก้วพูดถึงหม่อมห้ามทั้งสองคนที่วางหน้าว่าเล่นเพื่อนยังไงเล่าฉันก็พลอยเดือดร้อนจนต้องหาทางฝากฝังให้เป็นบ่าวในตำหนักใหญ่ของเจ้าพี่วิราชนั่นสิ
1: ก็อีหม่อมสองคนนั้นมันเป็นพวกเล่นเพื่อนกันจริงดิเพคะพวกหม่อมในวังหน้าต่างรู้กันทั่วหากเหม็นที่หนึ่งแล้วจะส่งไปให้เหม็นอีกที่หนึ่งเยี่ยงนี้เพื่ออะไรกันเพคะ
0: ระวังฉันจะส่งแม่แก้วไปอยู่ที่อื่นบ้าง

0: วายคุณสุวรรณเสียสิคุณสุวรรณเป็นนางกำนันต้นห้องของพระองค์หญิง
1: อยากกราบข้าเยี่ยงนี้ข้ามีชื่อเจ้านายแค่ไหว้ก็พอ
2: มิต้องรอพระองค์หญิงดอกเจ้าค่ะหากคุณสุวรรณเห็นว่านางคนนี้มิควรอยู่ในตำหนักนี้ก็ไล่มันไปเลยเจ้าค่ะมันจะได้ไปหาที่อยู่ใหม
1: ่คนหนีร้อนมาพึ่งเย็นมันจะไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือแม่ยวงหากเองอยู่ที่นี่เมื่อจับเคล็ดทูลพระองค์หญิงเจ้าจะต้องเรียกแทนตัวเองว่าหม่อมฉันและลงท้ายด้วยเพคะจำได้หรือไม่
3: เจ้าค่ะ
1: ต้องสำรวมระวังกิริยาหากพระองค์หญิงไม่ได้ตรัสถามก็ไม่ต้องพูดกระไร
3: เจ้าค่ะแต่หากไม่ได้ตรัสถามแล้วดันพูดขึ้นมาล่ะเจ้าคะ
1: เยี่ยงที่เองชอบทำใช่หรือไม่เยี่ยงนั้นเขาเรียกสารแน่

0: อีอึงมึงหยุดเดินเสียทีสิวะกูเวียนหัวอีใบ
1: จ้าแม่เนียม
0: มึงก็อีกคนนึงมึงจะตะบันหมากไปถึงไหนกันแหลกจนจะเคี้ยวแทนกูได้แล้ว
1: อ้าวแม่เนียมหมากแหลกไม่ชอบหรือจ๊ะ
0: ถึงกูจะเท่าชะลาแก่ชะลาแต่ฟันฟางกู

0: ังดีอยู่โว้ยอีเอิงกูบอกให้มึงหยุดเดินมึงหาฟังกูไม่มึงหูหนวกหรืออย่างไรหัดฟังกูบ้างสิวะ
1: ข้าหยุดเดินไม่ได้สิแม่เนียมข้าสงสัยว่าพระองค์หญิงทรงรับบ่าวใหม่หรือไม
0: ่บ่าวใหม่คนนี้เป็นญาติข้างไหนของเมืองฮะอีอึง
1: แม่เนียมไม่ถามข้าสักเรื่องไม่ได้หรือ
0: นี่วอนกูซะแล้วพงหญิงจะทรงรับบ่าวใหม่หรือไม่มันหาเกี่ยวอย่างใดกับมึงไม
1: ่เกี่ยวสิ
0: เกี่ยวอย่างไรฮะ
1: เออหน้าเกี่ยวละกัน
0: มึงนี่
2: เจ้าอยู่ที่ใดพ่อแม่ทำงานอันใดหรือ
3: พ่อแม่ทำนาอยู่ที่ทุ่งหลวงเพคะแต่น้ำท่วมข้าวเสียหายหมดมีหนำซ้ำโจรก็ยังมาปล้นลักควายไปอีกพ่อฉันพ่อของหม่อมฉันสู้กับพวกโจรเพคะแล้วถูกพวกมันฆ่าตาย
2: แล้วแม่เจ้าเล่า
3: แม่ไปบวชชีไปคะหม่อมฉันเลยมาพระนครกับพี่มั่น
2: พี่มั่นใครหรือพี่ชายเจ้างั้นหรือ
3: เพคะ
2: แล้วเพลานี้พี่ชายเจ้าอยู่ที่ใด
3: พี่มั่นเป็นไพร่ในสังกัดของพระสุริยภักดีเพคะ
4: อย่าปลดพระองค์หญิงหนา
3: หม่อมฉันมิได้ปลดเพคะพี่มั่นถูกเกณฑ์มาเป็นตำรวจในพระนครจริงๆเพคะ
4: แต่เมื่อครู่มันบอกหม่อมฉันว่ามันมาที่นี่เองหาได้เอ่ยถึงพี่ชายที่ชื่อมั่นเพคะ
5: นั่นสิชักจะไม่ชอบมาพากลนะเพคะหาวางใจได้ไหม
2: พระสุริยภักดีเป็นเครือเดียวกันกับแม่สุวรรณหากเจ้าปลดข้า
3: ที่หม่อมฉันพูดเป็นสัจจริงเพคะ
2: แม่จวบ
5: เพคะ
2: ไปถามแม่เนียมว่าขาดคนทำงานกับอะไรบ้าง
5: เพคะแม่เนียมจ้ะพระองค์หญิงมีรับสั่งให้มาถามแม่เนียมจ้ะว่ามีฝ่ายใดยังขาดคนอยู่บ้าง
0: ขาดคนหรืองานพระภูษาก็มีแม่ยวงกับพวกบ่าวดูแลงานอุทยานก็มีคนมากโขงานพระที่คุณสุวรรณก็คอยดูแลอยู่แต่ในครัวนี่สิจะเหยียบหัวกันตายอยู่แล้ว
1: ใครว่าเหยียบกันตายเมื่อเช้าข้ายังหาคนขูดมะพร้าวไม่ได้เลยคนครัวขาดแม่เนียมขาดอยู่หนึ่งคนพอดี
6: อีจวบมึงรีบไปทูลพระองค์หญิงบัดเดี๋ยวนี้เลยนะว่าคนครัวขาด
1: ไปสิวะ
6: ดีกว่าเองนี่รีบไป
0: อีอึงมึงนี่มันพิกลอยู่นะฮะ
1: เช้ากูว่ากูขูดมะพร้าวอยู่นะเอ๊หรือว่ากูขูดเมื่อวานอ๋ออีใบนะอีใบ

0: เยี่ยงไรบ้างแม่จวบ
1: คนครัวขาดเพคะอีอึ่งมันบอกหม่อมฉันว่าเมื่อเช้าหาคนขุดมะพร้าวไม่ได้เพคะ
2: ถ้าเช่นนั้นให้แม่ปริกไปช่วยงานครัว
0: กราบในพระเมตตาของพระองค์หญิงเสียสิ
2: อยู่ด้วยกันแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันก็อย่าทะเลาะวิวาทกันนะ
1: เพคะหม่อมฉันจะทำตามที่พระองค์หญิงทรงรับสั่งเพคะ
2: แม่ยวงข้ามอบหมายให้แม่ยวงเป็นคนดูแลมันสอนมันให้รู้เรื่องต่างๆในตำหนักด้วย

0: ข้าช่วยถือให้หนา
1: ไม่เป็นไรจ้ะ
0: เดี๋ยวข้าช่วยถือนะ
2: เฮ้ยรีบไปหึงองค์หญิงทรงรับมันไว้หรือ
3: ใช่จ้ะทรงเมตตารับบ่าวใหม่แล้วก็ทรงมอบหมายให้ข้าเป็นคนดูแลมันข้าฝากแม่เนียมด้วยนะมามาทำความรู้จักกันเอาไว้สิบ่าวใหม่นี่ชื่อนางปลิกนี่แม่เนียม
2: ไหว้พระเถอะจ้ะ
3: นี่อีจวบ
0: จ้ะ
3: แล้วนี่ก็อีใบ
4: อื้อไหว้ข้าด้วยหรือ
3: ยู่เย็นเป็นสุขเถอะจ้ะ

0: ่วนข้าข้าชื่ออึ่งข้าเป็นคนบอกเองว่าคนครัวขาดพระองค์หญิงก็เลยรับเองมาเป็นบ่าวเพื่อช่วยงานข้าถ้าอย่างนั้นเองไปอยู่กับข้าเลยข้าจะสอนงานครัวเองทุกอย่าง
1: เฮ้ยอีอึ่งถ้างั้นเองมาอยู่กับข้านี่กลางวันก็คอยช่วยงานอีอึ่งมัน
2: ถ้าเช่นนั้นฉันฝากแม่เนียมเลยนะดูแลมันด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้หมามันกัด
1: หมาวันนี้ไม่มีหมามีหมาที่ไหนกันเองก็พูดเพ้อเจ้อ

0: นี่หรือลูกชายครูทองคำ
1: พระพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมชื่อขวัญเป็นบุตรครูทองคำ
0: รำได้งามนักแล้วนี่มีธุระอะไรถึงอยากพบข้าก
2: ระหม่อมจะขอทูลลาไปเล่นตามหัวเมืองเหมือนเคย
0: อ้าวว่าจะชวนอยู่พระนครไปเป็นละครเร่ตามหัวเมืองน่ะวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้ได้แต่มีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูก็ยังมั่นใจได้ว่าชีวิตไม่ตกอับนะ
2: กระหม่อมรับงานไว้หลายที่จะขอไปเล่นตามหัวเมืองก่อนหากวันใดกระหม่อมไม่มีที่ไปจะมาขอพระเมตตาจากพระชายาพระพุทธเจ้าค่ะ
0: คนที่เขาจะอุปถัมภ์เขาก็อยากได้คนดีคนเก่งไม่ใช่คนหน้าสมเพชไม่มีที่ไปครูทองคำเองก็เคยอยู่วังมาก่อนเมียของเจ้าก็คนในวังหน้านี่
2: กระหม่อมจำเป็นต้องไปจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะ
0: สงสารเจ้าขวัญนะหน้าสวยรำงามเยี่ยงนี้ถ้าได้รับราชการในรั้วในวังก็จะมีโอกาสก้าวหน้าไปจนวันตาย
2: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: วันก่อนพ่อยังบอกอยู่เลยว่าอยากอยู่พระนครแล้วทำไมถึงมาทูลลาล่ะ
1: ก็เพราะไม่อยากอยู่พระนครแล้วน่ะสิ
0: เพราะฉันใช่ไหมจ๊ะพ่อกลัวเหมือนอย่างที่พ่อเคยกลัวแล้วจึงห้ามฉันมาตลอด
1: จะไม่ต้องรู้ดอกจำแค่ว่าอะไรที่พ่อไม่ชอบก็อย่าทำ

0: มีอะไรหรือพ่อขวัญ
1: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะว่าแต่ที่แม่จิตตามฉันมามีอะไรกับฉันด้วยจ๊ะ
0: พระชายาสั่งให้ข้ามาบอกเจ้ากับครูทองคำว่าอยากให้อยู่รอพบพระองค์หญิงวิราชก่อนเพราะที่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิราชทรงอุปถัมภ์พวกดนตรีละครแล้วก็กวีไว้มาก
2: แล้วพ่อจะฟังหรือ
3: ข้าไม่ฟังสิ่งใดทั้งนั้นเจ้าแสง
4: ขอรับ
3: เก็บข้าวของวันพรุ่งเราจะลงเรือไปอ่างทอง
4: อ่างทองไปทำไมขอรับ
3: ก็ไปเป็นละครเรื่อยเหมือนเดิม
5: แล้วคืนนี้ล่ะจ๊ะ
3: ยกเลิกการแสดงทั้งหมด
4: แย่แล้วพ่อครูคิดอะไรอยู่วะเมื่อคืนนี้เพิ่งประกาศไปว่าคืนนี้จะเล่นพระลอนรลักษ์พระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าวังหน้าอยู่เลย

0: มีอะไรหรือ
1: คุณพระสุริยภักดีฝากไพร่ในสังกัดของท่านมาช่วยงานที่กรมพระตำรวจหลวงให้อยู่ในความควบคุมของคุณพระขอรับ
2: คุณพระพูดให้ฟังอยู่ชื่ออะไรเล่าก
3: ระผมชื่อมั่นขอรับ
2: รู้จักประจงไว้สิจากนี้ไปนายมั่นจะต้องช่วยงานนายประจงทำงานตามที่นายประจงสั่งแต่ว่างานนี้อาจจะเสี่ยงอันตรายอยู่นะมีข่าวว่าที่บางปลาสร้อยกลุ่มอ้างยี่กำลังรวมตัวกันคุณพระสุริยภักดีเตือนให้ระวังไว้เกรงว่าจะมีเหตุร้าย
4: ถึงขั้นต้องปราบปรามเลยหรือไม่ขอรับ
2: ไม่ดอกประจงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าใครก็ตามเมื่อได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วก็เท่ากับว่าอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์เหมือนกันหมดแต่หากก่อทุกข์ภัยร้ายแรงสร้างทุกข์ภัยแก่แผ่นดินกระทบต่อความผาสุกของอาณาราษฎรก็จำเป็นต้องปราบปรามตัดเนื้อร้ายนี้ทิ้งออก

0: เสียข้าพูดเช่นนี้แล้วนายมั่นกลัวหรือไม
1: ่มิกลัวดอกขอรับ
2: กล้าหาญดีนี่ยิงนี้สิจะได้ต่อสู้เคียงกัน
0: กล้าหาญเช่นนี้ฉันจะเสนอให้คุณพระสุริยะภักดีรับนายมั่นเข้ารับราชการในกรมพระตำรวจบวกกินเบี้ยหวัดหลวงจักได้สบายไปตลอดชีวิต

0: ลูกแม่ข้าวหวานตรงหน้านี่ใหญ่ดีเลยหรือ
1: ลูกไม่หิว
0: ไม่หิวก็ต้องกิน
1: ทำไมลูกต้องกินด้วยล่ะเสด็จแม
0: ่หากลูกไม่กินเกิดเจ็บไข้เป็นกระไรไปอีกคนและแม่จะอยู่กับใคร

0: คงไม่ถูกพระโอษฐ์รถมือข้าคง
1: ไม่เกี่ยวกับรถมือของหม่อมขำดอกเจ้าค่ะยามนี้พระโอรสอยู่ในอาการเศร้าโศกจนสวยกระไรนี้ได้พระองค์หญิงมีรับสั่งให้ทำของหวานไปถวายแทนเจ้าค่ะ
2: ของหวานแล้วจะอิ่มทองหรือแม่จิต
1: หม่อมคงต้องหาทำข้าวหนมที่สวยแล้วอิ่มหน่อยนะเจ้าคะฉันจะไปดูพระโอรสถ้าทำเสร็จแล้วนำไปถวายเลยนะเจ้าคะ

0: ข้าจะทำข้าวหนมกระไรให้พระโอรสทรงอิ่มดีละคุณสุ
1: ข้าวหนมที่พอจะทำแล้วอิ่มท้องก็เห็นจะมีแต่พวกข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวหรือ
1: หน้าขมูลข้าวเหนียวแล้วก็ทำหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งดีหรือไม่น่าจะถูกพระโอษฐ์พระโอรสรสชาติหวานๆเค็ม
0: ๆข้าเคยบอกแล้วว่าข้าจะไม่ทำข้าวเหนียวไม่ว่าหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งหรือหน้าสังขยา
1: เหตุใดเล่าแม่ขำลองทำดูอาจจะถูกปากพระโอรสก็เป็นได้แม่ขำทำได้ทั้งคาวทั้งหวานเหตุใดเล่าถึงไม่ยอมทำข้าวหรือจะให้พระชายาทรงกริ้วที่ปล่อยให้พระโอรสทรงหิวหากแม่ขำไม่อยากทำก็บัญชาให้บ่าวในครัวทำดีกว่าไม่ทำกระไรเลยหาไม่แล้วพระชายาต้องสั่งลงโทษเป็นแน่

0: พราะกระไรครูทองคำจึงไม่เล่นขอรับกระผมตั้งใจมาดู
1: ข้าไม่อยากเล่นเจ้ามีกระไรไหมวะ
0: ไม่มีดอกขอรับแค่อยากจะบอกพ่อครูว่าพ่อครูทำลายความสุขของคนที่

0: คนปี่พาทย์ทุกคนล้วนเล่นด้วยหัวใจนะขอรับแต่พ่อครูก็ไม่เล่น
1: ละครคณะนี้เป็นของข้าข้าจะเล่นหรือไม่เล่นมันก็ย่อมได้ไม่ต้องมาที่นี่อีกวันพรุ่งข้าก็จะไปจากที่นี่แล้ว

0: นะขำจะโทษตัวเองไปถึงไหน
1: ข้าไม่ได้โทษตัวเองข้ารู้ตัวว่าข้าทำไม่อร่อย
0: การนี้แม่ขำไม่ต้องเสียใจไปดอกเพราะแม่ขำไม่ได้เป็นคนลงมือทำเพียงแต่บอกบ่าวไพร่ว่าทำเช่นไร
1: แต่มันก็มาจากปากของข้ามันจะต่างอะไรกันเล่าคุณสุด

0: แม่ขำแม่ขำเก่งทั้งข้าวหวานสารพัดแล้วเหตุไฉนถึงรังเกียจมิทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งเลยเล่า
1: ข้าไปอาบน้ำก่อนข้าอยากนอนแล้ว

0: อย่าเพิ่งเสด็จไปงานพระศพเลยนะเพคะทรงพระประชวรอยู่เลยนะเพคะ
1: ข้าหายดีแล้วเสด็จอานวมก็หาหยูกยาให้ข้ากินทั้งยาไทยยาฝรั่งจนหายใจเป็นกลิ่นยาหมดแล้วจะให้ข้าอุดอู้อยู่แต่ในตำหนักนี้ไม่ได้ดอกนะแม่สุวรรณ
0: แต่โบราณเขาถือนะเพคะ
1: อย่าอ้างโบราณเลยเรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องสำคัญคนเราจะเห็นใจกันก็ในยามนี้เท่านั้นถ้าใครไปกราบลาพระศพกรมพระราชวังบวรและจะเยี่ยมเสด็จย่าดาราวดีด้วยคุณสุวรรณลองตรองดูสิว่าทรงสูญเสียพระสวามีอันเป็นที่รักไปเยี่ยงนี้เป็นข้าอกแตกตายไปด้วยแล้วอย่าห่วงนักเลยข้าจักดูแลตัวเองให้ดีคุณสุวรรณก็ไปกับข้าด้วยสบายใจเถิดถ้าข้ารู้สึกว่าไข้จะกลับมาข้าจะบอกแม่สุวรรณและรีบกลับทันที
0: เพคะพระองค์หญิง

0: หม่อมฉันตั้งใจมากราบพระศพสมเด็จปู่และตั้งใจมาเยี่ยมเสด็จย่าเกรงว่าเสด็จย่าจะทรงเศร้าโศกจนประชวรไปด้วยเพคะ
1: ต่อให้ขาดใจตายเพราะกรรมงานพระศพย่าก็ยอมขอให้งานพระศพสมพระเกียรติที่สุด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการออกพระเมรุที่ทุ่งพระเมรุและยังมีพระราชโองการให้จัดการพระศพอย่างสมพระเกียรติที่สุดเพคะเสด็จย่า
1: เป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนัก

0: ยกไปได้หรือไม่เจ้าคะคุณขำ
1: เสร็จพอดียกไปได้เลยจ้ะมีเจ้านายเสด็จกันมาแล้วหรือแม่จิ
0: เสด็จมาตั้งแต่หัววันเจ้าค่ะพระองค์หญิงวิราชเสด็จมาจากตำหนักใหญ่เจ้าค่ะ
1: พระองค์หญิงวิราชหรือ
0: มีกะไรหรือแม่ขำ
1: ข้าไม่มั่นใจเลยว่าอาหารในสำรับจะถูกพระโอษฐ์พระองค์หญิงหรือไม
2: ่ไม่มีเวลาแล้วนะหากสำรับนี้ไม่ถูกพระโอษฐ์ก็ยังมีสำรับหน้าให้แก้มือแม่จิตยกไปเถอะจ้ะ

0: แม่ขำกังวลกับอะไรหรือข้าเป็นห่วงข้ากลัวว่าพระองค์หญิงจะมีโปรดข้าคงโปรดคุณสุดเพียงคนเดียวพระองค์หญิงโปรดอุปถัมภ์กวีมีได้โปรดคนทำเครื่องเสวยเช่นข้า
1: แม่ขำทำอาหารอร่อยทุกสำรับหาไม่แล้วสมเด็จในพระโกศคงไม่รับแม่ขำมาเป็นหม่อมห้ามดอกทรงปลื้มในรสมือแม่ขำทุกสำรับจำไม่ได้หรือส่วนข้ามันก็แค่คนที่สนใจในเรื่องการกวีไม่ได้เก่งกาจไม่ได้มีฝีมือเทียบกวีชั้นครูคนที่พระองค์จะสนพระทัยก็คือแม่ขำเชื่อข้าสิ

0: แม่จิตใครเป็นคนทำเครื่องเสวยถวายพระองค์หญิง
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าคะ
0: อย่าเพิ่งถามกระไรไปตามตัวมาเข้าเฝ้าพระองค์หญิงบัดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ

0: ข้าดีใจเสียจริงเสวยจนหมดต้องโปรยรถมือของแม่ขำเป็นแน
1: ่เป็นเยี่ยงนี้ถ้าลงใจยิ่งนัก
2: มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าบัตรเดี๋ยวนี
0: ้ข้าหรือแม่จิต
2: ใครเป็นคนทำเครื่องเสวยถวายก็คนนั้นแหละเจ้าค่ะคุณชูวรรณนางกำนันของพระองค์หญิงวีล่าสั่งมาเช่นนี้หม่อมสุดกับหม่อมขำรีบไปเข้าเฝ้าเถอะเจ้าค่ะ

0: ้ยินเต็มสองรูหูได้รู้กับตาว่าพระองค์หญิงวิราชเรียกตัวมันสองคนเข้าเฝ้า
1: ท่าทีของนางจิตก็ดูตื่นตระหนกตอนที่มาตามพวกมัน
2: คงทรงกริ้วที่ทำเครื่องสวยไม่ถูกพระโอษฐ์กระมัง
3: หรือทรงทราบว่ามันสองคนเล่นเพื่อนกัน
1: หรืออาจจะทรงโปรดพวกมันสองคนเหมือนดังที่พระชายากับสมเด็จในพระโกรธโปรดก็เป็นได้พวกเราต้องคอยจับตาดูพวกมันพวกมันเล่นเพื่อนกันเมื่อใดก็ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเมื่อนั้น
0: และหากจับได้คาหนังคาเขาแล้วพระชายายังทรงเข้าข้างมันก็คงต้องเลิกนับถือกันเสียแล้วและหากยังทรงอนุญาตให้อีหม่อมขำกับอีหม่อมสุดออกไปอยู่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิราชด้วยแล้วล่ะก็ข้าจะถือว่าพระชายาหามีความยุติธรรมไม่

0: หม่อมสุดกับหม่อมขำคนทำเครื่องเสวยเพคะ
1: แล้วผู้ใดเป็นคนทำเครื่องเสวยหร
2: ือช่วยกันทำเพคะ
1: กระนั้นหรือข้าเพิ่งฟื้นไข้กินกระไรก็มีถูกปากจนไม่อยากกินสิ่งใดเลยแต่สำหรับนี้ข้ากินจนหมดฝีมือแม่ครัววังหน้าช่างดีนักผู้ใดคือหม่อมคำหรือ
2: หม่อมฉันเพคะ

0: ฝนตั้งเขามาแล้วหลานยังไม่ใคร่สบายแทนที่จะหายดีในเร็ววันหากโดนฝนซ้ำเข้าไปบัดเดียวไข้จะกลับมาอีกหรือว่าหม่อมสองคนนี้ทำอะไรผิดโรคหญิงถึงได
1: ้มิได้เพคะหม่อมห้ามสองคนนี้ทำอาหารอร่อยรสชาติถูกปากหม่อมฉันยิ่งนักหม่อมฉันเลยใคร่อยากเห็นหน้าจึงให้เรียกพามาหาเพคะ
0: หม่อมขำเขาเก่งทางการครัวส่วนหม่อมสุดนั่นก็มาทางกาบกลอน
1: จริงหรือหม่อมสุดเฮ้คะแผ่นดินนี้มีหญิงที่อ่านออกเขียนได้น้อยนักเหตุใดจึงสนใจด้านนี้เล่า
2: เป็นโชคดีของหม่อมฉันเพคะพ่อของหม่อมฉันบวชเป็นพระท่านสอนหนังสือเด็กผู้ชายหม่อมฉันก็เลยได้พลอยเรียนไปด้วยครูพักรักจำเพคะ
3: รู้จักท่านผู้หรือไม
2: ่รู้จักเจ้าค่ะ
3: หากรู้จักลองท่องกลอนท่านผู้ถวายพระองค์หญิงสักหน่อยสิ
2: เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคล้ายในสายชน

0: ชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ขึ้นฟองฟู่พ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจรกระโห่เรียงเคียงกระโห่ขึ้นโบกหางลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมังกร
1: เอาล่ะท่องได้แม่นยำเพคะไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่คำเดียว
2: นอกจากท่องจำและอ่านถวายกลอนแล้วชอบแต่งกราบกลอนหรือไม
0: ่เป็นความใฝ่ฝันของหม่อมฉันเพคะ
3: รีบเสด็จกลับก่อนเถิดแล้วค่อยมากราบพระศพคราหน้าวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจคงได้สวดพระศพแต่ในพระตำหนักเท่านั้น

0: คุณพระเจ้าคะพระชายาทรงขอให้คุณพระส่งตำรวจมาอารักขาขบวนเสด็จของพระองค์หญิงกลับตำหนักด้วยเจ้าค่ะ
1: เหตุใดจึงเสด็จกลับเร็วนักเล่าแม่จิต
0: พระชายาเกรงว่าหากพระองค์หญิงโดนฟ้าโดนฝนใครจะกลับมาอีกเป็นคำลบสองนะเจ้าค่ะ
1: กระผมจะทำการนี้ให้ดีที่สุดขอรับ

0: ขอโทษครับคุณพระ
1: เข้ามาทำกระไรหรือประจง
0: กระผมเข้ามาจัดเตียงให้คุณพระครับ
1: จะต้องจัดทำไมบ่าวก็ทำไม่ดีแล้วนี่ประจง
0: กระผมอยากทำให้เรียบร้อยที่สุดครับ
1: ไม่ต้องเรียบร้อยนักก็ได้เราเป็นตำรวจต้องออกไปสู้รบกับโจรจะตายวันใดก็ไม่รู้หัดลำบากไว้เสียบ้างก็ดี
0: ครับถ้าเช่นนั้นเชิญคุณพาพักผ่อนนะครับ
1: ขอบใจนะ

0: ้าแพรผืนนี้ฉันซื้อมาจากตะเภาจีนว่าจะเอาไว้รับขวัญหม่อมขำซะหน่อย
1: รับขวัญ
0: ก็ที่หม่อมขำต้องออกจากวังหน้าน่ะสิขวัญคงหาเลยแหละเคยอยู่กินสุขสบายก็ต้องพลัดไปอยู่ที่อื่นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าสั่งก็ยังไม่ทรงรับปากว่าพระองค์ท่านจะฝากหม่อมขำไว้ที่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิลาศได้
1: พอครับ

0: เองมาได้แค่ไม่กี่วันก็ริกเล่นหิ่งเล่นตาสักผู้ชายแล้วนะหากถึงคะเนพระกันของพระองค์หญิงขึ้นมาแล้วก็เอ็งจะต้องโทษนะ
1: เพื่อแม่เป็กข้ากล้าทำทุกอย่างแม้ว่าถูกพระองค์หญิงสั่งบอยจนตาย
2: ฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงหากเป็นเช่นนั้นเรามีชีวิตของเราและชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่นและเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเรา

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
2: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
3: เพื่อนเหรอ
1: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปพื้มอะค่ะ
4: My Heart Beat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ยี่สิบหกสิงหาคมปี2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีครับเชิญค่ะ
1: หนุ่มสุโขทัยของพี่เชิญค่ะ
0: พี่กิ๊ฟดูกลุ้มกลิ่มแปลก
1: ๆงั้นเดี๋ยวทักทายแขกรับเชิญก่อนคุณแม่สวั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ป๋า
1: ชวนทักทายแฟนรายการด้วยนะคะแฟนไทยบันเทิงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่เปิดเข้ามาบทเพลงพาคุณผู้ชมซึ้งน้ำตานองตั้งแต่เช้าหรือเปล่านะคะมือคว้าดาวเท้าติดดินคุณผู้ชมที่ไม่ธรรมดาก็คือคนแต่งเพลงคือแม่แก้ว
0: แม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะเราคุ้นเคยกับความเป็นคุณแม่ของ
1: พินเดช
0: คุกิมิยะ
1: คุณแม่สวัสดีนะคะโอ้โหวันนี้เป็นนักแต่งเพลงท่านหนึ่งแล้วมากับนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายด้วย
0: ไก่ปืน
1: น้องไก่ปืน
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: เมาเพลงเมื่อกี้ก่อนไก่ปืนพี่เมาเลย
3: ครับ
0: ตื่นเต้นไหมเห็นบอกตื่นเต้นกับการร้องสดไม่ได้ตื่นเต้นธรรมดาคุณผู้ชมมาเขาตื่นเต้นเพราะว่าเขากับแม่แก้วเตรียมตัวกันมาตั้งแต่กี่โมงนะครับแม่ตีครับยังไงบ้างแกตื่นเป็นไงถามความรู้สึก
3: โอ้โหตื่นเต้นนะครับพี่ขนาดว่าร้องไปหลายรอบแล้วนะครับเพลงนี
0: ้
3: ยังตื่นเต้นครับยังเกรงตลอด
1: ค่ะกายปืนพาเพลงของแม่แก้วไปร้องงานอะไรบ้างแล้วคะก่อนหน้าที่จะมาไทยบันเทิง
3: ก็มีไปโปรโมทครับแล้วก็หลักๆงานใหญ่ก็คืองานเอแฟร์ครับงานพี่เอสุภชัยครับ
0: พี่เอสุภชัย
4: อี
3: เวนต์ครั้งแรกของเรา
1: ประเดิมก็พี่เอเลย
4: พี่เอประเดิมให้
3: ขอบคุณพี่เอผ่านไทยพีบีเอสไปด้วยเลยนะครับ
0: แต่คุณแม่ไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานไหนใดๆก็ตามเพราะเราเห็นแบบตั้งแต่ตอนพาไปออกอีเวนต์ร้องครั้งแรกหรือวันนี้เอง
1: ค
0: ุณแม่นี่พาชวนไปแต่งหน้าถึงที่บ้านแล้วก็เห็นปาร์คเห็นบรรยากาศเวลาเมื่อกี้ตอนคุณผู้ชมหลังกล้องแม่เชียร์แม่เชียร์แม่ก็เองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันกับความเป็นอะไรฮะในฐานะของความเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็น
4: ทุกอย่างเลย
0: เป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยทุกอย่างด้วย
1: เป็นเจ้าของหน้าเพลงด้วย
3: เป็นทุกอย่าง
4: เป็นทุกอย่าง
3: โปรดิวเซอร์เป็นโชเฟอร์มาแล้วครับพี
0: ่แม่เป็นโชเฟอร์ด้วยเหรอ
3: เป็นโชเฟอร์ครับไปงานแล้วช้าครับคือลูกคือผมขับรถแล้วก็ทีนี้ขับรถแม่ครับแม่กลัวว่าลูกจะขับรถไม่
0: ทันใจแม่
3: ไม่ทันใจวันนี้ลูกไม่ขับเองแม่พาบิน
1: แม่จัดให
3: ้ปู่จ๋าพาลูกบินหน่อย
1: คือคุณแม่เนี่ยทำมาแล้วทุกอย่างจริงๆน่ะแต่การเปิดค่ายเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่ๆสับๆมากแม่คะ
4: ใช่ไหม
1: คะแต่จริงๆบทเพลงที่แต่งให้น้องร้องคุณแม่แต่งไว้นานหรือยังคะกิฟชอบมากมีคำว่ายนยินโอ้โหมันโดนหัวใจโบยบินลีลานักแต่งมืออาชีพเลยนะแม่
4: แม่ก็แต่งตอนสมัยที่น้องณเดชเข้าวงการประมาณ6ปีแม่ก็ถือว่าเป็นการบันทึกแล้วกันเน
1: า
4: ะแม่ก็ได้รู้สึกว่า อยู่ในวงการบันเทิงก็มือคว้าดาวแต่เท้ายังติดดินก็คือว่าถึงเราจะบินสูงแค่ไหนเราก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเราพื้นเพของเราถิ่นของเราอยู่แม่ก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในลูกว่างั้นเถอะภูมิใจมากแม่ก็เลยวันหนึ่งแม่ก็อยู่คนเดียวรอลูกว่าลูกจะกลับจากถ่ายละครแม่ก็เลยมันเดือนหงายด้วยแม่ก็เลยหยิบปากกามาเขียน
1: แม่อย่าบอกนะว่าแม่อยู่ชานบ้านแล้วแม่เงยหน้ามองพระจันทร์
0: จินตนาการมากเดือนหงาย
1: คุณแม่เห็นเดือนอะใช่ไหมอะ
4: ใช่ค่ะแม่ก็เลยว่าเดือนสุขสว่างก็เหมือนแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้า
1: ที่ขอนแก่นปะคะแม
4: ่ที่กรุงเทพค่ะ
1: ที่กรุงเทพนี่เองแต่ยังเห็นดาว
4: แม่ก็เลยเขียนจนจบเพลงพอดี
0: เป็นเพลงแรกที่คุณแม่แต่งเลยไหมฮะเพลงนี
4: ้เมื่อก่อนแม่ก็แต่งแต่ว่าย้ายบ้านก็สมุดเล่มนั้นก็หายสาบสูญถ้ายังอยู่นะแม่ได้หลายเพลง
0: อ๋อซึ่งมีแต่งมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้
4: ค่ะเพราะชอบเป็นตอนเป็นวัยรุ่นนะชอบ
0: ปักมีอยู่สองคำถามปักสงสัยแม่แต่งจากเรื่องราวของณเดชทำไมณเดชไม่ได้เป็นคนร้องฮะ
4: อันนี้อยากรู้เลยใช่ไหมทุกคนอยาก
0: ทำไมณเดชไม่ได้เป็นคนร้องฮะ
4: พอแต่งแม่ก็ยังไม่ได้บอกแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแม่ก็แต่งเก็บไว้นานจนกระทั่งแม่มาทำเพลงธรรมเพื่อ เขียนเป็นเพลงธรรมไม่ยังไม่ได้ทำเขียนเป็นเพลงธรรมเพื่อจะเอามาร้องให้ป้าป๋าฟังป
1: ้
4: าป๋าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วคราวนี้แม่แก้วก็คิดว่า เพลงทางโลกกับเพลงธรรมอ่ะความรู้สึกมันให้อารมณ์ให้ความหมายให้ความรู้สึกให้ความการบำบัดให้ความสุขก็ไม่แพ้กันและแต่เราจะเลือกใช้ในโอกาสอะไร
1: ค่ะ
4: คราวนี้อย่างทางธรรมก็เป็นทํานองใช่มั้ยคะเพลงทางโลกก็เป็นทํานองแต่ว่าทํานองอาจจะคนละแบบกัน
1: จ้ะ
4: อาจจะมีเร้าใจมีเคลิบเคลิ้มมีความสุขมีอะไรก็ต่างกันไปแล้วแม่ก็เขียนเพลงธรรมเพลงนึงก็คือตนลิขิตเพราะแม่ลิขิตตนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันใช่จริงๆใช่จริงๆเลยถึงแม้ว่าเราจะมีบริวารมีอะไรในที่สุดเราก็ต้องพึ่งพาตนเอง
1: ครับ
4: แม่ก็เลยแต่งเพลงนี้ว่า

0: ลิขิตแล้วเอาไปร้องสดๆให้ป้าๆฟัง
1: จ้ะ
0: ป้าๆก็แบบจำได้ไหมว่าเสียงใครแม่บอกจำได้ไหมว่าเสียงใครเขาก็ยิ้มแต่เขาไม่พูดแล้วเขาก็หัวเราะหัวเราะขึ้นมาว่าคงไม่น่าเชื่อว่าแม่แต่งเอง

0: แม่ก็เลยมาร้องแบบนี้ให้ป้าฟังเพลงเสร็จปุ๊บแม่ก็มาใส่ทำนองในห้องพระเลยใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วแม่ก็ลงมาจากห้องพระปกติแม่จะเอาพรจากที่แม่เจริญธรรมมาแล้วเนี่ยเอามาจับใส่มือป้าว่าเสมือนหนึ่งป้าได้เจริญธรรมไปกับแม่แล้วแม่ก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของป้าว่าให้ปล่อยป้าอย่ามาจองกรรมจองเวรกันในชาติอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีก็ขอให้มีความรู้สึกได้พูดได้และจำทุกอย่างได้ถึงจะเป็นยังไงในอนาคตรับได้หมด
1: อันนี้คือจริงๆคือคุณแม่พยายามใช้เรื่องของบทเพลงในการที่จะบำบัดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆถ่ายทอดเรื่องราว
0: ด้วยค่ะเพลงนี้เป็นเรื่องของแม่ล้วนๆที่หัวอกแม่ที่รู้สึกความรู้สึกแม่ถ้าอยากจะฟังก็ไปฟังใน YouTube
1: ของคุณแม่
0: ของค่ายเสียงมิวสิก
2: โอ้แสดงว่าเพลงทั้งหมดที่แต่งไว้ตอนนี้คุณแม่ก็เก็บรวบรวมใน YouTube เดียวแล้วฟังได้เลย
0: พอแต่งเสร็จแม่ก็ลงมาห้องพระแม่ก็มาร้องให้ป้าฟังแล้วป้าก็แม่ก็บอกจำได้ไหมเสียงใครก็บอกแล้วแม่ก็ร้องต่อไปอีกท่อนที่สองเสร็จแล้วป้าก็มีน้ำตาไหลแม่เชื่อได้ว่าไม่ว่าจะเราจะอยู่ในสภาพไหนจิตใจเราอ่ะมันยังไม่ตายความรู้สึกมันยังอยู่แต่สมองไม่สามารถที่จะกลั่นเป็นภาษาได้เพราะมันไปเบียดซีกซ้ายซีกขวาถูกไหมคะมันไปน้ำท่วมอ่ะมันจะทำให้เออร์เลอร์มันจะทำให้นึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่ในที่สุดถ้าเรามีความสุขเราจะสามารถนึกย้อนอดีตได
1: ้
0: ขอให้มีความสุขกับอดีต
2: คือความทรงจำความผูกพันยังอยู่ผ่านบทเพลงแน่นอน
0: ใช่ปัจจุบันจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อดีตขอให้จำอดีตได
2: ้อยากถามไกลปืนบ้างคุณแม่เนี่ยเขาตาเหี่ยวมากเขาไม่ได้มองแค่หนูเออน่ารักน่าจะร้องเพลงเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายได้แต่เอาจริงเราลึกมากเรื่องเพลงลูกทุ่งเมื่อกี้พี่ชวนคุยพี่อึ้งอยู่เอาอย่างนี้ดาวในดวงใจนักร้องสุโขทัยที่หนูชื่นชอบมีใครบ้างแล้วพี่ถามจริงร้องได้หมดจริงปะเพลงเก่าๆอ่ะ
3: โอ้คงไม่กล้าบอกว่าได้หมดครับ แต่ว่าถ้า
2: ใครโชว์ปีลึกสิโชว์ปีลึกสิ
3: ถ้าพูดขึ้นมาเหรอครับพี่ทิวสุโขทัย
2: โอ้โห
3: รุ่งสุริ
2: ไม่หนูละมุนละมุนหน่อยละมุนหน่อย
3: พี่ทิวสุโขทัยชื่อเพลงกลิ่นธูปสุโขทัยใช่ไหมผมข้อมูลถูกต้องไหม
2: เดี๋ยวพี่หาให้ลองโชว์ก่อนต้องโชว์ก่อน

0: ้นะคะชื่อเพลงกลิ่นทูบสุโขทัย
1: แม่แก้วยังบอกเลยว่าเก่ามากเป็นคนฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเลยปืน
2: ชอบครับพี
1: ่ฟังเพลงของใครบ้างที่เป็นลูกทุ่งแบบสายปีลึกเลย
2: ก็พี่คุณครูสุรพลสมบัติเจริญครับพี่คุณอาแล้วกันอาเอลยอดรัก
1: อย่าง
2: เงี้ยพี่เป้าสายันสัญญาต้อมเสรีสันติดวงสว่างครับฟัง
0: อสวงสันติก็คนสุโขทัย
2: ใช
0: ่ร้องได้มั้ยลูกร้องเพลงอสวงได้บ้างมั้ย
2: คิดถึงพี่ไหม
0: หรอใช
2: ่
0: เปล่าใช่คิดถึงพี่ไหมมั้ยอันนี้ทิวสุโขทัยคิดถึงพี่ไหมหน่อยนึงได้มั้ยอยากฟังนิดนึง

0: ละมุนมาก
1: หัดร้องลูกทุ่งจากไหนปืน
2: คุณย่าครับ
1: คุณย่าเหรอ
2: ย่าครับคือย่าครอบครัวผมเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า
1: เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หมายความว่าเป็น
2: ชอบความบันเทิงครับเป็นครอบครัวชอบความบันเทิงย่าเป็นสาวลำวงครับ
1: คุณย่าเป็นสาวลำวง
2: ย่าเป็นสาวลำวงครับแต่ว่าตอนนี้คือแกเป็นอัลไซเมอร์แล้วใช่แต่ว่าทุกครั้งที่พอเอาชุดลำวงมาให้ดูก็จะน้ำตาไหล
1: อ๋อเหมือนที่แกบอกอาจจะอยากฟังอะไรอยากเห็นอะไรเก่าๆอยากฟังอะไรเก่าๆอย่างนี้ใช่ไหม
2: พอเห็นชุดลำวงตัวเองก็น้ำตาไหล
1: จริงๆตอนนี้เรียกว่าเป็นสาวหลักครอบครัวเลยไหมถ้าของปืนเองตอนนี
2: ้ก็ไม่เชิงครับเพราะว่าก็ช่วยกันดูแลครับช่วยกันดูแลก็ยังมีพี่สาวที่เป็นลูกของป้าครับ
1: ครับ
2: คือเท้าความครอบครัวก็คือไม่คุณพ่อคุณแม่เสียตั้งแต่เล็กแล้วครับก็อยู่กับลุงกับป้าก็เลยเรียกเป็นพ่อเป็นแม่มาตั้งแต่เด็ก
1: แต่เราก็ใช้ความสามารถเรื่องการร้องเพลงในการแบบดูแลตัวเองมาตลอดเลยไหมฮะ
2: ก็ส่วนหนึ่งครับก็เมื่อก่อนเป็นอาชีพเก่าเป็นเซลล์ครับเป็นเซลล์ขายวัสดุก่อสร้
1: าง
2: ใช่แต่ว่าชอบก็เลยไปร้องเพลงกลางคืนด้วยครับ
1: นี่เขาเป็นด้วย
0: เอานี่เราเหรอนี่
1: นี่ปืน
0: ฉับปูนก็ได้นะนี่นะ

0: ครับปืนฉาบปูนครับปืนฉาบปูนเป็นฉายาเก่า
1: เป็นนักร้องปืนฉาบปูนปืนหน่อย
0: ปืนขายปูน
1: ปืนขายปูนอ๋อโอ้คุณแม่เขาก็มาอยู่กับแม่แก้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยเนาะ
0: ครับก็เปลี่ยนไปเลย
1: แม่ขาแม่จะเปิดค่ายหนังค่ายละครแม่ทำได้หมดอันนี้สารฝันไว้เด็กว่าค่ะแม่ทำค่ายลูกทุ่งศึกษาการตลาดแม่ว่าตอนนี้คู่แข่งเขาเป็นยังไง
2: แม่ไม่ได้คิดอะไรเลย คิดแค่ว่าอยากทำ แต่พอร้องสดให้ป๊าฟังมีแต่คนบอกว่าไปใส่ดนตรีสิ อาจารย์เต้ที่สอนดนตรีบอกว่าไปใส่ดนตรีสิครับตรงไหนติดต่อให้หน่อยสิก็พาไป
3: ครับ
2: ก็ไปใส่ดนตรีได้เพลงทำมา4เพลงเพลงแรกก็คือตนลิขิตเพลงที่2เพลงแม่เพลงที่3ลมหายใจอนาปานสติว่าด้วยอนาปานสติแล้วก็เพลงที่สุดท้ายก็คือว่าด้วยเรื่องของกรรมเกิดแต่ตม
1: อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับนามปากกาคุณแม่ด้วยนามปากกาคุณแม่ที่ใช้แต่งเพลงก็คือ
2: พลาสูค่ะ
1: พลาก็คือเหมือนงานบุญอย่างนี
2: ้พลาแปลว่าบุญสูก็แปลว่าพวกเราหรือว่า2คนขึ้นไปเราจะโตคนเดียวไม่ได
3: ้
2: เราก็ต้องมีคนข้าง
3: ๆโตไปด้วยกัน
2: โตไปด้วยกัน
3: เพราะจริงอย่างคุณแม่กับปืนเนี่ยแอบเมาให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงด้วยเวลาแล้วไปเจอกันที่งานบุญแม่บอกว่าตอนนี้ไม่ทันฟังเสียงนะ
2: ยัง
3: เห็นหน้าใช่ไหมฮะแม
2: ่เห็นหน้า
3: เห็นหน้าแล้วโตคนนี้เลย
2: พี่ชูบอกว่าขอโทรหาพี่ชูไปทำบุญกับแม่แก้วไหมไปยังไม่ทันถามเลยว่าไปไหน ไปพอไปเสร็จวางหูไปปุ๊บอีก10นาทีโทรมาขอน้องอีกคนนึงไปได้ไหม
3: ครับ
2: ได้ค่ะไม่รู้แต่เป็นผู้ชายนะโอ้ยได้ทั้งหญิงทั้งชายเรื่องบุญเนี่ยแม่แก้วรับหมดกับว่าอย่าง
3: น
2: ี้
3: ไปเจอปุ๊บเห็นหน้าเห็นแววตาปุ๊บ
2: เจอปุ๊บน้องเขาบอกนี่ไงแม่แก้วน้องเขาก็เดินมาก็นั่งคุกเข่าลงสวัสดีครับก็บอกเขาเห็นปุ๊บเราบอกเด็กคนนี้มันนอบน้อมดีแต่เราไม่ใช่ว่าแบบเราชอบคนมาอย่างนี้นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้จักกันใช่ไหมเขาก็อยู่เป็
3: น
2: เขาน้อมน้อมด้วยที่ว่าคิดว่าเอ๊ะจิตใจเขาน่าจะเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนดี
3: ก็เลยเป็นที่มาของการที่คุณแม่เซย์เยสทำเพลงให
2: ้ใช่ก็เลยตอนนั้นก็เลยบอกว่าร้องเพลงได้ไหม
1: ถามกันง่ายๆอย่างนี้
3: แค่นั้นเลยครับแม
2: ่ถามเลยแม่ถามร้องเพลงได้ไหม
3: ปืนก็ตอบได้ครับ
2: ได้ครับ
3: จบเลย
2: ขอเสียงหน่อยแม่พูดอย่าง ไรขอเสียงหน่อย
1: ม
3: ี
1: เทสระบบ
3: มีเทสระบบคุณแม่สุดท้ายถามนิดนึงอยากรู้ว่าเราคุณภาพจำคุณแม่ความเป็นแบบคุณแม่ณเดชน์จะคุ้นกับความเป็นละครหนังซีรีส์ใดๆก็ตามคุณแม่เห็นอะไรในวงการเพลงลูกทุ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยคุณแม่อยากลุยกับอุตสาหกรรมนี้อยากทำวงการนี้อยากอนุรักษ์มัน
2: คืออ
3: ะไรฮะ
2: แม่คิดว่าคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งเนี่ยแม่ว่าประมาณ 80% ความคิดของแม่นะเพราะลูกทุ่งไปที่ไหนออกตกเหนือใต้ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งพังทางภาคใต้แม่ว่ามันไปทั่วประเทศ
1: คนฟัง
2: แม่ก็เลยรู้สึกว่าแล้วแม่ก็ถนัดมาทางนี้ด้วยแล้วเราเป็นคนอีสานเนาะแล้วแม่แต่งเพลงแรกๆแม่ก็ให้ทำนองตามภาษาแม่สมัยเมื่อก่อนนี้แม่ก็ว่าแม่ก็ยังยืนพื้นลูกทุ่งแต่ในแนวนี้แม่ทำมาเป็นสมัยใหม่ก็จริงแต่ว่าแนวเพลงลูกทุ่งของแม่ก็ยังยึดเหมือนเดิม
3: ก็คือยึดแนวทางเดิมของความเป็นต่อให้เป็นยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเป็นแนวทางของความเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆอนุรักษ์และก็แน่นอนว่าอนุรักษ์โดยคนรุ่นใหม
2: ่คนรุ่นใหม่อ
3: ย่างปืนด้วย
1: ส่งกำลังใจให้ค่ายลูกทุ่งน้องใหม่ด้วยวันนี้ขอบพระคุณแม่แก้วกับ
3: ค่
1: ายปื
3: นค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเสร็จดีมากเราติดตามผลงานนะจ๊ะ
3: เสียดายเวลานิดเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เมาส์ต่อเผื่อคุณแม่บอกศิลปินในมือนอกจากปืนมีอีกเยอะใช่ไหมฮะ
2: มีเยอะเลย
3: มีอีกเยอะ
1: เราจะเจอใครในสารพันลั่นทุ่งบางเขตหรือเปล่านะเดี๋ยวจีบคุณแม่แป๊บนึง
3: จีบคุณแม่ไว้ก่อนแต่ตอนนี้ก่อนที่จะจีบคุณแม่นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากช่องทางไว้ด้วยเนาะทั้งเกิดของคุณแม่กับของปืนด้วยใช่ไหมครับติดตามได้ในเพจ Facebook
0: ในเสียงมิวสิกทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังใน YouTube เสียงมิวสิกด้วยนะครับแล้วก็ไกปืนศาสวัสดิ์ครับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แม่แก้วด้วยค่ะ
3: ฝากของแม่แก้วด้วยอัปเดตไปได้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงแต่ตอนนี้ก่อนจะไปเจอศิลปินเบอร์ใหม่ๆของแม่แก้วหรือจะไปย้อนฟังคุณผู้ชมแต่ปั๊กจะพาแม่แก้วพาปืนพาพี่กิฟต์ไปเที่ยวก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับที่วัดพระแก้ววังหน้าเขากลายเป็นไวรัลนะฮะคุณผู้ชมเขามีการดึงดูดคนเที่ยววัดดูภาพจิตรกรรมที่เรียกว่าหาชมยากมากแล้วนะเส้นทางนี้ตอนนี้มีคนไปตามรอยกันมากขึ้นนะครับจากต้นทางตั้งแต่ที่รั้วของศิลปากรจนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขตของวังหน้ามาแต่เดิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษสอดรับกับวันพิพิธภัณฑ์ไทย19กันยายนนะฮะก่อนที่จะถึงทางพิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะถึงวันจริงนะครับทางสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรชวนเดินเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในเส้นทางอย่างเช่นศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ที่กลับมาเปิดให้ชมหลังจากที่ปิดไปนานนะฮะ

0: ตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีก3วันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากตามรอยไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ครับที่ภายในจัดแสดงเรื่องราวชีวิตการทำงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีผ่านสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็อุปกรณ์การทำงานโต๊ะเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงและก็เครื่องมือสำหรับงานประติมากรรมนะครับรวมถึงแบบร่างและก็ต้นแบบผลงานประติมากรรมสำคัญรวมถึงผลงานฝีมือของลูกศิษย์ที่อาจารย์เก็บเข้าคอลเลกชันสะสมนะฮะอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็นทั้งห้องทำงานห้องพักเป็นตัวใช้ทั้งเวลาให้ลูกศิษย์มาขอคำแนะนำก็ได้หรือว่าจะงีบนอนก็มีเตียงเล็กๆสำหรับพักนะครับจากห้องนี้เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงหอประติมากรรมต้นแบบหรือ Hall of Sculpture ครับสถานที่สำหรับงานปั้นงานหล่อและก็งานหลอมโลหะภายในยังเก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมและอนุสาวรีย์สำคัญหลายชิ้นตัวอย่างเช่นพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์เฉพาะส่วนพระเศียรที่เห็นเป็นขนาดเท่าจริงครับปัจจุบันเครื่องมือการทำงานถูกย้ายไปที่สำนักช่าง10หมู่ก็จะคงเหลือรูปปั้นต้นแบบให้ได้ชมนะฮะโดยถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรเดินลัดเลาะต่อไปถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเปิดหอศิลป์ให้ได้ชมกันในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งในงานมีศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงด้วยฮะ
1: หลังจากที่ได้พื้นที่ตรงนี้เราเริ่มปรับปรุงก่อนจะเป็นโรงปั้นหล่อเนี่ยเมื่อปี2499แต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงปั้นหล่อแบบชัดเจนขนาดนี้หลังจากนั้นก็เลยมาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้เป็นโรงปั้นหล่อแบบสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าตั้งก่อนตรงนั้นมันจะเป็นพื้นเป็นห้องทำงานของอาจารย์พื้นที่ก็เป็นที่ทำงานของอาจารย์พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงหล่อที่อาจารย์ขยายผลงานตรงนั้นก็จะเป็นที่ห้องทำงานของอาจารย์ทั้งเป็นห้องในการทำเรื่องวิชาการสอนนักศึกษาในสมัยนั้นด้วย
0: เทียบกับพื้นที่เลียบสนามหลวงนี่คือต้นทางเดินทางจากเส้นทางเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไทยที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพนำชมเองนะครับเปิดทางให้กับงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยระหว่างวันที่19ถึง21กันยายน2569ซึ่งในช่วงนั้นจะร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญครับจัดกิจกรรมเรียนรู้ทำให้เห็นแง่มุมของการทำงานพิพิธภัณฑ์ครับว่ามีความรู้หลากหลายแบบไม่เฉพาะแต่งานโบราณวัตถุซึ่งในเส้นทางรากนครามักคาแห่งรัตนโกสินทร์รอบนี้ฮะมีนิทรรศการ The Memory of King จุฬาลงกรณ์จัดแสดงรูปถ่ายต้นฉบับรัชกาลที่5เป็นของส่วนตัวที่คุณวิทย์ครับท่านที่เห็นอยู่นี้พิวิทย์วีรวิทย์ฟูตระกูลนะฮะชวนท่องเที่ยวผ่านภาพเก่าจัดแสดงที่อาคารของกรมศิลปากรครับ
2: นิทรรศการภาพถ่ายต้นฉบับในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่ารูปพวกนี้เขาต้องถูกเก็บในที่ที่ไม่โดนแสงซึ่งเจ้าของภาพแต่ละท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหวงแหนมากๆแต่ทีเนี้ยเป็นโอกาสพิเศษที่ผมได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากรนำรูปนี้มาจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์รากเหง้าของเรานะครับ
3: หน่วยงานหรือแหล่งเรียนรู้ที่ชวนชมครั้งเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุนสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่เป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเส้นทางก็จะเริ่มที่อาคารกรมศิลปากรทุกคนอาจจะคุ้นเคยกรมศิลปากรอาคารหลังแรกของเราอยู่ตรงหัวมุมบ้านเลขที่1ก็คือเส้นถนนหน้าพระธาตุก็ถ้าตำแหน่งก็คือตรงข้ามกับทางเข้าพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6หลังจากที่เราสร้างอาคารใหม่แล้วเราต้องย้ายหน่วยงานไปเพราะว่าเรามีภารกิจเพิ่มขึ้นดังนั้นอาคารเดิมเราก็เลยปรับปรุงบูรณะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เป็นอาคารเกียรติยศกรมศิลปากรหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ที่แสดงในภารกิจของกรมศิลปากร
0: ผืนผ้าในนิทรรศการสยามภัตตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีครับบางผืนผ่านเวลานานนับ100ปีเป็นของโบราณที่มาจากชุมชนทอท้องถิ่นรวบรวมมาจากทั่วประเทศนะครับจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเปิดให้ชมจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับการดำเนินงานส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนหน้านี้จัดประกาศเรื่องสร้างสรรค์เบื้องหลังความงดงามของเรือพระราชพิธีมีผู้ส่งผลงานมามากถึง178ผลงานครับแบ่งเป็นภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอนะฮะเป็นมุมมองที่หลากหลายในการถ่ายทอดเรื่องราวเรือพระราชพิธีที่ทำให้เห็นว่าสามารถนำมรดกวัฒนธรรมมาสื่อสารผ่านสื่อร่วมสมัยได้เป็นอย่างดีครับ
4: ส ส่วนพรุ่งนี้ค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะมีเฮอีกแล้วคุณผู้ชมวอร์มปากไว้เยอะเลยเพราะว่าขำยิ้มกริ่มแน่นอนเขาบอกเขาเป็นพี่น้องสองสาวสายโนราแต่โบ๊ะบะมากไม่รู้สนิทกันได้ยังไงนะ คนหนึ่งพี่นุ้ยสุวีนานี่กลับมาคืนเวทีเพราะน้องป้าก็ขอเพลงไปต้องฟังให้ได้นะ แล้วก็มีน้องต้นข้าวอาสยามโอ้โหสวยแซ่บเป็นดาราสาวท่านหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนที่กิ๊บบอกว่าสนิทกันอีท่าไหนอะไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
5: คนมาทีหลังแต่รักจริงค่ะ
6: ชอบจริงนี่ขนาดชื่อเพลงบอกผิดเลย
5: จริง
0: คนมาทีหลังแต่รักจริงคนมาตอนเขาที่เธอไป
6: ก็ยังผิดอยู
5: ่คน
6: ตอนนั้น3สิ

0: แล้วเมื่อก่อนนะหนูชอบแกะสำเนียงพี่หนุ้ย
1: ความเสียหลักนิดหน่อยแต่ไปต่อได้นะคะน้องต้นข้าวอาสยามขอโชว์เพลงโปรดเนื้อนะขึ้นใจแต่ชื่อเพลงสับสนเลยน้อยน้องปาร์คแฟนคลับตัวจริงชื่อเพลงว่า
2: คุณมาที่รักแต่รักจริงคุณมาต้นข้าวทิ้งเธอไปชื่ออะไรนะ
1: อะไรในรายการคุณยังตอบอยู่เลย
2: มาทีหลังหวังแต่งบ้าง
1: คุณผู้ชมไปรอดูนะคะหยอกล้อกันแบบนี้ตามภาษาสาวใต้สองรุ่นค่ายเดียวกันค่ะพี่นุ้ยบอกว่าอยากพาสาวโนรามาด้วยนะคะที่เล่าแบบนี้เพราะว่าทั้งคู่ประทับใจมากตอนเจอกันแรกเนี่ยค่ายก็เรียกรวมนักร้องปักใต้ให้มาโชว์โนราเลยค่ะแสดงชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะใครจะไปลืมเรื่องเล่าได้ลงเลยเนาะได้ข่าวว่ายังจำเสียงกันอยู่ได้นะว่าตอนนั้นร้องอะไรกันบ้างนะคะ

0: นี่ล่ะค่ะชีวิตต่างกันลิบลับนะคะพอพี่นุ้ยเข้าค่ายมาตอนนั้นไม่มีระบบธนีแบบเกาหลีนะคะแต่ของต้นข้าวเข้ามาปุ๊บฝึกเข้มอยู่3ปีระหว่างนี้ก็เก็บประสบการณ์ไปร้องเพลงแอบเข้าคาเฟ่ด้วยน้องสารภาพเลยอายุไม่ถึงแต่หนูแอบเข้าไปเก็บประสบการณ์ร้องที่นั่นเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องของงานแสดงด้วยเพราะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมีผลงานการแสดงนะของพี่นุ้ยแอบไปเล่นเป็นผีน่ากลัวมากในเรื่องเหมยสอง
1: เหมยสองของพี่เอกชัยศรีวิชัย
0: ใช่ก็คือเล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมว่าเล่นทีเดียวแต่งหน้าทีเดียวแพ้พื้นขึ้นทั้งหน้าหาหมอกันยกใหญ่เลยนะคะส่วนน้องต้นข้าวก็เล่นมาแล้วหลายเรื่องแต่บอกว่าหนูจิตตกอยู่เหมือนกันนะเวลาเล่นละครฟังเต็มๆค่ะพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:05 นค่ะ
1: ส่วนตอนนี้บันเทิงต่างประเทศพี่หวายมารออยู่แล้วเรื่องราวน่าสนใจของคนรักแมวเหรอฮะ
2: ใครเป็นทาสแมวกันบ้างจุ๊บเหมียวกันหน่อยเนาะตอนนี้คือไม่ใช่แค่ทาสที่ฮิตเท่านั้นแต่ว่าทาสแมวในโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเวลาใครเครียดเนาะเหมือนแบบเครียดจากงานหัวหน้าอาจจะไม่ประทับใจในผลการงานการทำงานก็คลายเครียดจากคลิปหมาคลิปแมวกันไป
0: ที่พี่เห็นแมวขับรถนั่นของจริงเนาะของจริงแหละ
2: บางทีก็ AI
0: อ๋อ
2: ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแมวจริงหรือว่าแมว AI ก็ตามนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งค่ะความบันเทิงที่จะช่วยคลายเครียดให้คนในยุคนี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกเลยว่าชวนมาดูกันหน่อยอย่าอยู่แต่หน้าฟีดคนเดียวมาดูคลิปแมวตลกๆ กันในจอภาพยนตร์นอกจากเพื่อความบันเทิงงานนี้ยังได้ช่วยเหลือแมวจรด้วยค่ะสารพัดคลิปแมวฮาๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโดดวิ่งเล่นหรือว่าทำท่าแปลกๆทำเรื่องแปลกๆที่เคยดูกันบนมือถือไม่ต้องเสพคนเดียวแล้วนะคะมาขึ้นจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์เลยค่ะเป็นบรรยากาศของงาน Cat Video Fest 2026นะคะที่จัดขึ้นที่ Roxy Theater ค่ะโรงภาพยนตร์เก่าแก่ในเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะคะรวบรวมเอาคลิปวิดีโอฮาๆแล้วก็มวลโมเมนต์น่าเอ็นดูของบรรดาเจ้าเหมียวมาไว้ในโปรแกรมเดียวค่ะงานนี้เรียกว่ารวมพลคนรักแมวอย่างแท้จริงนะคะหนึ่งในผู้ชมเนี่ยบอกว่าพอได้เห็นแมวทำเรื่องแปลกๆตลกต่อเนื่องกันบนจอใหญ่ก็แทบจะหยุดหัวเราะไม่ได้แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้มานั่งดูพร้อมๆกับเพื่อนที่เป็นทาสแมวเหมือนกันนี่แหละค่ะด้านผู้จัดงานบอกว่าแม้ทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็สามารถดูคลิปแมวทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่รู้จบแต่ประสบการณ์ชมในโรงภาพยนตร์ก็จะแตกต่างจากการนั่งไถฟีดตามอัลกอริทึมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยได้รับการจัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะในแต่ละปีก็จะมีการแบ่งคลิปเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นแนวตลกดราม่าก็มีไปจนถึงแนวสารคดีก็มีให้ชมด้วยงาน Cat Video Fest มีการจัดฉายในโรงภาพยนตร์หลายร้อยแห่งทั่วสหรัฐนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขให้ผู้ชมอย่างเดียวแต่นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรในแต่ละพื้นที่ไปสนับสนุนศูนย์พักพิงสัตว์ในแต่ละท้องถิ่นด้วยค่ะไทย PBS ก็มีแมวที่จะส่งเข้าประกวดด้วยเหมือนกันใครที่ติดตาม

0: ามคลิปช่องเราแล้วก็คลิปไมโลแมวสาธารณะนะคะน่าจะได้เห็นคลิปส่วนหนึ่งก็มาจากโต๊ะบันเทิงของเรานี่แหละ
1: ส่งเข้าประกวดนะคะขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: อย่างไทยบีเอสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกเราก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festivalคนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทยพีบีเอสเพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
1: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
2: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคำตอบคืออะไรนะครับ
3: เรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากวิทยุนะครับเขาก็มาบอกว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารมาถล่มนิวยอร์กจักรวาลเนี้ยไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียว
2: ผมว่าอาจจะเจอคำตอบที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับว่าเรื่องนี้มันดันเกี่ยวกับการเมืองด้วยครับ
3: แล้วที่คลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงจริงไงเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่าก็คือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไปได้ประมาณนึงว่าอู้รัฐเนี่ย
2: แล้วมารอฟังคำตอบในรายการก็มันคาใจไปด้วยกันนะครับ
4: นี่คือเวทีประชันความแซ่บครั้งสำคัญ5ทีมสุดท้ายกับ5เรื่องราว5สูตรเด็ดจากครัวทั่วไทยในรอบชิงชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2
5: รักมากจริงต้องชิมน้ำจุ๊บมหาด
6: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยปลาย่างเชิญชิมได้เลยค่ะ
7: มาแซ่บกับเจ้าสูตรของสาวพวนชวนชิมนะคะ
8: น้ำพริกรากบัวบ้านเดียมอุดรธานีค่ะ
9: น้ำพี่ราชูอมกานาบัติเด
4: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่19กันยายนนี้14:05 น.ห้ามพลาด
10: แต่เต้นสับๆต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้าเป็นแค่ที่ทางจะเทียบอะไรกับไฟฟ้างานนี้พี่สาวนุ้ยสุวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลันทุ่งบางเขน2เส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569บ่าย 3:05 น.ทางไทย PBS เจ้าโชว์นิดแล้วก็พอทนได
11: ้เอามาดูพระอาทิตย์ตก
12: ติดตามเรื่องของคนเกาะสมุยที่ว่ากันว่ายังเหนียว

0: แน่นในการดูแลวิถีความเป็นอยู่ของตัวเอง
1: ลบลบลบลบ
2: เนี่ยสวน300กว่าปี
0: และสวนมะพร้าวนั้นสร้างอาชีพให้กับคนต่างถิ่นอย่างไร
3: ถ้าไม่มีมะพร้าวก็อาชีพผมก็ไม่มีครับ
0: รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
4: ตั้งแต่พ่อผมเปิดมาผมก็รับตรงมาทีนี้ผมว่า90กว่าเอามาลูกคิดดีแล้วเรามีจรรยาบรรณอย่างเดียวเรารักษาคนไข้ไม่ว่าเท่ารวยหรือจนเราจะรักษาอย่างเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจนไม่มีเงินเราก็รักษาฟรีให้เขาได้เขาหายครอบครัวเขาถึงจะมีความสุข
5: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะ
3: วอนหมอสรณะเสียสละเปิดทางประชุมกสทช.ได้หลังล่มซ้ำซากกระทบวาระค้างกว่า200เรื่องทั้งอนาคตทีวีดิจิทัลและดาวเทียม
1: โรมจี้รัฐบาลจัดการสแกมเมอร์จริงจังหลังพบฐานสแกมเมอร์ข้ามชาติย่านบางบอนและกรณีอดีตรัฐมนตรีถูกกล่าวหาพัวพันสแกมเมอร์
3: เจ้าภาพเอเชียนเกมญี่ปุ่นเร่งแก้ปัญหาหลังนักกีฬาหลายชาติร้องเรียนเรื่องที่พักไม่หนักใจแม้นาโกย่าจะมีพายุเข้าวันจันทร์นี
1: ้ซาอุดีอาระเบียร้องขอจีนช่วยกดดันอิหร่านควบคุมกลุ่มฮูตีหลังยังปะทะดุเดือด
3: สถานการณ์น้ำในบ้านเราช่วงนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรอประมวลน้ำเหนืออีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเพิ่มเติมส่วนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคกลางต่อเนื่องก็ทำให้ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยุธยาเริ่มมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะฝนที่ตกอย่างหนักนานกว่า5ชั่วโมงทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนระบายน้ำไม่ทันไหลเข้าท่วมบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวเข่าชาวบ้านต้องเร่งยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนตู้เสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงขณะที่บางครอบครัวมีเด็กเล็กต้องย้ายไปพักบ้านญาติชั่วคราวโดยบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมีอย่างน้อย3หลังค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานนำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มหลังชาวบ้านบอกว่าน้ำครั้งนี้มาเร็วผิดปกติทำให้ขนย้ายสิ่งของไม่ทันและมีเครื่องใช้ภายในบ้านบางส่วนได้รับความเสียหาย
4: มันเคยท่วมไหมตรงนี้นะ
5: เคยท่วมแต่มันก็แห้งไวเพราะเราสูบจากบ้านนู้นเยอะไงมันไหลมาหาเรา
4: แต่ครั้งนี้หนักเลย
5: ครั้งนี้หนักมาก
4: เห็นบอกในห้องนอน

0: ก็คงขนไม่ทัน
1: ขนไม่ทันเปียกหมดเลยน่ะ
0: อ๋อแล้วอาศัยอยู่กับใครเนี่ยตอนเนี้ยจะอยู่ไหน
1: อยู่กันเนี่ย10 กว่าคนนั่นเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกสาว2 คู่และฉันแล้วก็หลาน5 คน
0: อยู่กันกี่คนนะทั้งหมดเนี่ย
1: 13 คนเนี่ย
0: บ้านเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอาศัยใครอยู่ก่อน
1: เดี๋ยวไปนอนบ้านพี่สาวมั่งแล้วก็
0: ข้างบนที่สูงหน่อย
2: ล่าสุดเช้านี้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะหลังเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนตลอดช่วงที่ผ่านมา
3: เรือหน่อยครับมีคนแก่ผู้หญิงเกาะผักปองมาไม่รู้ตกน้ำมาได้ยังไงผมมาเจอพอดีครับเนี่ยน้องเขาก็บอกเนี่ย
4: เขาเป็นไหมไม่พ่อเราเขาเป็นเรือไหม
2: กู้ภัยและชาวบ้านเร่งช่วยหญิงสูงวัยหลังพลัดตกลงไปในแม่น้ำน้อยบริเวณระหว่างวัดพระแก้วกับวัดท่ากระแสตำบลเที่ยงแท้อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่พบหญิงสูงวัยชื่อยายแจ๋วค่ะลอยอยู่กลางแม่น้ำเกาะกอผักตบชวาไว้ท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้กอผักตบถูกกระแสน้ำพัดออกจากจุดเกิดเหตุไปเรื่อยๆกู้ภัยต้องตะโกนบอกยายแจ๋วให้เกาะกอผักตบไว้แน่นๆขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนเร่งหาเรือเข้าไปช่วยเหลือจากนั้นก็เข้าถึงตัวยายแจ๋วนะคะช่วยให้เกาะกับเรือพาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุยายแจ๋วลงไปเก็บผักตบชวาจะเอามาทำกับข้าวแต่ปรากฏว่าพลัดตกลงไปในแม่น้ำกระทั่งมีผู้พบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
3: มีคนแก่ผู้หญิง
2: สำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเปิดเผยสถานการณ์น้ำในช่วง7 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำบริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงตรึงอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
5: ฝนที่ตกหนักก็ทำให้มีน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือด้วยเช่นกันนะคะบางจุดน้ำท่วมขึ้นสูงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหนีกันไม่ทันค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีคนขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน3คนด้วยกันนะคะอายุ45-50 ปีคือสาเหตุที่ขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้นั้นเนื่องมาจากว่าออกไปหาจิ้งหรีดแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมเร็วไหลเชี่ยวหนีไม่ทันก็ต้องหนีขึ้นต้นไม้แบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางแม่น้ำคำมีตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็สามารถช่วยเหลือทั้งหมดลงมาได้อย่างปลอดภัยที่จังหวัดน่านฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยรวมถึงบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันน้ำป่าไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลนาทนุงและตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่นทางอำเภอมีการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พยายามเร่งประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมความพร้อมรับมือตลอดเวลาเพราะว่ายังมีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะที่แม่ฮ่องสอนฝนตกหนักเช่นกันแล้วทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมถนนสายบ้านลุ่มทุ่งพร้าวตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะในถนนสาย108อำเภอแม่เสรียงต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางทำให้เกิดรถติดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเปิดเส้นทางล่าสุดนั้นสามารถกลับมาสัญจรได้แล้วนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงได้รับรายงานว่ามีจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดสูญหาย1 คันที่บ้านในเวียงหมู่2ตำบลแม่เสรียงตรวจสอบข้อมูลพบว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะเส้นเดียวกับในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยมีดินปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข1266รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องยนต์ตัดต้นไม้ออกตอนนี้ใช้การได้แล้วค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีน้ำป่าหลากท่วมถนนสายบุ่งน้ำเต้าหัวนาตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกนะคะไปดูแลความปลอดภัยของคนที่สัญจรผ่าน กระแสน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยวก็ทำให้ต้องประกาศเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็

0: อำเภอหล่มสักหล่มเก่าเขาค้อและอำเภอวังโป่งให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นลดลงนะคะล่าสุดเทศบาลเมืองหล่มสักมีการเปลี่ยนธงจากสีแดงเป็นสีเหลืองแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างใกล้ชิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็ยังถูกติดตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงเพราะถ้าเกิดว่าฝนตกมาหนักเนี่ยอาจจะทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกค่ะ
1: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในจังหวัดภาคใต้บางแห่งคลี่คลายนะคะเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกลงแต่ว่าในกลุ่มเปราะบางยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดความร้อนจากไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียก็ยังคงไม่คลี่คลายค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นขณะเข้าเรียนในห้องเรียนรวมทั้งงดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดหลังจากสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในจากอินโดนีเซียยังคงเกิดขึ้นค่ะแม้ว่าจะเบาบางลงเนื่องจากฝนตกในพื้นที่แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เป็นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลากล่าวว่าต้องวางมาตรการป้องกันรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นควันโดยกำชับนักเรียนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค
2: ่
1: ะ
2: ให้นักเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับสวมหน้ากากอนามัยและกำชับผู้ปกครองให้ดูแลสุขภาพของนักเรียนนะครับประการที่สองก็คือให้นักเรียนทำกิจกรรมในที่มิดชิดนะครับเช่นในหอประชุมนะครับงดกิจกรรมกลางแจ้ง
1: ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงและกลุ่มอาสาสมัครลงพื้นที่ด่านพรมแดนเบตงเพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศรวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
3: หายใจไม่ค่อยออกค่ะต้องไปเอายาพ่นหอบเพิ่มที่โรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์คุณหมอเขาก็เลยถามเรื่องมาจากควันค
4: ่
3: ะ
4: ปกติแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
3: มีหอบแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับพ่นทุกวันแต่ตั้งแต่มีควันมาใช่ไหมคะคือพ่นแบบเกือบทุกวันเลยกลางวันปกติไม่เคยพ่นเดี๋ยว
4: มีผลกระทบต่อร่างกายอะไรยังไ
5: งก็มีอะค่ะบางทีก็แสบตาด้วยแสบตาคันคอประมาณนี้ค่ะแต่ลูกสาวจะเป็นภูมิแพ้จามทุกวันเลยนี่สองคนไม่สบายแล้วค่ะผู้ช่วยไม่มาวันนี้คันคอไม่สบายค่ะ
1: สาธารณสุขจังหวัดยะลารายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากปริมาณฝุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะอีกทั้งสถานการณ์ไฟป่าหรือจุดความร้อนจากอินโดนีเซียเองก็ยังไม่คลี่คลายค่ะ
0: ไปดูปัญหาของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นั่นมีข้อร้องเรียนว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะแล้วมีการขยายผลจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามผังเมืองและอบต.หนองน้ำส้มก็มีคำสั่งระงับการใช้อาคารบางส่วนด้วยนะคะการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ล่าสุดนั้นพบว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนชื่อจากบริษัทหัวซินคอนสตรักชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดไปเป็นบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดก็นำมาสู่ข้อสังเกตว่าเป็นทุนต่างชาติหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภออุทัยพร้อมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาค1และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหานะคะเนื่องจากว่ามีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะมีกลิ่นเหม็นรบกวนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่าโรงแรมดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่เคยมีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมอีก10จุดโดยนำสัญญาจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามีการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานทีนี้การตรวจสอบอาคารค่ะพบข้อสงสัยหลายเรื่องอย่างเช่นการก่อสร้างอาคารการใช้ประโยชน์อาคารเป็นไปตามเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือไม่รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมหลังจากที่พบว่าอาคารบางส่วนไม่ได้มีการยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมตั้งแต่แรกและการก่อสร้างอาคารก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองค่ะ
6: สืบเนื่องมาจากเราลงในเรื่องของน้ำเสียนะคะแล้วก็มาพบว่าในการก่อสร้างเนี่ยเรามาดูสถานที่แล้วเนี่ยมันมีการสร้างและการใช้อาคารที่มันไม่เป็นไปตาม

0: พระบัญญัติควบคุมอาคารนะคะเราก็เลยเมื่อกี้มีการประชุมก็เลยให้คำแนะนำก็คือตอนนี้ทางอบต.หนองน้ำส้มซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ได้มีคำสั่งให้ระงับใช้อาคารแต่พอเราเข้ามาก็ยังพบว่ามีการใช้อาคารอยู่เราก็เลยทางปปช.ก็ให้ข้อเสนอแนะว่าควรที่จะดำเนินการเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยออกไปจากอาคารก่อนเพื่อไม่ให้มีการใช้อาคารนะคะแล้วในส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายก็ค่อยให้หารือกับทางเจ้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้อาคาร
1: การตรวจสอบเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะและทีมข่าวก็ยังสำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะพบว่าด้านหน้าเปิดเป็นโรงแรมรายวันมีผู้เข้าใช้บริการอยู่ตามปกติด้านหลังเป็นอาคารลักษณะคล้ายอพาร์ตเมนต์6อาคารแล้วก็มีลานจอดรถในพื้นที่เดียวกันก็ยังพบร้านอาหารร้านนวดและคล้ายๆกับศูนย์การค้าคือจากการสังเกตเนี่ยพบป้ายร้านจะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะนายอำเภออุทัยบอกว่าอาคารทั้งหมดนั้นจดทะเบียนในนามบริษัทโดยอาคารที่เปิดในส่วนของที่เป็นโรงแรมรายวันเนี่ยตรวจสอบพบขอใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องส่วนอาคารอพาร์ตเมนต์จำนวน6อาคารตั้งอยู่ในผังเมืองสีเขียวซึ่งมีข้อห้ามจัดสร้างอพาร์ตเมนต์หรือที่พักรายเดือนเบื้องต้นทางอบต.หนองน้ำส้มสั่งระงับการใช้อาคารในส่วนที่เป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้พักอาศัยย้ายออกส่วนการจัดทำ EIA ย้อนหลังก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมค่ะ
2: แต่มันจะมีปัญหาในส่วนของอพาร์ตเมนต์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยปรากฏในเบื้องต้นว่ามีการอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามผังเมืองครับ
3: ตรงนั้นปกติผังเมืองมันเป็นผังเมือง
2: เป็นอะไรครับเป็นสีเขียวครับซึ่งสีเขียวเนี่ยต้องห้ามในส่วนของอพาร์ตเมนต์แต่จะทำโรงแรมประเภทที่1หรือประเภทที่2ได้ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันด้านหลังมันมีอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด6อาคารใช่มั้ย
2: ครับก็ตอนนี้ก็ทางอบต.ได้ออกคำสั่งระงับการใช้อาคารแล้วก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อุทธรณ
1: ์ทีนี้การตรวจสอบข้อมูลของบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะพบว่าเดิมมีการจดทะเบียนในชื่อบริษัทหัวซินคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเมื่อปี2568มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทมีกรรมการบริษัทเป็นคนไทย1คนแจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการกว่า20รายการนะคะก็มีทั้งกิจการค้าวัสดุก่อสร้างกิจการค้ายางเทียมออกแบบตกแต่งภายในรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดแบบให้เช่ารายวันหรือรายสัปดาห์การตรวจสอบอาคารดังกล่าวสืบเนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ไปพบการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างอาคารและใช้พื้นที่ว่าเป็นไปตามผังเมืองหรือไม่เรียกร้องให้ตรวจสอบเพื่อความชัดเจนนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็ยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นอุทธรณ์คำสั่งระงับการใช้อาคารตามสิทธิ์ทางกฎหมายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานค่ะ
4: คุณผู้ชมคำถามเรื่องความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์เว็บพนันจนถึงเครือข่ายสีเทากลับมาดังขึ้นอีกครั้งนะคะเรื่องนี้อาจจะจุดประเด็นโดยบัญชีรายชื่อที่กมธ.รัฐสภาสหรัฐเนี่ยส่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศกับกระทรวงการคลังของสหรัฐพิจารณาในการคว่ำบาตรเพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์แล้ว1ใน28รายชื่อมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วยค่ะจังหวะที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นใกล้เคียงช่วงเวลาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ13คนทั้งชาวญี่ปุ่นจีนเมียนมาไต้หวันกับคนไทยอีก1คนที่บ้านอาจจะเรียกว่าเป็นคฤหาสน์หรูดีกว่าค่ะอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนซึ่งเป็นแหล่งกบดานของขบวนการคอลเซ็นเตอร์คฤหาสน์หลังนี้เช่าเดือนหนึ่ง 900,000 บาทนะคะภายในพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อได้ว่าใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายมีเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นด้วยก็เลยกลายเป็นคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยเองก็เป็นฐานย่อยของเครือข่ายเหล่านี้ด้วยหรือไม่แล้วรัฐบาลล่ะจัดการกับเรื่องนี้จริงจังกันแค่ไหนตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือกระทั่งเว็บพนันผิดกฎหมายที่บ่อยครั้งค่ะมักจะพบความเชื่อมโยงในลักษณะขององค์กรอาช

0: ชญากรรมข้ามชาติออนไลน์กันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานในการให้ข้อมูลของกับกมธ.กฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับสินบน40ล้านบาทที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเคยหยิบยกขึ้นไปพูดในรัฐสภาเมื่อเกือบ1ปีก่อนเจ้าตัวยืนยันถึงความเข้มข้นในการปราบปรามเว็บพนันผิดกฎหมายค่ะ
1: ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาทั้งรัฐบาลที่แล้วมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยเรามีการดำเนินการยกระดับหลายอย่างที่นำมาซึ่งการปิดเว็บได้มากมายมหาศาลกว่าเดิมเกินล้าน URL ในตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินสิ่งที่มีการสงสัยว่ามีข้อเสนออย่างนู้นอย่างนี้อย่างไรนะครับก็ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มที่
2: ม
1: ี
2: การเอาผิดกับคนเสนอสิทธิ์บนตรงนี้ยังไงบ้างมีการพูดคุยกันไหม
1: มีการเอาผิดอย่างไรบ้างอันนี้ผมเข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจนะครับก็มีการดำเนินการหาแนวทางในการที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดำเนินการแบบไหนต่อได
3: ้ยืนยันใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เสนอให้เรา40ล้านเนี่ยมันมีตัวตนจริง
1: ผมยืนยันว่าข่าวสารที่มาถึงผมตอนนั้นเนี่ยจริงๆเป็นการเตือนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าพี่ระวังเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามีการมีทราบข่าวสารว่ามีเขามีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมก็เลยเป็นเหตุที่ผมขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่า1มีการสั่งการให้ทางปลัดเนี่ยตรวจสอบภายในกระทรวงก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีการกระทำแบบนี้ที่ผ่านมาเหรอในกระทรวงทำไมเขาถึงกล้าที่จะหาแนวทางที่จะเข้าถึงตัวผมในรูปแบบนี้แล้วก็เพื่อตัดปัญหาแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนก็เลยขึ้นไปพูดกลางสภาเลยว่าผมปฏิเสธและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็มีการดำเนินการข้อเท็จจริงเต็มที่
0: สรุปเรื่องสินบนเว็บพนัน40ล้านบาทเนี่ยทางกมธ.กฎหมายก็เชิญรัฐมนตรีดีอีมาให้ข้อมูล6ครั้งแล้วนะคะก็เพิ่งจะให้ข้อมูลกันเมื่อวานนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดจับคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนให้คนรับได้หรือยังหรือสรุปแล้วคนให้เนี่ยเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆประเด็นที่มันตามมาตอนนี้แล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่น่ากังวลว่ามันจะไปกระทบกับความเชื่อถือของประเทศหนีไม่พ้นกรณีชื่อของคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยอนุทินหนึ่งที่ต้องมาเคลียร์ตัวเองค่ะเพราะว่าไปมีรายชื่อปรากฏร่วมกับเบนสมิธยิมเลียกเฉินจื้อในบัญชีที่เข้าข่ายจะต้องถูกสหรัฐคว่ำบาตรอันเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คุณรังสิมันต์โรมที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าสรุปผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างหรือแค่ตัวคุณวรพักษ์ลาออกจากคนเป็นจากการเป็นรัฐมนตรีไปทุกอย่างก็จบแค่นั้นค่ะ
4: มันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดยเชื่อว่าก็แค่คุณวรพักษ์ออกไปเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเนี่ยพอวิธีคิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยความคำถามสำคัญคือความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนของรัฐบาลต่างชาติเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวธนาคาร BIC นะครับ BIC Group เนี่ยนะครับซึ่งมีคนไทยหลายคนฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราอย่าไปโฟกัสแค่วรพักษ์คนเดียวนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนนะครับเป็นอดีตนะครับเจรตำรวจแล้วคนนี้เองนะครับก็ก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนก่อนก็ไปร่วมงานกับท่านอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามนะครับว่าเอาตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจะจัดการกับปัญหาเรื่องฟอกเงินสแกมเมอร์กันอย่างไรผมคิดว่ามันส่งผลกระทบร้ายแรงนะครับอย่างเป็นระบบทั้งหมดแล้วอย่าง
0: ย้อนความสักนิดค่ะเรื่องธนาคาร BIC ธนาคารนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจเครือ BIC Group ที่นายฮุนโตหลานของสมเด็จฮุนเซนดูแลอยู่ฮุนโตเนี่ยมีชื่ออยู่ในบัญชีของสหรัฐด้วยแล้วไปเชื่อมโยงกับเบนสมิธที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคยถูกคุณโรมอภิปรายว่าเชื่อมโยงเป็นธุรกิจเพื่อการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์เบนสมิธก็ชื่ออยู่ในบัญชีด้วยเช่นเดียวกันส่วนคุณวรพักษ์เองก็ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคาร BIC แห่งนี้คุณวรพักษ์ปฏิเสธเรื่องนี้ ปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดพอมีชื่ออยู่ในบัญชีที่สหรัฐอาจจะพิจารณาคว่ำบาตรก็ต้องแก้ไขข้อกล่าวหาเหล่านี้เพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์กับทางการสหรัฐเองด้วยแต่คำถามเรื่องการดำเนินการของฝ่ายไทยนี่แหละว่าไปถึงไหนไม่ใช่แค่คุณโรมค่ะคุณกรจาติกวณิชเองก็มีการหยิบขึ้นมากระตุ้นเตือนถึงบทบาทของหน่วยงานไทยที่กำกับดูแลไม่ว่าจะกลต.หรือปปง.ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่จะต้องแก้เองก็ตามค่ะ
5: ใช่ๆก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
6: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเก
5: ิ
6: ดใครไม่
5: ได้
6: ม
5: ี
6: อ
5: า
6: จจะ
5: คว่ำบาตรรัฐบาลไหนอ่ะมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
7: ถ้าสืบสวนลงไปถึงธุรกรรมทางการเงินนะครับเราก็จะพบเส้นสายนะครับว่ามันมีบุคคลใดคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับซึ่งผมยืนยันตามหลักฐานที่เห็นนะครับว่ามีแน่นอนก็ขอพูดแค่นะครับมีแน่นอนในส่วนของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนผมขอพูดในที่นี้เลยนะครับพูดตามตรงเลยสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยนะครับผมมองว่าไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นใครเกี่ยวโยงกับรัฐบาลนี้หรือไม่เกี่ยวโยงกับรัฐบาลในอดีตหรือเปล่าเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองไหนเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับคือผมมองว่าใครก็ตามนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกลุ่มสแกมเมอร์เอาเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบจากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนหรือประชาชนจากประเทศอื่นๆมาฟอกนะครับในระบบเศรษฐกิจของไทยในตลาดทุนไทยเนี่ยผมจะไม่ไว้เลยสักคนไม่ว่าจะเป็นใครนะครับหรือเกี่ยวโยงกับใคร
8: หลังเกิดกรณีเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กำลังปราบปรามกันอยู่ในเวลานี้รวมถึง28รายชื่อที่ทางการสหรัฐได้มีการเปิดเผยออกมากล่าวหาว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยนั้นนะคะเรื่องนี้มีท่าทีจากรัฐบาลอย่างที่เราได้เห็นกันหลายฝ่ายมองว่ายังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ในมุมมองของทางพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสมช.จะว่าอย่างไรช่วงนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับคุณคุณพี่ผมคุณพี่ระดับท่านผู้ชมครับ
8: ค่ะน่าจะได้พอเห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะในกรณีที่มีผู้ถามถึงอดีตรัฐมนตรีคุณวรภักดิ์นะคะแล้วก็นายกค่อนข้างตอบสั้นๆแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะมีผลอย่างไรหรือไม่กับความเชื่อมั่นหรือท่าทีที่ต่างชาติจะมองไทยอะค่ะ
9: คือถ้าสมมติถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเองผมก็ต้องสั่งการไปยังหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะตรวจสอบอย่างน้อยสุดก็ต้องเชิญคุณวรภักดิ์มาแล้วก็มาพูดคุยกันน้อยก็ต้องมีเส้นเงินเส้นเงินต่างเพราะว่าการที่จะยืนยันว่าคุณวรภักดิ์มีเกี่ยวข้องกับแจมเมอร์หรือการฟอกเงินหรือไม่อยู่ที่เส้นเงินแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้คุณวรภักดิ์เนี่ยตั้งทนายแล้วไปคุยกับสารัตน์เองมันก็ฟังดีแปลกจริงๆเนี่ยเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาพยายามที่จะจับแจมเมอร์คุณวรภักดิ์นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท่านอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้ใครจะไปรู้
8: ค่ะ
9: แล้วถ้าเกิดเราตรวจสอบเส้นเงินแล้วเกิดมันชัดเจนว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็ยิ่งพูดได้เป็นปากนะครับ
8: ค่ะ
9: แทนที่จะเรียกว่าอะไรครับปล่อยลอยแพเป็นเรื่องส่วนตัวไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องความมั่นคงเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก
8: ค่ะ
9: แล้วไม่เจอจดจำเมื่อเราจะถูกตัดจบจดจำเมื่อด้วยแสดงว่าเป็นการโทรศัพท์หลอกลวงที่จริงแล้วเนี่ยปลายทางทั้งหมดคือการฟอกเงิน
8: ค่ะ
9: มารวมถึงพวกธุรกิจสุนเหรียญทั้งหลายพวกค้ามนุษย์พวกค้าอวัยวะนะครับพวกหลอกลวงต่างๆเต็มไปหมดเลยมันเรื่องเดียวกันหมดถ้าเรามีจุดตรงไหนใหญ่พอแล้วก็อาจจะมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีในการจับเรื่องการเงินเนี่ยดีเราก็เอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาเช็คก็ได้ขอเขาก็ได้
8: ค่ะ
9: หรือไม่เราก็ตรวจสอบของเราก่อนเราบอกเอ๊ะไม่เจอเนี่ยก คุณเจอได้ยังไงมาตรวจสอบกันสิ
0: ถ
9: ้าดูแล้วก็กลายเป็นว่าของเราแม่นยำกว่าเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวคุณวรภัทรแต่เป็นเรื่องส่วนตัวว่าเราจะดูแลเรื่องแจ็คเบอร์ยังไง
0: คร
9: ับเรื่องนี้น่าจะใหญ่กว่าแล้วก็คำว่าแจ็คเบอร์เนี่ยมันไม่จบแจ็คเบอร์เรื่องของเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกบริษัทโนมินีทั้งหลายหรือการที่เราคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้นำมินิให้เขาเสร็จแล้วก็พอบริษัทมีปัญหาเขาก็ลักพาตัวไปต่างประเทศเลยแล้วก็มาเป็นแรงงานทาสหรือไม่ก็เป็นค้ามนุษย์บางส่วนก็ถูกแยกชิ้นส่วนไปขายเอาไว้ว่าไปขายอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำเราไม่ค่อยรู้กันหรอกเป็นเรื่องแค่บริษัทหลอกลวงแต่ไม่ใช่ครับเรื่องใหญ่โตมากอันตรายต่อคนไทยอย่างมากดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นนายกผมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ทันทีว่าเป็นเรื่องของเรื่องใหญ่ตัวคุณวรภัทรเนี่ยอาจจะเป็นผลไปได้ว่าอาจจะเจอว่าท่านบริสุทธิ์ก็จะช่วยท่านได
0: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประเมินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในห่วงของรัฐบาลอนุทิน2ก็ได้เห็นถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
9: เอาเท่าที่ให้ท่านให้สัมภาษณ์และอันนี้เลยล่ะที่เพิ่งออกจากการเป็นประธานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าท่านจะตัดทุกเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านไม่ใช่เรื่องสำคัญของสถาบัน
0: ซ
9: ึ่งอันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงๆก็บอกมันมีข่าวรายงานจากทางสหรัฐแล้วเนี่ยเราต้องติดตามดูสิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะตั้งพาการลงไปเลยสั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามชันแฉทำเรื่องนี้ให้มันจริงจังแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องคนไทยด้วยก็เริ่มจากตรงนี้แหละ คนไทยท่านไหนก็เรียกท่านมาคุยสิมาดูเส้นเงินมาเอาบัญชีมาดูการขับเคลื่อนการโอนเงินต่างๆมันแก้กันไหมยังไงแล้วยังมีคนต่างชาตินะที่เป็นคนจากกัมพูชาที่
0: ม
9: ีเรื่องวุ่นวายกับเราเนี่ยเขาเอาเงินมาจากไหนเส้นเงินได้เกี่ยวกับข้องกับไทยไห
0: ม
9: ตรวจสอบข้ามไปซิถ้าตรวจสอบได้พบเนี่ยอันนี้แสดงว่าเขาเป็นคนไทยเนี่ยไปซื้อวุฒิมาทำร้ายคนไทยมาทำร้ายฐานไทยเนี่ยอะไรเงี้ยต้องคิดแบบนี้ไงจริงไหม มันไม่ใช่คิดแบบอื่นครับ
0: คือตอนนี้ดูเหมือนว่าฐานสแกมเมอร์คนอาจจะจับจ้องว่าที่เป็นฐานใหญ่ๆโตๆจริงๆอาจจะอยู่ประเทศรอบข้างเราแต่ว่าประเทศไทยเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากหรือเปล่าคะเสเพราะว่าถ้าเกิดมองตามที่เสบอกนั่นก็คือเรื่องของเส้นทางในการฟอกเงินในการที่จะผ่องถ่ายต่างๆการมาลงทุนหรือว่ากระทั่งการหาโนมินีมาถือครองอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันเลี่ยงไม่พ้นที่จะเกิดที่ไทยที่อาจจะเป็นศูนย์กลางซึ่งน่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นะคะ
9: คือไทยเป็นศูนย์กลางต้องเขาไปทำเรื่องเอกสารออนไลน์ที่ถูกกฎหมายประเทศอื่นนะครับแล้วก็มาฟอกเงินในไทยเอาเงินขึ้นมาเป็นเงินขาวอ่
0: ะ
9: มีการทำเป็นเงินขาวเช่นมาประมูลโครงการของรัฐบาลราคาที่ถูกแต่ก็เอาเงินของที่เป็นทางการที่เราประกาศไปเป็นพันล้านเนี่ยแล้วก็มาประมูล300ล้านแล้วก็เงินพันล้านเนี่ยไปแสดงที่ต้นทางของเขาแล้วเอาเงินขึ้นว่ามาจ่ายที่ประเทศไทยพันล้านเนี่ยหรอไหมครับเขาก็ได้กำไร700ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำถูก300ล้านอะไรเงี้ยแล้วแต่หลักการมันเป็นอย่างนี
0: ้
9: มันก็จะพบว่าประมูลทำงานในราคาที่ถูกจัดหร
0: ือ
9: ไม่ก็ซื้อของยอมซื้อของราคาแพงเช่นไปบอกท่านเจ้าอาวาสว่าทำแพงนี้ท่านเคยทำเท่าไหร่เมื่อนี้ใช่ไหมผมทำให้แสนหนึ่งเลยลงทุนให้สวยงามเลยอะไรเงี้ยนี่แหละคือวิธีการกันฟอกเงินง่ายๆที่คนชาวบ้านเข้าใจนะครับเขาเอาเรื่องนี้มาทำที่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยใน GDP มันใหญ่พ
0: อ
9: ดังนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมก็แนะนำไปเสมอว่ารัฐบาลเนี่ยก็ใช้วิธีการเชิญสหรัฐกับจีนมาเพราะสหรัฐนี่เขาจะตามเส้นเงินเก่งจีนจะตามเส้นคนเก่งว่าเป็นพวกไหนของเขาอะไรเนี่ยให้อยู่คนละตึกก็ได้จะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็เชิญพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียต่างๆยุโรปเนี่ยที่เขาเคยโดนหลอกเนี่ยเอามาตั้งเป็นศูนย์ให้เขาติดตามคนของเขาที่ถูกหลอกมาในประเทศไทยเพื่อนแล้วก็ให้ไทยเป็นจุดกลางเพราะไทยเป็นจุดกลางปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต่อสู้กับเรื่องนี้จริงจังต่อสู้เรื่องนี้จริงจังปั๊บเนี่ยประเทศไทยก็จะไม่ตกเป็นกลุ่มประเทศอะไรกลุ่มประเทศอาชญากรอ่ะอาชญากรรมอ่ะเราต้องเคลียร์ตัวเองไงว่าเราเนี่ยสะอาดนะเราพยายามต่อสู้พวกนี้อยู่ดังนั้นผมก็เสนอทุกครั้งว่าคุณต้องเชิญสหรัฐมาจริงๆเข้ามาแล้วล่ะ FBI เข้ามาแต่ยังไม่ได้เชิญมาทั้งระบบต้องเชิญมาเป็นทางการทั้งระบบแล้วว่าเว็บไซต์เป็นศูนย์การต่อต้านเรื่องฟอกเงินแล้วมันจะมาเชื่อมเรื่องอื่นอยู่ดีอ่ะครับไปในสเตมูสเตเมอร์ส่วนหนึ่งฟอกเงินทั้งนั้นอ่ะ แล้วก็เชิญจีนมาตามดูเฉพาะคนของคุณที่มันมาหรือมาทำแจมเมอร์แถวเนี้ยเป็นใครบ้าง
8: ค่ะ

0: ยิมเรียกอะไรพวกนี้จะแพ็คคนเดียวกันหมดนะครับ
1: ถ้านอกจากจะสื่อสารในลักษณะแบบนี้กับประเทศมหาอำนาจแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนไปพัวพันนะไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันมีจุดไหนอยู่หรอที่เรายังขาดไปแล้วทำให้กลุ่มพวกที่เกี่ยว

0: มาคาร
1: ค่ะ
0: พอมาคารปั๊บเนี่ยข้าราชการที่จะทุจริตเนี่ยจะไม่กล้า
1: อ
0: าวุธตรงไปตรงมาพอไม่กล้าปั๊บเนี่ยอาจารย์ที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้างผีโม่แป้งอาจจะยากขึ้นตอนในที่สุดมันก็จะทำให้ผ่านจะโดนจับคือพูดง่ายคือเปิดไฟให้มันสว่างเอาไฟส่องพอส่องปั๊บเนี่ยพวกผีสางนางไม้ที่เคยอยู่ในที่มืดๆพอเปิดไฟมากก็หายหมด
1: ค่ะ
0: ลักษณะเดียวกันนะครับ
2: ค่ะเสกครับมันจะทันไหมคะที่คุณอนุทินพยายามจะพบกับคุณทรัมป์นะคะเพื่อที่จะไปเจรจาภาษีที่จะทำเป็นอัตราพิเศษสำหรับประเทศไทยอ่ะทีนี้เขาก็หยิบยกเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมาเป็นเหตุเป็นผลด้วยมันจะทันไหมเนี่ย
0: ความจริงมันจะมีอีกเรื่องที่ซ้ำไปคือเรื่องของกัมพูชาเนี่ยต้องให้ทรัมป์เขายืนยันเรื่องปฏิญญาคุณลาเปอร์แล้วก็การปฏิเสธด้วยปฏิเสธที่เขตแดนอ่ะให้มันชัดเจนอ่ะมันจะเกิดสันติภาพได้เรื่องนี้เราไม่คุยเลยแต่ทรัมป์คนเดียวแล้วนะอันนี้ถ้าคุยได้เนี่ยมันจะได้ในดีประทัดรอบตาใช่ไหมครับทีนี้เราไปเนี่ยเราจะไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเราไปเน้นเศรษฐกิจปั๊บก็เจอสารัฐเขาเน้นเรื่องความมั่นคงคือสแกมเมอร์มาอย่างแล้วเราทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเราต้องเอาเรื่องความมั่นคงกับด้านเศรษฐกิจไปด้วยกันเสม
1: ออ
0: ย่าคิดแยกส่วนถ้าคุณแยกส่วนปั๊บเนี่ยคุณเสียเปรียบเขาทั้งทีใช่ไหมครับแล้วก็ไหนๆจะไปแล้วก็เสนอไปไงเชิญสารัฐมาเลยเราลงมือกันที่เพราะคุณมาอยู่แล้วเอสบีไอมาที่ฝั่งตรงกลางอยู่แล้วเนี่ยมาทั้งกระบวนการเลยมาตั้งเทศไทยแล้วก็เชิญจีนมาด้วยเชิญพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่คุณคิมอ่ะเกาหลีใต้ที่วิ่งไปหาตั้มไปกับที่กัมพูชาน่
1: ะ
0: พอเข้าตึกเอปั๊บวิ่งไปตึกบีวิ่งไปตึกบีพอไปหาตึกบีวิ่งไปตึกซีอะไรวุ่นวายหมดที่เป็นคลิปขำๆมันนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยเขาจะอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วพอเราเปิดเทมสว่างปั๊บเนี่ยไอ้ที่เขาจะฟ้องเงินฟ้องมาได้ปั๊บเนี่ยมันเท่ากับตัดขบวนการทั้งหมดทิ้งเลยนะเพราะว่าพวกอัยการเนี่ยเขาต้องการเรื่องเงินมันก็คือเอาเงินขึ้นที่ไทยเข้าขึ้นที่ไทยได้เลยครับอีกขาหนึ่งก็คือการที่จะทำเรื่องการพิจิตรเรื่องเงินมันก็จะถูกกำจัดไปด้วยเรื่องฟ้องแล้วฟ้องเงินมันได้สองขาทั้งต้นทางและปลายทางดังนั้นเนี่ยจะทำให้ข้อนี้ไม่อยากจะจัดแล้วเรายึดทรัพย์ด้วยเนี่ยทำให้ถ้าเอาเงินเข้าฟ้องในท้ายแล้วโดนยึดทรัพย์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะทำไปจำประเทศไทยสองขานี่แหละที่เราทำเรื่องการฟ้องเงินเนี่ยมันจะจบทุกเรื่องแล้วการทุจริตเนี่ยของข้าราชการก็จะหายตาไปด้วย
1: ค่ะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจทีเดียวขอบพระคุณมาก
2: ขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: คร
1: ับค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะอดีตรองเลขาธิการสมช.คือทางพลโทพงศกรเนี่ยจริงๆก็เป็น อยู่ในกรรมาธิการชุดเรื่องของการกฎหมายที่คุณรมเป็นประธานอยู่ด้วยนะคะเห็นว่าเมื่อวานก็เข้าไปนั่งฟังกรณีของสินบน40ล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือถ้าจะแก้คนเดียวดูแล้วเท่าที่ผ่านมาท่าทีของนายกรัฐมนตรีเองที่ปัดทุกอย่างให้เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยอะไรนักนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ประเทศก็ยังคงถูกจับจ้องอยู่ว่าเป็นฐานในการฟอกซึ่งการฟอกเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสน้อยไปกว่ากลุ่มขบวนการที่เขาไปหลอกลวงเงินมาเพราะการจะเอาเงินออกมาได้มันผ่านการฟอกนั้นค่ะให้กลายมันเป็นเงินสะอาดเงินที่อยู่บนดินถ้าบ้านเราไม่เปิดให้สว่างเพียงพอก็คือไม่ให้ประเทศอื่นๆที่เขาเป็นคนที่เสียหายคนที่สามารถบริหารจัดการใดๆได้เนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังร่วมกับบ้านเราเปิดให้สว่างค่ะแล้วไล่แสงมืดๆออกไปไล่ความมืดออกไปอันนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะแก้ปัญหาได
2: ้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการเปิดชื่อเปิดหลักฐานนะคะมีคำท้าทายจากคุณรังสิมันต์โรมนะคะที่ท้าทายกกต.บอกว่าหลังจากมีรายงานข่าวว่าอยู่ระหว่างพิจารณาวินิจฉัยสำนวนหัวเลือกสว.สีส้มซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอแนะนำบอกว่ากกต.แยกให้ออกนะระหว่างการพูดคุยแนะนำตัวกับเรื่องของการเจรจาลงคะแนนผ่านโพยและอาจจะมีเรื่องเงินด้วย
1: ค่ะอันนี้มันก็จะไปพัวพันกับเรื่องของวาทกรรมที่บอกว่ามีการหัวเลือกสว.ทั้งสีน้ำเงินสีส้มแต่อันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับสีส้มนะคะแล้วมันยังมีเรื่องของการขยายผลคดีฟอเร็กซ์คดีนอมินีต่างชาติด้วยที่กำลังเป็นข้อสังเกตทางการเมืองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้ภูมิใจไทยกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานน่าจะเป็นหมัดเด็ดในการสู้กลับกับพรรคประชาชนด้วยหรือไม่โดยเฉพาะในศึกซักฟอกที่จะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: น่าจะเข้าอาการปล่อยหมัดสวนกันแล้วล่ะค่ะพอปิดจบหัวเลือกสว.สีน้ำเงินมีรายงานค่ะว่ากกต.อยู่ระหว่างพิจารณาวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำนวนเพื่อลงมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาชี้ขาดหัวเลือกสว.สีส้มซึ่งสันทีที่ถูกถามถึงปมนี้นายรังสิมันต์โรมท้าทายให้กกต.เปิดชื่อเปิดหลักฐานออกมาได้เลยค่ะ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการได้เต็มที่เลยแล้วก็จริงๆจะเอาพยานหลักฐานมาเปิดเนี่ยเรายินดีแล้วถ้าบอกได้ด้วยนะครับบอกได้ด้วยเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรายินดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้มีกระบวนการในการตรวจสอบภายในของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตกลงแล้วการโกงสว.เนี่ยนะครับคุณต้องแยกระหว่างการที่สว.เขาไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันมีการทำเว็บไซต์แล้วเขาไปสมัครอันนี้ผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันนึงอ่ะผิดแน่ๆคือในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับไปจ้างคนไปสมัครผิดประเภทไอ้แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันโกงสว.กับการที่ประชาชนเขารวมกลุ่มกันพูดคุยและนำตัวกันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันมากนะครับ
0: สรุปกันว่านายรังสิมันต์โรมน่าจะกำลังบอกว่าหัวเลือกสว.ที่กกต.ต้องแยกให้ออกระหว่างเปิดห้องพูดคุยแนะนำตัวกับการรวมพลเจรจาทำข้อตกลงเพื่อเลือกตามโพยแตกต่างกันและพฤติการแบบไหนกันแน่ที่กระทำผิดกฎหมายค่ะถ้ากกต.แยกถูกทางหนึ่งนายรังสิมันต์โรมบอกให้เปิดชื่อเปิดหลักฐานออกมาเพราะว่าพรรคประชาชนจะได้บริหารจัดการบุคคลการเป็นการภายในของพรรคหากกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.สีส้มขึ้นมาจริงๆอีกทางหนึ่งคือกกต.เดินหน้าพิจารณาวินิจฉัยยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาดำเนินคดีได้เลยแต่ในบริบทนี้ก็กำลังสวนกลับด้วยไหมว่าใครที่เป็นคนนิยามและตีตราสว.เป็นสว.สีส้มพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเข้าข่ายวลีที่ว่าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมหรือเปล่าเดินเกมยอกย้อนกันหรือไม่สอดรับกับปฏิกิริยาของนายชัยชนกชิดชอบแม้จะให้สัมภาษณ์แบบนิ่งๆเนิบๆเหมือนไม่ยี่ระกับปมหัวเลือกสว.สีน้ำเงินแม้กกต.จะปิดจบแต่ก็ยังมีคนเชื่อเขาว่าเกิดขึ้นจริงก่อนจะโชว์เหนืออีกเขาว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจึงตกเป็นเป้าโจมตีให้ร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและแรงศรัทธาทางการเมืองในยะของนายชัยชนกที่บอกว่าไม่คาดหวังกับการพิจารณาวินิจฉัยพยานหลักฐานหัวเลือกสว.สีส้มแต่เงื่อนไขของกกต.ที่ถูกเน้นย้ำออกมาคือทุกองค์กรทุกหน่วยงานต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ดีหัวอาจจะมี 2-3 สำนวนเกี่ยวกับสว.สีส้มด้วยท่านคาดหวังยังไงบ้างอะคะท่าน
3: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: แม้ว่ากกต.จะมีมติไปแล้วค่ะแต่ว่าเห็นว่าทางไอลอว์หรือทางประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
3: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชน
0: จากนี้ไปก็คงต้องเกาะติดกกต.กันต่อละค่ะว่าจะมีการพิจารณาวินิจฉัยลงมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อชี้ขาดการกระทำผิดปมหัวเลือกสว.สีส้มจริงหรือไม่เมื่อไรและอย่างไรแต่เชื่อค่ะว่าประเด็นนี้เป็นปมปล่อยหมัดสวนใส่พรรคฝ่ายค้านและน่าจะอัดฉีดเต็มที่ในเวทีซักฟอกในเร็วๆนี้ค่ะก่อนจะยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือว่าเรียกร้องในทานเลือกปฏิบัติกับกลุ่มสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายรังสิมันต์โรมกล่าวย้ำให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพิจารณาวินิจฉัยได้ตามพยานหลักฐานพรรคประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบก่อนจะท้าทายให้เปิดชื่อเปิดหลักฐานออกมาได้เลยเป็นไปได้ค่ะว่าหัวเลือกสว.สีส้มคือแผนโต้กลับดิสเครดิตพรรคประชาชนจะตอนนี้หรือตอนเปิดซักฟอกก็ใช้งานได้ลดทอนความชอบธรรมของพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคส้มและดึงความเชื่อมโยงทั้งตัวบุคคลองค์กรมาต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพการขับเคลื่อนร่วมกันของพรรคประชาชนไอลอและคณะก้าวหน้าขณะเดียวกันก็อาจชี้ว่าหัว

0: ลือกสว.สีน้ำเงินจะกลายเป็นประเด็นการเมืองที่ฝ่ายค้านฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามโดยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมใช้ DSI เดินเกมโจมตีให้ร้ายและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบ DSI ข่มขู่พยานแล้วด้วยและประเด็นที่จะเป็นหมัดสวนของพรรคฝ่ายค้านอีกน่าจะหมายถึงการขยายผลคดีฟอเร็กซ์ซึ่งพาดพิงถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.ระดับแกนนำของพรรคประชาชนรวมถึงเรื่องของนอมินีทุนต่างชาติที่มีชื่อของนายสุชาติเตถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตของพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยนี่ยังไม่นับรวมเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านที่ก่อนยื่นยติซักฟอกอาจคงเหลือแค่2พรรคหลักเท่านั้นพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์รวมแล้วอาจมีเสียงในการโหวตไม่ถึง150เสียงสืบเนื่องจากพรรคกล้าทำชิงประกาศความเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลและตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลอาจทะลุไปถึง300หรือว่าแตะ350เสียงก็เป็นไปได้ค่ะพอมาถึงเวลานี้อาจวางฉากทัศน์ทางการเมืองผ่าน3เสาหลักของระบอบประชาธิปไตยยากหน่อยค่ะโดยเฉพาะฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่ชัดว่าจะเป็นดุลอำนาจซึ่งกันและกันได้อย่างไรเมื่อพรรคประชาชนต้องเผชิญคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลเดิมเสนอร่างกฎหมายอาญาแล้วฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงขึ้นมาจริงๆฝ่ายค้านก็ต้องอ่อนแรงสภาสูงก็ไม่มีแรงเหมือนกันนี่หรือดุลอำนาจ3เสาหลักที่จะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับการเมืองไทยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ
2: ์ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองนึกถึงค่าบริการโทรศัพท์มือถือค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะคะคิดในใจก็ได้ว่าแพงขึ้นหรือเปล่าโปรโมชั่นที่ได้รับนั้นเป็นไปอย่างที่มีการโฆษณาเอาไว้หรือว่ามีการคิดเอาไว้ไหมเพราะว่าผู้ที่ให้บริการเนี่ยมีจำนวนน้อยลงแล้วต้นทุนการแข่งขันก็น่าจะน้อยลงน่าจะส่งผลดีมาถึงผู้ใช้บริการค่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะลองคิดดูกันสักนิดหนึ่งนะคะบทบาทในการกำกับดูแลเรื่องพวกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นหน้าที่ของกสทช.ตอนนี้สิ่งที่สังคมได้รับทราบก็คือการทำงานกสทช.กำลังชะงักงันถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเรียกว่ากำลังเป็นอัมพาตอยู่หรือเปล่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายนักวิชาการและก็ภาคประชาชนที่เขาบอกว่าถึงจุดที่ไม่ทนแล้วก็จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มคณะบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะที่จะมาประกาศข้อเรียกร้องนะคะหลักๆก็คือต้องการให้วาระสำคัญของประเทศเนี่ยหลายเรื่องเดินหน้าต่อไปได้ก่อนที่เขาจะมีการแถลงข้อเรียกร้องฉบับเต็มนะคะดิฉันสรุปสาระเบื้องต้นก่อนว่าเครือข่ายนั้นข้อเรียกร้องที่ต้องการมีทั้งกับสำนักงานกสทช.กับบอร์ดกสทช.นั้นคืออะไรบ้างข้อเรียกร้องก็คือต้องการจะให้ทางสำนักงานกสทช.วางตัวเป็นกลางสนับสนุนคณะกรรมการกสทช.ทั้งคณะไม่รับใช้นโยบายคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเร่งรัดจัดการประชุมตามกฎหมายและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อเรียกร้องไปยังกรรมการกสทช.ให้ร่วมมือกันคลี่คลายภาวะสุญญากาศปลดล็อกการประชุมเพื่อเดินหน้าวาระที่กำลังค้างอยู่ตอนนี้นะคะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนนี้วาระสำคัญหลายส่วนที่มันค้างมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเรื่องความปลอดภัยการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการเรื่องซิมผีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องข้อร้องเรียนของผู้บริโภคไหนจะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมการวางแผนประมูลคลื่นความถี่ 5G 6G จะมาเมื่อไหร่สิทธิ์ของการใช้ดาวเทียมต่างชาติการกำกับดูแลผู้มีอำนาจเหนือตลาดอนาคตทีวีดิจิตอลและสื่อการดูแลผู้ที่ให้บริการ OTT หรือว่าสตรีมมิ่งก็ใช่ทั้งนั้นนะคะทีนี้งานมันไม่เดินเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันล่มต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายกรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมแล้ว11ครั้งด้วยกันมาจากหลากหลายสาเหตุอย่างเปิดประชุมแล้วกรรมการก็ walk out ไม่ร่วมประชุมต่อบางครั้งกรรมการมาที่สำนักงานนะคะแต่ไม่เข้าห้องประชุมแม้แต่ตัวประธานเองก็มีเหมือนกันติดภารกิจเร่งด่วนเข้าประชุมไม่ได้ส่วนการประชุมครั้งล่าสุดครั้งที่11เนี่ยองค์ประชุมไม่ครบเพราะว่ากรรมการ2คนลาประชุมกรรมการ3คนไม่เข้าประชุมก็เหลือแต่ประธานคนเดียวที่เข้าห้องประชุมนำมาสู่การงดประชุมและประธานก็คือศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ก็มีการแถลงคนเดียวอาจารย์ตั้งคำถามแบบนี้ว่าทำไมยังเล่นละครเดิมเพราะว่าจัดประชุมก็เหมือนกับว่าทำกันเหมือนเดิมแล้วหวังผลแตกต่างกันออกไปตัวนายแพทย์สรณะยืนยันว่ายังเป็นประธานกสทช.อยู่ตามกฎหมาย

0: ายเพราะฉะนั้นผมต้องปฏิบัติหน้าที่การกำหนดวันประชุมกำหนดวาระการประชุมยังเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าตัวเองเนี่ยพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วใครได้ประโยชน์นะคะขณะที่กรรมการ3คนที่ไม่ได้มาเข้าประชุมนะคะก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรนะคะก็บอกว่าทำหนังสือยืนยันขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมอ้างว่าก็มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ตัวประธานเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วและจะขอประชุมเฉพาะกรรมการที่เหลืออยู่6คนที่จะสามารถทำหน้าที่ต่อไปในวันเดียวกันค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมอย่างภาพเหล่านี้เป็นของคุณอมารวดีบัว24นะคะโพสต์ผ่านเพจ The Rooms 44นะคะเป็นภาพ2วันก่อนก็คือนอกห้องประชุมเนี่ยการประชุมล่มในห้องประชุมนอกห้องประชุมก็มีความเคลื่อนไหวทนายแสงตะวันทับทุ่งเขาไปยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบการทำงานของตัวรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.คุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการกสทช.นะคะว่าเหตุใดรับทราบมติของคณะกรรมการสรรหาเขาชี้ว่าประธานกสทช.ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ไม่จัดการประชุมให้6กรรมการที่เหลือเพื่อที่งานมันจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะยังมีอีกหลายฝ่ายที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างทางสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มองอีกมุมนึงก็คือบอร์ดกสทช.ประชุมล่ม11ครั้งท่ามกลางวาระค้างพิจารณาเกือบ200เรื่องแต่โครงการมูลค่ากว่า 5,400 ล้านบาทกลับเดินหน้าต่อได้เป็นการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครบ5กลุ่มพื้นที่ค่ะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้คือก่อนหน้านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาตั้งคำถามนะคะว่ามีการยกเลิกการประกวดราคาตอนปี68แล้วเอามาประมูลใหม่สำหรับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยทำไมราคารอบใหม่มันแพงกว่าเดิมแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มาเปิดเผยอย่างโปร่งใสผ่านการอนุมัติมาได้อย่างไรในเมื่อสภาพของบอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันเนี่ยเห็นอยู่ว่าประชุมไม่ได้ประชุมล่มแล้วมาถึงจุดที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพอีกแล้วค่ะ
1: เราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์สุรวิทย์วิทยารัฐประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะถึงทางออกของกสทช.ท่ามกลางภาวะชะงักงันจากการที่ประชุมล่มมาถึง11ครั้งแล้วส่งผลต่อการดำเนินการของกสทช.ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานสำคัญได้เลยรวมไปถึงอนาคตของทีวีดิจิตอลด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คือหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของกสทช.มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมจริงๆแล้วการที่ประชุมล่มบ่อยๆครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อประชาชนบ้างนะคะ
2: อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่ต้องคุยทำความเข้าใจกันก็คือว่าในส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่ากสทช.คืออะไรเกี่ยวกับชีวิตของเรายังไงในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทหน้าที่ซึ่งสำคัญมากนะครับกฎหมายพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เมื่อปี2551เนี่ยได้อำนาจในเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรในด้านของโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็ใกล้ตัวมากนะครับเราใช้โทรศัพท์เราใช้อินเทอร์เน็ตกันมากมายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นด้านก็เรียกว่าบอร์ดแคสต์ก็คือด้านของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อันนี้ยังไม่นับรวมสิ่งที่จะเป็นสื่อที่เกิดขึ้นในภายหลังที่จะเป็นOTT ที่กำลังเดินหน้าทำความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของกสทช.เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับชีวิตประจำวันนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมสื่อที่เกี่ยวข้องและรวมถึงประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆตลอดจนเรื่องการศึกษานะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับว่าโดยส่วนใหญ่กสทช.เนี่ยคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะมาเกี่ยวข้องกับของชีวิตของเรายังไงนะครับอ
0: ัน
2: นี้สำคัญอันแรกเลยครับ
0: ค่ะมี การรวมกลุ่มกันของทั้งเครือข่ายและก็นักวิชาการต่างๆนะคะมันถึงจุดที่เรียกว่ามันทนไม่ไหวแล้วหรืออย่างไรจะดำเนินการกันอย่างไรคะ
2: จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นทีวีบางช่องเนาะต้องมีการเรียกว่าลดจำนวนคนแล้วก็สถานการณ์ของการเรียกร้องอะไรต่างๆภาคองค์กรวิชาชีพก็เรียกร้องความชัดเจนในเรื่องของรถแมพทีวีดิจิทัลที่นับถอยหลังปี2572เนา
0: ะ
2: ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะจากการที่กำกับดูแลเนื้อหาที่กระทบกับสิทธิของในฝั่งผู้บริโภคแต่ในฝั่งของภาควิชาการเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ภาควิชาการเนี่ยรวมพลังกันเราโดยมีสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสสมทเนี่ยขออาสาครับเพราะว่าเราเฝ้าติดตามเหตุการณ์นี้เนี่ยมาระยะหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้ได้มีการรายงานกันว่าการประชุมเนี่ยล่มไปถึง11ครั้งนะครับเราก็เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยในฝั่งของที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็มีหลายด้านแต่ในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อวิชาชีพสื่อก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยมีการรวมพลังกันที่จะแสดงจุดยืนนะครับเราจะแสดงจุดยืนของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนด้านกฎหมายตลอดจนด้านนโยบายสาธารณ
0: ะ
2: ตอนนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็อ่านแถลงการที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีผู้ร่วมสนับสนุนแถลงการนี้ณเวลานี้เนี่ยทั้งหมด108คนนะครับใน108คนเนี่ยก็จะมีเรียกว่ากระจายนะครับอยู่ในทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศทั้งในส่วนของที่เป็นมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับเนี่ยทั้งหมด60รายยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ22รายยังมีนักวิชาการอิสระข้าราชการนะครับอีก12รายมอเอกชน6รายภาคประชาสังคมรวมทั้งทีมนักกฎหมายเนี่ย4รายรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลอีก3รายแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศอีก1รายอันนี้คือ108คนที่ร่วมลงชื่อในสำนักแถลงการที่เราจะแสดงจุดยืนในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: จุดยืนที่ว่าคืออะไรคะอาจารย์คะ
2: ทางเครือข่ายขอเรียกร้องนะครับเราขอเรียกร้องด้วยเบื้องต้นเนี่ยด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าภาวะที่เป็นภาวะช้างักงันนะครับประชุมไม่ได้เนี่ยทั้งหมด11ครั้งที่เยอะมากนะครับแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอนาคตสื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะขัดทิศทางรถแมปที่ว่าหรือ OTTประชาชนก็จะเสียประโยชน์ในการที่จะได้รับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานตลอดเดียวกันก็การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานด้านดิจิทัลก็จะสะดุดลงดังนั้นเนี่ยเครือข่ายจึงเรียกร้อง3ข้อนะครับ3ข้อได้แก่ขอให้สำนักงานกสทช.เนี่ยซึ่งต้องเป็นสำนักงานธุรการของคณะกรรมการกสทช.ตามมาตรา20ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้ระบุแล้วว่าให้ศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่552นะครับทับ2569ได้วางหลักไว้ชัดเจนว่ากรรมการกสทช.เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพื่อไม่ให้เกิดการให้บริการประชาชนเนี่ยได้หยุดจากงานลงจึงขอให้สำนักงานกสทช.ได้เร่งอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนงานตามกฎหมายและคำสั่งศาลโดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยประการที่สองเรียกร้องว่าให้สร้างความโปร่งใสหากมีอุปสรรคใดที่จะทำให้กลไกการทำงานเนี่ยติดขัดผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งชี้แจงต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและก็เปิดเผยและประการสุดท้ายเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างฉันทามติคลี่คลายภาวะสุญญากาศกสทช.เพื่อเร่งพิจารณาวาระค้างสะสมซึ่งถึงวันนี้เนี่ยทราบว่าทั้งหมด195วาระนะครับให้เพื่อให้ประเทศรวมทั้งอุตสาหกรรมสื่อด้านโทรทัศน์ด้วยนะครับและภาคประชาชนเนี่ยไม่เสียประโยชน์ไปมากกว่านี้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทางออกถ้าพูดกันตรงๆเลยเบื้องต้นก็อยากจะให้ทางประธานกสทช.เนี่ยออกจากตำแหน่ง อย่างนั้นหรือเปล่าคะเพื่อที่จะให้กรรมการที่เหลือทั้ง6คนทำงานต่อ
2: หาไม่ได้ครับตั้ง

0: งจะไม่สามารถที่จะไปตัดสินเช่นนั้นได้แต่ว่าก็อาศัยตามหลักการของกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาว่าท่านเนี่ยตามเป็นข่าวนะผมไม่ได้ย้ำแต่ว่าตามสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยขอเรียกร้องของผู้ที่ยังอยู่ตามอำนาจกฎหมายเหมือนกันต้องได้ปฏิบัติหน้าที่และสำนักงานกสช.ก็ควรที่จะต้องให้คือในรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดของสำนักงานเนี่ยสำนักงานต้องเรียกว่าสำนักงานเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการสำหรับเหมือนการทำงานของกสช.ทุกขั้นนะครับไม่ได้เป็นของท่านประธานแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องสนับสนุนการทำงานของกสช.ซึ่งทั้งคณะนะครับไม่ใช่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยเรียกร้องในส่วนที่จะคิดว่าเป็นไปได้ซึ่งเป็นทางออกที่เสนอนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ครับครับยินดีครับยินดีครับ
1: รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์วิทยารัตน์นะคะประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเดี๋ยววันนี้จะมีการจัดงานเสวนานี้ขึ้นด้วยนะคะเป็นการแสดงจุดยืนด้วยก็มีข้อเรียกร้องอย่างน้อยๆ3ข้อแหละทั้งนี้ก็เพื่อกิจการโทรคมนาคมบ้านเราไปจนถึงเรื่องของสื่อสารมวลชนด้วยนะที่มีปัญหาหนักมากณขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะไปดูความคืบหน้าของการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะที่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่ผู้นำสองประเทศจะมาเจอกันหารือกันยังอยู่ระหว่างการพูดคุยเก็บรายละเอียดนะคะและเตรียมบินไปฟิลิปปินส์พรุ่งนี้นะคะเพื่อคุยกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อที่จะเร่งปิดดีลส่วนนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะติดตามจากคุณเก็บมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเก็บมณีคะ
3: ถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะที่นายกรัฐมนตรีนะคะเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะโดยวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการมอบนโยบายค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานของรัฐบาลที่จะเหลือในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือโอกาสค่ะที่จะขอบคุณแล้วก็อวยพรให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าก็มีการคาดหวังนะคะว่าจะได้ร่วมงานกันหลังจากนี้อีกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2ประจำปี2569ค่ะโดยมีปลัดกระทรวงค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มจากการอวยพรและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้14คนนะคะที่เสียสละทุ่มเททำเพื่อประเทศชาติและเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและถือว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการรุ่นหลังแล้วก็มีการคาดหวังว่าโอกาสในการทำงานจะได้มาทำงานร่วมกันอีกรับใช้บ้านเมืองในโอกาสหรือบริบทอื่นค่ะส่วนความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ายังมีรายละเอียดที่ต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปประชุมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคาดว่าน่าจะมีการหารือเพิ่มเติมกับนายลิกสวิสเชอร์นะคะรองผู้แทนการค้าสหรัฐให้เสร็จเรียบร้อยส่วนเรื่องของการต่อสายพูดคุยกันเพื่อปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายเพราะว่าจะต้องมีการตกลงกันในรายละเอียดก่อนจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่ผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศจะหารือกัน
4: ตัวอาเซียนEconomic Ministry ก็จะเจอกันกับทาง Deputy USTR อีกครั้งก็คิดว่าน่าจะ wrap up กันตรงนั้นได้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
5: แสดงว่ามีในเรื่องของที่จะต้องตกลงในรายละเอียดเพิ่มเติม
4: ใช่ค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะ
5: แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีการนัดกันกับท่านผู้นำสองประเทศอีกด้วย
4: ควรจะเป็นเช่นนั้นค่ะควรจะเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้นำสูงสุดที่ต้องตกลงกันอยู่แล้วเราจัดการในเรื่องรายละเอียดให้
3: อีกหนึ่งประเด็นนะคะคือธนาคารกลางของสหรัฐมีการปรับอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะครั้งแรกในรอบ3ปีค่ะซึ่งทางด้านของเลขาสภาพัฒน์ก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ดีค่ะและไทยควรที่จะวางแผนรับมือแล้วก็มองว่าควรจะเน้นเรื่องของการลงทุนเป็นหลักค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กลุ่มฮูตีและฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังยังคงเดินหน้าปะทะกันอย่างดุเดือดจนส่งผลให้มีพล

0: เรือนเสียชีวิตทั้งในเยเมนและซาอุดิอาระเบียนะคะขณะที่มีรายงานข่าวว่าซาอุดิอาระเบียได้ร้องขอจีนให้ช่วยกดดันอิหร่านให้ควบคุมกลุ่มฮูตีด้วยค่ะกองทัพรัฐบาลเยเมนที่นานาชาติให้การรับรองและมีซาอุดิอาระเบียสนับสนุนเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศใส่ที่ตั้งของกลุ่มฮูตีในเมืองทาอิสและโมคาทางตะวันออกของประเทศเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีขณะที่สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีระบุว่าเมื่อวานนี้ระบุเมื่อวานนี้นะคะว่าซาอุดิอาระเบียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดทาอิสส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากส่วนสถานีโทรทัศน์ทางการซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ภาพบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองทาอิฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศที่ได้รับความเสียหายระหว่างการสกัดโดรนของกลุ่มฮูตีจนส่งผลให้เศษซากตกลงมาในหลายจุดและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนซึ่งเป็นชาวเยเมนที่อาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียแต่กลุ่มฮูตียังไม่ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวสถานการณ์ความขัดแย้งในเยเมนยังคงดุเดือดค่ะนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีรุกคืบยึดพื้นที่ริมฝั่งทะเลแดนได้อย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีชาวเยเมนต้องพลัดถิ่นหนีภัยการสู้รบแล้วมากกว่า 125,000 คนบางส่วนข้ามทะเลไปยังจิบูตีในทวีปแอฟริกาด้วยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวอิหร่าน3แหล่งว่าซาอุดิอาระเบียได้ร้องขอไปยังจีนให้ช่วยกดดันอิหร่านควบคุมกลุ่มฮูตีไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งเนื่องจากกำลังเผชิญการโจมตีข้ามพรมแดนรวมถึงความยากลำบากในการส่งออกน้ำมันผ่านทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันเดบโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าแตกต่างจากท่าทีของจีนก่อนหน้านี้ที่มักเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งโดยรวมยับยั้งชั่งใจหันหน้าเข้าสู่การเจรจาและเร่งฟื้นฟูความปลอดภัยในการเดินเรือค่ะ
1: ข่าวความสูญเสียจากเหตุทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มที่เนปาลและทิเบตเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะซึ่งก็ไม่ต่างจากภัยพิบัติอื่นๆแต่ว่าเนปาลเผชิญกับผลกระทบระยะยาวมูลค่ามหาศาลที่ต้องดิ้นรนหาทางออกจากวิกฤตกันอยู่นะคะคุณวินิษฐาล่าสุดเนี่ยเนปาลได้ตัดสินใจพึ่งพากองทุนสหประชาชาติมาฟื้นฟูประเทศร่วมด้วยนะคะ
2: น่าสนใจคือการเอางานวิจัยที่ยืนยันว่าโลกร้อนเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเอาจุดนี้แหละไปเป็นหลักฐานยื่นของงบช่วยเหลือจาก UN ค่ะเนปาลเดินเรื่องของประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะจากมูลค่าความเสียหายที่ประเมินเอาไว้ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศของ UN ซึ่งการจะยื่นของงบจากกองทุนนี้เนี่ยเงื่อนไขคือจะต้องมีหลักฐานมารับรองว่าโลกร้อนเป็นสาเหตุของภัยพิบัติที่ประสบทำให้หัวใจสำคัญของงานนี้คือผลการวิจัยที่ยืนยันความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกับภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบสภาพของทานน้ำแข็งบนภูเขาลังตังภาพบนบันทึกเมื่อ12สิงหาคมนะกับภาพข้างล่างบันทึกไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2วันหลังเกิดเหตุภัยพิบัติจะเห็นถึงร่องรอยจากการถล่มของทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งนะส่งให้น้ำแข็งหิมะดินโคลนหินต่างๆกว่า110ล้านลูกบาศก์เมตรทะลักลงมาตามหุบเขาไหลหลากเข้าถล่มทั้งที่ทิเบตแล้วก็เนปาลจนมีผู้เสียชีวิตตอนนี้มากกว่า 1,400 คนนะคะและอีกกว่า 6,000 คนยังคงสูญหายจากเดิมตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ฟันธงว่าเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนหรือไม่แต่ว่าล่าสุดมีงานวิจัยชิ้นแรกเลยโดยกลุ่มวิจัยชื่อว่า World Weather Attribution ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงทำให้ธารน้ำแข็งเนี่ยบางลงประกอบกับปัจจัยต่างๆที่กระตุ้นให้ธารน้ำแข็งถล่มโดยที่แผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อปี 2015 อาจมีส่วนทำให้ชั้นดินข้างใต้เปราะบางอยู่ก่อนด้วยค่ะงานวิจัยที่เผยแพร่ร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะคะระบุว่าบริเวณที่ทานน้ำแข็งถล่มเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้น2องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าไปเจาะดูเฉพาะเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมก่อนเกิดเหตุช่วงปลายเดือนเนี่ยจะพบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจากยุคก่อนอุตสาหกรรม 1.5 องศาโซเซียสแล้วก็ยังทำสถิติร้อนกว่าค่าเฉลี่ย30ปีถึง5องศาโซเซียสด้วยกันและความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ธารน้ำแข็งหดตัวลงนะคะน้ำแข็งที่เคยอยู่รอบๆหายไปปริมาณน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายมีมากขึ้นส่วนรวมๆแล้วเทือกเขาหิมาลัยเองก็อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเหมือนกันพื้นที่สูงที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งบริเวณเนี่ยน้อยลงนะคะขยับสูงขึ้นไปประมาณ100เมตรทุกๆ10ปีตั้งแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาค่ะทั้งหมดเกิดจากอุณหภูมิทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์เองนะคะแต่ว่าผลกระทบไม่ได้ทัดเทียมกันทั้งโลกอย่างเนปาลเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วน 0.1% ของทั้งโลกเทียบกับเพื่อนบ้านอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าสถานะของเนปาลกลับกลายเป็นแนวหน้ารับศึกจากผลกระทบของโลกร้อนนะคะการศึกษาของ UN ในปี2023ชี้ว่าภูเขาในเนปาลน้ำแข็งละลายหายไปเกือบ1ใน3ภายในเวลาประมาณ30ปีเนื่องจากสภาวะโลกร้อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ได้ทำได้แค่ทางเดียวคือการตัดลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงให้ได้อย่างมหาศาลค่ะแล้วพอมีหลักฐานแบบนี้แล้วเนปาลจะได้เงินตามที่ขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ง่ายค่ะเพราะว่าตัวกองทุน FRLD เนี่ยในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขามี120ประเทศต่อคิวรองบประมาณอยู่ก่อนแล้วนะคะจำนวนเงินรวมที่ขอกันคือเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในกระเป๋าของกองทุนมีเงินส่วนนี้สำหรับสมทบเนี่ยไม่ถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำกองทุนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนารับมือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งปลายทศวรรษนี้ประเมินไว้ว่าความเสียหายรวมอาจจะไปไกลถึง 400,000 จนถึง 5.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่กองทุนนี้มีงบให้ต่อปีไม่ถึง 1% เท่านั้นเองค่ะตัวกองทุนเนี่ยถือกำเนิดหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ปากีสถานปี2022นะครั้งนั้นผู้เสียชีวิตก็ไม่ต่ำกว่า 1,700 คนแต่กว่าจะเริ่มดำเนินการจริงเนี่ยคือประมาณ2ปีให้หลังบาเลนดราชานายกรัฐมนตรีเนปาลที่ทำงานมาเพิ่งจะ6เดือนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กสัปดาห์หน้านะคะจะไปขึ้นกล่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะในมิติความเป็นธรรมทางภูมิอากาศว่าผู้สร้างมลพิษต้องรับผิดชอบหรือไม่ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ใช่ผู้สร้างมลพิษแล้วโลกจะต้องปรับตัวอย่างไรกองทุน FRLD ที่มีประชุมปลายปีนี้นะคะจะเคาะกันว่าจะรับเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็สำหรับเนปาลเนี่ยจะได้เป็นวาระเร่งด่วนด้วยหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนปาลกำลังเรียกร้องให้เพื่อนบ้านข้างเคียงหันมาตื่นรู้เรื่องโลกร้อนแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุซ้ำรอยด้วยค่ะคุณพิมพ์พิบูลคุณจิรชาตาค่ะแม้ว่าถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นธรรมทางภูมิอากาศเนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นได้จริงอะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมหลังจากเหตุการณ์ที่ไรเดอร์ของลาล่ามูฟเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่ารอบนะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกว่าเตรียมนำข้อมูลของทั้งฝ่ายแพลตฟอร์มกับฝ่ายไรเดอร์มาพิจารณากำหนดอัตราค่าแรงที่เหมาะสมค่ะรัฐมนตรี DA พูดถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ที่ต้องการเพิ่มค่ารอบเป็น10บาทต่อกิโลเมตรนะคะว่าตอนนี้ทางแพลตฟอร์มก็อยู่ระหว่างการคำนวณค่ารอบที่เหมาะสมโดยพบว่าสัดส่วนไรเดอร์ที่ได้รับค่ารอบต่ำกว่า3บาทต่อกิโลเมตรนั้นมีข้อมูลที่แตกต่างกันกลุ่มไรเดอร์ระบุว่าอยู่ที่ร้อยละ 70-80 แต่ว่าแพลตฟอร์มระบุว่าจากการตรวจสอบล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ3โดยหลังจากนี้จะเตรียมหารือกับกลุ่มไรเดอร์และแพลตฟอร์มเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะทำหลักเกณฑ์ต่อไป
4: วันนี้เนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันที่มันมีเรื่องของความคิดเห็นของสองมุมมองและสิ่งเดียวที่มันจะทำให้มันกระจ่างก็คือข้อมูลจริงๆซึ่งทางลาล่ามูฟก็บอกว่าเดี๋ยวข้อมูลที่เขาไปศึกษามาพร้อมที่จะส่งให้ทางฝั่งกระทรวงได้เห็นข้อมูลหลังบ้านครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าก็มีแจ้งนะครับว่าในอีก 97% มันไม่ได้อยู่ในเรทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกมีหลากหลายปัจจัยซึ่งจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูตามข้อมูลนะว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3: นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มค่ะโดยหลักการของสูตรมีความลงตัวแล้วแต่ว่าทางกระทรวงจะรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาตัวเลขที่เป็นธรรมเป็นกลางที่สุดแล้วจะใช้ประกอบการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแพลตฟอร์มที่กำลังอยู่ระหว่างจัดทำค่ะ
1: แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นเนี่ยลูกหนี้บางส่วนรายได้ไม่พอรายจ่ายก็ไม่มีเงินที่จะไปชำระหนี้ได้และส่งผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยที่แบกหนี้เพิ่มด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ปัญหานี้ครัวเรือนยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะครับแม้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP จะลดลงแต่มูลค่านั้นกลับเพิ่มขึ้นครับขณะที่การสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยสูงสุดในรอบ18ปีครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างนะครับถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนพบว่าคนไทยกว่า 91% เป็นหนี้ครับส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผ่อนรถนั่นเองครับแต่ที่น่าตกใจก็คือมูลค่าของหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่พบว่าสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ที่มีการสำรวจเมื่อปี2552ตอนนั้นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนแต่มาถึงปี2565พุ่งขึ้นเป็นกว่า 500,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับและล่าสุดในปีนี้พบว่าพุ่งขึ้นแตะที่ระดับ 800,000 บาทต่อครัวเรือนและเป็นการพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ18ปีครับและเมื่อไปดูความสามารถในการชำระหนี้จะพบนะครับว่าส่วนใหญ่มากกว่า70%ยังสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่ชำระหนี้ได้เพียง 3-6 เดือนเท่านั้นและมี1.9%ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เลยปัจจัยหลักมาจากสภาพคล่องที่ตึงตัวรายได้ไม่พอรายจ่ายส่วนนี้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับ
1: กลุ่มตัวอย่างที่ตอบคือค่าของชีพที่สูงขึ้นอันนี้คืออันที่1อันที่2เนี่ยคือเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอันที่3คือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและอันที่5เนี่ยอยู่ในแถวล่างขึ้นมาคือลำดับที่4คือไม่มีแหล่งให้กู้เงินเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขโมยตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจที่ยังฟื้นไม่ดีค่าครองชีพที่ยังสูงและเขาไม่สามารถใช้แหล่งสินเชื่ออื่นในการหมุนเงินในการชำระหนี้นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และสาเหตุของเศรษฐกิจและค่าของชีพที่สูงเป็นสาเหตุที่ต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับ
0: ถ้าไปพูดคุยกับคนที่เขาต้องแบกรับภาระหนี้สินนะครับอย่างผู้ค้าย่านดุสิตกรุงเทพคนนี้แต่ละเดือนจะต้องจ่ายหนี้สินเชื่อรถจักรยานยนต์เดือนละกว่า 4,000 บาทแล้วก็มีรายจ่ายที่จะต้องซื้อวัตถุดิบเข้าร้านนะครับแต่ว่าระยะหลังนั้นขายไม่ค่อยดีต้นทุนก็สูงขึ้นทำให้หมุนเงินไม่ทันแล้วก็ต้องหันไปกู้เงินนอกระบบเพราะว่าขอสินเชื่อจากธนาคารไม่ผ่านนั่นเองครับ
2: นอกระบบก็คือก็กู้เป็นบางครั้งคือเราไม่พอแม่ค้าคือวันซื้อของทุกวันค่ะถ้าวันไหนเงียบเราก็ไม่มีจะซื้อมาขายใช่แล้วก็กู้มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกก็ร้อยละ20บ้างร้อยละ10บ้างแล้วแต่ใช่เราก็รู้ว่ามันแพงนะแต่เราไม่มีเราก็ต้องกู้ค่ะ
0: ที่ผ่านมาสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มลดลงนะครับแต่เป็นผลมาจากการที่สถาบันการเงินนั้นเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแต่มูลค่าหนี้กลับเพิ่มขึ้นทะลุ16ล้านล้านบาทการพยายามรักษาความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งการเร่งปรับโครงสร้างหนี้และมีการติดตามลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่กลายไปเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นได้ครับมีลูกหนี้บางส่วนนะครับที่เข้าร่วมมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ภาครัฐร่วมกับภาคธนาคารจัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับทำให้ลูกหนี้บางส่วนนั้นสามารถกลับมาอยู่ในสถานะปกติได้นะครับแต่คุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับลูกหนี้บางส่วนที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีบางส่วนนะครับที่ไหลกลับไปสู่การเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL อีกครั้งปัจจัยหลักๆก็คือเมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็กลับเข้าสู่วังวนเดิมนั่นเองครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพ
4: ขอบคุณค่ะ
3: กีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพรอบนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะมากนะคะติดตามในข่าวกีฬาคุณไพฑูรย์ค่ะ

ครับกีฬาเที่ยงนี้ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมครับที่ทางญี่ปุ่นเจ้าภาพเร่งแก้ไขปัญหาหลังเจอนักกีฬาจากหลายชาติร้องเรียนเรื่องที่พักพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ไม่รู้สึกหนักใจครับแม้มีรายงานว่าเมืองนาโกย่าจะมีพายุเข้าในวันจันทร์นี้ครับปัญหาเรื่องที่พักนักกีฬากลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับจากนักกีฬาจากชาติต่างโดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่ญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เลือกที่จะไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาใหม่แต่ใช้การเช่าเรือสำราญรวมไปถึงการดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นห้องพักซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับรองคณะนักกีฬาจากชาติต่างๆที่มีรายงานว่าเดินทางมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากถึง 17,000 คนมากกว่าจำนวน

0: เป็นผู้เข้าร่วมในโอลิมปิกปารีสเกมซึ่งนายฮิซาชิมิสุโทริรองหัวหน้าคณะนักกีฬาของญี่ปุ่นชี้แจงว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันครับกำลังเร่งแก้ไขปัญหาไปทีละจุดโดยจะเร่งประสานงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่แก้ไขได้แต่ในส่วนที่แก้ไขไม่ได้นั้นจะดำเนินการหาที่พักในแหล่งอื่นๆซึ่งเป็นแผนสำรองที่ทางฝ่ายจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ามาเป็นทางเลือกทดแทนนอกจากนี้ครับญี่ปุ่นเจ้าภาพยังเตรียมเจอปัญหาใหญ่เมื่อมีรายงานว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองนาโกย่าในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้ซึ่งเรื่องนี้ครับนายโคเซอิอิโนอุเอะหัวหน้าคณะนักกีฬาญี่ปุ่นแสดงความเห็นว่าจากปัญหาฝนตกหนักและสภาพอากาศเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้การแข่งขันบางชนิดกีฬาเกิดความล่าช้าหรือว่าต้องเลื่อนวันออกไปซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นกำลังประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมครับต่อกันที่ความหวังของคนในวงการสนุกเกอร์ไทยครับที่พยายามเรียกร้องให้กีฬาชนิดนี้ถูกปลดล็อกจากพรบการพนันส่อแววต้องสูญเปล่าครับเพราะว่าแผนการดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีครับนายอัธสิทธิ์มหิทธิหรือบิ๊กสระบุรีอดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่นหนึ่งในหัวเรือหลักที่พยายามผลักดันยื่นร่างกฎหมายเพื่อดึงสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันอัปเดตเรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวครับยืนยันว่าแผนการดังกล่าวถูกระงับไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากตัวร่างกฎหมายไม่ได้รับการรับรองจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีโดยบิ๊กสระบุรีชี้แจงว่าหลังจากยื่นเรื่องแก้ไขกฎหมายครับต่อสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการพนันฉบับดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา134ทำให้ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองแต่ล่าสุดมีเอกสารจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงไว้เมื่อวันที่8สิงหาคมแจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีบัญชาไม่รับรองร่างดังกล่าวทำให้บิ๊กสระบุรีตั้งคำถามพร้อมกับต้องการทราบเหตุผลว่าเหตุใดครับที่ทำให้สนุกเกอร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขสถานะทางกฎหมายทั้งที่ปัจจุบันนี้ก็มีนักกีฬาไทยสร้างผลงานระดับโลกมาแล้วมากมายด้านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรือผลักดันดึงสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันแถลงแสดงความผิดหวังในตัวรัฐบาลที่ไม่มีความจริงใจที่จะพัฒนาวงการสนุกเกอร์ไทยอย่างจริงจังครับ
1: ในฐานะผู้ยื่นร่างพระราชบัญญัติการพนันนะครับในการปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากการพนันนะครับวันที่8สิงหาก็เพิ่งได้รับหนังสือจากทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับว่าไม่บัญชาการเช่นเดียวกันกับร่างเมื่อสักครู่ครับไม่บัญชาการในการรับรองร่างพระราชบัญญัติการพนันนะครับในการถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้ายให้ไม่ได้เป็นการพนันครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องคนในวงการสนุกเกอร์อีกครั้งนึงครับไม่ได้รับเสียงตอบรับจากทางนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่เขาได้แชมป์พวกท่านก็ไปลุมถ่ายรูปเขาไปแสดงความยินดีเชิญเขาไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบ้างผมคิดว่าท่านไม่ได้มีความจริงใจในการพัฒนากีฬาของไทยเลยนะครับท่านสื่อสารออกมาว่าท่านส่งเสริมกีฬากับสิ่งที่ท่านตอบรับให้เราและคนในวงการสนุกเกอร์นั้นมันขัดแย้งโดยสิ้นเชิงครับก็ผมแนะนำผู้ยื่นร่างก็ขอประณามนะครับผู้ที่ปัดตกร่างทั้งสองร่างครับขอบคุณครับ
0: สำหรับกีฬาสนุกเกอร์ในไทยถูกจัดให้อยู่ในพรบการพนันมาตั้งแต่ปี2478หรือว่าเมื่อ91ปีก่อนซึ่งถูกมองว่าไม่เข้ากับสังคมไทยในยุคปัจจุบันครับที่ตอนนี้มีนักสนุกเกอร์ไทยมากมายได้รับการยอมรับระดับนานาชาติโดยเฉพาะในปีนี้ครับที่เทพชายาอุ่นหนูหรือว่า F1 ไปคว้าแชมป์ World Open ที่จีนเมื่อเดือนมีนาคมรวมไปถึงนพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำที่สร้างความฮือฮาในรายการ China Openด้วยการล้มมือดังดีกรีแชมป์โลก3คนติดต่อกันรวมไปถึงนักสนุกเกอร์หญิงไทยอีกหลายคนครับที่ปัจจุบันนี้ก็รั้งมืออันดับต้นๆของแรงกิ้งโลกอยู่ด้วยเช่นกันครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ไปดูช็อตมหัศจรรย์ครับของรัฐภูมิพาเขจรที่ยิงไกลจากระยะ กว่าครึ่งสนามย้ำชัยให้เมืองเลยเอาชนะแพร่ไป 2-0 ในฟุตบอลไทยลีก2เมื่อวานนี้หมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขียวก็เข้ม
1: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้นไม่น้ำมันเยอะไปมันเข้าผักยากสิ
2: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว
3: สดชื่นปลาสับยั่วจ้า
4: แม่อร่อยจริงทุรักทุเลแต่อร่อย
5: ไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
6: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
0: วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 17:05 น.เชียร์ให้ระเบิด
7: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับรายการจากวิภารู้หรือไม่การกินไก่มีผลทำให้เกิด PM 2.5เพราะการเลี้ยงไก่ต้องใช้ข้าวโพดเป็นอาหารหลักเกือบ 60% และประเทศไทยต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า9ล้านตันต่อปีไก่ต้องการพลังงานจากข้าวโพดเพราะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีมีสารสีที่ช่วยให้ไก่มีขาเหลืองเนื้อสวยและไข่แดงเข้มยิ่งคนกินไก่มากพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็ยิ่งสูงขึ้นแต่วิธีการกำจัดสังข้าวโพดที่ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการเผาที่กลายเป็นต้นต่อ PM 2.5โดยการเผาที่อุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียสทำให้มีสารเคมีตกค้างลอยไปเกาะกับฝุ่นควันกลายเป็น PM 2.5 ที่มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นธรรมชาติทั่วไปหลายเท่าวิธีช่วยโลกก็คือสูตร 50-50 ลดการกินโปรตีนจากไก่และเพิ่มโปรตีนจากพืชรวมถึงสนับสนุนฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามรายการได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: ลองนึกภาพดูนะครับผมว่าหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนึงเนี่ยมีคนแก่อยู่9คนแล้วอยู่มาวันนึงครับบาทหลวงเดินมาบอกข่าวร้ายครับที่ทุกคนได้ยินแล้วเนี่ยต้องสุดกันไปตามๆกันเลยซึ่งข่าวร้ายนั้นเนี่ยจะคืออะไรมาฟังกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดู Things Hidden Since the Foundation of the World หนังสารคดีสั้นจากกรีซที่จะพาเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะนิซิลอสเกาะภูเขาไฟที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเพียง9คนและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมคือวันที่บาทหลวงเนี่ยเดินมาบอกข่าวร้ายว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งของพวกเขาเสียชีวิตครับแต่ยังพีคได้มากกว่านี้อีกนะครับผมเพราะว่าข่าวต่อไปที่บาทหลวงได้บอกก็คือตอนนี้สุสานเต็มแล้วครับพวกเขาเนี่ยจึงจำเป็นต้องขุดกระดูกบรรพบุรุษของตัวเองขึ้นมาใช่แล้วครับขุดกระดูกของบรรพบุรุษตัวเองขึ้นมาครับเพื่อเปิดที่ว่างให้กับคนใหม่หรือเพื่อตัวพวกเขาเองในอนาคตข้างหน้าครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งของเรื่องนี้นะครับผมคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองว่ามันน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่ามันคือหน้าที่สุดท้ายที่พวกเขาจะทำให้กับคนที่รักได้ครับแล้วเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ตัวเอกแค่คนเดียวครับแต่ใช้คนทั้งเกาะมาเล่าเรื่องราวของความตายให้เราได้ฟังอย่างงดงามแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้เฒ่าผู้แก่บนเกาะนี้จะเป็นยังไงติดตามกันได้ใน Things Hidden Since the Foundation of the World สามารถรับชมฟรีกันได้ทาง www.vipha.me หรือ vipha application ลองกดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ
9: จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
10: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
11: เพื่อนเหรอ
9: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปเปิ้ลมาค่ะ
12: My Heart Beat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับฝนตกหนักทำหลายจังหวัดน้ำท่วมขณะกทม.ฝนตกช่วงเย็นกระทบการเดินทางคนกรุงด้านนักวิชาการชี้เหตุร่องมรสุมพาดผ่านแต่ต้องเตรียมรับร้อนแรงตั้งแต่ตุลาคมนี้จากภาวะซูเปอร์เอลนีโญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นกรณีวรพักติด1ใน28ลิสต์เชื่อมโยงสแกมเมอร์ไม่กระทบไทยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสแกมเมอร์มาโดยตลอดก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรี20กันยายนนี้ชวนฟังเสียงคนเมืองนนท์อยากเห็นอะไรหลังเลือกตั้งขณะผู้สมัครชูนโยบายหลากหลายแก้ปัญหาเมืองด้านกกต.คาดจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 45%

0: ผู้ชมครับเมื่อคืนนี้คนกรุงเทพน่าจะเดินทางกลับบ้านกันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าภาพรวมในช่วงเย็นถึงค่ำมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากตกหนักมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับจนมีน้ำท่วมขังมีรถติดหนักในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เดินทางกลับบ้านเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในช่องทางออนไลน์เวลานี้นะครับแต่สำหรับคนในจังหวัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับยังคงต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับโดยฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการระดมการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: มันเคยท่วมไหมตรงนี้นะ
2: เคยท่วมแต่มันก็แห้งไวเพราะเราจบจากบ้านนู้นเยอะไงแต่มันไหลมาหาเรา
1: แต่ครั้งนี้หนักเลย
2: ครั้งนี้หนักมาก
1: เห็นบอกในห้องนอนก็โอ้โหขนไม่ทัน
2: ขนไม่ทันเปียกหมดเลยเนี่ย
1: อ๋อแล้วแล้วอาศัยอยู่กับใครเนี่ยตอนนี้จะอยู่ไ
2: หมอยู่กันเนี่ย10กว่าคนนั่นเนี่ย
1: ครับ
2: ลูกสาว2คู่แล้วฉันแล้วก็หลานหลาน5คน
1: อยู่กันกี่คนนะทั้งหมดเนี่ย
2: 13คนเนี่ย
1: บ้านเนี้ยนะ
2: จ้
1: ะแล้วนี่เดี๋ยวไปอาศัยใครอยู่ก่อน
2: นู่นเดี๋ยวไปนอนบ้านพี่สาวมั่งแล้วก็บน
1: ที่สูงหน่อย
0: นั่นก็เป็นเสียงของเจ้าของบ้านนะครับที่จะต้องเร่งยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนตู้เสื้อผ้าและของสำคัญขึ้นไปบนที่สูงหลังจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงนะครับทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้น้ำระบายไม่ทันนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำบางจุดระดับสูงถึงเกือบหัวเข่าเลยนะครับบางครอบครัวมีเด็กเล็กต้องย้ายไปพักบ้านญาติชั่วคราวโดยบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับมีอย่างน้อย3หลังด้วยกันเวลานี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานก็นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนที่ภาคเหนือครับคุณผู้ชมที่จังหวัดน่านฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณวัดถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันน้ำป่าก็ไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านเลยนะครับในตำบลนาทนงและตำบลเมืองลีอำเภอนามื่นทางอำเภอก็ได้อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังเร่งประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคุณผู้ชมฝนที่ตกหนักก็ทำให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวนมากนะครับแล้วก็ท่วมถนนสายบ้านลุ่มทุ่งคราวตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับส่วนถนนสาย108ในอำเภอแม่เสรียงมีต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางก็ทำให้รถติดหนักเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดเส้นทางล่าสุดก็สามารถที่จะสัญจรได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับคาดการว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมไปถึงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันครับส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลเช้านี้มีฝน 40% ของพื้นที่นะครับโดยกทม.มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยกลุ่มฝนระบุว่ากำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแนวโน้มคง

ที่อยู่นะครับแต่สำหรับคนที่เลิกงานหรือว่าเดินทางกลับบ้านในช่วงค่ำนะครับหลายคนสะท้อนบอกว่ายังไม่ไว้ใจนะครับฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแค่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่ามีฝน

0: จำนวนที่หนาแน่นในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถก็คือถ้าเป็นการจราจรทางรถยนต์ก็คือจะติดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของพวกการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมีความหนาแน่นก็เลยต้องสั่งรอแล้วก็ต้องให้คนมันจามก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางที่ว่าประสบปัญหาพวกน้ำท่วมก็มันตันแล้วมันก็ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงได
1: ้ครับ
0: ก็เลยทำให้น้ำมันท่วมซอยและอาจจะทำให้เดินทางลำบาก
1: ครับผม
0: ด้วยถ้าเราแต่งตัวใส่กางเกงขายาวมาแบบนี้ก็อาจจะลำบากเพราะว่ามันเปียก
2: ที่ไม่ออกแบบไม่ออกมาทำงานเลยใช่ไหม
3: มีวันหนึ่งมันหนักไม่ออกแค่หนักก็จอดเลยแหละไม่วิ่ง
2: มันไปไม่ได้น้ำขัง
3: อันตราย
0: ส่วนตัวคือเวลาเดินตามทางของฟุตบาทในกทม.ค่ะทางตัวบล็อกต่างๆมันไม่แข็งแรงแล้วก็เวลาเดินนะคะมันจะมีน้ำที่ขังอยู่อะค่ะกระเด็นเปื้อนในส่วนของรองเท้าค่ะชุดเราก็เลยจะมีความเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าชุดก็คือเราใส่มาทำงาน
4: ก็อยากจะให้ทางกทม.ที่เขาช่วยดูแลเรื่องการแบบขุดท่ออะไรเงี้ยค่ะแบบที่ขับรถแล้วก็ทำให
5: ้ติดนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจนถึงสถานการณ์เวลามีฝนตกหนักในกทม.นะครับรวมถึงประชาชนอย่างที่สะท้อนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของทางเท้าก็เป็นปัญหาซ้ำซากด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมหลายคนบ่นว่าฝนเลิกงานทำรถติดถึงติดมากนะครับอย่างเช่นคืนวันที่16กันยายนที่ผ่านมาบริเวณถนนพหลโยธินนะครับมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังรถติดสะสมนะครับเช่นเดียวกับ5แยกลาดพร้าวด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีบรรยากาศผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับติดอยู่ที่สถานีเสนานิคมเพราะว่าด้านล่างน้ำท่วมฟุตบาทจนเดินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักในช่วงเย็นๆกทม.จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่ว่าเป็นผลจากสภาพอากาศและเกาะความร้อนของเมืองข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าชื่อฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกตรงกับช่วงเวลาที่คนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับสิ้นสุดเวลาการทำงานส่วนฝนราชการอาจจะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานราว 16-16.30 นาฬิกานะครับโดยฝนเลิกงานก็สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ว่าตลอดเช้าถึงบ่ายกรุงเทพจะสะสมไอน้ำจากมรสุมและไอน้ำรอบข้างความร้อนจากแดดจะดันไอน้ำลอยขึ้นฟ้าจนก่อตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่นะครับมีปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่า Urban Heat Island นะครับจากคอนกรีตและอาคารในกทม.เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อถึงช่วงเย็นที่อุณหภูมิลดลงเมฆจึงกลั่นตัวและเทฝนฟ้าคะนองลงมาอย่างหนักในระยะเวลาสั้นๆ นะครับกับสถานการณ์ที่ไทยกำลังต้องเผชิญกับฝนตกหนักนะครับนักวิชาการก็มีการอธิบายนะครับว่าเป็นเพราะร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยแม้จะอยู่ในช่วงเอลนิโญก็ตามนะครับแต่ว่าหลังจากนี้แหละครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมไทยก็เตรียมที่จะต้องรับมือนะครับกับภัยร้อนแล้งและก็ความหนาวที่อาจจะสั้นกว่าทุกปีด้วยจากการเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญครับนายสนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านครับทีมข่าวได้สอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ได้รับการอธิบายว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนและโลกเดือดทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศสูงขึ้นผิดปกตินะครับชั้นบรรยากาศที่ร้อนขึ้นจะสามารถกักเก็บความชื้นและไอน้ำได้มากกว่าเดิมส่งผลให้เมื่อมีระบบอากาศมากระตุ้นฝนที่ตกก็เลยกลายเป็นฝนตกหนักรุนแรงในสภาพอากาศสุดขั้วนะครับหรือว่า extreme weather นะครับแม้ว่าจะอยู่ในเอลนิโญก็ตามแม้ว่าภาพรวมของเอลนิโญนะครับจะกดดันไม่ให้เกิดฝนแต่ว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในระยะสั้นนี้จะส่งผลที่ค่อนข้างมีพลังสูงสามารถเอาชนะอิทธิพลของเอลนิโญได้ชั่วคราวด้วยครับ

0: ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเอลนิโยนะเอลนิโยคือว่ามันก็อาจจะร้อนแรงนะแต่ว่าจริงๆแล้วอิทธิพลเนี่ยที่สูงกว่าเอลนิโยตอนนี้คือว่ามันมีร่องมรสุมเนี่ยก็คือพาดผ่านประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้ไอ้คำว่าร่องมรสุมเนี่ยมันเกิดจากว่าประเทศที่อยู่ทางเส้นศูนย์สูตรมันจะมีร่องมรสุมหมดเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนเนี่ยความร้อนจากพื้นดินมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยมันส่องมาค่อนข้างมากนะครับแล้วพอประกอบกับภาวะเอลนิโยเลยนะมันก็คือมีความชื้นขึ้นไปด้วยนะก็คือน้ำทะเลนะเลยมันก็เป็นสะสมอยู่ในร่องมรสุมเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นกว่าเดิม
1: ครับนายสนธิยังระบุอีกนะครับว่าหลังจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569สัญญาณความแห้งแล้งจะชัดเจนมากขึ้นนะครับภาคเหนือและภาคกลางจะเผชิญภาวะฝนน้อยอย่างน่าใจหายส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนกักเก็บน้ำและผลกระทบก็จะลากยาวไปจนข้ามปีถึงฤดูร้อนปีหน้าเลยนะครับประเทศไทยอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดกว่าปกติดัชนีความร้อนอาจจะพุ่งไปสูงถึง 40-50 องศาเซลเซียสควบคู่ไปกับปัจจัยวิกฤตภัยแล้งไฟป่าและก็ฝุ่น PM 2.5 ด้วยครับ
0: แต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะคือเดือนกันยายนเนี่ยนะก็คือประมาณสักกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะร่องมรสุมก็จะหายไปแล้วนะครับอากาศร้อนก็จะเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโยนะครับก็คืออากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นนะครับร่องมรสุมก็จะหายไปนะครับปีนี้ก็คือหน้าหนาวอาจจะมีน้อยลงครับ
1: คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ปมร้อนหลังรัฐสภาสหรัฐนะครับมีการบันทึกเอกสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับเพื่อที่จะขอให้บุคคลที่มีรายชื่อที่แนบมาถูกคว่ำบาตรครับภายใต้อำนาจทางกฎหมายในหลายฉบับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าขออภัยครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดอนุทิน1ครับแม้ว่านายวรพักจะออกมาปฏิเสธนะครับคุณผู้ชมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ว่าการที่สหรัฐมีการเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้ขณะที่การตรวจสอบของไทยก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็ถูกจับตามองด้วยเหมือนกันด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับเช้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วถูกตั้งคำถามถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่านายศิหศักดิ์ก็ยังเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อยู่แล้วลองไปฟังเสียงกันครับ
2: ไทยผม
3: ไม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ
2: ตรงนี้เขาจี้ว่าให้รัฐบาลไทยดำเนินการกับในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี้
3: ก็อันนี้เรื่องนี้เราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับกระบวนการสแกมออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ให้ความสำคัญเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้ว
2: ตรงน
3: ี้
2: เราจะต้องต่างประเทศหรืออัดไหมครับที่จะต้องไปชี้แจง
4: ครับ
3: เพราะมันไม่ดีแล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับทันทีที่เป็นข่าวนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทิน1ก็ได้โพสต์นะครับโดยระบุว่าตัวเขาไม่เคยเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆที่มีการกล่าวถึงนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดพร้อมกับระบุว่าได้ติดต่อไปทางสหรัฐเพื่อที่จะขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานสหรัฐเพื่อพิจารณาและกำลังจะส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะเพื่อขอโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็นพร้อมกับให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้นายวรพักยอมรับนะครับว่าเคยพบกับนายเลียกยิมนะครับผู้บริหารของ BIC Bank Cambodia ประธานกรรมการของธนาคารได้มีการแนะนำผ่านบุคคลที่3เพียงให้คำปรึกษาทางวาจาเกี่ยวกับการทำธุรกิจธนาคารแต่ไม่เคยรับเงินหรือว่าผลตอบแทนใดๆนะครับและก็ไม่เคยเป็นกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาใดๆของ BIC Bank Cambodia ด้วยส่วนความเกี่ยวข้องกับนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์นั้นนะครับ เพราะเขาและก็ภรรยารู้จักกับนายเบนจามินในฐานะผู้ปกครองของเพื่อนลูกโดยไม่เคยทราบว่าลึกๆแล้วนายเบนจามินประกอบธุรกิจอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับก็ประมาณการว่าเฉพาะในปี2024ชาวอเมริกันสูญเงินให้ขบวนการหลอกลวงข้ามชาติที่มีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ในปี2025รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ชี้ว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ทำอเมริกันสูญเงินกว่า 17,600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับซึ่งสัดส่วนก็ถือว่าไม่น้อยที่สูญเสียไปกับฐานสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลลวงสารพัดวิธีครับซึ่งสถานการณ์นี้ก็อาจจะผลักดันให้นักการเมืองอเมริกันหันมาพึ่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่า Global Magnitsky Act นะครับที่ทำให้อำนาจปฏิเสธทางการเดินทางเข้าสหรัฐและคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติซึ่งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการเอื้อให้เกิดการทุจริตรวมไปถึงผู้ที่พัวพันกับการค้ามนุษย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่สหรัฐเองก็กำลังตั้งเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญคนใหม่เมื่อวานนี้พอดิบพอดีเลยนะครับหลังจากตำแหน่งว่างเว้นมา2ปีด้วยกันซึ่งทูตคนใหม่คริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันประกาศยกระดับปราบปรามการหลอกลวงรูปแบบต่างๆนะครับแต่จะทำสำเร็จหรือไม่ก็คงหนีไม่พ้นความร่วมมือจากภาคการเมืองในท้องถิ่นว่าผลักดันเรื่องนี้จริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับ
4: อยากให้เรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยากได้ตรงนี้นะคะทำไมพวกเราทุกคนนะคะเสียภาษีหมดเลยเสียภาษีให้รัฐทั้งหมดแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
5: อยากจะฝากทางอบจ.เนี่ยว่าให้มีการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับเขื่อนถ้ามีบริหารจัดการน้ำเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับกับชาวบ้านเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะครับเราสามารถ เลี่ยงภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถที่บริหารจัดการและบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
1: กลับมาที่ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในบ้านเรากันบ้างนะครับนับถอยหลังอีกแค่2วันเท่านั้นอาทิตย์ที่26กันยายนนี้นะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีกันแล้วนะครับหลากหลายปัญหาที่คนนนทบุรีอยากให้นายกอบจ.เข้าไปแก้ไขหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่วมทุกครั้งในฤดูน้ำหลากครับขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ที่มีการเติบโตจากโครงการพัฒนาของเอกชนจนกลายเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่อย่างเมืองทองธานีครับก็มีคำถามเช่นกันว่าการเข้าถึงบริการสาธารณะจากภาครัฐของพวกเขาก็ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเดินทางสาธารณสุขและการจัดการปัญหาน้ำท่วมในช่วงของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนในพื้นที่นะครับก็ฝากโจทย์ถึงนายกอบจ.คนใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้บริการท้องถิ่นเข้าถึงประชาชนที่นั่นได้มากขึ้นครับ
4: แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคือจะให้มีอะไรที่ใหม่อีกคลินิกของฝั่งเกรดนะคะ
1: ด้านคุณมาลัยเหรียญเจริญนะครับรองประธานชุมชนเมืองทองธานีที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเมืองทองมานานกว่า30ปีบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เมืองทองพัฒนามาไกลจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีทั้งคอนโดมิเนียมศูนย์แสดงสินค้าและกิจกรรมขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยทั้งคนในพื้นที่และประชากรแฝงรวมกว่า 300,000 คนด้วยกันแต่ว่าปัญหาที่กระทบกับชีวิตประจำวันยังมีทั้งปัญหาน้ำรอการระบายระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดรวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาจเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนทำให้ท้องถิ่นอาจจะไม่สามารถเอางบประมาณเข้ามาดูแลได้แต่ในมุมมองของประชาชนครับพวกเขาก็มองว่าตัวเองคือคนที่เสียภาษีเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นแต่ว่าทำไมถึงไม่สามารถนำเงินภาษีเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้จึงอยากเห็นบทบาทของท้องถิ่นเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้นครับ
4: เรื่องของสาธารณสุขนะคะเมืองทองธานีน่ะจะมีตึกนึงมันจะมีเยอะมากมีเป็นพันกว่าห้องใช่ไหมคะและผู้สูงอายุจะเยอะมากช่วงนี้ นะคะผู้สูงจะเยอะมากอยากให้เรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

0: ากได้ตรงนี้นะคะที่ประตูเห็นนะคะก็จะเป็นหน่วยงานรัฐนี่จะเห็นไม่ค่อยมีนะคะเจ้าของพื้นที
1: ่นิติชน
0: เอกชนนิติบุคคลจะทำจะมีการดูแลนะคะทั้งหมดแต่อยากตั้งคำถามว่าทำไมพวกเราทุกคนนะคะเสียภาษีหมดเลยเสียภาษีให้รัฐทั้งหมดแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะคะคนในเมืองทองเนี่ยเวลาคนกรุงเทพมานะคะมองว่าโอ้เมืองทองดีนะมีคอนเสิร์ตมีทุกอย่างมีงานจัดการแสดงสินค้าทุกอย่างโอท็อปมาหมดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะก็คนเมืองทองก็อยากจะได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขามามองตรงนั้นแล้วตรงนี้มองไม่เห็นนะคะตรงนี้ก็อยากให้พัฒนา
2: ไปกันอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับบ้านไม้สภาพทรุดโทรมหลังนี้อยู่ในชุมชนมัสยิดท่าอิฐหมู่ที่10นะครับตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดที่ต่ำที่สุดของชุมชนเวลาน้ำหลากหรือว่าน้ำทะเลหนุนสูงจะเป็นบ้านหลังแรกที่ได้รับผลกระทบนะครับเรียมบุญประเสริฐบอกว่าปีที่แล้วบ้านหลังนี้ถูกน้ำท่วมนานถึง4เดือนเต็มด้วยกันชุมชนมัสยิดท่าอิฐนะครับอยู่นอกคันกั้นน้ำหากว่าระดับน้ำขึ้นสูง1เมตร30เซนติเมตรก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทันทีบ้านริมน้ำนะครับได้รับผลกระทบ200หลังคาเรือนผู้นำชุมชนจึงเสนอให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ปรับปรุงคันป้องกันตะหลิ่งที่มีอยู่เดิมให้ป้องกันน้ำได้ในระยะเวลายาวครับ
3: สิ่งที่ต้องการและที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอันนี้ครับซึ่งงบประมาณทางท้องถิ่นไม่พอนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่สูงก็อยากจะฝากทางอบจ.เนี่ยว่าให้มีการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับเขื่อนซึ่งถ้ามีบริหารจัดการน้ำเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับกับชาวบ้านเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะครับเราสามารถ เลี่ยงภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถที่บริหารจัดการและบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
2: คุณผู้ชมครับ20กันยายนนี้นะครับจึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของคนนนทบุรีกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่ซึ่งจะเข้ามาบริหารงานภายใต้งบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,200 ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมครับยังมีชาวนนทบุรีอีกกว่า1ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีคนใหม่นะครับโดยศึกการเลือกตั้งในรอบนี้นะครับเกิดขึ้นหลังตำแหน่งนายกอบจ.ว่างลงจากสาเหตุที่มีการยิงพันตำรวจเอกนะครับธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับทำให้สนามเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับแต่ว่าคนที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงนะครับแล้วก็ยังมีนายเดชรัตน์สุขกำเนิดครับจากพรรคประชาชนลองไปดูนโยบายการหาเสียงก่อนที่จะถึงวันใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้กันหน่อยนะครับนี่แหละครับเป็นหน้าตาของนายณฤพลเบอร์1ครับลงสมัครในนามกลุ่มพึ่งหลวงสานต่อฐานการเมืองของพันตำรวจเอกธงชัยซึ่งเคยเป็นนายกอบจ.นนทบุรี4สมัยนายกมีนโยบายที่นำเสนอมีทั้งการยกระดับรพสต.ที่ถ่ายโอนมาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอบจ.รวมไปถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดเบอร์4จากพรรคประชาชนชูนโยบายนิวนนท์นะครับเน้นระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดสรรงบประมาณรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนระบบการจัดการขยะและก็เพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบเดย์แคร์นะครับส่วนพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระเบอร์2ครับมีการเน้นเรื่องความปลอดภัยในชุมชนมีระบบ CCTV การรับมือน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะเกร็ดกับท่าน้ำนนท์ครับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนด้วยกันเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่8โมงถึง17นาฬิกานะครับโดยหลังปิดหีบจะเริ่มนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งจากนั้นจะทยอยส่งผลคะแนนเข้าศูนย์รวมคะแนนโดยอบจ.นนทบุรีนะครับจะเตรียมใช้อาคาร

ลานยิมเนเซียมนะครับสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีเป็นจุดติดตามการรวมคะแนนพร้อมกับไลฟ์สดการนับคะแนนผ่านเพจอบจ.นนทบุรีซึ่งคาดว่าจะรวบรวมคะแนนแล้วก็ผู้รู้ผลได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับโดยกกต.จังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 41% นะครับขณะที่กกต.เองก็ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไว้ 45% เนื่องจากนนทบุรีมีลักษณะเป็นสังคมเมืองและมีประชากรแฝงจำนวนมากโดยคาดหวังว่าประชาชนจะตื่นตัวและก็ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับในวันที่20กันยายนนี้แล้วนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไปเลือกนายกอบจ.ได้รวมถึงการติดตามนะครับการนับคะแนนการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความทุจริตความโปร่งใสกันด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะความเป็นจริงส่วนหนึ่งในสังคมนะคะมีหลายๆครอบครัวค่ะที่ยากไร้คาดหวังว่าลูกหลานเวลาที่ไปโรงเรียนจะได้อิ่มท้องนะคะเพราะว่ามีโครงการอาหารกลางวันรองรับค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ทุกโรงเรียนค่ะหลังจากเกิดการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแต่ละวันจะมีการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารวันละหลายหมื่นบาทนะคะแต่ว่างบประมาณส่วนนี้รวมถึงตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพเองกลับไปไม่ถึงท้องของนักเรียนค่ะเรื่องนี้ถูกร้องเรียนว่ามีการทุจริตล่าสุดสพฐได้สั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวแล้วค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณโกวิทย์บุญธรรม
1: ชัดลายใบเสนอราคาและคำสั่งซื้ออาหารกลางวันรวมถึงการโอนเงินและเบิกจ่ายคือหลักฐานสำคัญที่อดีตบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยแม่ป่านสันเกียงเปิดเผยกับไทย PBS ว่าหลักฐานการสนทนาและการจ่ายเงินจริงกับเงินส่วนต่างที่ครูจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแต่ละวันจะมีคำสั่งซื้อวันละหลายหมื่นบาทกับวิสาหกิจชุมชนที่ครูส่งให้และเคลียร์ยอดเงิน
2: ส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะคะส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็จะนำเงินสดไปให้โรงเรียนค่ะก็จะมีการแชทสนทนากับครูผ่านไลน์ค่ะว่านี่จะนำเงินยอดส่วนต่างไปให้นะอยู่ห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการนำเงินยอดส่วนต่างขึ้นไปให้กับครูที่โรงเรียนค่ะใช่ค่ะให้เป็นเงินสดทุกครั้งค่ะ
1: นอกจากนี้อดีตพนักงานบัญชียังระบุถึงคลิปเสียงที่มีการเจรจาส่วนต่างที่เผยแพร่โดยระบุว่าเป็นคลิปเสียงของผู้อำนวยการจริงเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงทำไมถึงปล่อยให้มีการเรียกรับเงินส่วนต่างนานนับปีและเบิกเงินจากวิสาหกิจชุมชนเป็นเงินสดให้กับโรงเรียนก็ได้รับคำตอบว่ามีความกังวลเรื่องภาษีและจะเกิดปัญหาการซื้อขาย
2: อันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าเราขอแบบไม่มีส่วนต่างเลยได้ไหมเราขอซื้อเราขอส่งเท่าที่โรงเรียนสั่งจริงๆได้ไหมส่งไปส่งของอะค่ะแต่โรงเรียนก็บอกเหมือนประมาณว่าถ้าโรงเรียนไม่มีเงินตรงนี้โรงเรียนก็ไม่รู้ว่าจะบริหารยังไงแบบนี้ค่ะก็ตามที่คลิปเสียงที่ปรากฏเลยอะค่ะเพราะตอนนั้นเหมือนว่ามีแบบคนมานั่งเยอะเหมือนกันเพราะกรรมการทุกคนก็ขึ้นไปหมดเลยแล้วก็จะมีท่านรองมีครูหลายๆคนแต่ว่าวันนั้นไม่ได้มีพอนะคะที่เป็นคลิปเสียงที่วันนั้น
1: นอกจากนี้อดีตพนักงานบัญชียังระบุในช่วงปี2567ถึง2568ทางโรงเรียนยังมีการยืมเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นเงินก้อนใหญ่ถึง 1.3 ล้านบาทโดยมีหลักฐานการเบิกจ่ายของวิสาหกิจชุมชนและใช้วิธีตัดยอดจากเงินส่วนต่างแต่ละสัปดาห์ซึ่งหลักฐานวิสาหกิจชุมชนก็ได้ยื่นให้กับปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐได้มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการที่ถูกร้องเรียนตั้งแต่วันที่9มีนาคมและเพิ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่10กันยายนให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมอาชีพคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงาน
0: นอกจากเรื่องของโภชนาการเด็กๆแล้วค่ะกว่า2ปีแล้วนะคะที่ประเทศไทยประกาศเป้าหมาย Thailand Zero Dropout หรือว่าประเทศไทยต้องไม่มีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาค่ะพร้อมกับเข้าสู่การศึกษาที่ยืดหยุ่นภายในปีหน้าไปดูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่นี่เป็นต้นแบบของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติค่ะ

0: รู้สึกว่ามีแบบสมาธิขึ้นครับจิตแบบนิ่งขึ้นครับแบบพัฒนาศักษาของครับในการดัดดนตรีครับแค่ก็เล่นยังบ่เป็นครับ
1: ท่องสิเป็นความมวล
0: แม่นครับได้ความมวลได้เอนเตอร์เทนครับได้เจอเพื่อนๆครับ
2: เสียงดนตรีรอยยิ้มและความสุขความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆกลายเป็นแรงดึงดูดให้นักเรียนคนนี้กลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้งจากเด็กที่เกือบหลุดจากระบบการศึกษาเมื่อ2ปีก่อนเขาได้รับการส่งเสริมปรับการเรียนให้ยืดหยุ่นทำให้เขากลับมาเรียนจนจบชั้นม.3กำลังเรียนชั้นม.4และมีความฝันที่จะเรียนต่อหรือพัฒนาเป็นนักดนตรีอาชีพนอกจากดนตรีแล้วโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาจังหวัดศรีสะเกษได้ปรับการเรียนการสอนเพื่อรองรับนักเรียนที่อาจไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติเด็กที่มีปัญหาหรือป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่างเด็กคนนี้ต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานหารายได้คุณครูจะคอยดูแลจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนร่วมกับผู้ปกครองที่หวังว่าลูกจะเรียนจนจบชั้นม.3
1: เราจะกำกับติดตามดูแลเขา
3: เป็นแม่เราก็ต้องให้โอกาสลูกถึงลูกจะผิดถูกแต่เขาก็ยังเป็นลูกเรา
1: ให้โอกาสสักคำนี้สำคัญยังไง
3: โอกาสก็อยากให้ลูกเรียนจบเหมือนเพื่อนๆเผื่ออนาคตข้างหน้าเราไม่แน่นอนเผื่อลูกอยากเรียนต่อเราก็ยังมีโครงการนี้หนุนอยู่เผื่อน้องจบม.3แม่หนูอยากเรียนม.4เงี้ยหนูก็ต้องรอวันนั้นไง
2: กว่า2ปีแล้วที่ประเทศไทยประกาศเป้าหมาย Thailand Zero Dropout หรือเด็กทุกคนต้องไม่หลุดจากการเรียนรู้และเข้าสู่การศึกษาที่ยืดหยุ่นภายในปี2570ขณะที่โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาได้พยายามแก้ปัญหานี้ให้กับนักเรียนมานานกว่า5ปีแล้วแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับคุณครูมองว่านี่คือภารกิจสำคัญ
4: รู้สึกภาคภูมิใจค่ะรู้สึกว่าการศึกษาเราไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่เราได้ให้ถึงแม้กระทั่งวิธีคิดของเขาแล้วมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆความภาคภูมิใจเล็กๆของเขาที่เขาสามารถทำได้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของเขาต่อเนื่องไปได้อันนี้คือความภาคภูมิใจว่านี่แหละคือความสำเร็จของการศึกษานะไม่ใช่การที่ได้เกรดเฉลี่ยที่สูงแต่ว่าไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอะไรแบบนี้สามารถให้เขารู้ว่าอะไรคือความสำคัญของเขาความสำคัญของชีวิตความสำคัญของการใช้ชีวิตของเขาที่เขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมในอนาคตได้อันนี้คือที่สุดแล้วค่ะที่เราสามารถพัฒนาเด็กกลุ่มที่จะหลุดออกไปแล้วแล้วดึงกลับมาพัฒนาศักยภาพเขาได้ค่ะ
1: มีปัญหาถอยลงมาเรื่อยๆค่ะอย่างที่เราเคยเห็น
2: ขณะที่ในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนและครอบครัวของเด็กๆและกุญแจสำคัญของการแก้ปัญหานี้คือครอบครัวและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
5: กระทรวงศึกษาธิการให้นโยบายคุณครูโรงเรียนเป็นสถานที่เป็นองค์กรที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่แก้ปัญหาเด็กแต่สำหรับตัวดิฉันเองหรือคุณครูที่นั่งอยู่นี้มองว่าตัวโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวแค่ระหว่างทางหรือปลายทางเท่านั้นจุดใหญ่ใจความสำคัญของปัญหาของเด็กที่จะไม่เกิดทั้งหมดคือครอบครัวถ้าครอบครัวดูแลเอาใจใส่คือคำว่าดูแลเอาใจใส่ไม่ได้หมายความว่ามีเงินมีทองในการที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะแต่หมายถึงว่าให้ความรักความอบอุ่นวางเขาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะกับการเติบโตเขาก็จะโตในแบบที่

0: ไม่ออกข้างไม่ไปข้างไม่เป๋ซ้ายไม่เป๋ขวา
1: หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ความสำคัญคือการที่ครูและครอบครัวต้องช่วยกันรับมือและจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นพ่อแม่และครูที่ใส่ใจช่วยกันดูแลเด็กโดยมีนักจิตวิทยาในโรงเรียนที่พร้อมรับฟังให้คำปรึกษาส่วนการตรวจคัดกรองและการรักษาคือสิ่งที่ต้องทำอย่างจริงจังเพราะตอนนี้เด็กที่มีปัญหาทั้งซึมเศร้าและหลุดจากระบบการศึกษาเริ่มมีอายุน้อยลงจากอดีตส่วนใหญ่เป็นเด็กม.ปลายแต่ตอนนี้คือเด็กม.ต้นและเด็กประถมก็มีให้เห็นเช่นกันพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะการจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามที่อบจ.เชียงใหม่ดำเนินการจัดทุกปีค่ะใช้งบประมาณปีละเกือบ100ล้านบาทนะคะเรื่องนี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าคุ้มค่าหรือไม่ในนี้เป็นหนึ่งในประเด็นของการตรวจสอบการจัดทำรวมถึงการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่ะคุณสมครางเครือบุญไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามหรือชามิ่งเชียงใหม่ฟลาวเวอร์เฟสติวัลที่องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยงบประมาณปีละกว่า90ล้านบาทเป็นหนึ่งในโครงการที่ประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาอบจ.เชียงใหม่พรรคประชาชนหยิบยกมาพูดถึงในกิจกรรมสัมมนาหัวข้อแฮกงบ70เชียงใหม่จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตคนเชียงใหม่ที่จัดขึ้นภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีผู้แทนภาคประชาสังคมและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า100คนประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการบริหารราชการของภาคเหนือในแต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงขาดการติดตามตรวจสอบและสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดงานดอกไม้ที่ใช้งบปีละเกือบ100ล้านบาทรวมทั้งโครงการเฉพาะเจาะจงงบไม่เกิน 500,000 บาทที่ไม่ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบปกติอีกกว่า200โครงการ
4: จัดดอกไม้ปีละ100ล้านบาทแล้วก็จัดทุกปีแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าเจ้าเดิมๆนะคะก็จะได้เข้ามารับโครงการตรงนี้เมื่อเทียบงบประมาณ100ล้านบาทที่จัดงานดอกไม้นะคะกับงบประมาณในการจัดการฝุ่นและไฟป่าทุกท่านก็ลองนึกภาพตัวเลขเอาเองนะคะคีย์เวิร์ดจัดดอกไม้100ล้านบาทแต่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับฝุ่นและการจัดการไฟป่า0บาทในงบของอบจ.อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะต้องมาดูไส้ในงบแล้วก็ลองดูเอาเองค่ะว่าอบจ.จัดงบแบบนี้เนี่ยท่านเห็นด้วยหรือเห็นแย้งหรือว่าท่านอยากจะให้มีข้อเสนอแนะในการที่อบจ.เนี่ยจะจัดงบต่อไปอย่างไรในอนาคต
3: นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบผ่านมติเห็นชอบจากสภาอบจ.โดยเฉพาะงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามที่จัดมาแล้ว5ครั้งได้รับการตอบรับจากชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีมีผู้เข้าชมเฉลี่ยปีละกว่า2ล้านคนส่งผลให้ที่พักในเชียงใหม่มีรายได้กว่า 7,000 ล้านบาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับนานาชาติสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้คนในชุมชน
5: 100% นี่คือทางโรงแรมได้เฉพาะค่าที่พักนะครับคือก็คือ 7,200 ล้านแล้วเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาส่งให้เองโดยที่ไม่ต้องเก็บผ่านหน่วยงานอื่นนะครับไม่ต้องเก็บผ่านหน่วยงานอื่นหรือว่าสรรพากรอันนี้คือเฉพาะค่าธรรมเนียมที่อบจ.ได้รับแล้วจะมีในส่วนของค่าภาษีมันก็จะมีอีกนะครับนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของภาษีVAT 7% อันนี้คือจะมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับที่จะส่งให้ทางภาครัฐนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะนะครับ
3: ล่าสุดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามครั้งที่6ได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาอบจ.เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีกำหนดจัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคม2570โดยมีเสียงสะท้อนและมีการตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มคนบางกลุ่มถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่สมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
2: หลังจากที่รัฐบาลประกาศเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปเป็นเดือนเมษายนปีหน้าค่ะโดยยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การยกเลิกแต่เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการขยายเวลาโครงการออกไปค่ะแต่ว่าในมุมมองของภาคธุรกิจท่องเที่ยวบางส่วนก็มองแหละค่ะว่าช่วงเวลานี้แหละค่ะเหมาะสมแล้วที่จะใช้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเห็นด้วยกับมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยระบุว่าเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งที่พักร้านอาหารและชุมชนค่ะนายวิชิตสุกรยานนท์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่ามาตรการนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆมากขึ้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าโลซีซั่นนักท่องเที่ยวลดลงนะคะบรรยากาศทั้งเกาะช้างเกาะกูดเกาะมากตลอดจนบนฝั่งตัวเมืองตราดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชายแดนตราดเงียบเหงานายวิชิตระบุว่าต้องการให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการยึดราคาที่พักในช่วงโลซีซั่นที่ปรับราคาลง 30-50% มาเป็นตัวตั้งในการเข้าโครงการไม่ควรใช้ราคาปกติ
6: เพราะนักท่องเที่ยวเขาควรจะได้สิทธิ์ตามเป็นจริงที่ท่านกำหนดมานะครับผมวิงวอนนะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดเราหากินกันในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเราหากินยาวเราหากินแบบให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าโอ้มาเที่ยวจังหวัดตราดมาเที่ยวจังหวัดตราดเราได้รับความได้รับการบริการที่มีความจริงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนๆของรัฐบาลที่มีนโยบายเข้ามาทางจังหวัดตราดเราโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
2: อีกมุมมองหนึ่งจากประธานหอการค้าจังหวัดตราดบอกว่าต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนกับโครงการ1ล้านสิทธิ์และสิทธิ์ละ 1,500 บาทว่าใช้ได้แค่ไหนใช้อย่างไรและหลักเกณฑ์อื่นๆมีอย่างไรบ้างค่ะยืนยันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก
7: อยากให้มีการล็อกสเปคว่างั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนในจังหวัดเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนอยู่บนฝั่งในจังหวัดตราดอย่างเงี้ยนะคะสมมุติอยู่ทางอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นเมืองเขาป่าเขานะคะเราอาจจะอยากไปเที่ยวเกาะกูดเกาะช้างก็ได้ตรงนี้ก็น่าจะส่งเสริมให้เขาเนี่ยเกิดการเดินทางขอให้มีการเดินทางแต่ค่ะมันมีการเคลื่อนไหวมีการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสงครามที่จัดงานเนรมิตอัมพวาระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นโดยนำพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวามาจัดกิจกรรมค่ะนี่เป็นหนึ่งในความพยายามของพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องอาศัยการสร้างกิจกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังจากการเดินทางไม่ได้กระจายตัวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวด้านทททก็ระบุว่าเป้าหมายสำคัญไม่ได้มีแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ต้องการให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ให้นานขึ้นเพื่อให้เกิดการจับจ่ายกับร้านอาหารร้านค้าที่พักและผู้ประกอบการในชุมชนขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมที่กำหนดเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การยกเลิกโครงการค่ะแต่เป็นการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอาจยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาตรการออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้และสามารถนำมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นผู้เสนอแนวทางดังกล่าวด้วยยืนยันว่าโครงการไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรอบหรือว่าข้อกำหนดด้านงบประมาณแต่เป็นเรื่องความเหมาะสมของจังหวะเวลาและความต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในช่วงเวลานี้แทนที่ฝนจะตกนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่กับเผชิญกับความแห้งแล้งกระทบเต็มๆกับพื้นที่เกษตรกรรมอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะทั้งข้าวที่กำลังออกรวงรวมถึงข้าวโพดยืนต้นแห้งตายเพราะว่าไม่มีน้ำ พื้นดินในแปลงข้าวโพดตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห้งแตกระแหงหลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะ

0: แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ปริมาณก็ไม่มากพอที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรต้นข้าวโพดที่กำลังอยู่ช่วงออกรวงเป็นระยะสำคัญกับการสร้างผลผลิตเริ่มที่จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ยืนต้นตายหลายแปลงได้รับความเสียหายส่วนเกษตรกรบ้านมะนาวหวานอำเภอทับทันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้30ไร่อายุประมาณ60วันข้าวโพดขาดน้ำได้รับความเสียหายทั้งแปลง
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงใกล้60วันนะครับ อยู่ในช่วงการออกดอกนะครับแล้วก็ออกฝักข้างแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะฝนแรงตั้งแต่นะครับฝนหมดไปตั้งแต่จำได้ก็คือ14กรกฎาคมนะครับตกมาก็น้อยๆนะครับเหมือนพรมน้ำมนต์นะครับตกมาไม่ถึงกับให้ความชื้นกับข้าวโพดที่จะออกฝักได้ปกติมันจะออกฝักข้างนะครับแล้วดอกหัวเนี่ยเกสรดอกหัวเนี่ยมันจะลงไปพรมให้กับดอกข้างแต่ตอนนี้ดอกหัวมันแห้งนะครับไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้
0: ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าฝนเนี่ยตกมาเหมือนพรมน้ำมนต์นะคะอย่างเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มมีรายงานข้าวโพดได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 3,200 ไร่ขณะที่นาข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่แล้วก็ยังครอบคลุมพื้นที่อีกหลายอำเภอทั้งอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอบ้านไร่อำเภอหนองฉางอำเภอห้วยคดและอำเภอลานสักเกษตรกรกังวลค่ะว่าหากฝนยังทิ้งท่วงต่อเนื่องความเสียหายอาจจะขยายไปถึงมันสำปะหลังซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเติบโตด้วยไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาเดียวกันนะคะก็คือแปลงนาในพื้นที่บ้านป่ากล้วยตำบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางต้นข้าวอายุประมาณ80วันกำลังชูช่อออกรวงซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการน้ำเพื่อสร้างผลผลิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องลุ้นรอฝนอยู่เพื่อประคองให้ถึงวันเก็บเกี่ยวหนึ่งในเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองบอกว่าต้องเช่านา8ไร่3งานค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาทอย่างเฉพาะรอบนี้ค่ะลงทุนไปแล้วกว่า 30,000 บาทเมื่อฝนไม่มาตามช่วงเวลาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องจ้างโดรนไปพ่นสารกำจัดแมลงรวมถึงใช้ปุ๋ยฮอร์โมนเพื่อประคองต้นข้าว
2: แรงครับผ่านแรงเยอะครับน้ำ
3: พี่พอจะได้เต็มเม็ดกันหน่อยไหมฮะ
2: คงจะไม่เต็มครับจะได้สักครึ่งหรือเป็นเนี่ย
4: ทำนากี่ไร่ครับ
2: ผมทำนา8ไร่3งานครับ
4: นานี่เป็นนาตัวเองขึ้นมาน
2: าเช่าครับ
3: ค่าเช่าไร่
2: เช่าไร่ละ 1,000
0: ทั้งข้าวโพดและนาข้าวกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันก็คือฝนที่ทิ้งช่วงในช่วงสำคัญของการเจริญเติบโตค่ะเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต้องการให้ภาครัฐเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายพร้อมกับพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้โดยเร็วส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านตำบลพับพลาชัยร่วมกับวัดโพทองเจริญและโรงเรียนพับพลาชัยรวมพลังสืบสานประเพณีบุญคุณลานประทายข้าวสร้างปราสาทรวงข้าวถือเป็นประเพณีบุญคุณลานแห่งเดียวในภาคกลางเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมการขอขมาพระแม่โพศพหลังจากการเก็บเกี่ยวการจัดการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนค่ะที่เห็นว่าเทคโนโลยีการเกี่ยวข้าวในปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมและการขอขมาพระแม่โพศพเริ่มจะสูญหายไปจึงร่วมมือกันไปศึกษาดูงานการสร้างปราสาทรวงข้าวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและประเทศลาวเพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชาวบ้านร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวจากนาบุญคัดแยกรวงข้าวแล้วก็นำมาร้อยเป็นมัดรูปทรงข้าวหลามตัดแล้วนำไปประดับตกแต่งบนโครงเหล็กรูปทรงปราสาทและฉัตรอย่างประณีตนะคะนอกจากนี้ทางวัดยังได้ปรับช่วงเวลาการจัดงานมาเป็นเดือน12ซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังและตรงกับช่วงปริวาสกรรมที่พระสงฆ์จาริกมาปฏิบัติธรรมโดยข้าวเปลือกที่ได้จากการประทายข้าวจะนำไปสีเป็นข้าวสารถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์และใช้เป็นกันเจดีข้าวเปลือกบูชาเทพมหาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะฝนที่ทิ้งช่วงนานยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะราคาพืชผลก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะแล้วส่วนที่ปลูกไว้ตอนนี้เริ่มทยอยแห้งตายเพราะว่าขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพดของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนกำลังขาดน้ำและทยอยแห้งตายค่ะหลังจากฝนทิ้งช่วงมายาวนานทำให้น้ำไม่เพียงพอนายสมอาจวันตลาชาวบ้านไร่ข้าวโพดบอกว่าปีนี้ต้องลงทุนปลูกไปหลายรอบพอปลูกเสร็จฝนกลับทิ้งช่วงข้าวโพดไม่โตล่าสุดเริ่มทยอยแห้งตายนะคะทำให้ปีนี้ต้องประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องสะสมและไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าทุกปีจะมีฝนหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพด

0: จนโตสามารถเก็บผลผลิตได
1: ้เอาปลูกมิถุนาไปแล้วมันฝุ่นมันโล่งเลยฮะพอฝุ่นจะโล่งแม้น้อยเดียวกับข้าวโพดก็ออกคุณออกเพะก็ถ่ายขว้างก็มีลงทุนแล้วก็ลงทุนแหมเนี้ยปุ๊บตื่นแน่ปีนี้เอากู้เงินเป็นแม่ลงทุนนะมาหูใจเอาเงินไปถ่ายทกศยืมเป็นอะไรติ๊กติ๊กเนี้ย
0: ผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายขาวตำบลแม่ลานอำเภอลี้บอกว่านอกจากข้าวโพดนาข้าวที่ปลูกไว้ก็กำลังขาดน้ำเหมือนกันนะคะบางส่วนเหี่ยวเฉาตายขณะเดียวกันค่ะน้ำในอ่างเก็บน้ำก็แห้งขอดรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ก็แทบไม่เหลือน้ำแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะนอกจากขายไม่ได้ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะมีข้าวไว้กินหรือเปล่า
2: แรงเยอะครับช่วงหัวปีมันต้นปีมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนาะแต่ช่วงนี้กลางปีเนี่ยฝนไม่ตกเลยครับตกก็ตกแบบปลายแบบไม่มีน้ำครับทำให้น้ำห้วยน้ำอะไรไม่มีชาวบ้านก็จะลำบากช่วงต่อไปการทำนาทำนาอะไรมันก็จะลำบากครับเพราะว่าจะไม่มีน้ำใสครับ
0: ส่วนการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานก็คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงคลองสาธารณะให้ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรค่ะแต่ปัญหาก็คือตอนนี้น้ำมีอยู่เหลือน้อยและอาจจะไม่เพียงพอนะคะในอนาคตก็จะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกลำน้ำสายต่างๆรวมถึงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมกันทำข้าวเม่าทอดเป็นการสืบสานประเพณีงานบุญวันเพ็ญเดือน10ของชุมชนช่วงนี้ที่วัดเนินกลุ่มคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทางวัดกำลังเร่งทำข้าวเม่าทอดสูตรโบราณเพื่อจำหน่ายงานประเพณีวันเพ็ญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นชมการแข่งขันเรือบกนอกจากคนครัวรุ่นเก่าที่เป็นผู้สูงอายุจากหลายหมู่บ้านในตำบลเนินกลุ่มมาช่วยกันลงแรงและแสดงฝีมือทำข้าวเม่าทอดทำมาต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีแล้วแบบไม่เอาค่าแรงนะคะก็ยังใช้โอกาสนี้ถ่ายทอดกรรมวิธีให้กับคนรุ่นหลังเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเนินกลุ่มวิทยาที่เรียนรู้และฝึกทำข้าวเม่าทอดในกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานข้าวเม่าทอดสูตรโบราณที่ได้จำหน่ายตั้งแต่วันที่12กันยายนถึง20กันยายนนี้ในราคาแพ่ละ30บาทจำกัดจำนวนคนละไม่เกิน10แพ่เท่านั้นค่ะการขายต้องจัดคิวเพื่อการขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งชาวบ้านเดินกลุ่มก็มีความเชื่อว่าในแต่ละปีถ้าได้กินข้าวเม่าทอดของหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวรายได้ที่ได้จากการขายข้าวเม่าทอดก็จะเป็นการทำบุญถวายหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนำไปใช้ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในวัดต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ีวิตจริงคุณไม่ได้มีทางเลือกแบบนี้
1: ใช่ครับ
2: ผมเลยรักกองทุนประกันสังคมซะจริงเลย
1: ถ้าเราดูข้าวไข่เจียวมันสะท้อนประกันสังคมนะคือมันเป็นสวัสดิการที่มีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีแต่มันก็ทำให้เรารอดตาย
3: แล้วเราเลือกเมนูได้ไหมให้กับอนาคตประกันสังคม
1: โอ้ยอันนี้เหมือนประกันสังคมมากขึ้นแล้วนะกินหลากหลายแล้ว
4: กินหลากหลาย
1: ตึกไหนแต่ว่า
4: เมนูไหนเป็นตึกสกายไนครับ
1: น่าจะไม่มีเพราะว่าสกายไนน่าจะต้องเป็นจานล้างๆว่างๆ
3: สวบ
1: ั
3: ตรประท้วงค่ะ
1: คือวันที่27กันยายนนี้
4: มีอะไรครับ
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
0: สวัสดีค่ะแม่อย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าแล้ว
4: โอ้โหเงียบมากเลยครับผมแบบมีจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเหรอครับ
3: ปรุงประเด็นเป็นอาหารกับฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อปวันอาทิตย์นี้ 11:30 นนะคะ
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคม

คมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ไฟป่าอย่างหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
2: ไทย PBS เองส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: ไทย PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: 1ปีมีครั้งเดียวมหากาพย์ความเร็วแห่งท้องทะเลแดนใต้ศึกเรือเกยหาด2569ณชายหาดบ้านสวนกงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาดวลเดือดกันรอบต่อรอบจากรอบแบ่งกลุ่มสู่บัลลังก์เจ้าชายหาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันสุกแมตช์รีแคปครับวันนี้ครับเดียวจะพาคุณผู้ชมทุกคนล่องใต้ลงไปครับที่ชายหาดบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับและแน่นอนไปถึงที่นี่ก็ต้องไปดูการแข่งขันศึกเรือเกยหาดนั่นเองเฮ้ยโอ้โหกี่เฉียวเกือบโดนเรือชนครับเกยกันมาแบบนี้เลยครับซึ่งการแข่งขันเรือเกยหาดแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับจัดขึ้นในงานอโบยมะแลจนะอร่อยจ้านครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจัดกันมาแล้วเป็นปีที่12ครับไฮไลท์ของการแข่งขันก็คงจะหนีไม่พ้นเรือเกยหาดแบบนี้ครับกติกาของเขาเนี่ยง่ายๆมากครับ1คนขับอีก1คนเป็นนายหัวครับขับมาจากนู่นครับนอกทะเลเลยระยะ600เมตรขึ้นมาเกยหาดหยุดเรือให้นิ่งครับแล้วจากนั้นนายหัวเรือกระโดดแล้ววิ่งเลยครับไปตีแกลลอนน้ำใครตีได้ก่อนก็ถือเป็นผู้ชนะไปครับวันนี้จะพากันไปดูครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยละกันมาจนถึงรอบรองชนะเลิศรอบชิงอันดับที่3และรอบชิงชนะเลิศครับเอาให้ครบทุกแมตช์เลยบรรยากาศการแข่งขันในแต่ละรอบจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: มาดูการแข่งขันกันนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับเรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับในกลุ่ม A ครับแข่งกันทั้งหมด3ลำด้วยกันครับหาอันดับ1และอันดับ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ
2: ใครจะมาเป็นอันดับ1และอันดับ2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะศึกเรือเกยหาดในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็จะมี3ลำนะครับเรือเงือกทองครับโชคอมรินทร์แล้วก็มาริยาครับ
2: อยู่ในร่องน้ำที่1ร่องน้ำที่2และร่องน้ำที่3นะคะ
1: นี่ครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็คือเรือเงือกทองนะครับเจ้าของเรือคือบางดั้มครับมาจากบ้านสวนกงครับก็จะเป็นเรือในพื้นที่เนี่ยแหละครับ
2: ร่องน้ำที่2ค่ะร่องน้ำที่2เป็นทางด้านโชคอมรินทร์ค่ะวันนี้มาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองค่ะเจ้าของเรือนะคะบังคอเลสค่ะสังกัดบ้านสวนกงก็เป็นเรือในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็ในแต่ละลำเรือจะมีอยู่2คนนะครับเป็นคนขับนะครับแล้วก็คนที่เป็นในหัวเนี่ยที่พอเมื่อเรือมาถึงชายหาดจะต้องวิ่งมาตีด้วยนะครับก็อีก1ลำครับเรือมาริยานะครับเจ้าของเรือบังโกรธครับ
2: ซึ่งก็ทั้ง3เรือ

0: เป็นดับบี้แม็กนะเพราะเป็นบ้านสวนชมทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือในพื้นที่แหละครับที่เขามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแข่งเพื่อความสนุก
0: ใช่แล้วค่ะและไฮไลท์เดี๋ยวต้องรอดูจังหวะเกยหาดเนี่ยแหละค่ะแล้วจังหวะที่ในหัวเขาขึ้นไปตีเนี่ยค่ะ
2: ปล่อยแล้วครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ออกมาแล้ว
3: ครับขอบคุณครับมีสัญญาณปล่อยมาจากจุดปล่อยแล้วครับถ้ามองตอนนี้ก็บอกตรงๆว่ามันไกลเหลือเกินแต่หลายคนคงเห็นนะครับว่าน้ำกระจายมาแล้วน้ำกระจายมาแล้วครับเอาแล้วครับดูสิครับว่าโชคอริยาโชคอริยาจะมีไหมมาที่สามจะว่าไงมาที่สามไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นใส่กันไปเพราะว่าเรือนั้นแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้มีโอกาสกลับบ้านก่อนเพื่อนกลับบ้านเป็นลำแรกเป็นปักสีหรือไม่ไม่แน่ใจคุยกับใครก็ไม่กล้าคุยครับเพราะเรือเมื่อกี้พอไปแข่งเที่ยวแรกหงายท้องแล้วเอาละโว้ยเอาละโว้ยไม่ว่าใครไม่ว่าใครตอนนี้เขาใส่กันน้ำกระจายไปแล้วครับทั้ง3ลำก็ถ้าดูแล้วล่องน้ำ3ได้เปรียบครับกับล่องน้ำ2แต่ล่องน้ำ1อ้ายยาเว้ยล่องน้ำ1ก็หมาเหมือนกันหมากอดคอไปแล้วกอดมาแล้วเงือกท้องกอดเขาแล้วครับเงือกท้องกอดเขาแล้วใครเชียร์ลำไหนช่วยกันเชียร์ครับพอเงือกท้องกอดคอมาเงือกท้องไม่ยอมกันไม่อยากกลับบ้านก่อนไม่อยากกลับบ้านก่อนเพราะการกลับบ้านก่อนนั้นดูแล้วมันมีศักดิ์ศรีแล้วกันเอาละโว้ยเอาเลยมาเรียมาที่สามเพราะว่าไม่สนใจครับไล่ตามก็มาไล่ตามก็มาไล่ตามก็มาไม่ได้ครับสามลำมาเรียงหน้ากระดานแล้วเรียงหน้ากระดานแล้วเรียงหน้ากระดานแล้วใครจะเกยหาดก่อนใครจะเกยหาดก่อนเป็นครูเปิดสนามครูเปิดสนามเอาเลยบิ๊กมาแล้วบิ๊กก็มาแล้วบิ๊กก็มาแล้วเอาละครับลูกใครลูกมันลูกใครลูกมันลูกใครลูกมันลูกใครลูกมันเกยแล้วเกยแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอา
1: เขาเรียกว่าสูสีกันตั้งแต่แบบคู่เปิดสนามเลยนะครับ
0: โอ้โหใจหายใจคว่ำค่ะคุณผู้ชมคือดูไม่ออกจริงๆนะคะว่าใครเข้ามาเป็นอันดับ1และอันดับ2อ่ะเดี๋ยวรอผลการแข่งขันยังเป็นทางการค่ะ
1: เดี๋ยวก็ยืนยันแล้ว1ทีมก็คือโชคอมรินทร์นะครับที่ตีมาก่อนนะครับอยู่ในร่องน้ำที่2นะครับ
0: ที่2ค่ะเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันสักครู่นึงค่ะ
1: เนี่ยตอนออกตัวมาเนี่ยเป็นร่องน้ำที่2นะครับโชคอมรินทร์ถือว่าออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผ่านกลางสนามมาเนี่ยเงือกทองครับเร่งความเร็วมาครับแล้วก็สูสีครับ
0: ระยะการแข่งขันเนี่ยเท่าปีที่แล้วนะคะ600เมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่กำลังพอดิบพอดีแล้ววันนี้เนี่ยน้ำเป็นใจมากๆนิ่งสุดๆ
1: ใช่ครับเนี่ยเกยมาก่อนก็เป็นเงือกทองด้วยนะครับเสื้อสีน้ำเงินแต่ดูสปีดของในหัวของโชคอมรินทร์นี่ครับโอ้เรียกว่าวิ่งแซงเลยครับแล้วก็ตีก่อนเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับ
0: รอบนี้เราเป็นตีกล่องนะตีขวดตีขวดนะคะเพราะว่าถ้าตีละครั้งเนี่ยละครั้งหล่น
1: แตกละครั้งก็แตกด้วยครับเนี่ยครับก็ชนะไปก่อนนะครับเข้าไปในรอบรองชนะเลิศครับโชคอมรินทร์เข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2ได้แก่เรือเงือกทองครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้งคู่เลยครับมาดูคู่ต่อไปนะครับเป็นรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่ม B นะครับโชคอนันต์ครับราชนาวีแล้วก็เพชรพลอยลุงครับ
0: 7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูกลุ่ม B ค่ะ
1: ในร่องน้ำที่1นะครับเสื้อสีเขียวครับเรือโชคอนันต์นะครับมีบังเดนนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ

0: ล่องน้ำที่2อ่ะมาในเสื้อไทย PBS สีส้มค่ะราชนาวีเจ้าของเรือบางหมานค่ะจากบ้านสวนกง
1: และอีกหนึ่งลำนะครับก็คือเพชรพลอยลุงนะครับมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับมีบังเรกนะครับเป็นเจ้าของเรือครับสองทีมครับผ่านเข้าสู่รอบรองครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาแข่งกันทุกปีนะคะปีละครั้งก็อยากจะเชิญชมผู้ชมให้ไปรับชมกันแบบติดชายหาดเลยเพราะว่าสนุกจริงๆค่ะรอติดตามกันได้นะคะปีนี้อาจจะไม่ทันรอปีหน้า
1: ตัดกันปีออกมาแล้วครับ
2: นาวีและเพชรพลอยรุ้งมาแล้วครับผมอยากจะดูราชนาวีครับเพราะชื่อนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับในนามของกองทัพเรือกองทัพเรือราชนาวีครับดูที่ว่าจะยิ่งใหญ่เหมือนกับกองทัพเรือได้ไหมสำหรับราชนาวีนี้เป็นหมายอันดีเอามาตั้งชื่อเรือว่ายังไงเรือลำนี้ต้องดังครับต้องเด่นดังจะจริงหรือไม่เพราะราชนาวีออกมาแล้วออกมาแล้วครับ

จอกับโชคอนันต์โชคอนันต์ก็ไม่ยอมก็โชคอนันต์ก็ไม่ยอมเพชรพลอยก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่เพชรพลอยลุงไม่ยอมใหญ่เลยพอเพชรพลอยลุงบอกว่ายังไงยังไงฉันต้องเข้ารอบไปได้ฉันก็มี1ลำมี1ลำจะต้องกลับบ้านก่อนเพราะฉะนั้นเพชรพลอยลุงไม่ยอมครับไม่ยอมราชนาวีก็ไม่ยอม

0: รักจะเราอีกทีดังนี้รักชอบกันเที่ยวเร็วใช้เร็วพอแล้วเรือจุ้งไปเรือจุ้งตีมาสามลำเลยเรือจุ้งตีมาทำเลยเกยหันเกยหันเกยหันเกยหัวกันแล้ว
1: วันนี้เรียกว่าวัดกันที่ในหัวเลยครับไม่แก้มีล้มด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าชัดเจนเลยครับว่าโชคอันนันครับที่ในหัวไม่เสียหลักครับสามารถตีแกลอนได้ก่อนครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับ
2: โอ้
1: เนี่ยความสนุกเพราะว่าพอเรือเนี่ยมากันสูสีสูสีครับต้องมาวัดกันที่ในหัวเนี่ยแหละครับ
2: ซึ่งการแข่งขันสนุกมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกรี๊ดเหมือนไปอยู่ข้างเวทีเลย
1: ได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยนะครับแต่ว่าเห็นเนี่ยมีการดีใจของเสื้อสีส้มคือราชนาวีเหมือนกันนะครับ
3: เปิดฉากความมันในรอบแบ่งกลุ่มบรรยากาศทะเลเป็นใจผิวน้ำเรียบสงบทำให้เรือทุกลำบิดคันเร่งแบบเต็มสูบปล่อยตัวพร้อมกันเที่ยวละ3ลำในระยะ600เมตรความตื่นเต้นที่สุดอยู่ที่จังหวะวัดใจ50เมตรสุดท้ายก่อนถึงชายหาดเมื่อเรือพุ่งทยานเกยหาดทรายคนขับต้องเบรกเรือหยุดนิ่งสนิทตามกติกาก่อนที่นายหัวเรือจะกระโดดพุ่งตัวลุยทรายสปรินต์แบบ4คูณร้อยเพื่อแย่งกันตีเป้าหมายคือแกลอนน้ำแห่งชัยชนะหลายเที่ยวเฉือนกันเพียงเสี้ยววินาทีได้ใจกองเชียร์ริมหาดบ้านสวนกงไปแบบเต็มเอาละครับตอนนี้จบจากรอบแบ่งกลุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยครับเราได้เรือที่ดีที่สุดของในแต่ละประเภทเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยกติกาเปลี่ยนไปนิดนึงครับก็คือเราจะแข่งกันแบบ1ต่อ1ตัวต่อตัวลำต่อลำครับเพราะฉะนั้นทีมไหนแพ้ลำไหนแพ้เนี่ยหมดสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีครับเอาละไปดูพร้อมๆกันครับกับบรรยากาศการแข่งขันแบบ1ต่อ1ในรอบรองชนะเลิศครับผม
1: คู่ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันนะครับในรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับในประเภทเรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับ
2: ซึ่งเป็นการเจอกันค่ะของโชคอมรินทร์แล้วก็รุ่งตะวันนาวาค่ะ
1: ครับ
2: รอบรองชนะเลิศนะคะตอนนี้เข้าทุนแล้วค่ะ
1: โชคอมรินทร์นี้เข้ามาเป็นอันดับที่1ในรอบคัดเลือกนะครับของกลุ่ม A นะครับส่วนรุ่งตะวันนาวาครับมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B ในรอบคัดเลือกครับนี่ครับเสื้อสีเหลืองครับคือเรือโชคอมรินทร์ครับ
2: แล้วก็ในร่องน้ำที่2ค่ะรุ่งตะวันนาวานะคะมาในเสื้อชาย PBS สีส้มสวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นมาแต่ไกลเลยประกบ
1: ชนะเข้าชิงครับแพ้ชิงอันดับที่3ครับ
2: รอสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการบริเวณจุดปล่อยตัวนะคะ
1: ออกมาแล้วครับ
4: รอบน้ำเดินของรุ่งตะวันครับรุ่งตะวันก่อนจะเข้ารอบมาร
5: อมาแล้วครับอาจารย์
4: เอาละครับรุ่งตะวันคือร่องน้ำเดิมของเขาครับวันที่เขาเข้ารอบตอนเมื่อเช้านี่ก็คือเขาร่องน้ำนี่แหละครับทำให้เขาเข้ารอบมาเพราะฉะนั้นรุ่งตะวันจำร่องน้ำได้แล้วครับจำร่องน้ำได้แล้วแต่ไม่แน่เหมือนกันโชคอมรินทร์โชคอมรินทร์ก็จำร่องน้ำได้เหมือนกันโชคอมรินทร์บอกว่าถ้าเข้าอันดับหนึ่งเข้าอันดับหนึ่งจะเข้าไปชิงชนะเลิศแต่ถ้าเข้าอันดับสองเข้าไปชิงอันดับสามเพราะฉะนั้นไม่ยอมครับไม่ยอมแล้วครับอยากเป็นอันดับสามก็ไม่อยากจะเอาได้ที่หนึ่งก็ยังดีกว่าเพราะถ้วยรางวัลใหญ่กว่าเอาละเว้ยเอาได้แล้วเปิดก็มาเปิดก็มาโอ้โหบิดกันเต็มที่ครับน้ำกระจายแล้วครับน้ำกระจายแล้วอยู่ห่างกันเล็กน้อยครับไม่มากไม่มากประมาณเกือบ20เมตรได้แต่เห็นทั้งสองลำครับเห็นทั้งสองลำน้ำกระจายอย่างนี้น้ำกระจายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันใสมันสุดๆนะครับใสมันสุดๆแล้วสังเกตดูครับรู้สึกอมรินทร์อมรินทร์จะได้เปรียบครับอมรินทร์ได้เปรียบครับเลยน้ำมาก่อนอมรินทร์ได้เปรียบแล้วเดินน้ำมาก่อนขณะเดียวกันลุงตะวันนั้นไม่ยอมครับลุงตะวันฝันก็มีไม่ยอมแล้วไล่ตามก็ไล่ตามมาเอาแล้วครับหรือยังเราจะได้ไม่ได้เพราะตอนนี้ห่างแล้วเกินลุงตะวันลุงตะวันเที่ยวนี้ไม่เหมือนกับเที่ยวแล้วครับไม่เหมือนกับเที่ยวที่แล้วเอาแล้วครับไล่มาไล่มาลุงตะวันไล่มาขณะเดียวกันเปิดกันอมรินทร์อมรินทร์ถึงแล้วอมรินทร์ถึงแล้วแล้วก็กระโดดแล้วกระโดดแล้ววิ่งแล้วว
6: ิ่งเลยถอยหลังแล้ว
7: เป็นถอยหลังด้วยถอยหลังด้วย
1: อันเนี่ยมีรอ
2: วิ่งถอยหลังต้องมา

0: ้ลีลาไม่ธรรมดานะครับสำหรับในหัวของโชคอมรินทร์ครับก็นำมาครับเกยหาดมาก่อนด้วยมีเวลาเหลือๆให้เล่นนะ
1: หล่อไม่ไหวจริงๆอ่ะจังหวะนี้โชคอมรินทร์ค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่1ค่ะไปชิงที่1นะ
0: รอชิงชนะเลยครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยครับเพราะว่ารอบคัดเลือกเขาก็เข้ามาเป็นอันดับ1ด้วย
1: ร
0: อบรองก็ชนะนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับว่าจะต้องชิงกับใครครับ
1: ส่วนทางด้านรุ่งตะวันนาวาค่ะก็เดี๋ยวไปรอชิงอันดับที่3นะคะลีลานี่ไม่มีใครยอมใครจริง
0: ๆมาดูจังหวะภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับของคู่นี้ครับก็โชคอมรินทร์เนี่ยออกตัวมาดีนำมาตั้งแต่ต้นเลยเห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่านำมาแบบสบายๆเลยครับ
1: อยู่ในร่องน้ำของตัวเองอะนะคะรอบนี้ไม่มีการลุ้นนะคะว่าจะเบียดร่องน้ำกันหรือเปล่า
0: เมื่อแย่งแกลอนน้ำด้วยนะครับ
1: นี่แซวอย่าลูกบวชเลยนะ เรื่องแย่งแกลอน
0: ก็ปีอื่นๆก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันมาเห็นปีนี้เลยครับ
1: มันตื่นเต้นตื่นเต้นเขาเรียกว่าโลกภาษาใต้โลก
0: เห็นแปลว่าแกลอนไหนก็วิ่งก่อนเลยครับแต่เนี่ยครับพอโชคอมรินทร์เนี่ยมาถึงแล้วก็สบายๆครับมีมองหลังแล้วชะลอได
1: ้เป็นไงถอยหลังหน่อยเอ้ยเล่นกล้องเห็นโดรนไงนะฮะยืนรอนิดหน่อยยืนรอนิดหน่อย
0: ยืนรอจังหวะด้วยนะไม่รีบครับก็ไปรอชิงเลยครับสำหรับโชคอมรินทร์ครับ
1: โอ้โหภาพมุมสูงนี่สวยจริงๆค่ะคุณผู้ชม
0: สวยมากครับทะเลชีจันนะครับ
1: คู่ต่อไปค่ะจะเป็นที่1ของกลุ่ม B มาเจอกับที่2ของกลุ่ม A นะคะ
0: ครับ
1: แสงทองเจอกับเงือกทองเอ๊ะยังไงชื่อคล้ายๆกันด้วย
0: ทองมาด้วยกัน
1: จับแมตช์จับแมตช์นะฮะ
0: ก็สำหรับแสงทองนะครับในรอบคัดเลือกนะครับเขาเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับของกลุ่ม B นะครับใส่เสื้อสีเขียวครับสำหรับแสงทองครับลำที่เห็นอยู่นี่แหละครับในร่องน้ำที่1ครับ
1: แล้วก็เงือกทองค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ค่ะใส่เสื้อไทย PBS สีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างกลมกลืนไปกับเรือเลย
0: ครับดูด้านบนนี่สีเดียวกับไฟเบอร์การ์ดเรือเลย
1: ค่ะประกบคู่แล้วนะคะรอจังหวะสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการค่ะ
2: รู้ทงสแตนบาย
0: ออกมาแล้วครับ
3: ลำพร้อมแล้วสัญญาณออกมาแล้วครับอาจารย
4: ์เอาละครับตอนนี้มาดูนะครับทองจะกันทั้งสองลำครับทองตอนนี้บาทต้อง60,000กว่าแล้ว60,000กว่าแล้วดูดิว่าใครจะเป็นทองคำที่ดีที่สุดระหว่างเงือกทองระหว่างเงือกทองเจอกับแสงทองแสงทองจะทะลุลงมาจากฟ้าทะลุลงมาจากฟ้าแล้วเงือกทองไม่สนใจครับนี่ทะเลครับนี่ทะเลบ้านของฉันเงือกทองบอกว่าไม่สนใจแล้วไล่อัดขึ้นมาไล่อัดขึ้นมาไล่อัดขึ้นมาว่ายังไงครับโมดิฟายเครื่องเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ทั้งสองลำอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันแต่ว่าลู่จริงๆก็ไม่ห่างขนาดนี้แล้วแต่เรือนั้นอยู่ห่างครับคงจะกลัวครับคงจะกลัวว่าใครมายังไงกลัวตะบะหรือไม่ตอนนี้เงือกทองบดก็มาแล้วครับเงือกทองบดก็มาขนาดเดียวกันแสงทองก็บอกไม่สนใจครับแสงทองไม่สนใจแสงทองร่องน้ำสามเปิดก็มาโอ้โหตัวเรือเท่ากันนะครับตัวเรือเท่ากันระยะทางไม่เกิน250 เมตรไม่เกิน 200 เมตรเอาแล้วครับตอนนี้ถ้าดูแล้วร่องน้ำสามได้เปรียบครับร่องน้ำสามได้เปรียบครับในน้ำของเงือกทองได้เปรียบอยู่แสงทองว่ายังไงแสงทองอัดเข้ามาเอาแล้วครับเงือกทองใกล้ถึงแล้วเงือกทองใกล้แล้วโอ้ยกองเชียร์ดังลั่นเลยเงือกทองเลยเอาเลยเงือกทองนะเอาแล้วครับกองเชียร์วิ่งเร็วโกยเลยโกยนะตี
0: โอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะเนี่ย
1: เมื่อกี้เลยค่ะ
0: ผู้สานำมาแท้ๆครับถึงแกลอนก่อนด้วยครับแต่ว่าไปช้าจังหวะที่จะหาไม้แต่ว่าสุดท้ายเวลาเหลือเฟือพอ
1: เหลือนิดนึงนะเกือบหาไม้ไม่เจอ
0: เกือบเป็นงานครับ
1: แล้วแสงทองวิ่งมาต่อแล้วอะค่ะจังหวะเมื่อกี้เรียกว่าใจหายใจคว่ำกันเลยนะ
0: ครับ
1: เงือกทองค่ะ
0: โอ้ชนะครับไปชิงครับและชิงกับใครชิงกับโชคอมรินทร
1: ์คือเจอกันไปในเที่ยวแรก
0: เจอกันในเที่ยวแรกไปแล้วจริงๆเที่ยวแรกก
5: ็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
2: การดวลตัวต่อตัวเพื่อตั๋วรอบชิงชนะเลิศในรุ่น7เมตร28แรงม้าไม่มีกระดูกงูเรือเงือกทองและเรือโชคอมรินทร์อาศัยจังหวะเกยหาดแม่นยำในเที่ยวของตัวเองนายหัวเรือสปรินต์ตีเป้าหมายพาทีมทะลุเข้ารอบชิง
0: มาดูกันต่อนะครับคู่ต่อไปครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับในประเภทเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับโชคอลิสาครับเจอกับราชนาวีครับ
1: โชคอลิสาค่ะที่1ของกลุ่ม A ค่ะเจอกับราชนาวีที่2ของกลุ่ม B ซึ่งราชนาวีก็สร้างตำนานไว้เช่นเดียวก
0: ัน
1: นะลูกรักแม่ย่านางนะ
0: เดี๋ยวต้องมาดูว่าเที่ยวนี้จะทำได้หรือเปล่าครับโชคอลิสานะครับนี่ครับอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับมาในเสื้อสีส้มครับ
1: ราชนาวีค่ะ
0: ส้มเช่นเดียวกันครับดูร่องน้ำกันให้ดีครับแต่ว่าเรือราชนาวีจะมีธงสีเหลืองอยู่อ่ะสังเกตกันง่ายๆครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้แอบตกใจเลยนะคะมาเป็นส้มเจอส้มค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะสูงนี้ภาพสวยมากออกมาแล้วค่ะ
4: ขึ้นระดับหนึ่งแพ้ไปยิงสามครับออกมาแล้วครับจ้าเอาละครับออกมาคู่แล้วครับเราราชนาวีล่องน้ำสามครับเจอกับนักการโลกอริสาโชคอริสาล่องน้ำสองล่องน้ำสองโชคอริสาแต่ว่าราชนาวีราชนาวีหมายมั่นปันมืออยากจะเข้าชิงชนะเลิศและอยากเป็นแชมป์สนามไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เพราะราชนาวีงั้นไม่ธรรมดาครับโมดิฟายเครื่องมาด้วยอย่างดีครับโมดิฟายเครื่องมาด้วยอย่างดีดูนะครับว่าราชนาวีจะหนีตกขอบได้หรือไม่ในเมื่อตอนนี้โชคอริสาโชคอริสาไม่ยอมนะครับอริสาไม่ยอมแล้วอริสาก็บอกฉันหนึ่งในตองอูเหมือนกันฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันไม่ยอมเธอแล้วไม่ยอมราชนาวีราชนาวีชื่อนั้นไม่ธรรมดาครับราชนาวีราชนาวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ราชนาวีไทยแต่ตอนนี้เป็นเรือเกยหาดราชนาวีกองสวนกองเอาละครับเอาละครับอัดขึ้นมาแล้วดูนี้เสมอก่อนแต่รู้แต่ว่าอริสาไม่ยอมครับอริสาไม่ยอมแล้วโอยหัวเรือบิด180ปิดไฟหน้าต่างหากปิดไฟหน้าต่างหากใครขวางชนแล้วใครขวางชนแล้วอริสามาแล้วอริสามาแล้วอริสากำลังจะขึ้นหาดอะไรก็ขึ้นหาดอริสากำลังขึ้นหาดอริสาเกยหาดกันแล้วในหัววิ่งแล้ววิ่งแลนแล้วก็ตีของดัง
0: ก็เป็นทางด้านโชคอริสานะครับเก็บชัยชนะในเที่ยวนี้ไปได้ครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับในประเภทเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับ
1: จะเจอใครเดี๋ยวต้องมารอรุ้นกันค่ะแล้วทางด้านทีมราชนาวีก็เข้าไปชิงอันดับที่3นะ
0: ครับ
1: จะเจอใครก็ต้องรอรุ้นกันระหว่างโชคอนันต์กับโชคฟ้าเรียค่ะไม่ได้เหนื่อยขับเรือนะคะเหนื่อยวิ่ง
0: วิ่งเหนื่อยจริงครับ
1: วิ่งเหนื่อย
0: แล้ววิ่งบนทรายอ่ะยังไงก็เหนื่อย
1: ใครอยากจะเบิร์นหลายแคลอรี่เนี่ยก็แนะนำนะวิ่งบนชายหาด
0: วิ่งบนทราย
1: นี่ค่ะจังหวะปล่อยตัวออกมาค่ะยังสูสีอยู่นะคะดูจากภาพทั้งภาพมุมสูงค่ะแล้วก็ทิ้งห่างกันมาค่ะโชคอริสาเนี่ยถือว่าเตรียมเรือมาดีมากนะ
0: ใช่ครับ
1: ดีทุกรอบเลยค่ะตั้งแต่ในช่วงรอบคัดเลือกแล้วนะคะ
0: เนี่ยมีหันมองนิดนึงด้วยครับแต่ว่าก็สบายสบายครับโชคอริสาครับนี่ครับราชนาวีก็ตามมาครับแต่ว่าเดี๋ยวได้ไปชิงอันดับที่3นะครับ
1: รอบนี้ไม่ล้ม
0: ไม่ล้มรอบที่แล้วล้ม
1: รอบที่แล้วโอ้ได้ตำแหน่งตำนานไปเลยค่ะ
0: โอ้มีสไปเดอร์แมนมาด้วยครับ
1: บอกแล้วช่วงนี้กระแส
0: กำลังมา
1: ใช่คุณดูหรือยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลย
1: นะคะ
0: คู่ต่อไปเรือไปรอที่จุดปล่อยตัวแล้วนะครับคู่ที่2นะครับของเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับระหว่างเรือโชคอนันต์ครับเจอกับโชคฟาเรียครับ
1: ชนะไปชิงที่1กับโชคอริสาค่ะแพ้ไปชิงอันดับที่3นะคะกับ

0: ราชนาวี
1: ในรองนำที่1นะครับเรือโชคอนันต์นะครับมาในเสื้อสีเขียวนะครับเขาเข้ามาเป็นอันดับ1นะครับของกลุ่ม B ครับ
0: และรองนำที่2ค่ะโชคฟาเรียค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A

0: รอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะ
1: เจียวรอบคัดเรื่องนี้โชคนันเรือแรงมากนะครับที่นำมาแบบสบายๆเลยละครับไปออกมานะครับ
2: ช่วยทำให้เกิดความมันออกมาแล้วครับอาจารย์นะครับเอาละครับดูนะครับว่าคู่นี้ออกมาแล้วครับโชคมาเรียโชคมาเรียนั้นเปิดเต็มที่แล้วโชคอนันต์ก็ไม่ทำการหัวโชคละคู่ครับโชคทั้งคู่แต่ว่าจะไม่โชคเดียวครับที่ได้ไปชิงเข้าไปชิงระดับหนึ่งครับโชคเดียวครับไปชิงที่หนึ่งแต่โชคอีกโชคนึงต้องไปชิงที่สามครับเพราะฉะนั้นดูสิครับโชคไหนจะเข้าไปชิงที่หนึ่งโชคไหนจะชิงที่สามโชคอนันต์และโชคมาเรียเอาละครับกองเชียร์มาอีกแล้วครับกองเชียร์ไม่แน่ใจว่ากองเชียร์โชคอนันต์หรือมาเรียครับมาแล้วครับมาแล้วครับกองเชียร์เอาไว้ดังเอาไว้ครับกองเชียร์ไว้ดังเอาไว้ไม่รู้ไอ้คนขับมาหูไปแล้วคนขับมาหูไปแล้วเพราะเสียงเขาโยนมันดังเสียงเขาโยนมาแต่บนบกก็ยังเคลียร์กันอยู่ครับบนบกยังเคลียร์กันอยู่หมาแล้วครับดำเขาเริ่มมาแล้วดำเขาเริ่มมาแล้วมองไกลๆตอนนี้ดำเขาเริ่มมาแล้วเพราะในทะเลนั้นมองเห็นแต่สีดำอย่างเดียวครับไม่มีสีอื่นตอนนี้ร่องน้ำสาวโชคมาเรียครับโชคมาเรียยังนำอยู่โชคมาเรียยังนำอยู่อ้าวไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ไอ้โชคอนันต์กระโดดกอดคอแล้วกระโดดกอดคอแล้วโชคอนันต์กอดคอย่าใช้สะดือนะมันเสียวเว้ยมันเสียวโชคอนันต์ยังหนีอยู่โชคอนันต์หนีฟาเรียตังฟาเรียตังโชคอนันต์หนีโชคอนันต์หนีเอาแล้วครับโชคอนันต์ใกล้แล้วโชคอนันต์ถึงทองไทยพิเศษกระโดดขึ้นมาแล้ววิ่งโอ้ยโอ้โหมากระโดด
1: เป็นนันต์โชคอนันต์นะครับแต่ว่าก็มีจังหวะให้ลุ้นเหมือนกันนะครับตอนที่ในหัวเนี่ยมีเสียจังหวะนิดนึงนะครับ
0: แต่ในหัวนี่เรียกไม่ได้เรียกกระโดดนะเรียกลอย
1: ลอยมาเลย
0: ลอยเลยคือเรือยังจอดไม่สนิทเลยอ่ะเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนในภาพช้าค่ะลอยลงเรือมาเลยค่ะโชคอนันต์นะ
1: ที่ในหัวเขาจะลงจังหวะที่เรือกำลังขึ้นมาพอดีเหมือนใช้แบบโมเมนตัมแรงเหวี่ยงของเรือแต่จังหวะในรอบแรกน่ะเขาไม่เสียจังหวะแต่รอบนี้เสียจังหวะแล้ว
0: แต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะทิ้งห่างมานิดนึง
3: ขยับมาในรุ่น7เมตร28แรงม้าเรือโชคอลิสาและเรือโชคอนันต์โชว์ความเฉียบขาดปาดหน้าคู่แข่งเข้ารอบชิงดำเช่นกัน

0: คู่ต่อไปนี่ครับคือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับในประเภทเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูนะครับระหว่างเรืออนุรักษ์ครับเจอกับเรือโชคสลาวุธครับ
1: เรืออนุรักษ์นะคะเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่ม A ค่ะและโชคสลาวุธเข้ามาเป็นที่2ของกลุ่ม B ค่ะตอนนี้เรือก็เข้าเทียบทุนแล้วนะคะ รอสัญญาณค่ะปล่อยตัว
0: เรืออนุรักษ์นะครับจะอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับก็จะใส่เสื้อสีเขียวแล้วครับ
1: โชคสราวุธค่ะจะอยู่ในร่องน้ำที่2ใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันค่ะ
0: ดูเรือแตกต่างกันตรงที่ว่าอนุรักษ์จะมีธงชาติไทยอยู่นะสังเกตกันง่ายๆครับ
1: ซึ่งสีเรือก็ค่อนข้างต่างกันอยู่ค่ะถ้าเรืออนุรักษ์เนี่ยสีเรือเขาจะเหมือนสีธงชาติ
0: ครับ
1: เนาะโชคสลาวุธก็จะเป็นสีเขียวขาวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวนะคะ
2: เอาแบบ
1: ออกมาแล้วค่ะ

งอคุยเพลินครับเหลียงสังหลังบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับขนาดคนดูยังบอกให้ชุบไม่ทราบว่าเรือมาแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอนุรักษ์เจอกับ

0: วุธโชคสลาวุธไม่สนใจครับเจออนุรักษ์อนุรักษ์ใส่เสื้อสีเขียวเอาละโว้ยเอาละโว้ยอนุรักษ์บิดแล้วอนุรักษ์บิดแล้วบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาไฟตันน้ำมันช็อตระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยอนุรักษ์อัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาแล้วโชคสลาวุธโชคสลาวุธไม่ยอมครับโชคสลาวุธโชคสลาวุธลงน้ำสาไม่ยอมเหมือนกันอัดขึ้นมาน้ำกระจายแล้วน้ำกระจายอนุรักษ์อัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาทั้งคู่ต่างคู่ต่างไม่ยอมมองหน้ากันแล้วไม่ยอมมองหน้าแล้วขนาดที่ว่าเมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์คันเดียวกันวันนี้แข่งเรือไม่ยอมมองหน้ากันเว้ยเอาละเว้ยใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาอนุรักษ์อนุรักษ์ใส่ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาดูจะกับว่าโชคสลาวุธจะยอมไหมเพราะตอนนี้ถ้าดูแล้วอนุรักษ์อนุรักษ์ได้เปรียบอยู่อนุรักษ์ได้เปรียบอยู่อนุรักษ์ได้เปรียบอยู่โชคสลาวุธอัดกันแล้วโชคสลาวุธอัดกันมาโชคสลาวุธอัดกันมาได้จะกล่าวว่าอนุรักษ์ไม่ยอมนะครับกองเชียร์เสียงดังเหลือเกินกองเชียร์เสียงดังเหลือเกินเอาเลยอนุรักษ์อนุรักษ์บิ๊กเจ้าบิ๊กกระบะบิ๊กกระบะเกยหาดเกยหาดแล้วจ้าวิ่งเอาไว้วิ่งเร็วเร็วเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเออ
1: แล้วก็เป็นทางด้านเรืออนุรักษ์นะครับที่อยู่ในรองนำที่1ครับเก็บชัยชนะไปครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
2: ก็ไปรอชิงอันดับที่1ก่อนนะคะโชคอนุรักษ์เนี่ยต้องบอกว่าเขาออกตัวมาดีตั้งแต่ช่วงแรก
1: ใช่ครับ
2: จังหวะออกตัวมาก็นำมาหน่อยๆแล้วอะค่ะแล้วก็เร่งเครื่องนำมาตลอดนะคะเดี๋ยวมาดูตั้งแต่จังหวะปล่อยตัวกันค่ะเนี่ยค่ะออกตัวมาค่อนข้างดีเลยค่ะ
1: เนี่ยของเชียร์ที่นี่ถือว่าเป็นสีสันนะของของเชียร์นะครับ
2: สนุกสนานเพราะว่าก็เป็นญาติๆกันนะ
1: ครับผม
2: คุณพ่อคุณแม่นะพี่น้องมาลงเรือแข่งกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสีสันที่อยากให้ไปจริงๆก็คืออาหารในงานอ่ะอร่อยมาก
1: แล้วก็ราคาถูกโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยโอ้โหราคาถูกมากครับ
2: คือเนี่ยพูดไปหิวนะ
1: หิวแล้วใช่ไหม
2: หิวแล้วคือแล้วนึกถึงปีที่เราได้ไปถ่ายทอดสดนะบริเวณสนามวันนี้ก็คือส่งพี่เดียวไปนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยพวกเราก็จะไปกัน3คนแบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านนี่เอาอาหารมาต้อนรับขนมผลไม้นี่ไม่ขาดเลยช่วยกันเข็นเรือค่ะหลายคนหน่อยค่ะเพราะว่าเรือค่อนข้างหนักเลยค่ะคู่นี้หรือเปล่านะที่เขาเข้าล่องผิดกันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะแหมมีหลายคู่นะอ๋ออันนั้นซิกซอนซุก
1: ใช่ครับเป็นรอบรองแล้วอ่ะนี่ครับเสือใต้ครับเจอกับลุงอรุณนะครับ
3: เตรียมพร้อมสแตนบายดูธง
1: เสือใต้จะอยู่ในร่องน้ำที่1ครับที่1ของกลุ่ม B นะครับในประเภทนี้ครับมาในเสื้อสีน้ำเงินครับสำหรับทีมเสือใต้ครับ
2: เรือสวยมากนะคะเสือใต้คู่แข่งของเขาค่ะลุงอรุณเนี่ยมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะเขาเทียบทุนทั้ง2ลำแล้วนะคะ
3: เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดูทุ่ง
2: รอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการค่ะ
3: ดูทงดูทงไป
2: ออกมาแล้วค่ะ
4: ตอนนี้ออกมาแล้วครับอาจารย
0: ์เอาแล้วครับผมบอกแล้วครับคนไม่เข้าท่าครับต้องเอาเรือไปรับครับไม่งั้นไม่ได้กลับครับไม่ได้ครับเดี๋ยวออกไปเรือปล่อยอีกทีนึงเอาแล้วครับดูคู่นี้ครับไปกองเรือเก่งในรอบรองชนะเลิศได้ทำไมในรอบรองชนะเบ้ใครจะชนะใครจะชนะเขาไปชิงชนะเลิศใครแพ้ไปชิงอันดับสามเอาแล้วครับระวังเสือใต้เสือใต้กับลุงอรุณลุงอรุณเปิดก็มาลุงอรุณเปิดก็มาลุงอรุณเปิดนะในร่องน้ำสามร่องน้ำสามลุงอรุณเสือใต้ว่าไงร่องน้ำสองเสือใต้ว่าไงเสือใต้จะยอมไม่ยอมเพราะเสือใต้ก็บอกแล้วครับว่าการบายการมาครั้งนี้ไม่ยอมเด็ดขาดครับโมดิฟายเครื่องอย่างดีโมดิฟายเครื่องอย่างดีไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเอาแล้วครับอัดขึ้นมาแบบนี้ดูแล้วน้ำกระจายน้ำกระจายแล้วถ้ามองตอนนี้สังเกตนะครับจากมุมตรงนี้จะเห็นว่าลุงอรุณลุงอรุณเริ่มจะได้เปรียบเล็กน้อยแต่เสือใต้ไม่ยอมครับเสือใต้ไม่ยอมแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรสู้พลังเสือได้เสือใต้ขึ้นมาเสือใต้ขึ้นมาเสือใต้อัดขึ้นมาเสือใต้อัดขึ้นมาไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงเสือใต้นำอยู่แล้วประมาณ20เมตรนะ20เมตรเสือใต้ยังนำอยู่แล้วเสือใต้ก็โกยนับเลยโกยนับเลยจำ

0: มาเร็วอัดกันมาอัดกันมาอัดกันมาก้อยแนบกันแล้วเสือใต้ยังน้ำโยเสือใต้ยังน้ำโยลงอรุณไม่อยู่จะไหวไม่ไหวเพราะลงอรุณห่างแล้วกันห่างเลยเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วแล้วเสือใต้ก็เกยหักกันมาเกยหักกันมาในหัววิ่งในหัววิ่งในหัววิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพร้อมเคาะถังแล้วก็วิ่งไปถึงถังแล้วก็เคาะด้วยความมัน
1: โอ้เนี่ยเขาก็ชนะแบบสบายๆอีกหนึ่งเที่ยวนะครับของทีมเสือใต้ครับ
2: แหมชอบการบรรยายของอาจารย์ไถ่ตุ๋นวิ่งไปตีแบบสบายๆด้วยความมันมาฮะอย่ายอมเขาค่ะลุงอรุณก็อย่างน้อยก็วิ่งมาตีก็ยังดี
1: เดี๋ยวไปรอลุ้นอันดับที่3แทนนะครับสำหรับเดือนลุงอรุณนะครับนี่ครับคอนเฟิร์มครับเสือใต้ครับชนะไปในเที่ยวนี้ครับเข้าไปชิงชนะเลิศครับกับทีมอนุรักษ์ครับ
2: แล้วก็ลุงอรุณนะคะเข้าไปชิงอันดับที่3กับโชคสราวุธค่ะ
3: และในรุ่นใหญ่ 7.5 เมตรเรือเสือใต้ควบทยานเกยหาดนายหัวเรือสับสปีดเข้าชิงตามด้วยเรืออนุรักษ์ดูเดือดสมศักดิ์ศรีรอบตัดเชือก

0: เอาละครับตอนนี้ผ่านรอบรองชนะเลิศมาแล้วครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศในแต่ละประเภทแล้วแน่นอนครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะไปดูคู่ชิงอันดับที่3กันก่อนครับซึ่งถึงแม้ว่าจะแพ้มาในรอบรองชนะเลิศก็ตามครับแต่แมตช์ชิงที่3เนี่ยนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีครับแพ้อีกไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยไม่ได้เข้าชิงขอให้ได้ที่3ก็ยังดีครับเอาแหละติดโพเดียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปดูเลยครับแมตช์ชิงอันดับที่3ของเรือแต่ละประเภทครับ
1: คู่นี้ครับเป็นการเจอกันนะครับระหว่างรุ่งตะวันนาวานะครับกับเรือแสงทองนะครับในรอบคัดเลือกเขาอยู่กลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม B ครับ
2: ลุงตะวันนาวาค่ะอยู่ร่องน้ำที่1ค่ะแสงทองอยู่ร่องน้ำที่2นะคะตอนนี้กำลังเข้าเทียบทุนจุดปล่อยตัวค่ะ
1: ครับในรอบคัดเลือกแสงทองเขาชนะมาเดี๋ยวต้องมาดูครับลุงตะวันนาวาจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับนี่ครับลุงตะวันนาวานะครับมาในเสื้อสีส้มครับ
2: ก็คู่แข่งของเขาค่ะแสงทองนะคะมาในเสื้อไทย PBS สีเขียวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะตอนนี้ประกบคู่เรียบร้อยแล้วค่ะชิงอันดับที่3เรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูก
3: รูทงไป
2: ออกมาแล้วค่ะ
4: นี่เป็นไงถึงบ่ายแล้วก็ยังคงมีเรี่ยวแรงอยู่
5: เอาออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับระหว่างลูกตะวันกับแสงทองกับแสงทองอยู่ร่องน้ำสามลูกตะวันน่ะอยู่ร่องน้ำสองร่องน้ำสองคือฝั่งกระโดดร่องน้ำสามคือฝั่งกระเด็นตะมองแล้วมีสองร่องน้ำครับมีสองร่องน้ำที่จะต้องเข้ามีสองร่องน้ำต้องเข้าเอาแล้วครับลูกตะวันอัดมาโอ้ยเห็นชัดเลยครับเห็นชัดเลยครับในน้ำของแสงทองแสงทองชัดแจ๋วเลยแสงทองชัดแจ๋วเลยตัวละดำเคลือมาแล้วดำเคลือมาแล้วแสงทองยังชัดอยู่ขณะเดียวกันลูกตะวันลูกตะวันอัดขึ้นมาลูกตะวันอัดขึ้นมาไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าลูกตะวันจะกอดคอได้ไหมจะกอดคอได้ไหมจะกอดคอได้สนุกแล้วครับพอได้วิ่งกันแล้วในหัวเรือในหัวเรือพอได้วิ่งกันแล้วเอาแล้วครับลุงตะวันอัดขึ้นมาลุงตะวันไม่ยอมลุงตะวันไม่ยอมก็ด้วยจักรศรีด้วยจักรศรีลูกผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมยามกันไม่ได้ยามกันไม่ได้เอาแล้วเว้ยแข่งเรือเครื่องยนต์เท่ากันยาวเท่ากันตัวเรือเหมือนกันเอาแล้วครับลุงตะวันอัดขึ้นมาเอาว่าไงแสงทองแสงทองหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกลุงตะวันได้ประกบเดียวได้ประกบแล้วแสงทองหนีไม่ออกลุงตะวันได้ประกบลุงตะวันได้ประกบตามเข้ามาตามเข้ามาแสงทองหนีเรียบร้อยแสงทองหนีเรียบร้อยแสงทองหนีเรียบร้อยลุงตะวันจี้ลุงตะวันจี้ลุงตะวันจี้ไล่ตามเข้ามาไล่ตามเข้ามาทันไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วเหลือระยะทางไม่มากแสงทองได้ปีนดูแสงทองเกยหาดแสงทองเกยหาดแสงทองเกยพวดแล้วแสงทองพวดแล้วแล้วก็ลงแล้วนั่นก็ออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งตีตี
1: อันนี้มีรอมียืนรอครับเรือแสงทองครับโอ้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาสามารถเอาชนะเรือทางด้านรุ่งตะวันนาวาได้นะครับ
2: เป็นการย้ำแค้นค่ะแก้แค้นไม่ได้นะคะโดนย้ำแค้นไปก่อนนะคะ
1: ย้ำไม่เท่าไหร่ตอนหลังอ่ะโอ้ย้ำด้วยยืนรอ
2: จริงๆก็คนกันเองนะคะมีการแบบ
1: เพื่อนๆกันแหละเนาะความนี่คือความสนุกของการแข่งขันที่นี่ครับ
2: ขิงกัน

0: ไฟขิงกันมาอันนี้แก๊งเด็ก
1: ลองดูแก๊งเด็กมาเข็นเรือจะลงกี่โมง
2: ศึกชิงอันดับ3ดวลกันสนั่นหาดในรุ่น7เมตร28แรงม้าไม่มีกระดูกงูเรือแสงทองคว้าอันดับที่3ไปครองหลังจากที่นายหัวเรือวิ่งเฉือนรุ่งตะวันนาวา
1: ชิงเริ่มจากชิงอันดับที่3ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโชคสลาวุธนะครับจะอยู่ในร่องน้ำหนึ่งครับเจอกับรุ่งอรุณนะครับในร่องน้ำที่สองครับ
0: ชิงอันดับ3เรือ 7.5 เมตรค่ะ28แรงมีกระดูกงูตอนนี้เรือเข้าเทียบทุนเรียบร้อยแล้วนะคะโชคสลาวุธค่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีเขียวเรือลำสีเขียวอ่ะ
1: ส่วนลุงอรุณนะครับใส่เสื้อสีเหลืองครับ
3: ดูทงดูทง
0: สีเหลืองปีนี้เสื้อสวยมาก
1: ใช่
0: แล้วก็จะได้เห็นเสื้อในรายการศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำเป็นสีประมาณนี้เหมือนกัน

0: ออกมาแล้วค่ะ
1: เอายัง
2: เอาแล้วเอาแล้วครับน้ำกระจายมาแล้วครับน้ำกระจายมาแล้วดูนะครับใครรักสราวุธใครรักสราวุธเสียโชคสราวุธใครรักลุงอรุณเสียลุงอรุณครับลุงอรุณยามเช้าแดดสีทองส่องฟ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโชคสราวุธไม่สนใจไม่สนใจฉันชื่อสราวุธแล้วสราวุธนี่ไม่ธรรมดาครับชื่อนี้มนต์ขังเหลือเกินเอาแล้วครับลุงอรุณลุงอรุณก็ไม่สนครับลุงอรุณก็ไม่สนว่าเราเรือคนละลำเครื่องยนต์คนละเครื่องเครื่องยนต์คนละเครื่องใครจะเครื่องดีกว่ากันใครจะเครื่องดีกว่ากันฉันก็เครื่องดีลำหนึ่งฉันก็โมดิฟายมาโมดิฟายเครื่องมาอย่างดีไม่มีการไม่มีการที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเอาเลยครับลุงอรุณลุงอรุณเปิดมาแล้วลุงอรุณเปิดมาแล้วบิดกับเต็มที่บิดเต็มที่เห็นแล้วเห็นลุงอรุณดำดำเคลือมาแล้วน้ำเคลือมาแต่หันดูโลกน้ำสองเอาเลยโว้ยโชคตะลาวุธโชคตะลาวุธได้เปรียบเล็กน้อยโชคตะลาวุธได้เปรียบน้อยครับน้ำลุงอรุณอยู่น้ำลุงอรุณอยู่ลุงอรุณว่าไงเสียท้ายด้วยเสียท้ายด้วยลุงอรุณเสียท้ายเล็กน้อยเสียท้ายเล็กน้อยแต่ตะลาวุธมาตรงเดียวเลยตะลาวุธมาตรงเดียวลุงอรุณบิดแล้วลุงอรุณบิดสุดท้ายวาระสุดท้ายแล้วลุงอรุณไม่มีเสียตายไม่ตายเครื่องพังให้ผมลงไปเครื่องพังอย่าซ่อมเครื่องพังอย่าซ่อมลุงอรุณบิดเข้าบิดเข้าบิดเข้ามาบิดเข้ามาได้ตามตะลาวุธตะลาวุธตะลาวุธถึงก่อนแน่นอนตะลาวุธถึงก่อนแน่นอนเพราะเหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากแล้วตะลาวุธตะลาวุธอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเฮ้ยหักแล้วจ้าวิ่งวิ่งเอา
3: เอา
4: ผมและชอบจังหวะอะไรแบบนี้นี่นะโอ้ตีได้ตั้งนานไม่ตีต้องรอให้เพื่อนวิ่งคือแบบเหมือนอยากให้เห็นนะให้คาตาตีคาตา
0: ไม่ได้รอเพื่อนรอกล้อง
4: รอกล้องเหรอ
0: รอกล้อง
4: กล้องยังมาไม่ถึงใช
0: ่ไหมใช่เดี๋ยวไม่ได้ซีนเนี่ยและเป็นโชคสลาวุธนะคะคว้าอันดับที่3ค่ะเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูค่ะ
5: และในรุ่นใหญ่ 7.5 เมตรเรือโชคสลาวุธบทเอาชนะรุ่งอรุณคว้าอันดับที่3ไปครองอย่างสมเกียรติชาวเลอำเภอจะนะ

0: เอาละครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอให้รอคอยครับกับการชิงชนะเลิศของเรือในแต่ละประเภทครับเรือที่ดีที่สุดของแต่ละรุ่นครับนี่จะเข้ามาแล้วครับชิงดำกันเพื่อที่จะหาว่าใครคือเบอร์หนึ่งของปีนี้ครับผมเอาแหละไม่รอช้าครับพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูพร้อมกันกับแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ของศึกเรือเกยหาดในปีนี้ครับ
1: นี่ครับผู้ชิงนะครับโชคอมรินทร์นะครับกับเงือกทองครับโชคอมรินทร์จะอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับเงือกทองร่องน้ำที่2ครับ

0: โชคอมรินทร์ค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะ
1: โชคอมรินทร์ในรอบรองเขาชนะรุ่งตะวันนาวามานะครับ
0: แล้วก็ทางด้านเงือกทองค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีน้ำเงินค่ะชนะแสงทองมา
1: ครับผม
0: ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะคะ
2: ดูทองดูทอง
1: รอบคัดเลือกโชคอมรินทร์ชนะเงือกทองมาแล้วนะเดี๋ยวต้องมาดูครับเงือกทองจะแก้มือได้หรือเปล่าครับ
0: ออกมาแล้วค่ะ
3: แล้วจะมีสัญญาณก็ปล่อยออกมาแล้วครับปล่อยออกมาผมก็อย่ามองเรือปล่อยครับยังไงจะเห็นดำคอลเลอร์ไหมเพราะดำคอลเลอร์นี่หมายตัวเรือครับเมื่อมาอยู่กลางแจ้งอยู่ไกลๆมันไม่มองเห็นแล้วก็ว่าสีเรือสีอะไรมองได้ทีก็สีดำคอลเลอร์มาแล้วดำคอลเลอร์มาแล้วจะเห็นได้ตัวเมื่อตอนนี้ระยะใกล้ๆครับตอนนี้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วแต่เห็นแน่คือน้ำกระจายครับน้ำกระจายมาแล้วน้ำกระจายมาแล้วเอาแล้วครับโชคอมรินทร์โชคอมรินทร์โชคอมรินทร์กับท้องไม่ยอมกันแล้วครับไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมกันแล้วต้องกู้ใส่กันแล้วใส่กันแล้วไม่ยอมกันไม่ยอมกันไม่ยอมใส่กันอย่างนี้ใส่กันอย่างนี้รับรองว่ามันแน่นอนครับมันแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นใส่กันแล้วเอาแล้วครับดูแล้วครับผลแม้จะมาห่างกันห่างกันมากห่างกันมากครับไม่ยอมเข้าใกล้กันเพราะกลัวบารมีครับกลัวบารมีแต่ว่าการสู้กันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบารมีไม่สนบารมีไม่สนใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาทั้งคู่ใส่มาแล้วทั้งคู่ใส่มาแล้วเอาแล้วเว้ยไม่แน่ครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเพราะตอนนี้ทั้งคู่ใส่แล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยรู้สึกว่าลองน้ำสาวครับลองน้ำเปิดกันแล้วเปิดก็ได้เนื้อทองนะเปิดเนื้อแล้วเปิดมาเอาแล้วเว้ยเนื้อทองน้ำยกเนื้อทองน้ำยกไรตากก็ไรตากก็ในงานของโชคอมรินทร์โชคอมรินทร์ไรตากเนื้อทองถึงแล้วถึงออกถึงแล้วเนื้อทองแล้วโดดแล้วโดดแล้วโดดโดดโดดโดดวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว
1: โอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้คือเงือกทองเนี่ยนำมานะเคยหาดก่อนด้วยครับแต่ว่ามาเจอสปีดการวิ่งของทางด้านโชคอมรินทร์นะไม่กดดันพอสมควรเลยครับ
0: นี่เรียกว่าสับเลยดีกว่าค่ะวิ่งขาสับเลยเมื่อกี้เพราะว่ากลัวไปแล้วเกือบจะเสียแชมป์แล้วค่ะโอ้โหแล้วก็
1: โชคอมรินทร์นี่แก้มือไม่ได้นะโดนย้ำแค้นไปเลยครับเหนื่อยเหมือนกันดู
0: เหนื่อยเลยนะคะ
1: โอ้เรียกว่าเร่งสปีดเต็มที่ครับในหัวของด้านเงือกทองครับ
2: วินาทีชิงบัลลังก์เจ้าชายหาดในรุ่น7เมตร28แรงม้าแบบไม่มีกระดูกงูเรือเงือกทองพุ่งเกยหาดนายหัวเรือสปีดตีเป้าหมายเฉือนเอาชนะโชคอมรินทร์สิวแชมป์แรกไปครอง
1: ชิงนะครับโชคอลิสากับโชคอนันต์นะครับ
0: โชคอลิสาค่ะเอาชนะราชนาวีมานะคะส่วนโชคอนันต์เอาชนะโชคฟาเรียมาค่ะเจอกันในรอบชิงใครจะคว้าชัยในเที่ยวนี้ไปเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะนี่คือแชมป์ของเราแล้วนะคะ
1: เนี่ยโชคอลิสาจะมาในเสื้อสีส้มนะครับ
0: เหลือสวยมากค่ะแล้วก็โชคอนันต์เนี่ยมาในเสื้อไทย PBS สีเขียวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการค่ะจุดนี้สำคัญมากๆนะคะว่าจะทำให้เรือออกนำได้หรือเปล่าประกบคู่แล้วค่ะ
1: สัญญาณให้ดีครับกรรมการปล่อยไวนะครับ
0: เหมือนจะยังไม่เท่ากันค่ะ
1: ตอนนี้เรือเสียหลักนะครับทางด้านโชคอริสาครับ
0: ขออนุญาตวนตั้งลำใหม่สักครู่นึงค่ะค
1: ือตัวคลื่นที่น้ำเนี่ยไม่แรงแต่ลมแรง
0: ซึ่งถ้าเราไปเที่ยวอ่ะดีแต่ว่าเรืออาจจะไม่ค่อยดี
1: และยิ่งพอเป็นการแข่งขันแบบนี้ก็ต้องพยายามตั้งลำเรือให้ตรงไม่งั้นมันจะเสียเสียเวลาพอสมควรเลยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะเข้าผิดเลนด้วยนะอย่างที่เราเห็นกันในคู่ก่อนๆหน้านี้ค่ะ

0: ออกมาแล้วครับ
1: มาแล้วครับออกมาแล้วครับคู่นี้ระหว่างโชคอริสากับโชคอนันต์ครับสองโชคใครโชคดีกว่ากันครับโชคดีก็ได้หมายเลขหนึ่งโชคไม่ดีก็ได้หมายเลขสองครับเอาละครับดูหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไม่ห่างกันเลยครับแค่หนึ่งเดียวกันแต่ว่าการแย่งกันนี้ต้องยอมครับว่าโชคอนันต์โชคอนันต์เลือดที่ไม่เคยแพ้ใครมาเลยเอาละครับโชคอนันต์เต็มที่แล้วเลือดเต็มที่แล้วเริ่มอัดแล้วเริ่มอัดขึ้นมาเริ่มอัดขึ้นมาลงน้ำสามโชคอนันต์น้ำกระจายแล้วโชคอาเรียว่าไงโชคอริสาว่าไงโชคอริสาไม่สนใจครับโชคอริสาบอกฉันชื่อเพราะกว่าอนันต์เยอะแยะฉันชื่อเพราะกว่าอนันต์เยอะแยะแล้วก็ไล่เปิดก็มาไล่เปิดก็มาจะทันไม่ทันเมื่อโชคอนันต์อยากจะไปเด็ดศึกให้จบครับอยากจะไปเด็ดศึกให้จบไม่มีอยากให้ศึกเยอะไม่อยากให้ศึกเยอะถ้าหนีได้หนีแล้วถ้าหนีได้หนีแล้วเอาละครับโชคอนิสาโชคอนิสาไล่ตามโชคอนิสาไล่ตามเอาแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะโชคอนิสาเริ่มนำแล้วโชคอนิสาเริ่มนำแล้วเอาละเว้ยโชคอนิสากินยาไม่ขย่าวขวดแล้วเว้ยกินยาไม่ขย่าวขวดแล้วเริ่มนำแล้วเริ่มนำแล้วโชคอนันต์อ่อนไปโชคอนันต์อ่อนไปโชคอนันต์อ่อนไปเกิดอะไรขึ้นกับโชคอนันต์เกิดอะไรขึ้นกับโชคอนันต์พระอนิสาอนิสาดีอนิสาดีโชคอนันต์เล่นตามมาโชคอนันต์เล่นตามมาอนิสาดีอนิสาดีเหลือไม่กี่เมตรเหลือไม่กี่เมตรพร้อมกับขึ้นอัดพร้อมขึ้นอัดเกิดขึ้นมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยตีถูกจุด
0: โอ้ยเกือบไปเหมือนการหาไม้ไม่เจอโ
2: อ้บอกแล้ว
0: สู่สี่สู่สี่มานี่แพ้เลยนะ
2: บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีจังหวะหาไม้ไม่เจอยิงคู่ชิงนี่นะยิงหาไม้ยาก
0: นี่ขนาดนำมาจนแบบไม่น่าจะกดดันนะแต่ตั้งแต่แรกเลยนะโชคอริสาเนี่ยเหมือนจะดูทรงเป๋ๆไปเป๋มานะแต่ว่าโอ้โหพอออกตัวมาแล้วออกตัวมาได้ดีครับ
2: เนี่ยเพราะว่าจริงๆหัวเรือเบี้ยวๆตั้งแต่ช่วงปล่อยตัวแล้วนะ
0: ตอนแรกเราก็นึกว่าน่าจะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะเอาเรือกลับเข้าสู่เลนได้ครับ
2: โอ้โหแต่พอตั้งหลักได้เท่านั้นล่ะค่ะแรงเลยค่ะ
3: ต่อด้วยรุ่น7เมตร28แรงม้าแบบมีกระดูกงูเรือโชคอลิสาโชว์ความนิ่งหยุดเรือสนิทนายหัวเรือพุ่งตีแกลอนเอาชนะโชคอนันต์คว้าแชมป์ไปอย่างสมศักดิ์ศรี
2: คู่สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะรอบชิงชนะเลิศเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูค่ะ
0: การเจอกันระหว่างเรืออนุรักษ์นะครับจะอยู่ในร่องที่1ครับเจอกับเรือเสือใต้ในร่องที่2ครับ
2: อนุรักษ์หรือเสือใต้ใครจะคว้าแชมป์ประเภทนี้ไปเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
0: ครับเรืออนุรักษ์มาในเสื้อสีเขียวครับรอบรองก็ชนะโชคสราวุธมาครับเขาเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A ด้วยครับ
2: เสือใต้นะคะมาในเสื้อไทย TBS สีน้ำเงินเหลืองค่ะจริงๆต้องเป็นสีน้ำเงินน่ะนะแต่ว่ามาเป็นน้ำเงินเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างสีสันให้กับรายการของเราอย่างมากเลยค่ะเสือใต้นะคะก็เป็นออกมาแล้วค่ะ
1: ออกมาแล้วจ้ากองเชียร์ครับเรือมาแล้วครับช่วยเชียร์ครับลุงอรุณล่องน้ำสองเสือใต้ล่องน้ำสามลุงอรุณเปิดมาลุงอรุณเปิดกันมาเปิดกันมาเปิดในที่นี้หมายถึงบทคันเร่งแล้วบทคันเร่งแล้วคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่แล้วคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่แล้วสำหรับลุงอรุณแพ้ไม่ได้แพ้มีไม่ให้เข้าบ้านโว้ยเอาละโว้ยลุงอรุณบอกถ้าแพ้ผมไม่ให้เข้าบ้านจะคันไม่ให้เข้าบ้านจะคันว่าไงลุงอรุณอัดก็มาแต่ว่าไอ้เสือใต้บอกว่ามันไงยังไงฉันก็เสือใต้ครับเสือใต้ตั้งหลายภาคก่อนอาจจะไม่ชัดเจนแต่ฉันก็เสือตายเหมือนกันเสือตายเปิดแล้วเสือตายเปิดกันมาเสือตายเปิดกันมาดูแล้วสูสีสูสีกับลูกอรุณก็อัดกันมาเสือตายอัดกันมาลูกอรุณได้เปรียบครับลูกอรุณได้เปรียบประมาณ20เมตรครับน้ำอยู่ลูกอรุณยังน้ำอยู่เสือตายอัดกันมาเสือตายเป็นไงเสือตายเป็นไงตอนนี้เสือไม่ร้องแล้วครับเสือไม่ร้องแล้วเพราะว่าเสือถูกลูกอรุณถูกลูกอรุณอัดกันมาเสือลูกอรุณทำไงว่าไงหนีอยู่เสือตายมาแล้วเสือใต้กระโดดกอดคอแล้วกอดคอลูกอรุณกอดคอใช้จะดื้อแล้วลูกอรุณแล้วลูกอรุณเสียไว้เอาแล้วครับมาตู้ตีกันมันแน่นอนออกผลนะออกกันขึ้นมาขึ้นหัวเรือแล้วก็วิ่งเสือใต้วิ่งเอาแล้วเออ
0: แล้วก็เป็นทางด้านเรือเสือใต้ครับชนะครับคว้าแชมป์นะครับเรือประเภท 7.5 เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูไปได้ครับ
2: และทางด้านอนุรักษ์นะคะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะหรือที่2ของเราไปเนี่ยแหละค่ะเสียจังหวะนิดนึงจริงกอดคอกันมาแล้วใช่กอดคอกันมาแล้วนะแล้วจังหวะแบบกระโดดลงจากเรือนี่แทบจะเท่ากันเลย
3: และไฮไลท์ในรุ่นใหญ่ 7.5 เมตรเรือเสือใต้และเรืออนุรักษ์บดกันมาแบบหัวเรือต่อหัวเรือทันทีที่เรือเกยหาดนายหัวเรือเสือใต้สับสปีดแบบลุยทรายครับกระโดดตีเป้าหมายได้ก่อนคว้าแชมป์รุ่นใหญ่ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ได้แรงอกจริงๆพี่เบาจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับบรรยากาศการแข่งขันศึกเรือเกยหาด2569นะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็ยังได้เห็นความสนุกความแปลกนะครับวิถีชีวิตรวมถึงความน่ารักของชาวเลในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับเอาละครับก็ต้องมาตามรอดูนะครับว่าในปีหน้าศึกเรือเกยหาดจะสนุกแค่ไหนครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงไพรนะครับรวมถึงทีมงานของ Live Sport Thai PBS ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับมันศึกแมตช์รีแคปสวัสดีครับ

ัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
0: ทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข3แล้วพบกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะท่ามกลางความหลากหลายในข้อสังเกตที่กองทัพเรือเดินหน้าจัดซื้อเรือฟริเกตเป็นที่มาให้ต้องเปิดแถลงข่าวชี้แจงค่ะโดยเฉพาะประเด็นบริษัทฮันวาโอเชียนที่ได้รับการคัดเลือกติดตามรายละเอียดจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากหอประชุมกองทัพเรือคุณศิรประภาเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันค่ะผบ.ทร.ย้ำถึงความจำเป็นในการจัดหาเรือฟริเกตท่ามกลางภาวะความขัดแย้งสูงค่ะแต่อย่างไรการจัดหาก็จะต้องคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่มีการล็อกสเปคทุกบริษัทได้เงื่อนไขและกติกาเดียวกันค่ะจากกรณีการตั้งข้อสังเกตในการโครงการจัดซื้อเรือฟริเกต 16,730 ล้านบาทนะคะโดยบริษัทฮันวาโอเชียนประเทศเกาหลีใต้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทอันดับหนึ่งจากทั้งหมด8บริษัทจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์และตั้งคำถามถึงสัดส่วนการใช้วัสดุผลิตภายในประเทศรวมไปถึงแรงงานนะคะจากสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ระบุนะคะว่ามีเพียงสัดส่วนเพียงร้อยละ15หรือแค่ 2,250 ล้านบาทเท่านั้นค่ะซึ่งไม่สอดรับกับศักยภาพของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยค่ะและวันนี้นะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยพลเรือเอกกรวิทย์ชายัตรัต

0: ผีค่ะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตร่วมกันแถลงย้ำถึงโครงการดังกล่าวค่ะโดยผบ.ทร.ย้ำนะคะว่าไทยเป็นชาติทางทะเลที่มีเส้นทางเดินเรือความมั่นคงที่อยู่ในภาวะขัดแย้งสูงจึงต้องรักษาอธิปไตยและเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยค่ะแล้วเรือฟริเกตนะคะก็ถือเป็นหัวใจหลักในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการจัดหาในครั้งนี้กองทัพเรือได้กำหนดคุณลักษณะที่เข้มข้นสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปอย่างมากค่ะเพื่อให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ดีมีขีดสมรรถนะที่สูงในการรบและคุ้มครองชีวิตกำลังพลพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะคะก็ชี้แจงถึงการถอดบทเรียนจากปัญหาเรือหลวงภูมิพลค่ะโดยยอมรับนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากระบบการเปลี่ยนถ่ายกำลังพลวงรอบและการส่งต่อเทคโนโลยีแต่ย้ำนะคะว่าเรือฟริเกตที่จัดหาใหม่นี้ใน TOR ระบุชัดเจนค่ะว่าต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4เครื่องและต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีรอบสูงและสามารถสลับการใช้งานได้เพื่อปิดจุดอ่อนลงนะคะจึงขอให้วางใจว่าไม่ได้ปล่อยผ่านค่ะค่ะทางกองทัพเรือนะคะก็จะชะลอการลงนามในสัญญาค่ะเนื่องจากว่ามีการอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางนะคะและจะส่งทั้งพยานหลักฐานให้กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโดยย้ำนะคะว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปเพื่อยึดตามผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะเกิดเหตุคนงานผู้รับเหมาลอกท่อเสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS บุญนวิถีซึ่งมีความลึกกว่า3เมตรค่ะอาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึงปฏิบัติการลงไปค้นหาร่างคนงานที่พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทซึ่งมีความลึกกว่า3เมตรนะคะหนึ่งในเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลกับตำรวจว่าได้รับมอบหมายจากผู้รับเหมาให้มาทำงานลอกท่อที่บริเวณถนนสุขุมวิทโดยปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดค่ะซึ่งหลังเสร็จภารกิจในแต่ละช่วงก็จะเก็บของกลับในช่วงเช้าขณะเก็บของสำรวจจำนวนคนพบว่ามีคนงานหายไป1คนจึงออกไปค้นหาและมาพบว่ามีเสื้อผ้าผู้เสียชีวิตวางอยู่ใกล้ท่อระบายน้ำคาดว่าลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานสำหรับฝาท่อตรงจุดเกิดเหตุโดยปกติจะเปิดเมื่อใช้สูบน้ำเท่านั้นค่ะหลังจากใช้งานเสร็จก็จะปิดคืนสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมานะคะซึ่งภายหลังนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้เพื่อนร่วมงานผู้เสียชีวิตก็ได้มีการแจ้งกับครอบครัวผู้ตายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนชาวบ้านในพื้นที่จุดน้ำมันรั่วใต้บริเวณตอม่อถนนพระราม3ยอมรับค่ะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยหลังทราบว่ามีท่อส่งน้ำมันอยู่ใต้ดินรอบบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งใช้ใบมีดตัดปลอกครอบท่อก่อนเข้าไปซ่อมแซมจุดรั่วเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่อส่งน้ำมันอยู่ระหว่างดำเนินการตัดสลีปหรือปลอกครอบท่อออกจากท่อส่งน้ำมันในจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อตรวจสอบว่าด้านในของท่อส่งน้ำมันเสียหายหรือว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการตัดสลีปต้องใช้แรงคนเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นค่ะแต่หากวิธีนี้ดำเนินการไม่ได้อาจต้องเปลี่ยนเป็นการห่อท่อส่งน้ำมันเพื่อให้หยุดการรั่วซึมจึงจะเดินหน้าสำรวจตลอดระยะท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาจุดเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดหน้าดินบริเวณห่างจากจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมออกไปอีกประมาณ30เมตรเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ค่ะผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถในพื้นที่ยอมรับนะคะว่ากังวลกับการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันซึ่งอยู่ใต้ดินรอบบ้านทั้งเรื่องของความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หยุดทำกิจกรรมที่ทำให้ก่อเกิดประกายไฟผู้ประกอบการยอมรับว่ากระทบกับการประกอบอาชีพค่ะเนื่องจากต้องปิดให้บริการอู่ซ่อมรถโดยไม่มีกำหนดทำให้ขาดรายได้แต่เบื้องต้นมีทางบริษัทส่งน้ำมันได้ส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาแล้วทั้งหมดนี้คือตันข่าว14 นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นนะคะเดี๋ยวจะมานั่งตรงนี้พร้อมกับคุณผู้ชมพร้อมกับน้ำแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้ผมเธอหล่อนสวยนะสวยผิดปกติเรื่องราววันนี้ก็สวยงามใช่ไหมคะน่ากลัวน่ากลัว
1: ไม่สวยเลยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะนำมาเตือนภัยกันค่ะคือสายสื่อสารอาจารย์เคยเจอไหมขับรถโอ้โหอาจารย์ขับรถยนต์อาจจะไม่เคยเจอหนูขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงาน
0: เอาเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงเจอสายอะไร
1: เจอบ่อยมากค่ะเนี่ยวิภาวดีรังสิตตรงนี้เยอะมากสายสื่อสารที่มันห้อยคล้อยลงมาเอาจริงๆมันเป็นสีดำแล้วเส้นเล็กกระทำให้เรามองไม่เห็นเคสนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนกันขี่เข้าไปปาดเข้าไป
0: ที่ไอ้คอหลุดแล้วเหรอ
1: เกือบขาด
0: อ่ะเกือบขาดโอ้ตาใจหาย
1: ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสค่ะ
0: เ
1: รื่องนี้ต้องมาคุยกันแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้อยากแนะนำแขกก่อนนะคะว่าคนที่จะมาแก้ไขกับเรา3ท่านวันนี้เป็นใครบ้างฝั่งดิฉันเชิญมา3 1ท่านค่ะท่านแรกนะคะชื่อว่าคุณสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาค่ะท่านเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านสกค่ะเป็นสกที่หล่อนะคะแขกของเด่นนะครับคุณผู้ชมขานั่งอยู่ติดกันเลยนะคะรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะคุณเจมส์ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเรียนคิดว่าวันนี้เธอจะมาเป็นวีรสตรีค่ะเธอจะพูดความจริงกับเราทุกอย่างเลยนะคะเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคค่ะพี่กิ่งนะคะคุณมนฤดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ่งค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พี่กิ่งสู้ๆนะคะ
3: สู้ค่ะ
0: อะไรที่ควรพูดก็พูดเถอะค่ะ
3: พูดให้หมดเลยนะคะ
0: เนาะน้องแป้งเรามีข่าวการกุศลอะไรต่อมีอะไรไหมวันนี
1: ้วันนี้ไม่มีค่ะฉะนั้นเราเข้าเรื่องเลยนะคะอาจารย์ขา
0: เล่าสิสายไฟอะไรยังไง
1: จะประมวลภาพให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เห็นอาจารย์เห็นแล้วต้องร้องว้ายแน่เลย
0: ค่ะ
1: มันหวัดเสียวมากเอาภาพไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันล้มแบบนี้เลยจันพี่เขายังไม่ตายนะเขายังมีชีวิตอยู่นะ
0: อุ้ย คือรถไปทางโอ้โหแต่ละคนเรียนขอประทานทอดหัวบิดขนาดนี้คือไม่ใช่แน่ใจนะเขายังไม่เป็นอะไรอ่ะ
1: ยังไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าเคสนี้ก็เกือบจริงๆคุณผู้ชมค่ะคือเคสนี้พี่เขาชื่อพี่สุชาติค่ะขอโทษทีพี่ชาตรีพี่ชาตรีอายุ45ปีเขาขี่รถไปซื้อข้าวบ้านเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งร้านข้าวอีกฝั่งหนึ่งโดยปกติแล้วทุกวันก็จะขี่รถไปขี่รถกลับไปซื้อข้าวแบบนี้ปรากฏว่าวันดีคืนดี12กันยายนที่ผ่านมาพี่เขาขี่งั้นขึ้นสะพานไปปุ๊บไอ้ตรงเส้นเนี้ยพี่เขาบอกว่าขี่มาไม่แรงอาจารย์แต่จู่ๆมันไม่เห็นนะมันเหมือนอะไรวืบแล้วภาพตัดไปเลยเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาเกี่ยวเข้าที่คอแล้วก็รั้งตัวเขาลอยขึ้นไปเวียงเขาไปอีกทางนึงรถจักรยานยนต์ก็ล้มไปอีกทางนึงสภาพแบบที่เห็นตอนที่ล้มมาหมดสติอยู่บนสะพานนานเกือบครึ่งชั่วโมงนอนตากแดดแบบเนี้ยค่ะไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครผ่านไปเลยพอได้สติเสร็จปุ๊บแผลก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้พี่เขาไปแจ้งความนะคะไปที่สน.ร่มเกล้าค่ะเขาบอกว่ามันมีสายสื่อสารห้อยลงมาแล้วคล้องคอเขาทำให้เขาเกือบตายอาจารย์รู้ไหมตำรวจตอบกลับว่า
0: ตำรวจว่ายังไงคะ
1: ตอบกลับว่าพี่เขาอะผิดเหมือนกัน
0: ผิดยังไง
1: มันไม่ใช่ทางรถจักรยานยนต์ไปขี่แบบนั้นได้ยังไงผิดเหมือนกันพี่ก็บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรมตัวเองเกือบตายแบบนี้ทำไมตำรวจพูดแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วใครต้องรับผิดชอบเนี่ยบาดแผลที่เกิดต้องหยุดงานตั้งครึ่งเดือนเนี่ยใครจะรับผิดชอบเขารับผิดชอบไหวหรือเปล่าบริษัทเจ้าของสายสื่อสารต้องออกมารับผิดชอบโดยด่วนล่าสุดนะวันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นเจ้าของสายสื่อสารนี้กันแน่ก็เลยมีการร้องเรียนไปที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะ
0: คุณเจมส์ก็เลยมานั่งกับเราเป็นเพื่อนตรงนี
1: ้
0: อ๋อตำรวจโรงพักไหนถามห่านตอบไก
1: ่สน.ร่มเกล้าค่ะ
0: ร่มเกล้าเขตใครเป็นส

0: สกสนิทกันไหมตอบน่าเกลียดเนาะทำไมเขตคุณลงพักตอบอะไรอย่างนั้นนะคะ
1: ครับก็ผมก็เพิ่งทราบนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่ถ้าทราบพร้อมกันกับทางพี่ผู้หญิงที่ประสานขอความช่วยเหลือมานะครับก็ในนามใน

0: มันแน่นอนอยู่แล้วฉันไม่ได้พูดเล่นตกลงมันสายอะไรคะท่านสก
1: สายเคเบิลครับได้รับแจ้งว่าเป็นสายเคเบิลไม่ใช่เป็นสายไฟฟ้าครับ
0: สายเคเบิล
1: ครับ
0: เคเบิลคือไอ้ที่เขาส่ง
2: สัญญาณใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่มันเล็กมากนะ
1: ครับ
0: เหนียวสุดเลยนะโอ้ยตายแล้วน่ากลัวใครเป็นเจ้าของสาย
1: ตรวจสอบยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่เบื้องต้นเนี่ยมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรตรงสายไฟเลยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าติดตั้ง
0: ไม่ไหลอะไรยังไงสายไฟที่ไหนมียี่ห้อท่านสกอย่าตอบแบบเอียงไปเอียงมาเลย
1: เคเบิลครับ
0: รู้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบจริงๆครับคือหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยอันดับแรกคือให้ไปตัดก่อนตัดแล้วก็ให้ดูโค้ดสัญลักษณ์ตามสายปกติสายเคเบิลเนี่ยถ้าเป็นสายรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์มีระบุ
0: มีแถบ
1: มีแท็กมีอะไรประมาณนี้แต่ว่าสายตัวนี้มันไม่มีสัญลักษณ์อะไรระบุเลยก็เลยไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ต้องให้ทางผู้ร้องได้รับแจ้งว่าผู้ร้องก็จะประสานติดต่อไปที่กสทช.นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ทีมงานของเราก็ประสานไปที่กสทช.เช่นเดียวกันฟังคำตอบแล้วทึ่งเลยค่ะ
0: คำตอบว่ายังไงของค่ายไหนกล้าพูดไหม
2: คือที่บอกว่าทึ่งคือไม่รู้ค่ายค่ะปัจจุบันผ่านมา6วันแล้วยังไม่รู้เลยค่ะว่าเนี่ยของค่ายไหน
0: แล้วตอนนี้ไปตัดหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วัน
0: แล้วไปตัดได้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวเขามาแจ้งความทำลายทรัพย์ท่านสกสั่งตัดเหรออันนี้ถามหน่อยที่กล้าตัดกล้าตัดแต่ถามว่าของใครไม่กล้าพูดนี่แหละค่ะประเทศไทย
2: แสดงว่าอาจารย์คิดว่าเขารู้แล้ว
0: รู้อะไรมันอุดปากกูถูกย้ายเหรออ่ะเดี๋ยว
2: ก็จริงเหมือนที่อาจารย์ว่าคือมีการไปเก็บสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาตั้ง6วันน่ะความจริงแล้วสายเคเบิลมันมีแค่ไม่กี่เจ้าอะค่ะที่มันพาดผ่านไปดูตรงต้นขั้วก็น่าจะรู้แล้วว่าของบริษัทไหน
3: คือจริงๆอะผมเข้าใจว่าเวลาคนจะไปติดสายเคเบิลเนี่ยบริษัทเนี่ยมันก็จะต้องมีการไปแจ้งเสาไฟหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้ฉันจะไปติดเสาสายเคเบิลแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรู้ครับว่าสายเคเบิลที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นของยี่ห้ออะไรบ้างที่มาติดซึ่งปัจจุบันนี้มันมีไม่กี่ยี่ห้อนะและไอ้ที่บอกว่าเป็นสายเก่าเนี่ยอาจารย์แป้งผมงงนะเก่านี่มันเก่าปีไหนทำไมมันถึงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีตำหนิรูปพรรณอะไรสักอย่างที่ให้เราตรวจสอบแล้วรู้ว่าไอ้สายนี้มันเป็นของบริษัทอะไรผมคิดว่าหน่วยงานของเราเก่งวันนี้ไม่ต้องมาปิดบังไม่ต้องมาเคอะเขินในการที่จะพูดว่ามันเป็นของใคร
0: อะไรอุดปากอยู่มาเคอะเขินพูดซะสุภาพเชียวโทรศัพท์มันมีอยู่2-3ค่าย
3: ครับ
0: ตอนนี้ก็ควบรวมไปเหลือแค่2ค่ายไม่มือซ้ายก็มือขวา
3: ครับอยู่ที่ว่าวันนี้ไม่กล้าพูดไงอาจารย
0: ์กลัวอะไร
3: ว
0: ัน
3: นี้ต้องกล้าพูดสิ
0: ให้ประชาชนตายก่อนหรือขอโทษนะคะเรียนให้ผู้ว่ามาเดินจ็อกกิ้งแล้วถูกสายไฟพันเป็นเรื่องไหมล่ะจะสงบแบบนี้ไหม
3: ถ้าผู้ว่าโดนผมว่าวันเดียวรู
0: ้สายบริษัทอะไร
3: ถูกต้อง
0: เห็นไหม
2: อาจารย์ขามีผู้เสียหายรออาจารย์อยู่
0: เออเหรอเออเหรออ
2: ยู่ในสายค่ะ
0: คุยฟังหน่อยฉันเรียนเป็นห่วงเขาจังเลย
2: พี่ชาตรีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณชาตรี
4: สวัสดีครับ
0: คุณชาตรีคุณอาการเป็นยังไงบ้างคุณเล่าหน่อยสิตอนนี
4: ้ตอนนี้แผลที่คอก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับผมแต่ยังเจ็บข้างในคอตรงลูกกระเดือกครับ
0: มันบาดเข้าไปลึกไหม
4: ก็เข้าไปถึงเนื้อแดงนะครับผม
0: เลือดออกไหม
4: ก็มีเลือดซิบๆครับ
0: เอาเลือดซิบๆแต่ตอนนั้นหมดสติเลยไหมตอนหงายท้องลงไปอ่ะ
4: ตอนนั้นยังมีสติอยู่ครับผมยังไม่หมดสติ
0: เหรอ
2: โ
0: อ้
2: ยดูแผล
0: แล้วขอโทษนะคะใส่หมวกกันน็อกกระเป๋าตอนนั้น
4: ตอนนั้นไม่ได้ใส่ครับผมเพราะว่าออกไปเอาข้าวไม่ใกล้มากคร
0: ับ เหรอไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วโดนที่คอแล้วหัวล้มลงไปฟาดกับปูนอีกใช่ไหม
4: ไม่ฟาดครับผมมันพลาดตรงหน้าอกแล้วก็ไหลขึ้นตรงคอ
0: อ๋ออุ้ย
4: ช่วงนั้น
3: แล้วเขาบอกเขาจุกไงถึงนอนจุกชั่วโมง
4: ช่วงที่ขึ้นถึงคอช่วงนั้นรู้สึกตัวแล้วก็กำเบรกแล้วช่วงถลายลงพอดีก็เกี่ยวเข้าคอแล้วก็เบี่ยงขึ้นไปทางด้าน
0: ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยใช่ไหม
4: เรียบร้อยครับผม
0: หรอแล้วไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ็กซเรย์ไหมเพราะบางทีตัวเองอาจจะแบบตกอกตกใจหัวฟาดกระบอกไม่ฟาดอะไรอย่างเงี้ย
4: มีเอ็กซเรย์ตรงคอแล้วก็เอ็กซเรย์ร่างกายแล้วก็มีตรงท้องอะครับเป็นกระเป๋าองค์ตรงท้องครับผม
2: ค่ะค่ะพี่ชาตรีคือ

0: ือนักข่าวเราพยายามเช็คแล้วนะอยากรู้ว่าค่ายไหนเหมือนกันแต่กสทช.บอกว่ายังไม่รู้เลยถึงแม้ผ่านมา6วันแต่หนูเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายได้ค่ะว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับรปภ.รักษาความปลอดภัยพี่หยุดงานรักษาตัวหลายวันค่าชดเชยใครจ่ายให้ค่ารักษาพยาบาลใครจ่ายไปอะจ๊ะ
1: ตรงนี้เป็นยังไม่ทราบว่าเป็นสายของใครครับผม
0: เท่ากับตอนนี้จ่ายเองไปหมดทุกอย่างเลยเนาะ
1: เป็นใช้สิทธิ์พรบครับ
2: ไปโรงพยาบาลหาหมอใครออกเงินคะ
3: พรบครับยังใช้ได้แต่ที่เขาหยุดงานเนี่ยเขาต้องเสียรายได้ไง
0: เนี่ยสายสื่อสารต้องรับผิดชอบ
3: คือเนี่ยมันใช่มันเป็นปัญหาที่เวลาเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับเรื่องขึ้นมาเนี่ยความซวยมันตกอยู่ที่ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้พิสูจน์ที่จะต้องเป็นผู้ไปเรียกร้องหาความยุติธรรมตัวเองทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยควรจะมีมาตรฐานในการที่จะดูแลป้องกันระวังได้มากกว่านี้แต่ก็มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นเนี่ย
2: ค่ะขอโทษนะคะคุณชาตรีและการที่คุณชาตรีคิดว่าตัวเองจะร้องเรียนได้อยากได้อะไรยังไงคะ
1: ในส่วนที่ตัดสินใจร้องเรียนก็คือหนึ่งก็คืออยากหาคนรับผิดชอบในส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่นครับผมเพราะว่าที่รู้มาก่อนที่จะเกิดกับผมมีเกิดก่อนมาลายนึงแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูไม่เห็น
2: ไม่ใช่เกิดคนเดียว
1: แต่ได้ยินว่าเขาพูดในพื้นที่นี้ก็เลยอยากจะให้แก้ไขในส่วนนี้แล้วก็หาผู้รับผิดชอบ
0: ค่ะก็คืออยากได้ผู้รับผิดชอบเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวคงจะมีคนรับผิดชอบคุณชาตรีขอให้หายเร็วๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่เดียนยังว่าเขายังแค่ล้มอยู่บนสะพานนะถ้าสมมติเขากลิ้งแล้วกระเด็นตกลงมาข้างล่างรถข้างล่างมาสิบล้อมาทับอีกทีนึงหรือตกน้ำตายไปเลยเพราะเขาไม่รู้สติช่วยตัวเองไม่ได้มันจะทำยังไงคะ
4: อาจารย์อันนี้ยังเคสแค่ว่าเจ็บนะคะ
2: ค่ะ
4: ที่สภากรผู้พิพากษาเนี่ยช่วยเหลือเคสมาเนี่ยหนักยิ่งกว่านี้นะคะเสียชีวิตเคสที่ขอนแก่นเป็นวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนแล้วก็ไปพาดเกี่ยวสายนี่แหละค่ะเสียชีวิตทันทีเลย
0: มาด้วยความเร็ว
4: ใช่มาด้วยความเร็วแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสที่ดังมากที่ฉะเชิงเทราพอจำได้ไหมคะที่เขากำลังจะแต่งงานแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกลางคืนเหมือนกันกำลังจะกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเขาจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วเขาก็โดนสายนี่แหละค่ะพาดคอแล้วก็เสียชีวิตเจ้าสาวไปร้องเพลงอยู่หน้าตอนที่เผาอะค่ะแล้วก็ยังไม่มีใครไปชดเชยเยียวยาให้นะคะแล้วก็ปัญหาเนี้ยบอกเลยว่าทางสภาเนี่ยจับประเด็นเนี้ยมานานมากตั้งแต่ปี66 เป็นมติครม.ตั้งแต่ปี54
2: ค่ะ
4: มติครม.นั้นเกิดจากอะไรคะเกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาถ่ายภาพแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีประเทศไทยมี
0: Amazing
4: แล้วก็เกิดความเดือดร้อนถึงรัฐบาลว่าจับประเด็นนี้ขึ้นมายกเป็นมติครม.ว่าให้กสทช.เนี่ยตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องนี้คิดดูว่าตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้เราสูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว
2: ประธานโทษแล้วกสทช.ที่ท่านเอ่ยเนี่ยก็ทำอะไรไปบ้างคะตั้งแต่มติรัฐบาลน่ะ
4: เขาก็รวมประชุม
2: ประชุม
4: และก
2: ็ประชุม
4: ใช่ค่ะ
2: ประชุมแต่ไม่ทำอะไรประชุม
4: ใช่ประชุมแล้วเขาก็โอเคให้เกียรติเขานิดนึงว่าโอเคเขาก็มาจัดการสายสื่อสารที่มันรกรุงรังแต่มันก็จัดการได้ไม่หมดได้ไม่เท่าได้ไม่ทุกเส้นทางที่สายมันไปห้อยเอาไว้กับต้นเสาไฟฟ้านะคะแล้วตอนนี้เมื่อสายมันพังแล้วเนี่ยบ้านเราอ่ะให้เกียรติผู้ประกอบการมากผู้ประกอบการเนี่ยอยู่เหนืออำนาจกฎหมายจะบอกเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการที่คุณน่ะทำเขาเรียกว่าทำหารายได้ก็ได้นะคะเพราะเราซื้อเขา
2: ใช่
4: เราซื้อทุกอย่างนะคะพูด บ้านเราเนี่ยมีแค่ไม่กี่ค่ายหรอกค่ะเรื่องสายสื่อสารมี AIS to DTAC ที่ควบรวมกันไปแล้ว
0: เหลือ2
4: แล้วก็เหลือ2ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ NT ที่เป็นบริการยังเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้โทรศัพท์บ้านอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณ3เส้นนะคะที่เห็นนะคะอันนี้ปัญหาพวกนี้ค่ะต่างจังหวัดเนี่ย ก็เกิดพอๆกรุงเทพเลยจางจังหวัดนี่จะเห็นว่ารกพอๆกรุงเทพเหมือนกันพานกันเหมือนลังนกยิ่งกว่าสายที่แบบคือแบบเห็นแล้วมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับสายสื่อสารเลยเพราะว่าเรามีผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าที่คุณให้เขาไปพาสายแล้วขอขึ้นทะเบียนแล้วเก็บเงินเขาด้วยแต่ไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาเขาเรียกว่ามาจัดการได้เลยและอ้างว่าทุกอย่างจัดการไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตัดหรือจะไปรื้อสายตายสายตายก็คือสายเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ยังค้างอยู่บนเสาไฟฟ้าอยู่หรือบนต้นไม้ถ้าเราจะเห็นว่าในเมืองเนี่ยตอนนี้เอาสายไฟฟ้าลงแต่สายสื่อสารอยู่ที่ไหน
0: ข้างบนเหมือนเดิม
4: อยู่ข้างบนเหมือนเดิมไปแขวนอยู่บนต้นไม้และการที่แขวนอยู่บนต้นไม้เนี่ยทนไหมเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกเหมือนเดิมปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยซ้ำซากเลยค่ะทางสภาเนี่ยเคยมีข้อเสนอไปแล้วนะคะว่าอันดับแรกเลยคนที่เกิดปัญหาต้องมีกองทุนเยียวยาเหมือนพี่เคสเนี้ยค่ะพอไม่มีกองทุนเยียวยาเนี่ยเขาต้องควักเนื้อตัวเอง
2: เราได้แค่พรบ.กระจิ้ง
4: เลยใช่ค่ะใช่อันนี้เราเสนอไปหลายรอบมากเลยนะคะว่าต้องมีกองทุนเยียวยาและอีกอย่างนึงก็คือต้องกสทช.หรือการไฟฟ้าต้องบังคับให้ค่ายมือถือทำประกัน
2: เด่นก็ว่าแก้ปัญหาปลายเหตุ
4: ใช่ค่ะ
2: ต้นเหตุคือเสาไฟฟ้าให้เขาไปพันสายอีนุงตรงนางเก็บค่าพันสายแล้วไม่ใส่ใจพอจะลื้อก็อ้างว่ามีกฎหมายลื้อไม่ได้แก้กฎหมายไม่เป็นหรอคะไปนั่งกินข้าวกันเต็มสภาน่ะเรียงงงมันแก้กฎหมายได้มีบ้านเมืองจะได้สะอาดมาตั้งกองทุนมาแก้ปัญหาปลายเหตุแต่อีพันเป็นนรกนั่นก็ยังพันอยู่บนหัวนั่นแ
4: หละใช่ค่ะอันนั้นก็คืออาจารย์เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่ว่าทำให้คนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมีที่พึ่งหรือมีที่ช่วยเพราะว่าจะเห็นเลยเคสเนี้ยตำรวจจะไม่รับคดีนะคะถ้าไม่มีคู่กรณีคู่กรณีหมายความว่าเราเคยเจอเคสที่ภาคใต
2: ้
4: เจอสายพาดอย่างเงี้ยค่ะคนที่เจ็บเนี่ยจะต้องรีบเอาสายเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพัก
0: เอาไปได้ไงตัดของเขาเดี๋ยวเขาแจ้งความอีก
4: แต่นี่เราก็เลยต้องคุยกับหน่วยกู้ภัยหรือปอเต็กตึ๊งที่ไปเจ็บที่ไปช่วยตรงสถานที่นั้นน่ะให้ช่วยเก็บหรือช่วยถ่ายภาพมาตำรวจถึงจะรับแจ้งความ
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงแต่ถ้าเกิดจะแก้ปัญหาที่ต้นทางเลยนะคะอาจารย์ก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกไปแก้กฎหมายหรือไปดูกฎหมายหรือถ้าไม่แก้กฎหมายคุณต้องใช้กฎหมายนั้นน่ะบังคับอย่างจริงจังบ้านเราเป็นบ้านที่ไม่ค่อยใช้บังคับกฎหมาย
2: เกรงใจเกรงใจค่ะเจ้าของค่ายเกรงใจเขาแต่ไม่กลัวประชาชนต้องตายกทม.เขาไม่ทำอะไรเลยหรอปล่อยให้บ้านเมืองอีนุงตุงนางท่านผู้ว่าเขาได้เห็นสายไฟแบบนี้ไหมหรือต้องรอให้ท่านไปจ็อกกิ้งแล้วมันพันคอท่าน ยังไงคะ
5: ผมขอตอบในนามสมาชิกสภากรุงเทพนะ
2: ครับ
5: สมาชิกสภากรุงเทพก็คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายนิติบัญญัติในนามของตัวแทนเขตลาดกระบังเนี่ยผมได้ประสานไปยังหัวหน้าเขตนะครับหรือท่านผอ.ให้เร่งตรวจสอบว่าจุดไหนที่ยังเป็นจุดเสี่ยงอยู่ให้เร่งดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานก็คือกสทช.และการไฟฟ้าซึ่งหน่วยงานกสทช.และการไฟฟ้าเนี่ยเขาเคยมี MOU ร่วมกันแล้วเฉพาะกสทช.และการไฟฟ้าเมื่อเดือนมีนาปี69แต่กทม.ยังไม่เคยทำ MOU ร่วมซึ่งจุดนี้เนี่ยผมก็ต้องผลักดันต่อไปให้ทางฝ่ายบริหารรับทราบว่าเฮ้ยมันถึงเวลาจริงๆจังๆแล้วนะในภาพรวมกรุงเทพมหานครเนี่ยกทม.ต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการทำ MOU ไม่ใช่ให้2หน่วยงานไปทำ MOU กัน
2: ใช่ไปเรียกเขามาคุยเลยเน
5: า
2: ะ
5: ถึงเวลาก็เราก็ไม่รู้เป็นของใครเหมือนที่อาจารย์น้องยิ่งนะฮะขออนุญาตอาจารย์
2: เรียกได้เลยค่ะอาจารย์น้องยิ่งค่ะ
5: อาจารย์น้องยิ่งที่พูดมาสักครู่ว่าเอ๊ะทำไมกทม.ทำอะไรไม่ได้คือตามหลักบริบทแล้วเนี่ยมันเราเป็นเจ้าของสถานที่ก็จริงแต่อำนาจในการจัดการต่างๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เรา
0: แต่ถ้าดูแลความเรียบร้อยได้
5: ถูกต้องเรามีแค่พรบรักษาความสะอาดแค่นั้นนะครับ
2: ผู้ตายเราก็แจ้งไปเลยจะแก้ไขไฟ
5: ใช่คือจริงๆเนี่ยผมว่าหลักการที่จะแก้ไขภาพรวมได้เนี่ยต้องทำเอ็มยูร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในฐานะที่กทม.เป็นเจ้าของสถานที่อันนี้ผมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ว่าทราบต่อไปครับ
2: คุณไปเรียนทีนะเดียนค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านให้ความสนใจมากเลยเขาบอกการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีกฎมีระเบียบให้ไปถามการไฟฟ้าดูและอีกอย่างเขาบอกอย่าไปโทษสายเอกชนนะสายของหลวงก็มีหลวงมีสายอะไรเหรอคะ02มีไหม
3: NT ใช่ไหม
4: ของ NT ค่ะ NT ค่ะของหลวง
2: นั่นก็พันมั่วซั่วเหมือนกันเหรอคะ
4: ใช่
2: อ้าว แล้วไม่คุยกันเองล่ะ
0: อาจารย์แต่หนูเสนอแบบนี้หนูมองว่าคือถ้าหากเรามองไปบนเสาไฟฟ้าเราไม่รู้เลยว่าสายนั้นจะเป็นของ NTAS หรือว่า True แยกสีไปเลยไหมคะเพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจะได้รู้เอานี้สายสีอะไรสีชมพูสีเหลืองสีอะไรใครต้องรับผิดชอบ
2: โอ้ยเสาไฟนี่คงเป็นสีลุงเลยนะคะ
0: มันต้องเปลี่ยนจริงๆ
5: จุดนี้ผมเคยอภิปรายในสภากรุงเทพมหานครไปแล้ว
2: ค่ะ
5: คือผม

0: เหนือตัว RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะครับคือจุดนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเรามีสายอะไรก็แล้วแต่จัดระบบใหม่แล้วทำเป็นกระป๋อตัวนี้มัดรวมกับสายไฟไว้สายเคเบิลไว้ถ้ามีใครมาเพิ่มหรือว่ามาแกะกระป๋อเพื่อที่จะใส่สายตัวใหม่เข้าไปเนี่ยสัญญาณมันจะแจ้งเตือนไปที่ระบบอย่างเงี้ยมันจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีสายอะไรอยู่บ้างถ้าคุณจะติดสายใหม่มาปุ๊บโดยที่ไม่ผ่านกระป๋อนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยซึ่งตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ง่ายๆตัวละไม่กี่บาทซึ่งผมเคยอภิปรายในสภากทม.
1: แล้วอธิบายแล้วทำไมเขาไม่ทำเขาไม่ฟังกันยังไง
0: คือเขาต้องประสานอำนาจไม่ได้อยู่ที่ท่านผู้ว่า
1: อีกกี่ปี
0: ก็เดี๋ยวผมจะไปติดตามต่อไปครับว่า
1: คุณอภิปรายไปนานยัง
0: นานแล้วครับ
1: อ๋อเหรอประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละค่ะเรียนแปลกใจขอโทษนะคะการไฟฟ้าเขาเก็บค่าเช่าค่าพาดเขาควรแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่บนเสาของเขาไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้เราเสนอไปแล้วว่ากิจการใดก็ตามที่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเก็บค่าบริการจากบริษัทหรือเก็บค่าบริการจากประชาชนเนี่ยยังไงการไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเบื้องต้นยังไงการไฟฟ้าก็ต้องมาดูแลในส่วนนี้จะบอกไม่ได้เลยว่าไม่รู้ไม่เห็นจะมาลักลอบแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเสาต้นไฟฟ้านั้นน่ะเป็นเสาที่คุณดูแลอยู่ใครที่มาใช้หรือใครที่มาอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ขออนุญาตเนี่ยคุณก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะบอกให้เอาออกไปหรือจะตัดออกไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกับการไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคทั้งนครหลวงตลอดเลยนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยกับกทม.ว่าถ้าเกิดจะมีระบบจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมเราไม่คิดไปในทางเดียวกันว่าการทำซิงเกิลลัดไมล์ก็คือท่อเดียวเนี่ยใช้ทั้งหมดทุกข่ายเลยที่เป็นสายสื่อสารเนี่ยให้อยู่ในเส้นเดียวกันมันก็จะได้แค่โลกเส้นเดียวกันแล้วการล้างบางทั้งหมดเนี่ยให้ล้างบางถึงเส้นที่ไม่ได้ใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยที่มันลกอยู่เนี่ยมันคือเส้นที่ไม่ได้ใช้แต่ไม่มีการจัดเก็บอันนี้อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมไม่เก็บทำไมไม่จัดการ
1: เก็บต้องใช้เงินเรียนทราบมาว่าตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์เขาบอกว่าเขามีการจัดระเบียบสายสื่อสารทำมาเห็นคุณบอกว่าทำได้ทีละกระจึงเดียวเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นเวลากี่ปีแล้วคะ
2: อ๋อกสทช.เขาจะมีมาตรการทุกๆปีแต่ทุกปีของเขาเนี่ยจะระยะทางแค่1-2 กิโลหรือ3กิโล
1: ปีนึงทำได้2กิโล
2: ใช่ แต่เขาบอกว่าเขาทำทั่วประเทศแต่จะทำแค
1: ่เซนหรอคะ
2: เขาจะทำแค่แบบเป็นด้วยงบประมาณเขาจะอ้างว่าด้วยงบประมาณนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นความรับผิดชอบมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของประชาชนนะคะถึงแม้ว่าประชาชนจะซื้อบริการแต่ประชาชนไม่ได้เป็นคนไปดึงสายหรือไม่ได้คนจัดการสายแต่เรื่องนี้คนที่ให้บริการเนี่ยจะต้องออกมารับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องนี้เลยเราพยายามเรียกร้องตลอดในเรื่องนี
1: ้คุ้มครองผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์เลยเหรอคะที่จะฟ้องผู้ให้บริการว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ยค่ะใกล้จะตายเนี่ยลงไปกิ้งคาโลโทอย่างเงี้ยจัดการได้ไหมคะสคบไม่มีสิทธิ์ฟ้องคุ้มครองผู้บริโภคทำได้ไหมคะ
2: สภาผู้บริโภคนะค
1: ะ
2: สามารถทำได้ค่ะ
1: สภาก็ทำเลย
2: ทำได้ค่ะตอนนี้เราเก็บรวบรวมทั้งหมดเลยเราออกรายงานละเลยแล้วถ้าเราละเลย157แล้วยังไม่ได้ผลเราก็จะฟ้องเลยทันทีตอนนี้เรากำลังรวบรวมเคสผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากสายสื่อสารแล้วไม่ได้รับการเยียวยานะคะเราก็จะทำเรื่องนี้ให้กับผู้บริโภคแล้วก็จะฟ้องแล้วจะทำให้เกิดการแก้ไขกฎหมายแล้วก็เกิดการครอบคลุมทั้งหมดที่จะเป็นเนื้อหาในการครอบคลุมเรื่องสายสื่อสารคิดว่าเราติดตามมานานมากพอแล้วตั้งแต่ปี66จนถึงปี69ปัญหาก็ยังเกิดอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขรัฐก็ไม่ได้เหลียวแลนะคะเคยเอาเข้าครม.ครั้งหนึ่งมีส.ส.หลายพรรคที่เอาเข้าไปคุยเรื่องนี้แต่ก็ไม่ถูกการจัดการเรื่องนี้สักทีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สภาองค์กรผู้บริโภคกับองค์กรผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยจะต้องลุกมาปฏิวัติเรื่องนี
3: ้สุดจะทน
2: ปฏิวัติเลยนะคะ
3: สุดจะทนจนต้องฟ้องใช้คำนี้ได้คราวนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยถามไปยังการไฟฟ้านครหลวงจะของเสาเนี่ยอาจารย์สงสัย
1: ว่ายังไงเขา
3: บอกว่าพอถามไปส่วนกลางส่วนกลางก็บอกว่าประสานไปยังเขตก็คือเขตลาดกระบังเขตตอบว่าวันนี้ประสานกสทช.ลงพื้นที่หน้างานแล้วนี่คือคำตอบของการไฟฟ้า
1: แต่ผู้ชายคนนั้นหล่นลงมากี่วัน
3: วันที่12หล่นมา6วันแล้ว
1: 6วันถ้าเป็นศพเผาแล้วถึงค่อยออกมาดู
3: เราก็เลยถ ามไปที่กสทช.เขต11ที่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับการไฟฟ้ากสทช.เขต11ชี้แจงแบบนี้ค่ะเขาบอกไปตรวจแล้วนะสายตรงนี้เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วไปรู้มาว่ามันคือสายเก่าหนูก็เลยถามว่าสายเก่ายังคงใช้อยู่ไหมยังเดินสัญญาณอยู่ไหมเขาบอกยังเดิน

0: อยู่แต่มันคือสายรุ่นเก่าหากเป็นสายรุ่นใหม่เนี่ยมองแวบเดียวรู้เลยบริษัทไหนแต่นี้มันของเก่าไงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นบริษัทไหนขอเวลาตรวจสอบก็เลยถามต่อว่าวันนี้เนี่ยจะรู้สักทีได้หรือยังว่าเป็นบริษัทไหนเขาบอกว่าน่าจะคาดว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละน่าจะรู้หากประชาชนเจอปัญหาแบบนี้ช่วยกสทช.หน่อยค่ะโทรศัพท์แจ้งที่1200
1: จริงๆการประเด็นการตรวจสอบผมว่าไม่น่ายากเนาะสายไหนมันปล่อยสัญญาณอะไรออกมาเนี่ย
2: ก็เขาทำให้มันยากไป
1: ทำให้มันยาก
2: ใครจะกล้าพูดล่ะเขาเป็นคนทำงานของหลวงจะให้เขามาเอ่ยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เขาก็โดนย้ายไปสู่ไหนก็ล็อกหรอก
1: อย่าไปกลัวต้องทำเพื่อประชาชนสิจ้าก
2: ลัว
1: คนจะตายอยู่
2: คนกลัวทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ค่ะคนบางคนทำงานไม่กล้าพูดความจริงเพราะตกอยู่ในความกลัวประเทศเราถึงมืดมน
0: เขาขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนมั้งอาจารย์ไม่งั้นถ้าหากเขายังตรวจไม่ได้สักทีสังคมก็ต้องคำถามอย่างที่อาจารย์ว่า
2: เธอกับฉันเลี้ยงข้าวคนละมื้อพอเขาตรวจสอบเสร็จเขาจะออกมาประกาศไม้สายใคร
0: เราต้องโทรศัพท์ไปถามมั้ง
2: คะแล้วเดี๋ยวเขาก็ตอบแบบที่เธอไปถามมาแล้วขอเวลาค่ะ
1: และจริงๆอ่ะต้องมีอะไรบังคับเลยว่าบริษัทที่ทำธุรกิจเนี่ยควรจะมีเงินก้อนหนึ่งมาไว้เกี่ยวกับบริหารจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าพอเกิดปัญหาทีก
2: ็ไปทำเรนคิดว่าควรมีการทบทวนการออกใบอนุญาตเพราะผู้ให้บริการสาธารณะกับประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี
3: ้
2: ไม่ใช่คุณคิดเอาแต่ได้คุณอยากจะพันสายไปคุณไปเก็บเงินบ้านเราเท่านั้นบ้านเราตัวนี้กำไรล้นฟ้าแต่ถึงเวลาเสร็จคุณไม่เคยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวของคุณเลยที่อยู่ตามสายไฟอันนี้เรียนมีความรู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบ
0: อาจารย์ขามีข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจากตำรวจเพราะตอนที่เราเปิดรายการที่อาจารย์ถามว่าสน.ไหนบอกว่าผู้ชายเขาม
2: าเลยเหรอ
0: มาแล้วค่ะตำรวจสน.ร่มเกล้านะคะชี้แจงแล้วค่ะล่าสุดค่ะเขาบอกว่าสน.ร่มเกล้าชี้แจงว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีผิดกฎจราจรเพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้าจริงอันนี้มันคือทางเท้าเขาไปขี่ไงแต่เขาได้รับบาดเจ็บไงแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจชี้แจงต่อว่าในเรื่องนี้สาเหตุนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารจะโดนข้อหากระทำการโดยประมาทขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าเป็นของใครค่ะ
1: อันนี้คือ
0: เท่ากับโดน2เด้งเหรออย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากที่มาร้องเรียนแล้วนะบ้านเราเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยกันอย่างเนี้ยต้องขับเคลื่อนด้วยกันออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมต้องขับเคลื่อนด้วยการด่า มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงผมถามว่าวันนี้ประชาชนเดินไปแจ้งแทนที่จะอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นไม่ต้องรอให้เขามาร้องมูลที่ไม่ต้องรอมาร้องสื่อไม่ต้องอะไรอย่างเนี้ยควรที่จะทำให้ตั้งแต่ต้นแต่กลายเป็นว่าพอมีเรื่องมีราวก็มาทำให้แต่ก็ยังขอบคุณที่เขาทำให้
0: ก็ขอบคุณ
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ขับรถขึ้นไปก็ต้องโดนพรบจราจรไป
0: มันเป็นทางเท้าหรอสะพานมันเหมือนเป็นสะพานกับรถจักรยานยนต์เลยอ่ะ
1: มันเหมือนเนาะ
0: เหมือน
1: ต้องไปดูต้องไปด
2: ูแป้งคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเขาเดินเข้าไปด้วยความติดร้อนเกือบถึงชีวิตอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักวัตถุส่วนรองของคุณก็คือคุณไม่สามารถทำอะไรได้ในวัตถุประสงค์หลักคุณก็มาแถะแถะไถไถเอาประเด็นรองของเขาอย่างนี้หรอเรามีเลนสำหรับมอเตอร์ไซค์ทั้งแผ่นดินใช่ไหมคะถ้าคุณจะไปจับเขาตรงนี้เลี้ยงวินมอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศเขาก็ขึ้นฟุตปาดเลี้ยวไปกระเลี้ยวมาทั้งนั้นคุณมีปัญญาไหมคะ
1: แต่มันมีสะพานบางแห่งที่รถให้รถวิ่งได้ใช่ไหมครับม
0: ัน
1: ม
0: ีอ
1: ย
0: ู
1: ่อันนี้จริงๆต้องไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นว่าถ้าตรวจสอบแล้วมันเป็นสะพานเขาก็รับผิดไป
2: ผิดก็ผิดไป
1: แต่สิ่งที่เขาโดนเนี่ยที่เขาเกือบตายเนี่ยคุณก็ต้องหาคนมารับผิดชอบให้เขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไปแบบนี้
2: แต่เด่นมีความรู้สึกว่าถ้าเข้ามาถึงเนี่ยเขาเกือบเสียชีวิตเนี่ยเอาเรื่องนี้ของเขาก่อน
1: คร
2: ับ พอจบเรื่องนี้เสร็จจริงๆจังๆค่อยไปแจ้งว่าเขาผิดในประเด็น2ให้เขารับทราบแต่ไม่ใช่พอเขาเดินเข้าไปมึงผิดเองมึงขึ้นไปเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ป่ะมันเหมือนเด็กอมมือ
0: ฟังแล้วมันเจ็บใจใช่ไหมท่าน
2: เด่นมีความรู้สึกว่าเด่นขึ้นไปประเด็นห่านมึงเอาเป็ดมาฟาดหัวลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะน้องแป้ง
0: แต่ถ้าหากฟังเขาชี้แจงมาล่าสุดหลังจากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ซัดไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวสายสื่อสารถ้าหากรู้เป็นใครไหนเดี๋ยวโดนด้วย
1: เนี่ยเรื่องนโยบายตำรวจนี่ต้องฝากผบ.ท่านใหม่เลยนะต่อไปเลยนะอาจารย์ต้องฝากผบ.ท่านใหม่เลยว่าควรจะเน้นเรื่องนโยบายการสอบสวนเรื่องอะไรพวกนี้ให้มันดีกับประชาชน
2: ค่ะเรามีกรรมธิการในรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารบ้างไหมคะ
3: มีค่ะ
2: มีเหรอคะเขาทำงานอะไรบ้างไหมคะเรื่องนี้เข้าไปถึงเขาไหมคะ
3: เรื่องนี้เคยเข้าไปถึงเมื่อปีที่
2: แล
3: ้
2: ว
3: แ
2: ต่ไป
3: ใช่แต่กรรมธิการชุดนี้เรายังไม่ได้เอาเข้าไป
2: เ
3: พราะว่าเดี๋ยวคิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะประกาศออกไทย TBS ไปละก่อการไฟฟ้าคุณต้องรับผิดชอบคุณจะต้องออกมาเปิดเผยที่แน่ๆนะคะการไฟฟ้าต้องออกเปิดเผยเรื่องตัวระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาที่ทำกับผู้ประกอบการนะคะสภาเคยขอหลายรอบแล้วเราไม่เคยเห็นเลยเพราะว่า
2: ไม่ได้ค่ะเขาต้องมีให้ดูคุณไปเก็บเงินเข้ามาคุณไปเอาเงินมาจากค่ายไหนแล้วคุณจะไม่รับผิดชอบพอคุณเซ็นสัญญากันเสร็จเขาจะไปพันเหมือนตาสังผีคุณก็ปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่นะ
3: ใช่น
2: ั่
3: นแหละ
2: คุณต้องรับผิดชอบเพราะมันอยู่บนเสาไฟคุณ
3: ใช่คือสิ่งนี้ประชาชนต้องตรวจสอบได้ว่าเขาเนี่ยไปขออนุญาตจริงไหมใช่ไหมคะการขออนุญาตเนี่ยอนุญาตเนี่ยคุณออกหลักเกณฑ์อะไรบ้างทำไมเวลาเกิดเรื่องแล้วอ่ะทำไมจริงๆข้อบังคับไอ้ข้อกฎหมายของการไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเยียวยาหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับบุคคลที่3ก็คือที่เกิดปัญหาได้แต่ทำไมในตัวเวลาเกิดเรื่องจริงแล้วเนี่ยทำไมผู้ประกอบการหนีหมดเลยไม่เห็นมีใครมาทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าในตัวข้อบังคับหรือตัวสัญญาที่ออกไปใบกับผู้ประกอบการเนี่ยพวกสายสื่อสารเนี่ยค่ะพวกโทรคมนาคมพวกนี้ค่ะคุณได้เขียนหลักเกณฑ์อันนั้นเอาไว้ด้วยหรือไม
0: ่
3: ถ้าไม่ได้เขียนเนี่ยยังไงก็รอดแต่จริงๆคุณต้องเขียน
2: ค่ะเด่นๆถามคุณหน่อย
1: ครับ
2: คุณชาตรีอ่ะก็ชาวบ้านนะรปภ.หาเช้ากินค่ำขี่มอเตอร์ไซค์ไปเสี่ยงตายซื้อข้าวทีละมื้อกำเวรแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าสายของบริษัทยักษ์ใหญ่บุ้มตึ้มอลึ่มชึ่มเนี่ยเขาจะกล้าไปฟ้องเหรอใครจะไปเป็นทนายเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างทนายโธ่ประชาชน
1: ไม่ต้องกังวลอาจารย์เรื่องนั้นเนี่ยมีมูลที่มีทั้งมูลที่สภาผู้บริโภคนี่เขาฟ้องแทนประชาชนได้
2: ทำให้เขาได้ใช่ไหมคะ
1: ท่
2: านสงสารคุณชาตรีและที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผิดขึ้นไปบนสะพานมีใครจะไปช่วยจ่ายค่าปรับให้เขาไหมคะเพราะมันคนละกรรมคนละวาระอะค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ต้อง
2: สอบสอบก็ทอดผ้าป่างานศพไอ้ทอดผ้าบางสกุลประจำทอดผ้าสักผืนช่วยพี่คนนี้เขาได้มาไปเสียค่าปรับที
4: ครับผมได้ประสานกับทางญาติผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วครับ
2: โอเคค่ะเขาผิดกฎหมายนะคะเขาจ่ายค่าปรับค่ะจบ
0: ก็ดูต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่อย่าไปลอกเลียนแบบและการอันนี้ถือว่าผิดแต่ว่าสิ่งที่เขาขึ้นไปแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอันนี้ไม่ถูกคือ ไม่ควรที่จะได้รับบาดเจ็บไปด้วยซ้ำอาจารย์หนูมีมุมความคิดแบบนี้ค่ะ สมมุติถ้าหากณเวลานี้รวมถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นค่ายไหนกันแน่กสทช.ในฐานะที่ดูแลเรื่องระบบอะซัพพอร์ตจ่ายเขาไปก่อนสิค่าเสียหายต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วพี่เขาบอกว่าเขาหยุดงานความจริงวันนี้อยากมารายการใจจะขาดแต่มาไม่ได้เพราะถ้าหากลาอีกวันนึงถูกไล่ออกแน่แล้วที่ลาไปก่อนนั้นเนี่ยก็ขาดโอกาสกสทช.ซัพพอร์ตเท่าก่อนไหมพอไปรู้ว่าเป็นค่ายอะไรแล้วคุณเขาก็ไปเรียกรับผิดเอา
2: เธอก็คิดอะไรลมๆแรงๆนะน้องแป้งค่าลื้อสายไฟก็ยังไม่ปัญญาลื้อเลยก็จะมาจ่ายเงินค่าอะไรแบบนี้จริงไหมคะ
3: ค่ะ
2: คิดเหมือนเรียนไหมคะ
3: คือจริงๆอ่ะคิดเหมือนน้องแป้งว่าจริงๆอ่ะกสทช.เนี่ยมีกองทุนอยู
2: ่
3: มีเงินอยู่จริงๆเอากองทุนตรงนี้มาสร้างประโยชน์หรือสร้างความเขาเรียกว่าสร้างกองทุนพวกนี้เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่เกิดจากสายสื่อสารหรือเกิดจากโทรคมนาคมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเขาสามารถทำได้ดีกว่าเอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เราไม่รู้ที่ไม่ได้กลับมาเพื่อสังคมเลยอันนี้ค่ะอันนี้เราคิดว่าการเกิดปัญหาแบบนี้ถ้ากสทช.เนี่ยเอากองทุนนี้มาช่วยเหลือเยียวยาพวกนี้ก่อนนะคะคิดว่าประชาชนจะไม่เดือดร้อนขนาดนี้เลยไม่ต้องไปวิ่งหามูลนิธิไม่ต้องไปวิ่งหาใครแล้วไม่ถึงว่าไม่ต้องไปวิ่งหาทนายด้วยนะคะการวิ่งแต่ละทีของประชาชนเนี่ยทุกอย่างเป็นเงินทั้งนั้นไม่มีใครวิ่งโดยที่ไม่มีเงิน
2: ใช่
0: อาจารย์แล้วเรามีโอกาสไหมประเทศไทยมันจะสิวิไลเหมือนต่างประเทศเวลาไปเที่ยวต่างประเทศชอบมากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาฟ้าสวยตึกสวยมันไม่มีสายไฟละเกะละกะมีโอกาสไหมไม่รู้ที่จะลงใต้ดินทั้งหมดทั่วประเทศ
2: ประเทศที่เขามีเสาไฟสวยและสายมีระเบียบอ่ะก็มีไม่มีหรอกค่ะประเทศที่พันกันอย่างกับมัดตาสังผีเหมือนประเทศไทยอ่ะมีประเทศเดียวอีนงตุงนางยังกำลังนกขยุ่งเบลอเป็นก้อนอยู่บนนั้นยังไม่รู้เลยนะของใครไม่จัดการนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอาลงดินหรอกค่ะอยู่บนนี้มึงยังไม่มีปัญญาเลย
0: มันเป็นจุดขายหรือเปล่าเขาจะมอง Amazing Thailand เนี
2: ่
0: ย
2: แป้งก็คิดอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าวันนี้กสทช.คงต้องคิดใหม
3: ่
2: และทำใหม่แล้วไปประชุมกับการไฟฟ้าแล้วก็กทม.
4: คือ2หน่วยงานนี้เขาเป็น MOU ด้วยกันอยู่แล้วเมื่อเดือนมีนาปี69ทีนี้ผมที่ผมจะนำเรียนเมื่อสักครู่ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยคือต้องฝ่ายประสานฝ่ายบริหารเดี๋ยวผมจะประสานฝ่ายท่านผู้ว่านะฮะว่าก็มันถึงเวลาจริงๆจังๆแล้วที่กรุงเทพมหานครน่ะควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทำ MOU ฉบับใหม่ ซึ่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็จับ2หน่วยงานเนี่ยมาทำงานมาผูก MOU ร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องประสานกทม.เลยเป็นหน่วยกลางไม่ต้องให้ผู้เสียหายคือเวลาประชาชนเดือดร้อนเขาจะไปไหนครับอันดับแรกที่เขาคิดถึงก็คือตัวแทนในพื้นที่อันดับที่2ก็คือสำนักงานเขต
2: ค่ะ
4: คือ2มันต้องจบใน2ที่นี้ไม่ใช่ถึงเวลาคุณต้องไปร้องกันเองไปกสทช.ไม่รู้เป็นสายเคเบิลบ้างเป็นสายไฟบ้างประชาชนไม่ทราบหรอครับเขาไม่ประสานใครเนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยสองท่านเนี่ยพอเขตกับตัวแทนประชาชนสกก็ดีสสก็ดีควรจะเป็นตัวกลางในการที่ one stop service นะครับ
2: ยังไงเล่นฝากคุณชาตรีเรื่องค่าปรับด้วยนะคุณไปช่วยฉันติดใจแล้วฉันกดคุณไปทิ้งเขา
4: ไม่ทิ้ง
2: ส่วนทางสองท่านนี้เด่นก็ฝากนะคะยังไงอย่าไปทิ้งเขาเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ช่วยรณรงค์นะคะให้ทางกสทช.เขามีความรับผิดชอบและไอ้สายไฟละเกะละกะเนี่ยช่วยไปกระทุ้งให้มันจัดการให้เป็นระเบียบทีเด่นคิดแบบนี้นะคะและสำหรับตัวเด่นเองหนูใกล้จะหมดแล้วยังมีประเด็น
0: คือหนูค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์มันคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยอาจารย์ไปสั่งเปลี่ยนสายไฟมันไม่กลายเป็นเอกลักษณ์นะ
2: ค่ะเอาเถอะค่ะคุณผู้ชมจะชื่นชมเรียนรู้ว่าไม่ได้พูดด้วยความจริงใจหรอกแต่ยังไงเรียนก็ฝากนะคะขับรถต้องขับดีๆค่ะพอเวลาไปโดนอะไรมาขับเร็วไปตาหูตาดูไม่ดีอุบัติเหตุมันเกิดได้เราก็ยังไม่รู้ไอ้สายไฟที่หล่นลงมามันเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่การงานหรือลมมันพัดกระแสลมมันรุนแรงอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางที่ดีที่สุดขับรถด้วยความปลอดภัยไม่ใช่ทางสำหรับรถชนิดนั้นก็อย่าขึ้นไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะเรียนขอบพระคุณทุกท่านนะคะอย่าให้เกิดแบบนี้อีกเลยในประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: น้องแป้งเราจะมีอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยอะ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะอาจารย์เคยเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเจอคนยื่นโบชัวร์ไหมคะหรือไม่ก็ดึงเราเข้าไปเลยบอกว่าเนี่ยเช็คหน้าฟรีนะหน้าคุณตอนนี้หมองนะนอนน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมีนะมีครอสที่ทำให้สวยขึ้นภายในพริบตาอาจารย์เคยเจอไหม
2: เคยหน้าฉันเน่าๆแบบนี้ยังจะเอาฉันไปนวดหน้าเลยเธอ
0: ค่ะปรากฏว่ามีคนเจอแบบนี้หลายคนคุณผู้ชมค่ะแต่ปรากฏว่าคลินิกนี้น่าสนใจคือเขาดึงผู้เสียหายเข้าไปแล้วก็ขายคลอสให้แต่คลอสจะเป็นลักษณะของการรูดบัตรก่อนล่วงหน้าและเดี๋ยวค่อยไปใช้บริการเสียหายเป็นหลักแสนบาทเลยค่ะนี่คือสลิปการโอนเงินนะคะจากการใช้บริการเข้าไปในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้ามาร์คทองคำว้าวมันน่าจะดีแน่เลยนะ
2: ค่ะ
0: เป็นครีมสำหรับทากลางวันกลางคืนมาร์คคอลลาเจนค่ะเซรั่มในราคาตั้งแต่ 80,000 ถึง 100,000 บาท
2: โอ้ยแต่จะแพงจังเลยตั้งแสนนึง
0: อุ้ยแพงมากค่ะผู้เสียหายเขาร้องเรียนผ่านทางรายการของเราค่ะหลังจากเข้าไปใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้เขาบอกว่าราคามันโอเวอร์ไปปะมันดูเกินจริงไปไหมเนี่ยพฤติการของกลุ่มคลินิกเสริมความงามค่ะเมื่อผู้เข้าใช้บริการเดินผ่านหน้าบูธก็จะเชิญชักชวนเข้าไปในร้านแล้วก็เสนอขายผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าครอสแล้วก็นำบัตรเครดิตของผู้ร้องเรียนเนี่ยเข้าไปชำระค่าสินค้าให้เลยคือดูเหมือนว่าจะบริการแบบอยากเสิร์ฟถึงเตียงอ่ะแต่ความจริงเอาบัตรไปรูดนะคะอย่างรายนึงเนี่ยเสียหายไป 132,000 บาทเมื่อต้องการขอเงินคืนคลินิกบอกว่าไม่สะดวกเขาก็เลยมีการไปแจ้งความเอาไว้ล่าสุดไปตรวจสอบมาค่ะคือชื่อของเจ้าของบริษัทเป็นชาวอิสราเอลค่ะเมื่อเกิดเหตุเนี่ยมักจะเปลี่ยนสถานที่เปิดคลินิกไปทั่ว
2: ค่ะ
0: เป็นคนต่างชาติเปิดได้ยังไงไม่รู้เนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เรื่อยๆผู้ร้องเรียนต้องการเปิดโปงขบวนการนี้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขโดยด่วนพอนี้ไม่ใช่เคสแรกมีเคสแบบนี้อีกเพียบค่ะ
2: ค่ะ
0: หนูเจอบ่อยอาจารย
2: ์อันนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าหลอกขายหรือว่าทุจริตหรืออะไรมันดูมองได้หลายมุมนะน้องแป้งนะ
0: คือมันมองก็ได้หลายมุมค่ะแต่ลักษณะของการดึงเข้าไปการนำบัตรไปรูดมันดูเหมือนจะเป็นการริดรอนสิทธิของเราด้วยบางส่วนนะแล้วก็ครอสที่มันสูงขนาดนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมเนาะที่จะไปเข้าไปควบคุมนะคะฝั่งนี้ค่ะเชิญมานะคะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงค่ะคุณสุรกิจสิงห์พงศ์ค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนจากสภาผู้บริโภคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นผู้เสียหายค่ะชื่อสมมุติละกันนะคะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะคุณเอแสนกว่าบาทเหรอ
5: ตัวดิฉันเองโดนไป 70,000 ค่ะแต่ว่ามีผู้เสียหายที่ร่วมอยู่ด้วยประมาณ4คนตอนนี้ในกลุ่มนะคะก็มูลค่ารวม4ท่านก็น่าจะราวๆเกือบ 500,000
2: โอ้ยเยอะครึ่งล้านละคุณเอประทานโทษผิวพรรณคุณเอดีก็เกิดจากการที่ใช้บริการเนี่ยหรอคะ
5: จริงๆก็ต้องดูแลตัวเองระดับนึงด้วยอะ
2: ค่ะแล้วอยู่ๆไปปะกับ อีร้านนี้ได้ยังไงคะ
5: คือวันนั้นเหมือนตัวเองมีปัญหาส่วนตัวนะคะแบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนอยากจะไปเดินผ่อนคลายตามห้างปกติเงี้ยค่ะช่วงที่กำลังจะเดินกลับอะค่ะไปตรงที่จอดรถอะค่ะ
2: เราไม่พูดใช่ไหมห้างอะไร
0: ไม่พูดค่ะไม่พูดชื่อคลินิกด้วย
2: ค่ะเหรอ
5: ก็เป็นบอกว่าเป็นห้างในจังหวัดนนท์

0: ละกันนะคะห้างใหญ่ในจังหวัดนนท
1: ์ห้างใหญ่จังหวัดนนท์
2: เดี๋ยวหนูขอบอกก่อนว่าห้างนี้เคยมีประวัติร้องเรียนมาที่รายการหลายครั้งมาก
1: ก็พูดไปซะเลยไม่ได้เหรอว่ามันคือห้างอะไรน้องแป้งก็อุ๊บอัพอัพทำไมคุณผู้ชมอยากให้น้องแป้งพูดไหมคะต่อค่ะ
0: ก็เหมือนมีเหมือนคนมาเขาเรียกว่าอะไรอะยืนอยู่หน้าร้านเหมือนแบบจะเสนอขายครีมเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดึงเราไปลองนะคะพอเราก็เหมือนช่วงนั้นเราก็เหมือนสติไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะว่าเรามีปัญหาส่วนตัวนะคะก็ช่วงนั้นแม่ป่วยละค่ะก็เดินเข้าไปเหมือนแบบเขาก็พาเราไปลองถูโน่นถูนี่คือใจเราก็อยากจะกลับบ้านนะคะอาจารย์ช่วงนั้นแบบคืออยากจะกลับบ้านแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะซื้อครีมไปกระปุกนึงแล้วกันตัดความรำคาญเนาะพอซื้อไปอะค่ะก็เหมือนแบบเขาก็ประมาณเอ้ยยูซื้อครีมไปกระปุกนึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ยูอ่ะลองนวดหน้าฟรีอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยคือตัวเราก็แบบไม่มีเวลาอยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เหมือนประมาณว่าโดนล้อมอะค่ะแล้วก็เหมือนกดดันนะคะให้เราเข้าไปในห้องแล้วก็ที่ประหลาดก็คือจะมีผู้ชายต่างชาติอะค่ะคนนึงตัวใหญ่มากซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นเหมือนคล้ายๆแมเนเจอร์นานๆมาทีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมาดูแลลูกค้าถ้าอยากได้ส่วนลดอะไรเงี้ยก็ให้ได้พิเศษอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนเหมือนกับว่าเขาเรียกกดดันให้เราเข้าไปในห้องแล้วกันก็คือหนูอยู่ในนั้นเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะค่ะอาจารย์ค่ะคือระหว่างนั้นก็คือเอาผลิตภัณฑ์มานวดหน้าให้เราอะนะคะมันคล้ายๆดำๆแล้วเหมือนเอาแม่เหล็กมาดูดออกอะไรอย่างเงี้ย
2: นอนบนเตียงเราด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนประมาณว่าบอกว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ฉันนำมาทำให้ยูนะมันเหมือนกระปุกละ97,000เกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพอเราอยู่บนนั่งเหมือนลองอยู่อะค่ะคือชาวต่างชาติก็จะพยายามแบบเอาผลิตภัณฑ์มาลองที่ตัวเราแล้วก็ถูแบบคือเรารู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ปลอดภัยเลยอะค่ะคือแบบรู้สึกแย่มากแบบโดนกดดันโดนสัมผัสโดนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่โอเค
2: เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทย
0: คนต่างชาติ1คนเป็นผู้ชายตัวใหญ่ค่ะแล้วก็คนไทยนี่น่าจะมีประมาณสัก4คนเป็นผู้หญิง
1: ลุ่มหมดเลย
0: คือล้อมเราอยู่อย่างนั้นแล้วก็คือจริงๆเนี่ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเกิดเรื่องประมาณ24 กุมภาพันธ์นะคะราวประมาณ6โมงเย็นค่ะกว่าจะได้ออกมาก็คือเกือบ2ทุ่มค่ะก็เลยเหมือนจริงๆอ่ะเราได้มีการเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ติดต่อทางคลินิกไปเลยว่าเราอะคือถูกกดดันนะเราไม่ได้แบบเต็มใจที่จะรูดแบบบางทีมีช็อตหนึ่งช่วงที่แบบเดี๋ยวคอสนี้150,000นะแต่เดี๋ยวเนี่ยผู้จัดการเขาจะลดให้เราคือคุยไปถึง70,000คือระหว่างนั้นเนี่ยเราก็แบบไม่เอาเพราะว่าเราแบบเรามีปัญหาที่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะเราก็ไม่เอาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกหวาดกลัวค่ะอาจารย์คือเหมือนแบบ2 ทุ่ม
1: หยิบการให้เขาไปเลย
0: ไม่ค่ะก็ยื้ออยู่นานเลยค่ะมีแบบมีช่วงนึงคือเขามันดึงการ์ดออกจากมือเราเนี่ย
2: แต่เราถือไว้ในมือ
0: เราถือไว้ในมือคือเราพยายามบอกว่าเราไม่อยากรูดเพราะมันไม่ได้มีโปรผ่อนชำระมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากรูดเรามีปัญหาทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะมีเหมือนช็อตนึงแบบพนักงานผู้หญิงก็ดึงไปเราก็เฮ้ยเรายังไม่โอเคคุณมาดึงไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันต้องใส่รหัสไหมคะ
0: ไม่ค่ะอันนี้คือแบบคือไปรูดเปิดก็
2: เราต้องเซ็นไหมคะ
0: ต้องเซ็นแต่ว่าจำใจเซ็นละกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
1: เข้าใจ
0: ตอนนั้นมัน2 ทุ่มแล้วค่ะอาจารย์คือแบบแล้วเรารู้สึกเรา
1: สักครู่ห้างก็จะปิด
0: เราไม่ปลอดภัยเหมือนเราอยู่ในนั้นคนเดียวคนเดียวจริงๆค่ะแล้วก็แบบเราจำใจคือเหมือนโดนกดดันนะคะคือทำให้การกระทำเรากับความตั้งใจของเรามันขัดกันทีนี้ก็คือพอเวลากลับบ้านไปเนี่ยคือรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เต็มใจนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือติดต่อไปทางคลินิกเลยว่าจะขอเงินคืนเพราะว่ามันกดดันมันมีการกดดันแล้วมีการแบบคือเหมือนมีผู้ชายมาสัมผัสตัวเราระหว่างทำตลอดเราก็เลยเหมือนประมาณฉันขอCCTV ไว้นะเพราะว่าฉันเห็นว่าอยู่ติดตั้งที่ CCTV ถ้ามี CCTV จะเห็นเลยเขาว่าหนูแบบไม่เอาตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้ได้ตรงนั้นมาอะไรเงี้ย
1: เขาไม่ให้
0: ใช่จนส่งอีเมลไปอะค่ะว่าเราต้องการคืนเงินแค่นี้ก็ไปเจอคนไทยคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นแค่พนักงานขายเขาไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยื่นคำขาดไปให้เขาว่าเราต้องได้คำตอบภายใน1 วันถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะยื่นเรื่องไปที่สคบนะคะแล้วก็เราจะยื่นเรื่องไปที่ห้างเพราะว่า ไอ้สิ่งที่

0: บรู้สึกตั้งคำถามหนักๆเลยก็คือว่าพอเวลาเราไปเห็นนะคะข้างหน้ามันจะเป็นขายสินค้าความงามใช่ไหมคะแต่ด้านในเนี่ยกลับมีการเปิดห้องทำหัตถการหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราก็สงสัยแล้วว่าคือหนึ่งเนี่ยคุณได้ใช้พื้นที่ตรงกับประโยชน์ใช้สอยที่คุณขอไปทางห้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยปกติเนี่ยที่หนูรูดซื้อไปอะค่ะมันเป็นบริการนะคะ36ครั้งก็คือมีแค่บัตรอะไรเนี่ยค่ะเป็นเหมือนติ๊กๆ36ครั้งอะค่ะแต่ในใบเสร็จรับเงินเนี่ยเอาสินค้ามาเป็นสินค้าที่บอกแถมมาให้เราอะค่ะมาลงเป็นค่าเป็นค่าสินค้าแล้วออกใบเสร็จซึ่งไม่มีคำว่าการบริการอยู่ในนั้นคือใบเสร็จรับเงินเนี่ยเป็นค่าสินค้าล้วนๆที่เขาบอกว่าเขาแถมมาให้เราตอนเรา
1: แต่เขียนคำว่าบริการ
0: ไม่มีคำว่าไม่มีบริการ
2: แต่มันขึ้นเลข0หมายความว่าอะไรอะคะ0000นี่คือของพี่ใช่ไหม
0: อันนี้ไม่ใช่ของพี่ค่ะอันนี้เป็นของผู้เสียหาย
1: ค่ะค่ะโอเคเสร็จแล้วพอคุณไปติดต่อเขาแล้วสุดท้ายเขาก็ปฏิเสธตลอดจนถึงวันนี้
0: คือคุยจนถึงจุดหนึ่งเขายินยอมคืนเงินโดยให้หนูเนี่ยเซ็นบันทึกข้อตกลงยินดีคืนเงินภายใน30วันทำการแล้วก็ในนั้นเนี่ยเหมือนก็จะบอกว่าไม่ให้เราฟ้องสคบไม่ให้เราฟ้องห้างไม่ให้เรานำเรื่องไปเป็นข้อพิพาทอื่นๆไม่ให้เราส่งข้อมูลสื่อไม่ให้เราอะไรเงี้ยค่ะคือบล็อกเราทุกอย่างก็เลยตอนนั้นก็อยากได้เงินคืนนะคะตอนก็เลยเซ็นไป
1: แล้วได้เงินไหม
0: ไม่ได้พอถึงตอนที่มาทำการ
1: สองเด้งเลย
0: ไม่ได้คันนี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยแจ้งไว้หลายที่นะคะก็คือลุงขึ้นก็แจ้งธนาคารทำการชาร์จแบ็กให้โฮทรานเซ็คชั่นของเราไว้ก่อน
1: แล้วชาร์จได้ไหมคะ
0: คือธนาคารก็ยังโฮถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าคือทางธนาคารที่รูดบัตรอะค่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาน่าจะไม่ทราบว่าเขาเข้าข้างทางหนูหรือเขาอาจจะติดต่อฝั่งนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เรื่องหนูไปคาอยู่ที่ Mastercard ค่ะก็คือไปคาอยู่ที่ Mastercard แล้วเขาบอกว่าให้ Mastercard ตัดสินทั้งที่หนูอ่ะมีใบยินยอมคืนเงินบันทึกข้อตกลงแล้วเขาไม่ทำตามหนูอ่ะคืนสินค้าไปแล้วหนูไม่เคยใช้บริการอะไรเงี้ยค่ะคือมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแบงก์ก็ติดต่อทางหนูไม่ได้ถ้าเกิด Mastercard ติดต่อตัดสินว่าหนูผิดหนูต้องรับหนี้ก้อนนี
2: ้มันเยอะนะ 70,000 นะ
0: ใช่หนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดหนูไม่จ่ายเขาก็บอกว่าหนูอาจจะติดเครดิตบูโรอะไรประมาณนั้นนะคะทั้งนั้นที่หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: แม่โทรก็เชื่อนะว่าเขาจะคืนเงิน
0: ก็มันถึงขนาดเซ็นอะไรที่เป็นกฎหมายแล้วค่ะ
1: ก็ควรเอาเงินมาก่อนยื่นหมูยื่นแมว
0: ก็คือติดต่อกันทางอีเมลค่
1: ะ
0: เขาไม่มาคุยกับหนูถ้าโทรไปเยอะๆเขาก็จะไม่รับอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะเดี๋ยวนั่งฟังนะคะคุณเอเล่าให้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านก็บอกว่าคลินิกขึ้นห้างเดี๋ยวนี้ก็เอานักแสดงซีรีส์วายมาออกอีเวนต์แล้วก็ให้เซลล์ UFC ดาราซื้อคอร์สเล่นกันทุกเพจเลยเดี๋ยวนี้
2: อันนั้นของอาจารย์ YouTube ใช่ไหมคะ TikTok เหมือนกันหนูกำลังแปลกใจว่าแสดงว่ามีคนโดนแบบนี้เยอะมากเพราะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าโดนลักษณะประมาณนี้เหมือนกันเลยแต่คาดว่าน่าจะเป็นคนละคลินิกค่ะเขาบอกที่เล่ามาคล้ายทุกอย่างเวลาไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะคือมันเหมือนถูกสะกดจิตเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันใช้หลักจิตวิทยากดดันแล้วแค่คนเดียวนอกนั้นเป็นเจ้าที่เขาหมดเลยจะขัดขืนตอนนั้นก็รู้สึกกระไรอยู่แต่ตอนเดินเข้าไปก็รู้สึกเกรงใจอันนี้จริงค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวไม่ชอบเลยพอไปถึงเสร็จนะก็คว้ามือมา
2: ใช่ๆจับ
1: ขาวขึ้นนะดูสินี่เทียบสิอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พยายามจะดันฉันเข้าไป
2: จริงหลาย
1: โดนไหม
2: หลายที่เป็นเวลาถ้าหากเราปฏิเสธปุ๊บเขาคว้าแขนไปก่อนมาแป๊บเดียวที่ตรวจให้แป๊บเดียวแต่ดูหน้าน้องเนี่ยแสดงว่าตอนนี้นอนน้อยใช่ไหมหน้าหมองไปเยอะเขาใช้คำนี้แล้วก็ดึงแล้วเข้าไปตรวจผิวคือเราก็จิตตกเอาทักเราทำไมเราหน้าหมองทักไปตรวจผิวเสร็จปุ๊บจะขายคอร์สถ้าคนจิตไม่แข็งไม่เดินออกตอนนั้นจริงจะกลายเป็นผู้เสียหายแบบนี
1: ้ฉันเล่าของฉันด้วยได้ป่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
1: เพื่อนเด่นกลับมาจากต่างประเทศอะค่ะอีนี่ก็เจ้าชู้อะค่ะพนักงานผู้หญิงหมดเลยแต่งตัวอุ้ยอลาอลามยืนอยู่ที่ร้านอะมันดูสวยมากอะค่ะคุยนิดคุยหน่อยลากอีเพื่อนฉันเข้าไปข้างหลังค่ะโดนไป 300,000 กว่าค่ะเอ่ยชื่อห้างได้ไหม
2: อยู่แถวนนท์ป่ะคะ
1: ไม่
3: แถว
1: ริมน้ำเจ้าพระยา
2: ห้างใหญ่นะของ
1: ห้างใหญ่โดนหนักแล้ววันนั้นคุณไปติดต่อขอสตางค์คืนหรืออะไรอ๋อเซลล์คนนั้นเป็นเซลล์ที่เพิ่งมาทำงานได้วันเดียวออกแล้ว
2: เนี่ย
1: เอาจบสิทีนี้จะไปเอาอะไรคืนล่ะ
2: แปลก
1: ๆแล้วก็บอกว่าก่อนเขาจะบินกลับนะเออยิ่งช่วยรับหน่อยนะให้ที่อยู่บ้านยิ่งไว้ให้เขาเอาเครื่องสำอางมาส่งนี่ปีนึงแล้วยังไม่เห็นมีอะไรมาส่งบ้านฉันเลยสามแสนกว่านะ
2: สามแสนเยอะมากนี่คือแค่เสริมความงามอย่างเดียวไม่ใช่ศัลยกรรมนะคะเป็นแค่ครีมนวดหน้านวดตัว
1: เขาไปตุ๊ดสองทียังเอาครีมอะไรโบ๊ะก็ไม่รู้แค่นั้นแหละ
2: งั้นสงสัยเหมือนกันสภาผู้บริโภคมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมคะเอาสิทธิก่อนเราไปเดินห้างมีสิทธิ์ไหมมากระชากแขนดึงตัวไปเนี่ย
3: จริงๆต้องขออนุญาตก่อนพูดถึงสิทธิ์ต้องบอกว่าอันนี้ก็เข้าใจเรื่องความเสียหายเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าล่าสุดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมี1เคสครับ1เคสก็คือว่าคุยจนถึง2ทุ่มเลยครับ2ทุ่มเสร็จต้องพาผู้ร้องอ่ะครับกลับบ้านแล้วไปรูดบัตรเอาบัตรที่บ้านนะครับมารูดที่ร้านอีก100,000ครับ
1: กันโชคทรัพย์แล้วนะแบบนี้
3: ชัดเจนเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำโดยการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างชัดเจนนะครับส่วนแน่นอนว่าถ้าพูดในเรื่องสิทธิ์เนี่ยผู้บริโภคทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่ได้รับความอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการดังนั้นการที่มาบังคับให้ผู้บริโภคบังคับซื้อสินค้าโดยการกดดันก็ดีหรือโดยการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อแบบอย่างอื่นก็ดีครับอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทั้งหมดซึ่งถ้าบอกจริงๆเนี่ยอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าการทำแบบนี้อาจจะเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับสคบเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่ตัวนึงครับเขาเรียกว่าประกาศควบคุมสัญญานะครับว่าด้วยธุรกิจเสริมความงามพวกนี้ซึ่งจริงแล้วพอเขาออกเป็นใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับพวกสินค้าครับมันก็เป็นการหลบเลี่ยงได้เลยว่าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายนี้หรือเปล่านะฮะดังนั้นแล้วมันก็ไปโต้เถียงกันในเรื่องของราคาที่สูงเกินสมควรหรือเปล่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาหรือเปล่าแต่แน่นอนครับต้นเหตุเราไม่ได้มองถึงสินค้านะเรามองถึงกลยุทธ์การขายว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างชัดเจนครับ
2: คือเซลล์ก็อาจจะมีการกดดันจากทางเครดิตว่าวันนี้ต้องทำยอดให้ได้เท่านี
3: ้ครับ
2: ในความรู้สึก
1: นั้นเป็นกฎระเบียบของคุณกับเจ้าของกิจการแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาสิ่งเหล่านั้นมาบีบบังคับผู้บริโภคอันนี้ไม่ได้เขาต้องซื้อขายกันด้วยความเต็มใจ
3: ใช่ครับ
1: ยินยอม
3: ครับ
1: ถูกต้องไหมแต่คุณใช้ไซโคโลจีคุณจะหวานล้อมหรือถึงขนาดลากมือโอบซ้ายโอบขวาอันนี้เดี้ยมมีความรู้สึกว่าขอโทษเดี้ยมไม่กินก็จะจับยัดใส่ปากเดี้ยมอันนี้มันผิดนะคะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวจะมาขยายความเรื่องนี้กันต่อเพราะมีอีกหลายเคสส่งข้อมูลเข้ามาในออนไลน์ตอนนี้เพียบเลยเขาบอกบางทีนะบางบูธบอกว่าเดี๋ยวจะแจกของฟรีอย่างเช่นแก้วเดินเข้าไปขอบัตรเครดิตเอาไปรูดเสร็จปุ๊บบอกว่าครอสพี่ซื้อเสร็จแล้วแสนกว่าบาทแบบนี้ก็มีจัดการยังไงเดี๋ยวสักครู่ติดตามผ่านทางออนไลน์ Facebook YouTube และ TikTok เท่านั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่บุกจับร้านทำฟันและหมอฟันเถื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยพบว่ามีการรับทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมโดยไม่มีใบอนุญาตอ้างว่าศึกษาวิธีทำจาก TikTok และ YouTubeเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมขณะที่หญิงอายุ31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการลูกค้าค่ะเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาให้การว่าจบม.6 นะคะเดิมทำอาชีพช่างทำเล็บก่อนจะไปศึกษาวิธีทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมจาก TikTok และ YouTube และเปิดให้บริการที่บ้านมาประมาณ1ปีคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทมีลูกค้าเดือนละไม่น้อยกว่า40คนตำรวจร่วมกับทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกันจับกุมค่ะหลังพบโฆษณารับทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นถูกดำเนินคดีฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทันตแพทย์สมยศณ ลำเลียงกรรมการทันตแพทยสภาเตือนว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเสี่ยงแพร่เชื้อและเกิดสารปนเปื้อนในช่องปากค่ะขณะที่รีเทนเนอร์ที่ไม่ได้ออกแบบโดยทันตแพทย์อาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบและทำลายเนื้อเยื่อในช่องปากได้แนะนำประชาชนให้ตรวจสอบชื่
1: อ
0: และใบอนุญาตทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภาและตรวจสอบใบอนุญาตสถานพยาบาลนะคะซึ่งต้องแสดงเลขใบอนุญาต11หลักอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดศรีสะเกษประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากปลัดอบต.หนองหมีค่ะกรณีเข้าจับกุมนายกอบต.ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานรวม25คนบรรยากาศที่อบต.หนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษวันนี้พบว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานรวมถึงข้าราชการยังคงเดินทางมาทำงานตามปกตินะคะหลังจากเมื่อวานนี้นายยศพลศรีใสนายกอบต.ถูกปปช.และตำรวจเข้าจับกุมในห้องทำงานจากกรณีพนักงาน25คนร้องเรียนว่าใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานลูกจ้าง25คนหากต้องการต่อสัญญาต้องจ่ายคนละ 10,000 ถึง 30,000 บาทนางสุดาพรอัมไพปลัดอบต.หนองหมียอมรับว่าเคยทราบปัญหานี้มาก่อนแต่ไม่มีหลักฐานซึ่งตามข้อเท็จจริงพนักงาน25คนได้ผ่านการประเมินงานแล้วทั้งหมดสามารถต่อสัญญาได้เลยโดยขณะนี้ได้รับการประสานจากปปช.จังหวัดขอเอกสารสัญญาจ้างพนักงานทั้งหมดเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ยินดีให้ความร่วมมือส่วนนายกอบต.ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ส่วนกลางค่ะโดยแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเบื้องต้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะคาดว่าทำเป็นขบวนการค่ะตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่เข้าจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมยึดของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัมค่ะลักลอบขนมาจากชายแดนจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่ค่ะโดยจับผู้ต้องหาได้2คนพร้อมยึดยาไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมรวมถึงรถยนต์อีก2คันค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจึงตั้งจุดสกัดบริเวณด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่พบรถต้องสงสัย2คันผ่านมาจึงแสดงตัวขอตรวจค้นและนำรถไปเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ค่ะจึงพบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่รวม20กระสอบภายในบรรจุยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัมจึงทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนพร้อมยึดของกลางส่งตำรวจดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายผ่านจังหวัดแพร่เพื่อหวังนำเข้าไปสู่จังหวัดพื้นที่ชั้นในแต่มาถูกจับได้เสียก่อนทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันให้เข้มงวดขึ้นค่ะเนื่องจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดยังคงพยายามลักลอบนำยาเสพติดจากชายแดนเข้าไปในประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับคนสู้โรคเดลี่กันอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของกิจกรรม Family Health Fair อัปเกรดสุขภาพแม่ดูแลสุขภาวะทั้งครอบครัวที่ไม่ได้มีเพียงเวทีให้ความรู้แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ตรวจสุขภาพพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและทดลองกิจกรรมที่จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานก็คือสรีระแม่สู้โรคที่ทีมอยู่สุขแคร์โซลูชันชวนผู้ร่วมงานมาเรียนรู้ท่าทางบริหารที่เหมาะสมทั้งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือหลังตั้งครรภ์รวมไปถึงผู้สูงอายุก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยค่ะ

0: เรามาจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีบริการด้านนักกายภาพนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสรีระแม่สู้โรคนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดค่ะก็คือการเริ่มต้นของการเป็นแม่ที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเห็น2ขีดอยู่บนชุดตรวจครรภ์ค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยก็คือเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะมี1ชีวิตเข้ามาในชีวิตเรานะคะแล้วก็การเริ่มต้นของการตั้งครรภ์นะคะคือเราต้องไปตรวจคัดกรองพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ให้แพทย์ประเมินว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเผื่อที่เขาจะได้วางแผนการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเรานะคะและก็ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ผู้หญิงของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะด้วยฮอร์โมนร่างกายหรือว่าอารมณ์ค่ะแล้วก็การตรวจติดตามไป follow up พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องก็สามารถช่วยให้แพทย์เนี่ยได้ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์แล้วก็คุณแม่ได้ด้วยค่ะแล้วก็การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การดูแลสภาพจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่สำคัญมากๆสำหรับคุณแม่แล้วก็ทารกค่ะส่วนในระยะหลังคลอดนะคะระยะหลังคลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กออกมาลืมตาดูโลกแล้วเนี่ยจะจบลงนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะคะไม่ว่าจะด้วยด้านอารมณ์ด้านร่างกายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็มีสิ่งสำคัญค่ะแล้วก็การกายภาพบำบัดการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของคุณแม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะทั้งนั้นทั้งนี้ค่ะเราก็จะมีการแนะนำจากทางวิทยากรกายภาพบำบัดได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะ
1: ค่ะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะก็เป็นนักกายภาพบำบัดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดนะคะในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเราจะแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกหน้าท้องแล้วก็ต้นขานะคะท่าแรกนะคะจะเป็นชื่อท่า glute bridging นะคะจะเป็นท่านอนหงายนะคะนอนหงายชันเข่าขึ้นมานะคะทีนี้นะคะเราจะให้คุณแม่นะคะค่อยๆม้วนสะโพกไปด้านหลังแล้วค่อยๆ ยกสะโพกและก้นขึ้นมานะคะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อกลุ่มสะโพกก้นนะคะสามารถยกค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยๆเอาลงได้ค่ะท่านี้เราสามารถทำได้ 8-10 ครั้งต่อเซตนะคะทำได้ 2-3 เซตเลยค่ะและท่าถัดไปนะคะชื่อ exercise bird dog ค่ะจะเป็นท่าตั้งครรภ์นะคะท่านี้นะคะจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนาะท่านี้จะให้ยกแขนขาข้างตรงข้ามแล้วสลับอีกข้างหนึ่งโดยคีย์สำคัญของท่านี้นะคะก็คือการคงแกนกลางลำตัวให้ไม่บิดหมุนให้คงไว้ในมุมที่ตรงอยู่ได้นะคะโอเค2ท่านี้นะคะสามารถทำได้ 8-10 ครั้ง 2-3 เซตได้เลยค่ะต่อมาเป็นไตรมาสที่2ไตรมาสที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระค่อนข้างมากนะคะน้ำหนักเนี่ยเพิ่มค่อน

0: ท่านี้ก็ทำซ้ำๆได้เช่นกันค่ะถัดไปเป็นไตรมาสที่3นะคะไตรมาสสุดท้ายแล้วไตรมาสนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็นเพิ่มกล้ามเนื้อให้มีความรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการคลอดค่ะจะให้เป็นการนั่งชันขาขึ้นนะคะแล้วก็บิดนั่งชันขาขึ้นค่ะโอเคแล้วก็บิดไปทางด้านข้างนะคะเป็น90-90นะคะท่านี้จะได้เพิ่มความยืดหยุ่นของตัวกล้ามเนื้อรอบสะโพกข้อต่อรอบสะโพกนะคะแล้วบิดหมุนมาอีกข้างหนึ่งได้ค่ะโอเคอันนี้ก็ทำซ้ำๆ 8-10 ครั้งทำ 2-3 เซตได้เลยค่ะท่าถัดไปเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายซิตติ้งนะคะท่านี้จะคล้ายๆกับนั่งขัดสมาธิปกติเลยค่ะแต่จะเอาเท้ามาชิดติดกันนะคะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในค่ะท่านี้เราจะทำเป็นแบบพาวส์ก็ได้นะคะขยับขึ้นลงหรือว่าจะคงค้างยืดเหยียดเป็นเวลา 10-15 วิได้ค่ะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการออกกำลังกายในช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะถัดไปจะเป็นหลังคลอดหลังคลอดเนี่ยเราจะเน้นเป็นการออกกำลังกายเสริมสร้างฟื้นฟูกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะแล้วก็ลดภาวะหน้าท้องแยกนะคะท่าแรกจะเป็น Kegel Exercise ค่ะเป็นนอนหงายชันเข่าเหมือนเดิมนะคะเราจะให้คุณแม่นะคะนำมือเป็นนิ้ว2นิ้วก็ได้นะคะแปะไว้บริเวณด้านในต่อกระดูกเชิงกรานนะคะท่านี้เนี่ยจะให้ขมิบตัวอุ้งเชิงกรานพร้อมกับเกรงหน้าท้องร่วมด้วยนะคะท่านี้เราหายใจปกติเลยห้ามกั้นหายใจนะคะหายใจปกติค้างไว้ประมาณ5วินาทีได้ค่ะทำซ้ำ10ครั้งได้หรือว่าช่วงเวลาในการที่เราเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเราสามารถปรับได้ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ปรับตามความสามารถของเราได้เลยค่ะโอเคถัดไปนะคะจะเป็นท่าสควอทนะคะเดี๋ยวให้รบกวนยืนขึ้นนิดนึงโอเคท่านี้เป็นท่าที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็เป็นท่าสควอทเป็นกางขาออกเล็กน้อยนะคะพับสะโพกไปด้านหน้าพับตัวไปด้านหน้านะคะแล้วสควอทลงค่ะย่อลงใช่แล้วก็ขึ้นมาช้าๆนะคะท่านี้มีประโยชน์มากๆนะคะคือได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยขณะทำเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดให้ขมิบตัวอุ้งเชิงกรานไปด้วยพร้อมๆกันค่ะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำในคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวนะคะจริงๆทำได้ทุกช่วงวัยเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ไม่ทราบว่าทุกท่านมีคำถามอะไรบ้างไหมคะสามารถยกมือได้นะคะ
2: ค่ะการออกกำลังกายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสามารถทำได้ทั้งคุณแม่หลังคลอดผ่าแล้วก็คลอดปกติใช่ไหมคะ
0: ทำได้ทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าเวลาในการเริ่มออกกำลังกายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นคลอดธรรมชาติเนี่ย 2-3 วันสามารถเริ่มทำได้เลยถ้าไม่ได้มีอาการเจ็บมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ่าคลอดเนี่ยอาจจะต้องรอสักประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คืออยากจะเรียนถามว่าถ้ากายภาพเนี่ยค่ะเวลาเรารู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติอย่างเช่นเรากำมือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางแก้ไหมคะกำมือไม่ได้แต่ที่เป็นนะคะพอเราจะมากดที่ต้นคอแล้วมันจะมีอาการดีขึ้นทีนี้เรามีทางที่จะแก้ไขลักษณะอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรอ่ะจริงๆแล้วจะต้องเข้ารับการประเมินให้ละเอียดก่อนเนาะจากที่คุณแม่ได้ถามนะคะว่าพอเรามากดบริเวณต้นคอแล้วความรู้สึกที่แขนมันดีขึ้นมือมันดีขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าที่มันตึงตัวค่อนข้างมากอันนี้เราอาจจะต้องมีท่าออกกำลังกายสำหรับยืดเหยียดหรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระดูกสันหลังส่วนคอหรือว่าส่วนอกให้มากขึ้นค่ะ
3: ลักษณะอย่างนี้มันน่าจะเกิดจากการทับเส้นไหมคะ
0: ก็มักจะเกิดมาจากกล้ามเนื้อที่มันค่อนข้างตึงตัวที่ทับเส้นประสาทได้ค่ะ
3: ค่ะงั้นต้องปรึกษาหมอ
0: ใช่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ลูกสะใภ้อายุครรภ์6เดือนถ้าออกกำลังกายก่อนคลอดเนี่ยสามารถทำได้เลยใช่ไหมคะ6เดือน
0: ทำได้ค่ะทำได้ต้องถามก่อนว่ามี

0: มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีภาวะผิดปกติอะไรบ้างไหมคะ
1: ภาวะยังไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะก็สามารถออกกำลังกายได้ปกติเลยค่ะแต่อาจจะหลีกเลี่ยงถ้าออกกำลังกายที่เป็นการนอนหงายทับเป็นเวลานานเนี่ยค่ะแต่ถ้าอื่นๆอย่างที่สาธิตไปสามารถทำได้
1: ที่สาธิตเมื่อกี้ทำได้หมดใช
0: ่ไ
1: หมขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยพูดถึงความรู้สึกของวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: ครับมีข้อเสนอแนะนิดนึงครับการบรรยายกับการตรวจเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันจริงๆแล้วมีประโยชน์ทั้งสองนั่นเลยครับอยากจะให้เสร็จเป็นแบบพลาดไปประมาณนี้ครับ
2: ไม่อยากพลาดอะไรเลยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเปิดผ้าม่านกั้นตรงนี้นะที่กั้นให้ฝั่งนู้นได้ยินด้วยหรือว่ามีจอทีวีขอบคุณนะคะเชิญค่ะคุณพี่ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากลูกวันนี้พอมาตรวจเรารู้สึกว่าตื่นเต้นและดีมากเลยก็ฉี่สองสามรอบแล้วยังตื่นเต้นพอเข้าห้องตรวจใจตุ๊บพอคุณหมอบอกให้ดูจอดีมากเลยเราเห็นตั้งแต่ปากมดลูกเห็นหนึ่งข้างในว่าเราสะอาดดีมาก
2: เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
4: า
2: ะ
4: ประทับใจมากเลยอ่ะเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้การต้อนรับแบบดีมากอ่ะแบบดีจริงๆเลยอ่ะไม่เคยเจออย่างนี้เลยอ่ะค่ะ
2: ขอบคุณมากแสดงว่าปลอดภัยสุขภาพดี
4: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
5: คือวันนี้นะคะได้ความรู้เยอะค่ะได้ความรู้เยอะและมีความสุขมากค่ะวันหลังมาอีกค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ค่ะเป็นครั้งแรกที่ตรวจแมมโมแกรมก่อนหน้านี้กลัวมากเพราะเขาบอกว่าเจ็บแต่ด้วยวิวัฒนาการมั้งไม่เจ็บอะแล้วก็ได้ผลออกมาได้ความรู้แล้วก็คงจะต้องไปตรวจซ้ำอีกอะแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล
2: ค่ะ
6: ค่ะดีมาก
2: ถือว่าวันนี้เราได้ตรวจคัดกรองด้วยนะคะตั๊กเองเป็นคนหนึ่งที่กลัวเรื่องของการทำเมมโปรแกรมยังไม่เคยทำเหมือนกันนะคะเมื่อวานได้คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเครื่องที่นำมาวันนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไม่เจ็บไม่แน่ใจยังไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่าไม่เจ็บคุณหมอบอกไม่เจ็บแต่ว่าไม่กล้าพูดว่าไม่เจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นขอรีแคปเสียงของพี่เขาเลยว่าไม่เจ็บจริงๆด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปทำบ้างนะคะเพราะว่าทำเลยใช่ไหมคะจริงๆแอบหนีหมอมาแม่หมอบอกให้ไปทำยังไม่เคยทำเลยนะกลัวเจ็บเหมือนกันวันนี้จะได้ตรวจคัดกรองด้วยนะคะเชิญค่ะคุณพี่นี่แหละ Hello. จริงๆมาแอบ
7: วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาได้รับความรู้มากมายเลยในการไปตรวจครั้งนี้นะคะปกติเป็นคนที่กลัวมากๆในการตรวจนะคะวันนี้ไปตรวจรู้สึกว่าปลื้มปิ่มมากเลยมีทั้งโอ้เขาบอกว่าเจ็บๆคันๆแสบๆไหมแต่ไม่รู้สึกเลยค่ะที่นี่บริการดีมากเลยค่ะ
8: ค่ะวันนี้มาตรวจมะเร็งเต้านมแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจในเรื่องเจ้าหน้าที่นะคะบริการดีมากเลยพอดีเจ็บขาเขาช่วยประคองทำคือทุกท่านแหละค่ะช่วยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
9: นอกจากเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วอีกหนึ่งประโยชน์ที่ผู้ชมพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะที่หลายคนบอกว่าตรวจไม่เจ็บเลยถ้าอย่างนั้นตามไปดูกันค่ะว่าภายในรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากมูลนิธิกาญจนบารมีคันใหญ่ที่จอดอยู่ด้านหน้างานภายในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและกว่าจะได้ผลตรวจหนึ่งครั้งต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างค่ะพอก้าวขึ้นไปบนรถจะเห็นว่าที่นี่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบตั้งแต่การลงทะเบียนบันทึกประวัติไปจนถึงห้องตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมแบบระบบ3มิติหรือ TD Mem Program และห้องตรวจสำหรับตรวจอุลตราซาวด์ที่แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมโดยหลังจากที่ผู้ร่วมงานได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นซักประวัติและเรียนรู้วิธีการคลำเต้านมจากเจ้าหน้าที่ข้างบนกันแล้วจะมาพบคุณหมอ อเพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้งเพื่อดูว่ามีข้อบ่งชี้ที่มีความจำเป็นต้องตรวจด้วยเครื่อง 3D เมมโปรแกรมหรืออุลตราซาวด์ต่อหรือไม่มาถึงจุดนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเครื่อง 3D เมมโปรแกรมเครื่องนี้ทำหน้าที่ถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลเพื่อให้รังสีแพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดในเนื้อเยื่อเต้านมทำให้แพทย์สามารถพิจารณารายละเอียดของเนื้อเยื่อแยกขอบเขตของก้อนที่มีความผิดปกติบางอย่างได้ละเอียดขึ้นและยังสามารถตรวจพบแคลเซียมขนาดเล็กที่อาจเป็นข้อสังเกตของความผิดปกติได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นในบางกรณีจะมีการตรวจอุลตราซาวด์ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้แพทย์ประเมินลักษณะของเนื้อเยื่อหรือบริเวณที่สงสัยได้ละเอียดขึ้นก่อนที่รังสีแพทย์จะนำข้อมูลจากการตรวจมาประกอบการวินิจฉัยฟังดูเหมือนมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วต้องใช้เวลาเยอะแน่ๆแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ผู้ที่ตรวจคัดกรอง1คนใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นค่ะก็ทราบผลแล้วและที่น่าสนใจมากก็คือหน่วยตรวจของมูลนิธิกาญจนบารมีสามารถเดินทางออกไปหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการได้ถึงทุกพื้นที่เพื่อทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสรู้ความผิดปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่การคัดกรองจะช่วยค้นพบได้และนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้เรามีตัวแทนจากชุมชนที่พาผู้คนในชุมชนมาร่วมตรวจคัดกรองไปด้วยกันอยากรู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับกิจกรรมครั้งนี้ไปฟังเสียงจากตัวแทนชุมชนกันค่ะ
10: ก็มีประโยชน์มากครับสำหรับคนที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงครับเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับแล้วก็หลายๆคนเขาจะได้คัดกรองตัวเองด้วยครับเพราะว่าผู้นำชุมชนเนี่ยเขาจะมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกบ้านเขาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับการได้ความรู้ใหม่ๆหรือว่าเพิ่มเติมความรู้เดิมที่เคยมีเนี่ยเขาจะนำไปฉายทอดให้กับคนที่อาจจะมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องพวกนี้หรือว่ากำลังมีปัญหากับเรื่องพวกนี้อยู่ครับคือในชุมชนเนี่ยปกติก็จะมีการดูแลจากอาสาสมัครนะครับอย่างจะเป็นอสส.หรืออพม.นะครับก็จะมีการดูแลเบื้องต้นนะครับแต่ในการที่มาคัดกรองอย่างนี้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายๆคนก็ไม่เคยตรวจนะครับบางคนที่ผมสอบถามมาเนี่ยก็ไปตรวจเคยตรวจมาบ้างแต่ไม่เคยตรวจลึกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ตรวจได้มากขึ้นครับ
9: นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วอีกเรื่องนึงที่มักถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะก็คือสุขภาพใจเพราะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวการเลี้ยงลูกความสัมพันธ์ความกังวลเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยล้วนส่งผลต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจของเราได้และภายในงาน Family Health Fair ครั้งนี้ก็มีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดสำรวจตัวเองและพูดคุยเรื่องสุขภาพใจอย่างเป็นส่วนตัวกับรถเพื่อนใจบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ที่นำบุคลากรและเครื่องมือออกไปให้บริการถึงที่ทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตการให้คำปรึกษาเบื้องต้นการช่วยประเมินว่าหากพบปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลต่อควรเข้าสู่ระบบบริการในระดับใดเราจะเห็นว่ามีผู้ร่วมงานทยอยเข้ามารับการคัดกรองพูดคุยและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นส่วนตัวบางคนใช้เวลาพูดคุยถึงเรื่องความเครียดและความกังวลที่กำลังเผชิญขณะที่บางคนก็ใช้โอกาสนี้ลองเช็คสุขภาพใจของตัวเองทั้งที่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเป็นพิเศษค่ะจริงๆแล้วสุขภาพใจก็ไม่ต่างจากสุขภาพกายค่ะเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการหนักซะก่อนจึงจะหันมาสนใจตัวเองการได้หยุดสำรวจว่าช่วงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพใจได้แล้วและบางครั้งการได้พูดคุยกับใครสักคนอย่างเข้าใจก็อาจช่วยให้เราเห็นทางออกของเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ได้ชัดเจนขึ้นสุขภาพใจจึงเป็นเรื่องของทุกคนและการดูแลตัวเองเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้วันที่เราหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรบ้างตลอด1วันของ Family Health Fair อัปเกรดสุขภาพแม่ดูแลสุขภาวะทั้งครอบครัวเราได้เห็นแล้วว่า การดูแลสุขภาพไม่ได้มีเพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่เริ่มต้นได้ตั้งแต่การรู้จักร่างกายรู้จักความเสี่ยงรู้จักป้องกันและที่สำคัญคือการรู้จักดูแลหัวใจของตัวเองและคนที่เรารักจากการตรวจคัดกรองการเรียนรู้เรื่องสุขภาพแม่และเด็กการขยับร่างกายไปจนถึงการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้พูดคุยและดูแลสุขภาพใจทั้งหมดนี้สะท้อนเรื่องเดียวกันว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการใส่ใจตัวเราเองตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเราก็มีแรงที่จะดูแลคนที่เรารักและส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับครอบครัวได้ต่อไปขอบคุณทุกเครือข่ายที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage คนสู้โรครวมถึงสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะสำหรับวันนี้คนสู้โรคเดลี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: วันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะได้รับรู้เรื่องหลายๆอย่างนะคะจริงๆถึงแม้ว่าวันนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของแม่แต่ว่าพ่อก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะในส่วนของแม่ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆค่อนข้างมาประหลาดใจนะคะที่ว่าผู้ชายก็เป็นได้พอเป็นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเน้นก็คือว่าตรวจก่อนเจอก่อนมันจะได้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าว่าดูอยู่ระยะ 3-4 แล้วคืออันนั้นเราจะรักษาไม่ได้ล่ะนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่แต่งงานใช่ไหมคะคู่สมรสเนี่ยก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องไปตรวจภาวะโรคที่มาจากพันธุกรรมซึ่งมันก็มีนะคะแล้วก็ตรวจดูว่าเราอยู่ในภาวะที่เป็นพาหะหรือสุ่มเสี่ยงอะไรไหมนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะคนเป็นแม่เนี่ยก็ต้องดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็จนหลังตั้งครรภ์ซึ่งมันมีแพทย์แผนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าคุณแม่ควรจะต้องดูแลสุขภาพยังไงต่อเนื่องไปถึงลูกด้วยว่าเด็กอ่ะควรจะต้องรับวัคซีนยังไงซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ที่ทุกคนนะคะควรจะได้รับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตัวเองด้วยแล้วก็ควรจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องยังไงดีที่มาวันนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีความรู้ใหม่อีกเยอะค่ะที่รอเราอยู
12: ่ประทับใจที่ได้พบคุณหมอหลายท่านนะคะแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยดูแลเรื่องสุขภาพของคนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เรื่องไข้เลือดออกของเด็กเรื่องวัคซีนของเด็กนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพใจด้วยนะคะดีมากเลยค่ะเราสามารถที่จะเอาไปบอกต่อได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยสงสัยอะไรก็ได้ถ่ายถามได้ค่ะตัวดิฉันเองมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ประทับใจในการบริการทุกอย่างเลยน้องทุกคนน่ารักมากค่ะ
13: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคำตอบคืออะไรนะครับ
14: เรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากวิทยุนะครับเขาก็มาบอกว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารมาถล่มนิวยอร์กจักรวาลเนี้ยไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียว
13: ผมว่าอาจจะเจอคำตอบที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับว่าเรื่องนี้มันดันเกี่ยวกับการเมืองด้วยครับ
14: แล้วที่คลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงจริงไหมเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่าก็คือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไปได้ประมาณนึงว่าอู้รัฐเนี่ย
13: แล้วมารอฟังคำตอบในรายการก็มันคาใจไปด้วยกันนะครับ
15: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านจังหวัดยะโสธรรวมกลุ่มสารเครื่องจักสารเป็นของรางวัลจับฉลากสอยดาวเตรียมงานประเพณีวันออกพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้านนำรายได้เข้าวัดการท่องเที่ยวปักหมุดเชียงใหม่เปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดภาษาเวลเนสระดับพรีเมียมยกระดับการท่องเที่ยวสารสนีพลอยวิไลพาชมสินค้าพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดกลุ่มแม่บ้านหนองตางมุ่นจังหวัดจันทบุรีใช้เครื่องเทศและสมุนไพรกว่า20ชนิดเครื่องปรุงอย่างพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนี่ถือว่าเป็นเครื่องปรุงคู่บ้านคู่ใจชาวอีสานกันแทบทุกหลังคาเรือนนะครับฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านที่มหาสารคามก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับผลิตพริกป่นขึ้นมาแล้วก็มีข้าวคั่วด้วยครับทำสดใหม่ทุกวันการันตีว่าแซ่บเผ็ดถึงใจครับทุกวันอังคารของสัปดาห์ครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านดอนกลอยที่หมู่4ตำบลขวาวไร่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับจะมารวมตัวกันที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับเพื่อผลิตพริกป่นข้าวคั่วส่งขายในเขตตำบลขวาวไร่และก็ใกล้เคียงเพื่อสร้างรายได้กันเคล็ดลับเล็กๆนะครับจะใส่เกลือลงไปคั่วด้วยครับประมาณสักครึ่งกำมือพริกจะได้ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเวลาคั่วจะได้ไม่จามแสบจมูกก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโดยใช้เหล็กยาวที่ดัดแปลงขึ้นตีปลายเป็นแผ่นๆกับไม้คั่วครับยาวสักเมตรหนึ่งคอยดันคอยพลิกนะครับเพื่อไม่ให้พลิกมันไหม้พอได้ที่ก็นำขึ้นนะครับใส่กระจาดก่อนนำไปตำในครกกระเดื่องไม้แบบโบราณที่ยังต้องใช้แรงคนมาช่วยกันตำอยู่ครับ
1: บางคนก็ไม่มีนาทำแล้วก็จะมาทำว่างๆเวลาว่างมาทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นรายได้เสริมจ้ะ
2: พริกเรารับซื้อที่ไหนคะ
1: พริกเราแต่ก่อนเราปลูกแต่ว่ามันไม่ได้ผลก็เลยไปซื้อที่ตลาด
3: ข้าวคั่วล่ะแม
1: ่ข้าวคั่วที่โรงสีของบ้านเราเองจ้ะ
3: ก็เป็นปลายข้าวจากที่เขามา
1: ปลายข้าวของโรงสีของบ้านเราเองค่ะ
3: ก็คือก็เป็นการสร้างรายได้อีกทาง
1: จ้าสร้างรายได้หมุนเวียนคือเผ็ดมากมีรสเผ็ดหอมสะอาดจ้าเออตอนนี้มีอย.ด้วยจ้ะ
3: ได้มาตรฐาน
1: ได้มาตรฐานอย.ด้วยจ้ะ
3: ทีนี้ช่วยเหลือผู้เฒ่ายังไงบ้างคุณแม่ไม่ให้เหงาบ่ให้
1: ไม่ให้เหงามีความสามัคคีจ้ะเวลาว่างมาร่วมกันสามัคคีกันไม่เหงา
0: จากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุงขายส่วนอีกกระทะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวคั่วครับก็เป็นปลายข้าวที่ซื้อมาจากโรงสีชุมชนของหมู่บ้านนะครับเป็นการกระจายรายได้ด้วยให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กันข้าวคั่วนี้จะใช้เวลาคั่วนานกว่าพริกนะครับสักประมาณ30นาทีจนกว่าข้าวจะเปลี่ยนสีออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาไปตำในครกกระเดื่องแล้วก็ปั่นละเอียดครับแล้วค่อยบรรจุลงถุงขาย
1: นี่กำลังเริ่มทำผงลาบผงอ่อม
3: อนาคตเนาะ
1: จ้า
3: ของเราเวลาเรารวมกลุ่มผลิตนี่เรารวมกลุ่มยังไงแบ่งหน้าที่กัน
1: แบ่งมีแบ่งหน้าที่จ้า
3: ทำยังไงบ้าง
1: มีคั่วมีตำแล้วก็เอาไปบดอีกรอบแล้วก็มีกอกถุงจ้าแล้วมัด
3: ขายยังไงบ้างคะ
1: ขายส่งเป็นพวงละ20สามถุง50อย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าสั่งจ้ะ
3: ออเดอร์ล่ะคะแม่
1: ออเดอร์ก็มีทุกวันจ้ะมีมาซื้อถึงที่แล้วก็นำส่งด้วยค่ะ
0: ร ลุ่มก่อตั้งเมื่อปี2552นะครับปัจจุบันมีสมาชิก32คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าภายในวันเดียวกันนะครับลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่นี่สดใหม่สะอาดไม่ค้างคืนแน่นอนปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกนะครับกลุ่มก็จะใช้วิธีการคั่วพริกนะครับในเตาฟืนแล้วก็คั่วข้าวคั่วด้วยแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยใช้เตาแก๊สแทนครับที่จังหวัดสตูลนะครับพาไป

0: ลองกับขนมดัวบุรีครับเป็นรสชาติ100ปีของเมืองสตูลกันแล้วนะครับยังคงมีคนสืบทอดกันอยู่ถือว่าเป็นมรดกอันซีนของจังหวัดสตูลขนมดัวบุรีหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อขนมสองเมืองนะครับเป็นขนมพื้นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมากว่า100ปีครับถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างชาวสตูลกับมาเลเซียทั้งเอกลักษณ์รูปร่างแปลกตาแล้วก็การเลือกใช้แป้งสาลีสูตรพิเศษนะครับต้องเอามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะเทคนิคการนวดแป้งนะครับควบคุมอุณหภูมิแล้วก็การขึ้นรูปทรงโบราณนี่ล้วนเป็นทักษะที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ครับเพื่อยังคงรสชาติต้นตำรับเมืองสตูลให้ได้มากที่สุดด้วยปัจจุบันนี้ทำที่ร้านสี่พี่น้องในอำเภอละงูครับเขาสืบทอดมาเป็นรุ่นที่5แล้วครับ
1: มีก็มีแป้งแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเติมกลิ่นด้วยน้ำนมแมวแล้วค่ะแล้วก็สีเมื่อก่อนเขาใช้ไม้ฝางนะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นใช้สีผสมอาหารแล้วก็กวนนานประมาณเป็นชั่วโมงอะค่ะให้มันเหนียวเข้มข้นดีไฟแรงไม่ได้ค่ะเพราะมันจะจับเป็นก้อนถ้าไฟแรงมันจะจับเป็นก้อนแล้วก็เอาไม่อยู่แต่คนไม่อยู่ต้องเติมน้ำพอเติมน้ำยิ่งเติมน้ำเราก็ยิ่งกวนนานก็เลย
2: นี่เขาจะทานยังไงคะทานกันที่ส่วนใหญ่ก็ใช้ในงานเทศกาล
1: อันนี้เมื่อก่อนตอนที่ขายตอนที่ทำขายจะขายตอนเดือนสินอดไงคะตอนแรกตอนสินอดตอนเดือนบวชพอเวลาเดือนบวชคนแก่ๆชอบกินเพราะว่าคนแก่ๆการย่อยกับเพราะอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ท้องว่างมาทั้งวันก็ชอบกินขนมนี้กับน้ำผึ้งหวานอ่อนๆค่ะ
0: พอแป้งสุกก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็ตักไส้ขนมใส่ลงไปก่อนจะพับให้สวยงามก็กินได้เลยครับกินคู่กับชากุหลาบนะครับจะได้รสชาติที่ดีตัดเลี่ยนได้ครับตัวขนมเนี่ยจะรสชาติหวานฉ่ำนะครับบวกกับแป้งเหนียวนุ่มด้วยเป็นของกินนิยมกันในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งมีปีละ1ครั้งเท่านั้นทำครั้งละ 4,000 ถึง 5,000 ลูกนะครับลูกค้ามีทั่วทั้งมาเลเซียจำหน่าย4ชิ้น10บาทนะครับแล้วก็ในงานยังมีการแสดงระบำขนมดัวบุรีครับเป็นการประกาศความภูมิใจว่าขนมดัวบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย
3: เสน่ห์ของขนมดัวบุรีเนี่ยอยู่กับความแปลกของรูปร่างแล้วก็รสชาติของขนมที่มีแป้งที่ทำด้วยแป้งสาลีนะครับมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็รสชาตินุ่มลิ้นนะครับทานแล้วจะติดใจนะครับแล้วก็อยากจะทานต่อๆไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดนะครับนั่นคือความเป็นเสน่ห์ของขนมดัวบุรีแล้วก็ในความเป็นชื่อดัวบุรีด้วยที่เป็นชื่ออัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับของภาคอื่นจังหวัดอื่นนี่คือความเป็นอัตลักษณ์ทำให้เป็นอันซีนไทยๆของจังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกครับ
0: การยกระดับขนมดัวบุรีในครั้งนี้ครับยังเป็นการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รับเอาไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาสัมผัสรสชาติที่มีชีวิตครับก็เป็นการประกาศการท่องเที่ยวของสตูลนะครับว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงยังมีขนมพื้นเมืองโบราณแบบนี้ให้ลิ้มลองกันด้วยครับที่จังหวัดยโสธรนะครับใกล้จะถึงงานเทศกาลวันออกพรรษากันวัดในชุมชนก็เตรียมจัดงานชาวบ้านก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับไปสารเครื่องจักสารเอาไว้เพื่อเป็นของรางวัลเอาไว้จับสลากรางวัลสอยดาวกันชาวบ้านหนองหินตำบลหนองหินที่อำเภอเมืองยโสธรนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจากการทำงานหลักนะครับส่วนใหญ่ก็เชี่ยวชาญการสารเครื่องจักสารอยู่แล้วมารวมตัวกัน20กว่าคนนะครับที่วัดบ้านหนองหินซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับมาช่วยการสารเครื่องจักสารหลายอย่างครับมีตะกร้ากระบุงกระด้งกระติบมวยนึ่งข้าวเหนียวเปลนอนบุ้งกี่สุ่มไก่สุ่มปลารอบดับปลาต่างๆอีกหลายอย่างนะครับทุกคนมาแบบไม่มีค่าจ้างนะครับมาด้วยความสมัครใจกันมาช่วยกันสารเครื่องจักสารประจำในช่วงเข้าพรรษาเลยเพื่อจะได้นำไปเป็นของรางวัลจับสลากรางวัลสอยดาวในงานประเพณีวันออกพรรษาปีนี้ครับ
4: เครื่องใส่ต่างๆของโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดแต่ก่อนนี่นอกจากจะได้

0: กิจกรรมดีๆได้ยังได้ความสมัครสมานสามัคคีชุ่มชนเข้มแข็งนำเนี่ยรายการเรามาร่วมกันผู้เฒ่าได้กินข้าวแค่5สารกระตากระท่อขอเวลาเที่ยงพักกินข้าวร่วมกันคุยกันม่วนสนุกแค่5มีความสุขและก็เป็นประธานธรรมสืบสานกันมาโดนแล้วต่อไปก็เลยได้เฮ็ดทุกปีทุกปีอยู่วัดต้องเห็นน่ะฮอดเวลานี่ล่ะเดือนช่วงเข้าพรรษาน่ะเพิ่นสิมาเฮ็ดกันทุกปีก็มีไทยบ้านผู้ใจดีเพิ่นบริจาคไม้ไผ่มาให้ไผ่ไผ่เข้ากับติได้ฮู้แล้วก็เกณฑ์คนไปเอาเนี่ยคณะกรรมการพากันไปเอามาให้สร้างพรรษามีแต่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์วัดอาจารย์ตัวนี
1: ้บ่ได้จ้างบ่ครับ
0: บ่ได้จ้างบ่ได้ยังก็กินข้าวน้ํากันเพิ่นละความผ้าจิตบ่าหอมถ้วยน้ํากัน
2: รางวัลส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องจักสานนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเองไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยครับเพื่อนำรายได้เข้าวัดบำรุงศาสนาต่อไปก็ถือว่าที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้คนที่สนใจทั้งลูกหลานหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมาหัดเรียนรู้การใช้งานจักสานแบบนี้ด้วยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ปักหมุดเลือกจังหวัดเชียงใหม่รับเปิดเส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับเปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองหลวงเหนือครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจะประสานเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของสุขภาพทั้งการนวดแล้วก็อาหารเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ครับจุดหมายแรกครับคือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไตลื้อเมืองหลวงเหนือที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไตลื้อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีไตรสักการะเจดีย์ม่านวิหารลื้อครับโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไตลื้อปัจจุบันชุมชนไตลื้อเมืองหลวงเหนือครับทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมืออนุรักษ์รากเหง้าควบคู่สร้างรายได้กันไปครับพัฒนาฐานเรียนรู้10ฐานนะครับครอบคลุมทั้งศาสนาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์เส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับภายใต้เทศกาล Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นะครับผสานเอาเสน่ห์ของเชียงใหม่ผ่าน4มิตินะครับวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการดูแลสุขภาพ
3: เนื่องจากว่าทางที่เราได้เลือกเชียงใหม่นะคะเป็นเชียงใหม่โปรโตไทป์คือเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะของททเลือกแล้วก็ในเรื่องจากว่าเชียงใหม่เนี่ยค่ะได้รับเลือกจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น Creative Cityด้านโฟกแอนด์ด้านคราฟแอนด์โฟกอาร์ตด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะพาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเราที่เราไปทางบ้านไตลื้อบ้านไตลื้อบ้านหลวงเหลือเนี่ยค่ะก็เพื่อแสดงถึงประเพณีวิถีชีวิตของชาวไตลื้อซึ่งเป็นตัวแบบเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาจริงๆซึ่งเขายังคงรักษาไว้จนปัจจุบันนะคะ
2: นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสวิถีชุมชนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆไปเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำข้าวแคบอาหารพื้นถิ่นของชาวไตลื้อครับมีเวิร์กช็อปงานคราฟจากเส้นได้แล้วก็ถุงย่ามด้วยอีกไฮไลท์คือไปแอวเฮือนเยือนพญาครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองอาหารพื้นบ้านกันนะครับเพื่อทำให้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่มาแสดงแต่เป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้คน
3: ช่วงนี้ก็คือนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นช่วงโลแต่ว่าก็เท่าที่สอบถามจากคนในเชียงใหม่ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวยุโรปก็ยังเดินทางมาอยู่คือช่วงโลซีซั่นก็จะดีอย่างนึงตรงที่ราคาที่พักหรืออะไรก็จะถูกกว่าในช่วงไฮค่ะเราก็เลย
4: เชิญกัน
3: ค่ะ
4: ช่วงดีดูฝน
3: ช่วงให้ท่องเที่ยวคือตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าช่วงโลซีซันละเราจะเรียกว่ากรีนซีซันนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพบได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ความชุ่มชื่นนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะชอบมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะคะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเช่นกันค่ะ
2: จากนั้นคณะเดินทางไปยังฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมนะครับไปชมนิทรรศการศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับประเพณีดั้งเดิมได้แล้วก็ปิดท้ายทริปด้วยกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ฟ้าล้านนาสปาทำลูกประคบสมุนไพรสดพร้อมทดลองนวดด้วยลูกประคบทำมือนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชม

0: ้าล้านนาสปาที่รองรับนักท่องเที่ยวครับเชียงใหม่ถือว่ามีต้นทุนทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่โดดเด่นนะครับเอามาผสานเป็นการท่องเที่ยวใหม่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดีครับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาตอนนี้มีขวงศิลป์เก๋าโก้ครับในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปะจากศิลปินในเมืองพะเยาหลายรายนะครับมาเปิดขายด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันด้วยครับผลงานศิลปะทั้งภาพวาดนะครับแกะสลักงานปั้นงานพิมพ์ลายตลอดจนงานอื่นๆนะครับมาเปิดเป็นร้านขนาดเล็กของศิลปินเมืองพะเยา12ร้านค้าเลยครับที่นายบุญชูช่างคำแกนนำศิลปินเมืองพะเยารวบรวมศิลปินในพื้นที่ครับมาแสดงงานศิลปะกันหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาโดยปรับปรุงพื้นที่แบบวินเทจนะครับรวบรวมศิลปินในพื้นที่มีงานเพ้นงานปั้นงานแกะสลักแล้วก็แต่ละร้านเขาตกแต่งอย่างสวยงามไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ตะกอนมาเขาเปิดตีมอจร้อนนะตอนปีศูนย์มอจร้อนนะมันยังตายแล้วก็เขากำตอนแรกว่าจะคิดเลิกละอายุนั่งอะไรเนาะคิดไปคิดมาเขาเปื่อนสิมาแตกมาจากจังไม่พองบ้านถวายนะช่วงโควิดเนี่ยเนี่ยเขารวมตัวกันมาข้างบ่พวกศิลปินเขาเสียดายศิลปินพะเยามันยังมีเหมือนจังไม่จังหายเนาะพอเปิดกันติดต่อกันมาศิลปินล้านนะ
0: หลาได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพะเยาครับจากสถานที่บริเวณใต้ต้นเก้าโก้หรือว่าต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุรีครับก็เลยเรียกตรงนี้ว่าขวงศิลป์เก้าโก้หลังจากที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมขวงศิลป์ที่นี่ก็ชอบกันนะครับยิ่งคนต่างชาติเขาชอบกันมากก็จะเดินทางมาอุดหนุนผลงานทำให้จำหน่ายสินค้าได้ด้วยครับ
1: 12คนครับตอนนี้หรือว่าจะช่วยสอนร้อนนักเรียนแต่ยังตั้งหลังนี่ก็มาหาลัยพะเยาเป็นมาทำงานเขาทุกครั้งแล้วก็วิทยาลัยแห่งนี้พะเยาของเป็นมารวมแล้วก็โรงเรียนอื่นเป็นกับเขาไม่ยันเฉพาะนักเรียนเนี่ยเขาเรียนฟรีกับหมู่ชุมชนนี่ก็เป็นโครงการของปรัชญาลิกับนายกที่เป็นเดี่ยวสามชุมชนมาเป็นเชื่อมโยงกันนี้อย่างบ้านข้างวัดจังไม
2: ่
1: เกิดจากการนี้เศรษฐกิจในพะเยาดี
0: จะเปิดทำการตลอดทั้งวันนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดบริการสอนให้คนสนใจด้วยเด็กนักเรียนนักศึกษาครับหรือว่าผู้สูงอายุผู้สนใจก็มาสอนให้ฟรีครับซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็กำลังเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับยกระดับให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในเชิงของศิลปะต่อไปครับพาไปชมสินค้าน้ำพริกแกงเผ็ดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางหมุนที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกันนะครับรวมกันทำเครื่องแกงคุณภาพใช้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรกว่า20ชนิดเลยรับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: จุดเด่นของน้ำพริกแกงเผ็ดแบรนด์แม่ครัวเอกผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางหุ่นอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีที่รวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นสืบสานการทำเครื่องแกงและน้ำพริกคุณภาพโดยใช้เครื่องเทศและสมุนไพรมากถึง20ชนิดรวมถึงสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระต่ายจามเพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจันทบุรี
4: บ่อน้ำปลามันแตกอะค่ะแล้วกันนี้มันก็หาวัตถุดิบยากเราก็เลยคิดว่าเราจะทำกลุ่มแบบไหนดีนะรวมกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมาทำน้ำพริกแกงเพราะว่าเราทุกบ้านอะเขาใช้กันอยู่แล้วเนาะนี่ก็มีสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เราก็มีสูตรที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะ
5: ทีเด็ดของเขาเลยคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะใช้ตัวนี้นี่เรียกว่ากระต่ายจาม
4: ค่ะ
5: เป็น
4: สมุนไพรพื้นบ้านเราค่ะ
5: ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหม
4: คะ
5: คุณผู้ชมสงสัยว่าต้นมันเป็นยังไงอันนี้ไปถอนมาให้ดูแล้วอันนี้ถอนมาสดๆเลยนะคะก็คือจะให้พวกผลช่วงหน้าฝน
4: ค่ะก็จะเกิดขึ้นตอนเดือนกรกฎาคมค่ะ

0: แล้วเขาจะออกดอกพฤศจิกาค่ะปีนึงก็จะมีครั้งเดียวค่ะออกดอกแล้วเราก็เก็บไว้
1: คือมีสรรพคุณช่วยอะไรบ้างคะ
0: มันจะช่วยแบบบำรุงหัวใจอะเนาะเราเสิร์ชดูค่ะบำรุงหัวใจแล้วมันก็กลิ่นหอมอะ
2: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกแกงเผ็ดมีทั้งกระต่ายจามข่าตะไคร้ขมิ้นชันหัวไผ่ขิงแห้งพริกแห้งดอกผักชีดอกกะเพราผิวมะกรูดและอื่นๆค่ะจากนั้นก็จะนำวัตถุดิบมาหั่นปอกเปลือกแล้วนำไปปั่นจากนั้นก็จะตำให้ละเอียดโขลกให้เครื่องสมุนไพรกับเครื่องปรุงเข้ากันจนได้เนื้อที่เนียนละเอียดน้ำพริกแกงเผ็ดสามารถเก็บรับประทานได้นานนับเดือนค่ะแต่ต้องแช่เย็นค่ะราคามี20บาทและ100บาทขึ้นอยู่กับขนาดจำหน่ายในพื้นที่และออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับมาตรฐานอย.ค่ะ
1: คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดตรงนี้เขาจะทำขายทั้งหมด2ขนาดนะคะจะมีใหญ่กับเล็กต้องบอกว่าตอนนี้ไม่พอขายเลยใช่ไหมคะ
0: คุ
1: ณป้า เราขายที่ไหนบ้างคะตรงนี
0: ้ขายที่ตลาดนายอาร์มค่ะแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียงหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งขายออนไลน์แล้วก็มีร้านค้าที่ก็เป็นพ่อค้าค่ะเขาขายแกงอ่ะค่ะก็สั่งมาจากเมืองชนบ้าง
1: ก็แบบขายส่งด้วย
0: ค่ะ
1: ขายส่งด้วยแล้วก็ขายปลีกด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ละเดือนยอดขายอยู่ที่ประมาณกี่กิโลคะตรงนี
0: ้ประมาณ100 กว่าโลได้ค่ะ
1: 100 กว่าโลลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเจ้าประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็มีเจ้าใหม่ที่เราไปแกงตามงานเราแบบเรารับงานด้วยค่ะรับงานแม่บ้านไปรับงานแต่งงานบวชเนี่ยพอเขาเห็นได้ชิมแล้วก็สั่งต่อไปแบบ
1: เขายังมีต่อยอดนะทำเป็นตัวพริกแกงป่าผงนะคะจากพริกแกงตัวนี้เลย
0: แล้วก็เอาไปอบในอุณหภูมิที่70อะค่ะแล้วก็อบ3วันมันก็จะได้มันก็รสชาติมันเหมือนเดิมแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันยืดอายุการเก็บได้ประมาณ6เดือน
1: เก็บได้นานอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกลุ่ม
0: ค่ะ
1: อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณแม่
0: อันนี้กล่องละ59
1: ค่ะ59บาท
0: ผงลาบค่ะ
1: ผงลาบผงลาบ
0: ผงลาบกระต่ายจามค่ะอันนี้มันสะดวกใช้เพราะว่าเราลวนเนื้อสัตว์แล้วเราก็เอาผงลาบใส่ไปเลยก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเราก็ใส่ผักที่เราชอบอะค่ะแค่นั้นแหละ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปน้ำพริกแกงเผ็ดของที่นี่ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้นำผลผลิตสมุนไพรมาจำหน่ายและยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
3: ได้ความสนุกได้เพื่อนได้มีรายได้เสริม
4: มาได้มาขายสมุนไพรมีข่าตะไคร้หัวขมิ้นหัวไผ่แล้วก็ผักชีไร่ผักชีฝรั่ง
5: ปลูกเอง
4: ปลูกเองจ้ะมาขายได้เงิน
6: งานเกษตรอำเภอในยาอามาค่ะถ้าจะมีแบบการให้การอบรมให้ความรู้เนาะกับกลุ่มที่เข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มีการรวมตัวจัดตั้งที่แรกอะค่ะจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนาะแล้วก็มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตะงุ่นนะคะค่ะก็จะเป็นในด้านของความรู้แล้วก็งบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
7: กลุ่มก็เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะต่อยอดโดยเอาความรู้ป่าชาวบ้านเนี่ยมาทำเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้พริกแกงของเขาเนี่ยได้นำไปสู่ครัวเรือนได้อย่างที่การันตีไว้ว่ารสเด็ดเผ็ดร้อนนะครับ
0: ใส่น้ำหมู
1: เขาเรียกว่าจุดเด่นของพริกแกงเรามีจุดเด่นยังไงคะตรงนี
0: ้จุดเด่นของเราคือหอมเด็ดเผ็ดร้อนนะคะ
1: เห็นแล้วหิวเลย
0: ถ้าเราแกงเล่นๆก็อร่อยแล้วพวกนี
1: ้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคะ
0: มีแกงเผ็ดแบบนี้แล้วก็มีผัดเผ็ดนะคะ
1: เห็นบอกว่าลูกค้าเวลาซื้อไปทำกับข้าวนี่คือกลิ่นหอมฟุ้งทั่วหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ใช้เว ลาปรุงอาหารไม่นานก็ได้ชิมเมนูแกงเผ็ดฝีมือแม่ๆของที่นี่แล้วค่ะเป็นแกงที่รสเด็ดเผ็ดถึงใจหอมสมุนไพรแบบสุดๆไปเลยค่ะเรียกว่าเป็นพริกแกงรสชาติเอกลักษณ์ของจันทบุรีที่สร้างอาชีพและความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
8: เดี๋ยวทางกลุ่มจะต่อยอดนะครับพัฒนาพริกแกงเนี่ยให้เป็นแบบผงด้วยจะได้สะดวกในการใช้งานพกพาง่ายครับแล้ววันนี้รับปิดท้ายกันด้วยไปเที่ยวน้ำตกอ่างปลากั้งนะครับอยู่กลางป่าขนาดความสูง3ชั้นนะครับแล้วก็มีทานน้ำไหลเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่จังหวัดยโสธรครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิงค์ณภาคล่องพยาบาลค่ะแม้ว่าคดีพิพาทวัดป่าอดุลยารามจะได้ข้อยุติเมื่อมีการโอนชื่อในโฉนดที่ดินเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคดีอาญานั้นยังคงดำเนินการอยู่ค่ะโดยวันนี้ป้าดาและก็ทายาทของนายเฮียงได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเบื้องต้นตำรวจแจ้ง3ข้อหาร่วมกันบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามมาตรา112ค่ะนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาและนางบัวไขสอนสมุทรหรือว่าป้าไขผู้จัดการมรดกในเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับนายวรเดชช่างบุหรือรุงแหวนธานอสอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อหาที่เกี่ยวกับกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามค่ะขณะเดียวกันทางป้าดาและป้าไขยังได้นำหลักฐานทางฝั่งของตนเองนั้นเข้าแจ้งความเอาผิดกับทางวัดและเจ้าวาดโดยเฉพาะการตั้งวัดโดยมิชอบเพื่อนำไปประกอบสำนวนในชั้นศาลพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นระบุว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนโดยในส่วนของป้าดาจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวจากกรณีที่ข่มขู่ว่าจะนำรถแบ็คโฮไปพังรั้วอ้างยี่และซ่องโจรและความผิดตามมาตรา112ส่วนป้าบัวไข่จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอออกใบแทนโฉนดค่ะสำหรับข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าดุลยารามถนนกะละปะพฤกตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเนื้อที่21ไร่หลังทายาททวงสิทธิ์ในที่ดินคืนและเกิดข้อพิพาทร้องเรียนจนนำไปสู่การตรวจสอบและเมื่อวันที่16กันยายนปี2569เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องเพื่อยุติข้อพิพาทเรียบร้อยแล้วค่ะเกิดเหตุคนงานรับจ้างลอกท่อระบายน้ำเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีปุณณวิถีค่ะโดยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือค้นหาแล้วก็กู้ร่างขึ้นมาได้สำเร็จก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุช่วงราวๆ7นาฬิกาอาสาสมัครกู้ภัยได้เข้าไปค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งเหตุเกิดขึ้นใกล้กับแนวรถไฟฟ้ามหานครหรือ BTS สถานีปุณณวิถีถนนสุขุมวิทจุดเกิดเหตุก็เพราะว่ามีความลึกประมาณ2เมตรกว้าง80เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาค้นหาเพื่อช่วยเหลือประมาณ2ชั่วโมงครับก่อนที่จะพบร่างคนงานอยู่ในสภาพเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็กู้ร่างขึ้นมานำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อชันสูตรนายธินกรเพื่อนของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้เข้ามาทำงานรับเหมาลอกท่อตั้งแต่ช่วงกลางดึกกระทั่งถึงเวลาเลิกงานราว4นาฬิกาขณะที่เก็บของเพื่อเดินทางกลับก็พบว่าเพื่อนหายไปก็ช่วยกันตามหาจนพบของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตวางใกล้กับปากท่อเมื่อตรวจสอบในท่อจึงพบว่าหมดสติในด้านล่างแล้วก็พยายามช่วยดึงขึ้นมาแล้วแต่ไม่สำเร็จค่ะส่วนสาเหตุที่ลงไปด้านล่างคาดว่าจะลงไปล้างตัวหลังทำงานเสร็จซึ่งพนักงานทำความสะอาดกทม.ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าทุกเช้าค่ะที่เข้ามาทำความสะอาดในบริเวณนี้ก็มักจะพบเห็นคนงานลอกท่อเปิดฝาท่อเพื่อสูบน้ำขึ้นมาล้างถนนล้างตัวเป็นประจำค่ะเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวในต่ออายุ47ปีค่ะหลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมอดีตแฟนภายในห้องเช่าในตัวเมืองกาญจนบุรีก่อนที่จะหลบหนีสาเหตุก็คาดว่ามาจากปมหึงหวงและปัญหาส่วนตัวค่ะชุดสืบสวนและตำรวจพิสูจน์หลักฐานสภ.เมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลพ่อขนพลพยุหเสนาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในห้องเช่าชุมชนตลาดสดชุกกระโดนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหลังรับแจ้งเหตุหญิงถูกทำร้ายเสียชีวิตเมื่อเช้าที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุเป็นห้องแถวสูง2ชั้นเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณชั้น2ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวจุฑารัตน์อายุ50ปีตามร่างกายมีแผลชะกันจากการที่ถูกทำร้ายด้วยของมีคมใกล้กันก็พบมีดตกอยู่1เล่มตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นในต่ออายุ47ปีอดีตแฟนได้ขึ้นไปบนห้องเช่าชั้น2ซึ่งเป็นห้องผู้เสียชีวิต กระทั่งเช้าในต่อก็เดินลงมาจากห้องแล้วบอกกับตนเองว่าให้ไปแจ้งความตำรวจเพราะว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตแฟนเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปทางตลาดชุกกระโดนค่ะ
1: ขึ้นมาใช่ไหมตื่นขึ้นมาผมนอนอยู่ข้างล่าง
2: นอนอยู่ชั้นล่างเนี่ยเหรอ
1: ครับผมนอนชั้นล่างแล้วก็ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพี่ต่อเนี่ยเขาเหมือนกับพูดว่าโอ้ไปแจ้งตำรวจทีเดี๋ยวพี่จะไปมอบตัวพี่แทงอีมดแล้วผมก็เลยวิ่งออกไปตรงเนี้ยก็เลยผมก็เลยงงว่าแทงอีมดแล้วก็เลยวิ่งไปแจ้งตำรวจ
2: คือเขาต่อเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปเลย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เลยวิ่งได้ขึ้นไปดูข้างบนไหมเกิดอะไร
1: ไม่ได้ขึ้นไปดู
2: ก็ไปแจ้งตำรวจตามที่เขาบอกเลย
1: ครับ
2: แล้วก็วิ่งไปหาตำรวจ
1: ครับ
2: แล้วเราพอขึ้นไปดูข้างบนเป็นไงครับ
1: ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนกันนี
2: ่อ๋อก็มารู้ทีหลังว่าโดนแทงจริง
1: ครับ
2: แล้วเขาข้อเหตุเพราะอะไรอ่ะเขาทะเลาะกันบ่อยเหรอ
1: เขาเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไปหรือยังไงผมไม่มั่นใจแต่เขายังมาง้อมาอะไรอยู่ก่อนที่เขาจะ
2: ไปมาอยู่ตลอด
1: ครับ
0: หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีได้กระจายกำลังติดตามผู้ก่อเหตุและติดตามเบาะแสคาดว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีและก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะส่วนสาเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากปมหึงหวงหรือว่าปัญหาส่วนตัวแต่ก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจนกว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ค่ะมีความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่เมืองพัทยาค่ะกรณีที่พบศพหญิงวัย17ปีถูกฆาตกรรมอำพรางใส่ในกระเป๋าเดินทางริมทางรถไฟเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดพนักงานอัยการจังหวัดพัทยานั้นได้ยื่นฟ้องนายไซมอนสัญชาติออสเตรเลียแล้วนะคะโดยตั้ง4ข้อหาหนักค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำพัทยานำตัวนายไซมอนปีเตอร์คาแมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางศพหญิงไทยอายุ17ปีใส่ในกระเป๋าเดินทางในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไปยังศาลจังหวัดพัทยาหลังพนักงานอัยการจังหวัดได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาเป็นคดีหมายเลขดำที่ท.61/2569

โดยโจทยื่นฟ้องในความผิด4ข้อหาค่ะประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจและพาบุคคลอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามสำหรับคดีนี้นะคะสืบเนื่องมาจากหญิงไทยอายุ17ปีหายตัวไปค่ะหลังเดินทางเข้าไปภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนเมืองพัทยาเมื่อวันที่25มิถุนายนปี69ย้อนกลับไปคดีนี้จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากที่นางสาวทันชนกหรือว่าน้องเค้กอายุ17ปีขาดการติดต่อกับครอบครัวอย่างเป็นปริศนาค่ะหลังพบว่าเดินทางไปกับนายไซมอนบริเวณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยากระทั่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้พบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าเดินทางถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณป่าริมทางรถไฟในพื้นที่ชลบุรีและเมื่อเปิดออกดูก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสแล้วก็นำกำลังเข้าสกัดจับตัวนายไซมอนได้แบบทันควันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังเตรียมเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนจำเลยก็อ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัวเองขณะนี้สำนวนคดีถูกส่งมอบต่อศาลจังหวัดพัทยาโดยศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้การยื่นฟ้องของพนักงานอัยการเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมค่ะคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและจำเลยยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ปปช.ศรีสะเกษลงพื้นที่ขอเอกสารและก็หลักฐานสัญญาการจ้างของพนักงาน25คนเพื่อขยายผลค่ะกรณีที่จับกลุ่มนายกอบต.หนองหมีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานค่ะเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดศรีสะเกษเข้าพบพนักงานและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไหลจังหวัดศรีสะเกษเพื่อขอเอกสารหลักฐานสัญญาจ้างงานพนักงาน25คนเพื่อนำไปขยายผลแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานกรณีที่จับกุมนายยศพลศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบค่ะเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่ปปท.เข้าจับกลุ่มภายในห้องทำงานเมื่อวานนี้นายนิรันดร ศรีภักดีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษระบุว่าเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดสัญญาจ้างของพนักงานที่อ้างว่าถูกเรียกรับเงินเพื่อต้องการต่อสัญญาจ้างงานคนละ 10,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ได้พูดคุยกับพนักงานที่ถูกเรียกรับเงินเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าทั้ง25คนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ค่ะเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงานทั้งหมดส่วนความคืบหน้าคดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ส่วนกลางแล้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายยศพลยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอยู่นะคะหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คาดว่าจะมีการทำเป็นขบวนการซึ่งก็ได้มีการเรียกสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ร้องเรียนทั้ง25คนแล้วค่ะตำรวจปคบ.ทันตแพทยสภาและก็กรมสบศได้บุกเข้าจับกลุ่มหญิงวัย31ปีค่ะที่เปิดบ้านรับทำรีเทนเนอร์แล้วก็ฟันปลอมโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะโดยเจ้าตัวก็อ้างว่าได้เรียนรู้การทำเนี่ยมาจาก TikTok แล้วก็ YouTube ซึ่งก็เตือนเหมือนกันนะคะเสี่ยงว่าติดเชื้อแล้วก็ทำให้ฟันนั้นเสียหายได้ค่ะตำรวจปคบ.ร่วมกับทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่พบการโฆษณารับทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นก็พบหญิงวัย31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันอยู่ให้บริการลูกค้าจึงเข้าทำการจับกุมพร้อมกับยึดอุปกรณ์ทำฟันเครื่องพิมพ์ฟันและก็รีเทนเนอร์ก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
ผู้ต้องหาให้การว่าจบการศึกษาชั้นม.6เดิมทำอาชีพช่างทำเล็บแต่ว่ารายได้ไม่ดีนักค่ะจึงได้ศึกษาวิธีการทำรีเทนเนอร์แล้วก็ฟันปลอมจาก TikTok แล้วก็ YouTube ก่อนที่จะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์มาให้บริการที่บ้านนานประมาณ1ปีคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทมีลูกค้าเดือนละไม่ต่ำกว่า40คนค่ะ

0: กรรมการทันตแพทย์เตือนว่าการทำรีเทนเนอร์โดยที่ไม่มีความรู้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อช่องปากส่งผลทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบรากฟันเสียหายหรือลวดบาดในเยื่อในช่องปากได้ค่ะ
1: ก็อยู่ที่ท่านสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนแหละครับถ้าแจ้งเบาะแสเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมักตลกแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนแต่คนในพื้นที่เนี่ยมักจะมีข้อมูลข่าวสารว่าเอ๊ะมีเกิดการทำฟันถูกที่ดันที่นี่ถ้าท่านไปแล้วท่านไม่แน่ใจแจ้งเบาะแสมาผมว่านั่นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมที่จะทำให้สามารถที่จะดูแลความที่มันไม่ปกติเหล่านั้นได้นะครับ
0: ทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะนำประชาชนก่อนรับบริการนะคะควรที่จะตรวจสอบชื่อและใบอนุญาตของทันตแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ทันตแพทยสภารวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตสถานพยาบาลด้วยค่ะซึ่งต้องมีเลขใบอนุญาต11หลักแสดงไว้อย่างชัดเจนหากพบคลินิกเถื่อนหรือว่ามีผู้แอบอ้างเป็นทันตแพทย์ก็สามารถแจ้งได้ที่กรมสปสนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ021937002หรือว่าบก.ปคบ.หมายเลขโทรศัพท์1135ค่ะผ่านมาร่วม2เดือนขออภัยค่ะผ่านมาร่วม2สัปดาห์แล้วค่ะสำหรับเหตุน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขอุดรอยรั่วอยู่นะคะซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้วิธีตัดปลอกครอบท่อด้วยการใช้คนนั้นแทนเครื่องจักรซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาหลายวันค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่อส่งน้ำมันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลค่ะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาโดยเข้าไปตัดปลอกครอบท่อออกจากท่อส่งน้ำมันในจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อตรวจสอบด้านในของท่อส่งน้ำมันค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เปิดหน้าดินห่างจากจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมออกไปอีกประมาณ30เมตรเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันว่ามีการรั่วซึมเพิ่มเติมหรือไม่ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถและที่พักอาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเปิดเผยว่าราว1เดือนก่อนนะคะได้กลิ่นน้ำมันต่อเนื่องค่ะแต่ว่าไม่รู้ที่มากระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขุดแล้วก็เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวส่งท่อน้ำมันจึงทำให้ทราบว่ามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณโดยรอบบ้านก็ทำให้ชาวชุมชนนั้นกังวลใจค่ะทั้งเรื่องของรายได้และเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ก็อยากให้เสร็จเร็วที่สุดเลยค่ะ
3: ก็ผลกระทบตอนนี้ยังไง
4: สบายใจที่เจอรอยรั่วแต่เพราะว่ารอยรั่วมันอยู่หน้าบ้านหน้าร้านเราเป็น
2: เองกังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
3: เพราะว่าของเราเป็นอู่ซ่อมรถ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วง
0: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลนะคะว่าในระยะนี้จำเป็นต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ค่ะงดทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเสี่ยงอันตรายส่วนการแก้ไขโดยใช้วิธีการตัดปลอกครอบท่อจำเป็นต้องใช้แรงคนค่ะเพราะว่าไม่สามารถใช้เครื่องมือที่จะก่อให้เกิดประกายไฟได้ทำให้ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งซึ่งหากวิธีการนี้ไม่ได้ผลนะคะก็จะใช้วิธีการห่อท่อส่งน้ำมันเพื่อให้หยุดการรั่วซึมเมื่อหยุดการรั่วซึมได้ก็จะเริ่มทำความสะอาดท่อได้ค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจหารอยรั่วชำรุดเสียหายจากด้านในได้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่าคดีหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะมองว่าผู้เห็นต่างนั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตยค่ะโดยเชื่อว่ากกต.นั้นเห็นตามเสียงข้างมากเป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมรับมตินั้นติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคณะยกพลตรีก็ยังมองว่าประเด็นเรื่องของความเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวเลือกสวเป็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก2ปีที่แล้วค่ะขณะเดียวกันก็มองว่าคนที่ยังมีข้อครหาต่อพรรคภูมิใจไทยก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมที่เห็นหน้ากันอยู่ ยังคงเกิดข้อถกเถียงในวงกว้างนะคะในคดีหัวเลือกสว.โดยเฉพาะกรณีที่พรรคภูมิใจไทยไม่ถูกยื่นร้องต่อศาลฎีกาแม้แต่คนเดียวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

0: ยังคงมีท่าทีไม่สนใจต่อข้อครหาและมองว่าคนที่ครหาก็เป็นคนกลุ่มเดิมและคนที่ไม่แล้วก็ขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการหัวสวส่วนที่มีการโต้เถียงกันว่ามติไม่เอกฉันท์และมีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้ข้อมูลอีกด้านนายกรัฐมนตรีมองว่าหลักประชาธิปไตยก็ต้องถือมติเสียงข้างมากเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่กกต.แต่ทุกหน่วยงานที่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างนะคะว่าตนเองเคยเป็นมติเสียงข้างน้อยครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็ขอให้บันทึกความเห็นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไว้แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นเป็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามขณะที่พยานที่มีการกลับคำให้การเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมองว่าไม่ได้มองว่าทำให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแง่ลบนะคะแต่แค่ยอมรับว่ามีความพยายามดึงพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว
1: ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับมันไม่ได้เป็นผลลบกับภูมิใจไทยเลยมีคนพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศแล้วก็คำสั่งแล้วก็ข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตัวผมที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งสว.
2: ท่านนายกไม่ข้องใจเลยเหรอคะไปให้ข้อมูลเป็นฉากๆฉาก
1: ๆไม่ข้องใจฮะเพราะว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับคนที่ไม่ทำตามก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทำอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ทำเขาตัดสินใจมันมีข้อห้ามแล้วแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขานะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังมองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองอย่างแน่นอนนะคะจุดเริ่มต้นตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังไม่ระบุนะคะว่าจะมีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวหรือว่าดินเนอร์กันเมื่อไหร่แต่ว่ามองว่าเรื่องของความสัมพันธ์สามารถที่จะยกโทรศัพท์คุยกันได้ตลอดเวลานายกไม่ห่วงเรื่องของการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะแล้วก็แอบบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาก็โดนทุกรอบค่ะแต่ว่าก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
3: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะไทยแอร์เอเชียระบุว่าการยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพเกาหลีใต้เนื่องจากว่าผู้โดยสารลดลงต่อเนื่องค่ะโดยยอมรับว่ายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนของราคาน้ำมันอยู่นะคะก็คาดว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นช่วงที่เหลือของปีโดยรับว่าความต้องการเดินทางช่วงไฮซีซั่นค่ะจากกรณีสายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศยุติเที่ยวบินตรงกรุงเทพโซลเส้นทางดอนเมืองอินชอนตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปและยังมีแผนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนายทศพลบาราเวสประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเผยนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีใต้ลดลงต่อเนื่องค่ะแล้วก็หันไปเดินทางเส้นทางอื่นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นโดยระหว่างวันที่1ถึง24ตุลาคมก็จะลดเที่ยวบินกรุงเทพโซลเหลือวันละ1เที่ยวก่อนที่จะยุติเส้นทางดังกล่าวโดยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะเปลี่ยนวันเดินทางขอคืนเงินเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทางครั้งต่อไปหรือเปลี่ยนเส้นทางผ่านกัวลาลัมเปอร์ไปยังโซลได้ค่ะขณะที่นายโทนี่เฟอร์นันเดสผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาแอร์เอเชียกรุ๊ปเบอร์ฮาสมาเลเซียยอมรับว่าเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนน้ำมันค่ะแต่คาดว่าตลาดจะฟื้นตัวในไตรมาส4ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวปัญหาสภาพคล่องและการถูกอายัดเครื่องบินจากการค้างชำระเงินนะคะโดยระบุว่าเครื่องบินที่จอดอยู่เป็นการตรวจเช็คสภาพตามรอบค่ะและกลุ่มบริษัทยังมีกระแสเงินสดอยู่ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคเหนือค่ะขณะเดียวกันก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำป่าจากดอยหลวงไหลลงพื้นที่ด้านล่างน้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะน้ำก็มีสีขุ่นแล้วก็ไหลแรงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายน้ำอย่างบ้านฮ้างบ้านแม่เหียด บ้านอ้วยป้านแล้วก็บ้านวังเจริญตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: อย่างใกล้ชิดส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะน้ำป่าที่ท่วมในพื้นที่อำเภอเขาค้อลดระดับลงแล้วค่ะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงจากสีแดงเป็นสีเหลืองแล้วค่ะหลังแม่น้ำป่าสักมีปริมาณลดลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีฝนตกลงมาสมทบก็อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกได้จนล้นตลิ่งท่วมเขตเศรษฐกิจของอำเภอหล่มสักค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำการอุดช่องว่างแล้วก็เสริมผนังแล้วอีกทั้งยังเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงลดระดับลงแล้วค่ะแต่พบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรและถนนได้รับความเสียหายหลายจุดขณะเดียวกันเจ้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ถูกน้ำพัดแล้วเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆค่ะล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดสำหรับฝนที่ยังคงตกอยู่ก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะทางการสเปนประกาศเตือนให้ประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนแล้วก็ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกด้วยภาพจากสภาเมืองบาร์เซโลนาของสเปนเผยให้เห็นน้ำไหลเข้าท่วมอุโมงค์บนถนนวงแหวนสายหลักแห่งหนึ่งของนครบาร์เซโลนาจนส่งผลทำให้รถยนต์หลายคันติดค้างอยู่ด้านในค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสูงเช่นนี้ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของแคว้นบาเลนเซียที่อยู่ข้างเคียงด้วยหลังต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบางจุดตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้มากกว่า70มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง30นาทีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนออกคำเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศทั้งแคว้นคาตาลุญญาและบาเลนเซียโดยมีช่วงหนึ่งที่ได้ยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดในนครบาร์เซโลนาด้วยเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคว้นคาตาลุญญาพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันแล้ว1คนหลังถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมกับรถยนต์นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางในหลายพื้นที่ทั้งนครบาร์เซโลนาและบาเลนเซียโดยทางการท้องถิ่นต้องสั่งระงับให้บริการรถไฟใต้ดินและรถโดยสารประจำทางหลายเส้นทางเช่นเดียวกับสนามบินของทั้งสองเมืองค่ะที่ต้องประกาศปิดให้บริการนานหลายชั่วโมงจนส่งผลทำให้มีหลายเที่ยวบินนั้นถูกเลื่อนหรือยกเลิกด้านเปโดซานเซสนายกรัฐมนตรีสเปนเตือนให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยระบุว่าหลายพื้นที่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมากค่ะกองกำลังฟินแลนด์ได้เปิดฉากซ้อมยึดเรือกลางอ่าวฟินแลนด์เพื่อที่จะยกระดับการป้องปรามเหตุวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลบอลติกค่ะเจ้าหน้าที่ฟินแลนด์ทั้งจากหน่วยยามฝั่งตำรวจและกองทัพเปิดปฏิบัติการซ้อมแผนบุกเข้าตรวจค้นแล้วก็ยึดเรือเป้าหมายกลางอ่าวฟินแลนด์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยับยั้งและป้องปรามความพยายามก่อเหตุวินาศกรรมต่อโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลบอลติกปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการฝึกซ้อมในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในทะเลบอลติกกินระยะเวลา3วันและมีเรือหน่วยยามฝั่งโปแลนด์เข้าร่วมด้วยค่ะผู้บัญชาการประจำกองบังคับการหน่วยยามชายฝั่งฟินแลนด์และผู้นำการฝึกซ้อมระบุว่าการจัดฝึกซ้อมในภูมิภาคนี้เป็นเรื่องจำเป็นหลังจากในช่วง3ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสายเคเบิลและท่อส่งแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องหลายครั้งแม้ว่าทางผู้บริการสายเคเบิลจะให้ความเห็นว่าความเสียหายของสายเคเบิลใต้ทะเลสามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติจากอุบัติเหตุแต่ความถี่และความกระจุกตัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลบอลติกในช่วงที่ผ่านมาได้เพิ่มน้ำหนักให้กับข้อสงสัยที่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นการจงใจก่อวินาศกรรมค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติ5-2ว่าไม่ผิด21คนเนี่ยน่าจะหลุดใช่ไหมคุณถ้าผมจำคุณวิสุทธ์พูดไม่ผิดอ่ะใช่ไหม
2: ผมจะเชื่อถ้าผมเช็ค ซ้ำแล้วตรงกับที่คนนี้ถึงแม้ประวัติก็ไม่ดีเนี่ยนะแต่ผมจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมจะเก็บหลักฐานข้อมูล
1: ความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยต้นตอมันมาจากรัฐธรรมนูญคือนี่เป็นการครั้งแรกที่ผมเห็นเป็นประจักษ์พยานหลักฐานคือการทะเลาะกันของปีกขวา
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: พลังศรัทธาเหนือสายน้ำใจกลางเมืองสองแควกับประเพณีคู่เมืองบนลำน้ำน่านเส้นเลือดใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลกเรือดีฝีพายดังทีมใดจะทะยานผ่านเส้นชัยครองแชมป์ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่2ศึกเมืองสองแควถ่ายทอดสดจากลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: มีโรงไฟฟ้าล้นเกินแต่เรามีโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลที่ล้นเกินวันนี้เราต้องลดสัดส่วนพลังงานฟอสซิลลงครับต้องมาเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
1: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ของประเทศไทยที่เราต้องเกาะติดคือเรื่องพลังงานนะคะมี2วาระใหญ่ๆที่ต้องจับตาคือโค้งสุดท้ายของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเรียกย่อๆว่า PDP 2026ค่ะดูแล้วมันคลุมเครือแล้วการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมันน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่มี2คือเรื่องที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026เวทีใหญ่เลยค่ะอุตสาหกรรมก๊าซและพลังงานโลกนี่เป็น2เรื่องที่จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยส่งผลต่อค่าไฟฟ้าและความยั่งยืนของประเทศในการทำเรื่องพลังงานนะคะในเวทีแก๊สเทค2026รัฐบาลไทยขึ้นบนเวทีและประกาศยุทธศาสตร์พลังงาน3ด้านหลักคือความมั่นคงด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการต่อยอดโอกาสการลงทุนในอนาคตรัฐบาลบอกอยากจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคนะคะคือจะเป็นทางผ่านในการส่งออกพลังงานก๊าซด้วยค่ะนอกจากการจัดประชุมในอาคารนอกอาคารก็มีเสียงคัดค้านของเครือข่ายภาคประชาชนกว่า200คนเป็นเครือข่ายชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมก๊าซฟอสซิลและพลังงานซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคตะวันออกค่ะมาร่วมกันส่งเสียงถึงข้อเรียกร้องต่อภาครัฐนะคะหนึ่งในนั้นลองชมภาพค่ะเป็นเครือข่ายก๊าซบุรพาพาวเวอร์นะคะชื่อเครือข่ายก็คือกลุ่มฉะเชิงเซารีพาวเวอร์ค่ะกลุ่มนี้เข้ากรุงเทพมาตั้งแต่วันที่4กันยายนค่ะตระเวนนำเสียงของผู้คนจากพื้นที่มาบอกคนในเมืองแล้วไปถึงหน้ากระทรวงพลังงานนั่งรอตรงนั้น4วันทวงถามว่าเมื่อไหร่กระทรวงพลังงานจะทบทวนยกเลิกโรงไฟฟ้าก๊าซบุรพาพาวเวอร์สักทีปรากฏว่านั่งอยู่4วันเงียบกริบไม่มีใครมาตอบอะไรอะค่ะก่อนที่ทางเครือข่ายจะเคลื่อนขบวนไปรวมกับกลุ่มอื่นๆที่เกาะติดหน้าการประชุมแก๊สเทค2026ลองฟังเสียงบางส่วนค่ะ
2: เบื้องหลังของคนที่อยู่ภายของคนที่อยู่รายล้อมนิเวศก๊าซเนี่ยจริงๆเราอยู่บนฐานความไม่มั่นคงเลยมันอยู่บนไม่ใช่แค่ไม่มั่นคงเราอยู่บนฐานความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นเลยหลายชุมชนต้องประสบกับปัญหาถูกยึดแย่งทรัพยากรที่ใช้หลายชุมชนต้องประสบกับปัญหาที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ทั้งต่ออาชีพต่อสุขภาพต่อทรัพย์สินของตัวเองซึ่งเหล่านี้ชุมชนเป็นคนที่แบกรับแล้วก็ต้องจัดการตัวเองถึงแม้จะบอกว่ามีการชดเชยเยียวยาแต่สิ่งที่ชุมชนต้องการมันไม่ใช่แค่การชดเชยเยียวยาแต่มันคือการทำให้เขาสามารถอยู่ในนิเวศวิถีแล้วก็อยู่ในบ้านของเขาได้อย่างมีอาชีพและมีศักดิ์ศรี
3: ที่เราสู้ทุกวันนี้เพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ที่อากาศก็ต้องดีด้วยสภาพอากาศต้องดีไม่มีอะไรน้ำก็ต้องดีด้วยถ้าเราขอรับรองมาตรฐานถ้ามันสิ่งมันปนเปื้อนมากับน้ำหรือมากับอากาศเนี้ยมาตรฐานที่เราขอรับรองคือเป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะที่ EU อย่างเงี้ยเราส่งออกข้าวไปทางยุโรปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถส่งออกได้เพราะว่าเขาก็มีกำหนดว่าน้ำต้องไม่ปนเปื้อนเราอากาศก็ต้องแบบอยู่ห่างจากอุตสาหกรรมเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะในมาตรฐาน
1: เรื่องเก่ายังไม่จบรัฐบาลก็เดินหน้าเปิดดีลใหม่กับอุตสาหกรรมก๊าซนะคะส่วนบริเวณที่ประชุมแก๊สเทค2026ค่ะนี่คือ5ข้อเรียกร้องที่เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องไปยังรัฐบาลกระทรวงพลังงานกลุ่มธุรกิจพลังงานและสถาบันทางการเงินบอกให้หยุดขยายก๊าซฟอสซิลและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ยุติการฟอกเขียวและกลลวงแก้วิกฤตโลกเดือดมุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แหล่งกำเนิดหยุดการใช้เทคโนโลยีเป็นข้ออ้างยืดอายุการใช้ฟอสซิลนะคะแล้วอยากให้มีการปฏิรูป PDP ให้โปร่งใสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้จริงๆยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA มองผลกระทบสะสมทั้งพื้นที่ก่อนกำหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานและอยากจะให้ยกระดับธรรมาภิบาลการลงทุนค่ะบังคับให้ภาคธุรกิจรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงคุ้มครองพื้นที่ ที่การใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเสียงคัดค้านเรื่องโรงไฟฟ้าก๊าซบุรพาถึงท่าทีของรัฐบาลไทยในงาน GasTech 2026มันถอดรหัสมาแล้วบอกอะไรเราบ้างวันนี้ในรายการพูดคุยกับคุณนุ่นมนูนวงมะเสาะนะคะนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานจาก Greenpeace ประเทศไทยนุ่นสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เดือดมากค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมา
4: สุดๆเลย
1: ถ้ามันเชื่อมกันจาก PDP ที่ประชาชนเข้าไปถึงหน้าเวทีแล้วไม่ได้เข้าเชื่อมไปถึง GasTechมันบอกอะไรบอกว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่เรื่องพลังงาน
4: คือจริงๆความชัดเจนมันบอกในวันที่คุณอนุทินเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของเราในวันที่เราพยายามที่จะเข้าไปยืนข้อเรียกร้อง5ข้อเมื่อสักครู่นี
1: ้คือนุ่นยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นคุณอนุทินเดินแล้ว
4: เห็นเดิน
1: แต่ไม่ได้ออกมารับ
4: แต่ไม่ได้ออกมารับค่ะคือเจตจำนงของเราที่เราไปกันวันนั้นนะคะมันเป็นเจตจำนงของชุมชนคนภาคตะวันออกเนาะที่ยังคงตั้งคำถามอยู่กับโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฟอสซิลรวมถึงโรงไฟฟ้าฟอสซิลในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราก็มีความพยายามที่จะนำหนังสือข้อเรียกร้องของภาคประชาชนไปยื่นให้กับทางนายกรัฐมนตรีคือก่อนหน้านี้ค่ะต้องเล่าไทม์ไลน์ว่าเราและชุมชนภาคตะวันออกค่ะไปเจอกับทางกระทรวงพลังงานเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วก็มีการส่งหนังสือไปขอให้ตอบกลับข้อเรียกร้องของเราด้วยเช่นกันให้ทบทวนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นรูปธรรมมากพอโดยเฉพาะข้อเรียกร้องของพี่น้องจากโครงการรถไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร
1: ์
4: ด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเป้าประสงค์ว่าเราต้องการทวงข้อเรียกร้องของเราคืนทวงคำถามจากนายกรัฐมนตรีก็เลยไปรวมตัวกันที่งานแกสเทคการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่54ในปีนี
1: ้ในฐานะสื่อที่ติดตามไม่รู้มันเชื่อมโยงกันไหมแต่มันโอกาสพอดีเกินไปคือก่อนหน้านี้มันเรื่อง PDP 2026เราก็คุยกันอยู่ว่าเรื่องก๊าซธรรมชาติที่รัฐบาลพยายามใช้วาทกรรมนี้ซึ่งจริงๆเป็นก๊าซฟอสซิลเนี่ยสรุปแล้วมันก็ยังเนี่ย 17.9% ในแผน PDP ต่อมารัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพเลยนะประชุมระดับโลกเลยอะ
4: ่ะ
1: มันกำลังบอกว่าเขามองว่าก๊าซฟอสซิลเป็นทางเลือกหลัก
4: ถูกค่ะใช่เลยอันนี้คือเขายังคงใช้คำว่ามันมีนาริทีประมาณ3อันค่ะคุณฝักแฝงก็คืออันแรกก็คือเขาใช้คำว่า destination fuel ก็คือเชื้อเพลิงปลายทางใช่ไหมคะที่สองก็คือเรื่องของ transition fuel เชื้อเพลิงช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ที่3ก็คือ energy security ซึ่งยังคงอยู่ในวาทกรรมของกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาคพลังงานของประเทศไทยอยู่ด้วยเช่นกันนั่นก็เลยเป็นเป้าหมายของการจัดประชุมงานแก๊สเทคในปี2026นี้นะที่ไทยเป็นเจ้าภาพถามว่าแล้วมันสอดคล้องกับทา PDP 2026ไหมร่าง PDP 2026ไหมคำตอบตรงนี้จากข้อสังเกตของพวกเราภาคประชาชนเราคิดว่ามันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ในวันที่ประชาชนไปวันที่8กันยายนที่โรงแรมที่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะคะ
1: รับฟังความคิดเห็นของ PDP
4: ของ PDP ซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงได
1: ้
4: นะแล้วก็ตัวร่างแผนข้อมูลเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับประชาชนโดยทั่วไปใช่ไหมคะ

0: แต่ว่าการอธิบายความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนอยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเราก็มองว่าการเปิดรับฟังความเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ก่อนแก๊สเทค6วันก็คือ6วันก่อนการเกิดการประชุมแก๊สเทค
1: ถึงแซวว่ามันบังเอิญไปไหม
0: ใช่ค่ะมันบังเอิญเกินไปไหมกับอันที่2คือที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือว่าทุกฉากกระทัดในการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าค่ะมีแก๊สใหม่ทั้งหมดเลยหมายความว่ามีโรงไฟฟ้าแก๊สใหม่ที่เตรียมเข้าระบบทั้งหมดเลยในฉากกระทัดที่เขาเอามาให้เราเลือกแต่ว่าในช่วง12ปีแรกเนี่ยอันนี้ที่คุณฟักแฟงโชว์ตัวเลขเนี่ยคือช่วง12ปีแรกซึ่งอันนี้เราไม่มีทางเลือกถ้าแผน PDP ฉบับนี้ผ่านการอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีหรือกพช.นะคะคณะกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติซึ่งมีนายกเป็นประธานเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีโรงไฟฟ้าแก๊สอย่างน้อย 9,100 เมกะวัตต์อยู่ภายใต้แผนนี้ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่เป็นระบบข้อสัญญาผูกพันเดิมนะคะซึ่งอันนั้นเรามีอยู่เหมือนกันนะคือบูรพาเนี่ยคือระบบผูกพันเดิม
1: จาก PDP ฉบับเดิมเซ็นสัญญากันไว้แล้ว
0: PDP ฉบับเดิมที่มีการเซ็นสัญญากันไว้แล้วแต่อันเนี้ย 9,100 เมกะวัตต์เนี่ยจะเป็นใหม่ทั้งหมดเลย
1: 12ปีที่เราจะต้องติดกับดักนี้หรอ
0: ใช่ใหม่ในที่นี้ก็จะมี2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คืออาจจะมีการต่อสัมปทานโรงไฟฟ้าที่อาจจะใกล้หมดอายุใช่ไหมคะกับอันที่2ก็คือสร้างใหม่เลยซึ่งคำถามเนี้ยเราตั้งคำถามในเวที PDP 2026ที่ผ่านมาช่วงวันที่8กันยายนนะคะเราอ้างอิงจากที่สนพ.ตอบเราเนาะเราถามไปว่า9,100 เมกะวัตต์เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนและจะมีการเข้าระบบปีใดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามีการกำหนดพื้นที่ไว้แล้วว่าจะเป็นพื้นที่ไหน
1: เ
0: พราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องการที่มีความต้องการใช้ไฟสูงจากธุรกิจหรือเศรษฐกิจใหม่
1: ก็คือ data center อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: อะไรอย่างนี้แหละค่ะถ้าให้มองภาพก็คือ data center AI อยู่ที่ไหนมากที่สุดคะ
1: น่าจะโซนตะวันออกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าที่ดินแพงมาก
0: ระยองชลบุรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นความต้องการการใช้ไฟของ data center เนี่ยมันมาพร้อมกับความต้องการการเกิดขึ้นการ์ดใหม่ด้วยเช่นกัน
1: โอเคคุณผู้ชมงั้นดูอีกเพจหนึ่งที่ทีมงานเตรียมมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณนุ่นพูดเมื่อสักครู่12ปีเราจะติดกับดักโรงไฟฟ้าก๊าซ 9,100 เมกะวัตต์และการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำแผน PDP ก็คือประเทศไทยต้องการใช้ไฟมากขึ้นเดี๋ยวดูอีกแผ่นนึงนะอีกแผ่นนึงจะเห็นเลยว่าเป็นตัวเลขกราฟประเทศไทยต้องการใช้ไฟมากขึ้นในแผน PDP 2026อันนี้เป็นนิยามของเขานะแฟงไม่ได้พูดโครงการสร้างการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยอีก25ปีไปจนถึงปี93เนี่ยพบว่าในช่วง12ปีเนี่ยค่ะไทยเตรียมผลักดันการผลิตกำลังไฟฟ้าใหม่อีก 5,900 เมกะวัตต์ตัวเลขนี้อย่างที่นุ่นบอกว่าไม่รวมกับที่เซ็นสัญญาในแผน PDP เทอมแผน PDP เดิมเนี่ยประมาณ 14,000 กว่าเมกะวัตต์ไม่รวมนะ
0: ไม่รวม
1: ไปบวกอีก 50,000 ที่บวกนี่ก็อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นพวก data center มั้ยที่ทีมงานวงไว้ให้โครงการ EEC ที่เขาคันๆกันอยู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงยานยนต์ไฟฟ้าแต่สิ่งเหล่านี้มันจะกระทบต่อบินค่าไฟเราด้วยไหมคะคือนี้ยังไม่ได้ถกเถียงนะว่า data center ต้องมีไหมเนี่ยยังไม่ต้องเถียงกันถ้าเป็นไปตามนี้มันกระทบเราแค่ไหน
0: แน่นอนว่าความต้องการสูงขนาดนี้ค่ะเรามี just power ทำข้อสังเกตไว้เนาะซึ่งก็ประมาณ12ข้อสังเกต1ในข้อสังเกตก็คือการพยากรณ์การใช้ไฟนี่แหละค่ะโดยเฉพาะกับ data center อันดับแรกคือเราเพิ่งมีการตั้งคณะกรรมการบอร์ด data center แล้วมีการพิจารณาเรื่องของcriteriaของ data center ที่จะต้องเข้าสู่ระบบได้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แผน PDP นี้คาดการณ์การไฟสูงมากของ data center ประมาณ 8,000 กว่าเมกะวัตต์ในช่วงกลางสูงสุดในประมาณ 19,000
1: เหมือนประเมินล่วงหน้าว่าต้อง
0: ประเมินล่วงหน้าว่าต้องใช้แน่ๆแต่ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องมีการคัดกรองใช่ไหมคะ data center เข้ามาคราวนี้คำถามสำคัญมันก็คือว่าแล้วการคาดการณ์ไฟสูงขนาดนี้มันสอดคล้องกับการคัดกรอง data center ที่กำลังจะเข้ามาไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งคำถามเนาะอันที่สองก็คือเรามองว่า อีกอันนึงที่เขาตั้งไว้สูงมากคือ EV ใช่ไหม
1: คะ
0: อันนี้ก็จะมีความต้องการใช้ไฟสูงลำดับแรกๆที่คิดว่าจะมีความสูงมากๆในการที่ต้องผลิตไฟฟ้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ดังนั้นสิ่งที่เราเป็นคำถามมันคือเรื่อง data center มากกว่ากับ AI ว่าการคาดการณ์การใช้ไฟเนี่ยมันสอดคล้องกับมติของรัฐบาลไหมหรือมันมีใครเสียอะไรออกมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะการอนุมัติโครงการเข้ามามันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นแต่คุณคาดการณ์การใช้ไฟสูงมากๆของ data center แล้วเอามารวมกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าคำถามที่สองคือว่าค่าไฟแพงไหม
1: กำลังจะถาม
0: ก็ ก็ค่าไฟทุกอย่างเวลาเราจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันมา1มันมี1คือค่า FT คือค่าเชื้อเพลิงฐานใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเรื่องพวกค่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็เรื่องค่าความพร้อมจ่ายในสัญญา PPA นะคะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ IPP อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าอัน

0: มันเป็นต้นทุนทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ในบินค่าไฟแน่นอนอันนี้คือ1อย่างอันที่2คือในแผนเนี้ยพูดถึงการ Net Zeroใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าต้องการ Net Zero ภายในปี2050
1: ค่ะ
0: โดยในแผนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนเข้ามาเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกในการดักจับหรือกักเก็บคาร์บอนเข้าไปซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่แบบนี้ค่ะต้นทุนที่โชว์ในแผน PDP อะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตขนาดนั้นเพราะว่าต้นทุนที่เราตั้งข้อสังเกตในเครือข่าย Just Power กันเองหรือเครือข่ายภาคประชาชนกันเองอะค่ะคือมันต่ำมาก$135ต่อตันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่านั้นอาจจะสูงถึง$190
1: มันตัวเลขมันต่างกัน
0: ตัวเลขมันต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมครับคุณรักแฟงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคำถามสำคัญเราคือต้นทุนที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราไปดูในแผน PDP อะค่ะกราฟมีแต่ขึ้นกราฟขยอกรการใช้ค่าไฟฟ้าค่ะมีแต่สูงขึ้นเพราะว่าเราลงทุนในเศรษฐกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้แก๊สในอนาคตอะค่ะ
1: โอเคค่ะเหลือประมาณ30วิสุดท้ายถ้า2ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราใช้ไฟสูงขึ้นจากอะไรอันนี้ฝากไว้ให้คิดไฟบ้านหรือเปล่า2ก็คือเราปลดปล่อยอิสรภาพเรื่องของพลังงานได้ผ่านพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกใช้คำนี้ใช่ไหม
0: จริงๆคือพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นธรรม
1: ซึ่งนุ่นกำลังจะสื่อสารว่ามันจะต้องเป็นทางหลักไม่ใช่ทางเลือก
0: ใช่มันจะต้องเป็นทางหลักไม่ใช่ทางเลือก
1: แต่เขาไปเซ็นสัญญากับอุตสาหกรรมก๊าซแล้วนะ
0: ก็เขาปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วค่ะงานแก๊สเทคเนี้ยคือแก๊สเทคเนี้ยมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่การประชุมหรือพื้นที่โชว์นิทรรศการเนาะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะมีการจบวันปุ๊บปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ20,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ600,000 กว่าล้านไทยอ่ะ
1: เอาไว้ว่านี่คือเจตจำนงแต่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เจตจำนงของรัฐนะแต่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้คือความต้องการของภาคประชาชนที่อยากจะให้พลังงานของประเทศไทยยั่งยืนก๊าซไม่ใช่คำตอบเพราะมันเป็นฟอสซิลอยู่ดีวันนี้ลารายการเลยพร้อมกับนุ่นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนุ่น

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะความสำเร็จจากซีรีส์ภาคแรกที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วประเทศส่งให้มีการสร้างภาคต่อของเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะคะซึ่งฟีดแบคของคนดูมีหลากหลายทั้งบวกและลบค่ะแต่ในมุมของผู้สร้างก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะอยากจะนิยามการทำงานเบื้องหลังว่าเป็นเสมือนงานทดลองติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
1: เห็นไหมสุดท้ายแก๊งพ่อเจียวบอยเขาก็เลิกกักกัน
2: เรื่องคู่พ่อมึงกับคู่พ่อกูฟินมานานฟิกเลยอ่ะ
3: มึงเล่าเรื่องหลังจากนั้นต่อดิ
4: ตัวเจียวบอยมันจุดเริ่มต้นอ่ะคือพี่รับรู้ว่ามันยากแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะต้องแบบการต่อสู้มันน่าจะเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรารู้จักตัวละครอ่ะแต่พี่ว่าแฟนๆทุกคนอ่ะรู้จักตัวละครดีมากเผลอๆหลายๆคนอ่ะดูซ้ํา 5-6 รอบอ่ะเขาอาจจะรู้จักตัวละครดีกว่าเราอีกจริงๆการทําซีซั่น2อ่ะมันยากมากแต่พี่รู้สึกว่าพี่ผ่านอะไรแบบนั้นมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เอาความสนุกของตัวเองเป็นที่ตั้งแหละว่าเราอยากเห็นตัวละครเติบโตเราอยากสานต่อเรื่องราวของมันอีก
5: ไอดอลหนุ่มเล็บเจลอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะ
6: สวัสดีทุกคนด้วยนะผมโฟมด
4: มันไม่ใช่แค่เรารู้จักตัวละครอะแต่พี่ว่าแฟนๆทุกคนอะรู้จักตัวละครดีมากเขาอาจจะจินตนาการว่าแบบโฟมดเป็นแบบนี้พี่เชียร์เป็นแบบนี้อะมันแต่ว่าถ้าเราทำซีซั่น2อะเราเลือกให้เขาเป็นแค่แบบเดียวเออเนอะใช่ไหมฉะนั้นอะการตัดสินใจของเราอะมันเหมือนมันเป็นการแบบโชกไปเลยอะว่าเฮ้ยเราอยากเห็นทางนี้แต่ว่าไอ้ที่เราอยากเห็นทางนี้มันอาจจะไม่ตรงกับในหัวของคนหลายๆคนก็ได้

นับตั้งแต่สร้างปรากฏการณ์ผู้ชายเล็บเจลในซีซั่นแรกคำถามต่อมาที่แฟนๆอยากจะรู้ก็คือเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับตัวละครทั้ง4อย่างเชียนโฟมดบัวและบ้าบินการสานต่อผลงานที่ปั้นมาเองกับมือของบอสนฤเบศกูโน

0: และเอสบรินวัตรรัตนชัยพิบูลกิจในซีรีส์เรื่องเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนจึงขยับแนวคิดจากการเล่าเรื่องแนว coming of age มาสู่ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ครับซึ่งในชีวิตจริงอาจไม่ได้สวยงามเหมือนในฝันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีคิดกระบวนการทำงานเบื้องหลังที่เจลบอย2มีความเป็นคอนเทนต์แนวทดลองตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่องที่ตั้งต้นในอนาคตปี2054แล้วเล่าย้อนกลับมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วก็การเล่าเรื่องราวผ่านเนื้อหาในแชทของตัวละครทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนบทให้คมชัดขึ้นระหว่างทางที่ออกฉายหลังจากได้รับฟีดแบคจากผู้ชมด้วย
1: ว่าเหมือนพี่พยายามที่จะคิดสิ่งที่สนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้กลางออกมาก่อนโดยที่แบบว่าลองดูเลยว่าแบบมันจะเป็นอะไรแบบไม่บล็อกตัวเองอะไรเงี้ยอย่างตอนวิมานหนามพี่ก็จริงๆพี่ก็กลางแบบไปสุดมากตอนแปรรักพี่ก็กลางจนแบบไปสุดอะไรแบบเนี้ยกลับมาที่เรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็กลางออกมาเลยจน

เรียนแล้วว่าใครที่อยากจะมาเกาะติดขอบเวทีเกาะติดขอบครกนะคะลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจ5ทีมสุดท้ายที่เชียร์ไปพร้อมกันมีนัดกันนะคะวันพรุ่งนี้มาเจอกันได้ที่ไทย PBS ค่ะมาร่วมเชียร์ทีมน้ำพริกในดวงใจกันแบบติดขอบครกเลยนะคะนอกจากจะได้กระทบไหล่คนน้ำพริกคอมเมนเตอร์แล้วก็เชฟพี่เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสชิมแล้วก็ช็อปน้ำพริกรสเด็ดด้วยนะคะก็5ทีมสุดท้ายอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยค่ะแจ่วซูปน้ำชุบหัวค่ะเคยปลาย่างน้ำชุบมหาดน้ำพริกรากชูอามากะแล้วก็น้ำพริกรากบัวหลวงนะคะมาสแตนบายกันได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปย้ำกันอีกครั้งนะคะเวลาออกอากาศของรายการค่ะเทปชิงชนะเลิศของเรานะคะ 14:05 น.วันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่19 กันยายนและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิ

0: รำไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544 โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

ริตังครูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังครูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังครูถะมังคลัง

จิตติจังจิตติธรรมังจิตติธัมโม

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปูลราชกุมาร has lighted the incense and candles of the small golden offering set before the royal urn of Her Royal Highness Prince พัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ประพรมบัณฑิต Abbot of the Prayun Wongsawat Temple will now present the Royal Sermon
1: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิยังพันเตวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอรรถาธิบายใน

มเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิ

ฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันเอาการงาน
ทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ 2. ความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติ

คติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้ง

โครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้น
จะเสด็จสู่

0: หวันคาไลแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: That was the royal sermon titled Setha Chivata Katha delivered by Praphum Pandit during the 11-day royal merit-making ceremony. It serves as a strategic and cultural cornerstone for evaluating the profound legacy of Her Royal Highness Princess Pacharakittiyapha Narinthira Thepayavadi Krumlung Rajasarini Sriphat Mahavachara Rajathida.This discourse transcends traditional funerary rites, providing an intellectual exploration of how royal virtue intersects with ethical leadership. From the perspective of royal protocol, it is essential to distinguish between her natural virtues and her cultivated virtues, manifested through education and tireless service. By weaving these two dimensions together,The sermon contextualizes her life not merely as a matter of status, but as a deliberate and disciplined achievement in public service and spiritual development. In the paradigm of ethical leadership, the title of the sermon demands a shift in the metrics of success, prioritizing wisdom-guided.Quality over the mere obstruction in the paradigm of the ethical leadership the sermon deliveredemands a shift in the metric of success, and it prioritizes the wisdom-guided quality over the mere duration of existence. The central thesis poses that the value of life is measured by panya, or wisdom. Thus, a single day is very important. A single day with meditative

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ท่อน้ำมันรั่วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพยายามจะอุดรอยรั่วนั้นนะครับจำได้ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เราเจอก็คือมันมีปลอกหุ้มท่อหรือว่าสลิปอยู่ครับเขาพยายามจะตัดออกแล้วดูข้างในว่าจริงๆแล้วแผลมันใหญ่มันเล็กแผลมันเป็นอย่างไรที่น่าสนใจก็คือเวลาตัดเนี่ยท่านผู้ชมครับเนื่องจากเป็นท่อส่งน้ำมันเขาต้องตัดแบบไม่ให้เกิดประกายไฟนะครับเน้นใช้คนไม่เน้นใช้เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามกันอยู่นะครับ
1: อันนั้นคือวิธีการซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการหาสาเหตุนะคะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุที่ชัดเจนแต่จริงๆต้องระบุให้ชัดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องมารับผิดชอบด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าชั้นดินใต้ต่อหม้อมันมีการซุดตัวแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อท่อส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นคนชี้แจงค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตัดปลอกเหล็กครอบท่อส่งน้ำมันเพื่อหาจุดรั่วซึมซึ่งขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและวิศวกรยังใช้กำลังคนแทนเครื่องมือนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดประกายไฟซึ่งเป็นอันตรายได้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลเรื่องนี้บอกว่าการตัดปลอกรอบท่อส่งน้ำมันต้องทำอย่างระมัดระวังต้องรอบคอบทำให้เกิดความปลอดภัยยังมีแผนสำรองหากวิธีนี้ไม่สามารถทำได้เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการไดมอนด์แรปหรือการถอดท่อส่งน้ำมันเพื่อหยุดการรั่วซึมหลังจากนั้นค่ะจะทำพิกกิ้งเทสหรือการส่งอุปกรณ์กระสวยเข้าไปตามท่อเพื่อตรวจสอบสภาพและวัดความสมบูรณ์ภายในท่อระยะทางถึง32กิโลเมตรนะคะเพื่อดูจุดเสี่ยงจุดอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบของคนในพื้นที่จุดใกล้เคียงกับบริเวณที่พบท่อน้ำมันรั่วค่ะทีมข่าวไทย PBS สอบถามไปยังผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยอมรับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าได้รับการร้องขอให้หยุดกิจการไปก่อนนะคะเนื่องจากการซ่อมรถอาจจะใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟแต่ว่ากรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการชดเชยแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ห่วงคือเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ผลกระทบเหรอฮะก็ไม่ได้ทำงานเนี่ยแหละค่ะก็ขาดรายได
3: ้ค่ะเขาขอความร่วมมือมาหรือว่ายังไง
2: เขาขอความร่วมมือก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือเราก็ต้องปิดก่อนนะเน
3: า
2: ะ
3: มีการคุยแบบเรื่องมีการเยียวยาอะไรแบบน
2: ี้ไหมอ๋อก็มีคุยมาบ้างแต่ก็ยังไม่สรุปยังไม่ได้ชัดเจน

0: ค่ะ
1: อยากให้ทางบริษัทเขาเยียวยาอย่างไรบ้างไหม
0: ก็ตามสมควรค่ะก็แล้วแต่จะพิจารณาค่ะก็เวลาที่เราขาดรายได้ไปค่ะ
2: ตรวจเส้นทางมาแล้วเนี่ยคนที่นี่ยังไม่นอนเลย
3: เช้ามืดวันนี้ครับผู้ว่าชัชชาตินะครับลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุครับบอกว่าตอนนี้ท่อน้ำมันเนี่ยมันสวมปลอกเหล็กหุ้มเอาไว้ที่เราเรียกกันว่าสลิปเนี่ยนะครับมันหุ้มอยู่ดังนั้นไม่เห็นรูรั่วโดยตรงครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเดาว่าคาดว่ามันเกิดจากการซุดตัวไม่เท่ากันครับระหว่างตอหม้อของสะพานที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่มันวางอยู่บนชั้นดินนึกภาพนะท่านผู้ชมครับผมขยายความเพิ่มเติมถ้าคนมีบ้านอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ก็คือเช่นเวลาท่านต่อเติมบ้านเนี่ยตัวบ้านมีเสาเข็มกับส่วนที่มันต่อเติมไปด้านนอกมันไม่มีเสาเข็มเวลาดินมันซุดมันไม่เท่ากันอันใดอันหนึ่งซุดไปเนี่ยมันจะดึงอีกส่วนนึงซุดตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดรอยแตกร้าวนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ครับ
2: เป็นจุดที่ท่อมันผ่านต่อหม้อสะพานอาจจะมีจุดที่เรื่องเกี่ยวกับการซุดตัวไหมก็คือตรงต่อหม้อไม่ซุดมีเสาเข็มแต่ว่าไอ้ท่อมันวางอยู่บนดินมันมีการซุดตัวที่แตกต่างกันอาจจะเกิดแรงกดต่างๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าวิเคราะห์อีกทีนะครับแต่ก็ได้เป็นจุดนี้แหละนะที่อาจจะมีปัญหา
4: ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นคนชี้แจงนะคะโดยเจ้าหน้าที่กทม.และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
3: ขณะที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับออกเอกสารชี้แจงครับบอกว่าบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟส์ขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากนะครับได้รับสิทธิในการใช้และบริหารระบบท่อได้รายงานความคืบหน้าครับบอกว่าได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุตั้งแต่เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อที่รั่วซึมตั้งแต่จุดแรกที่พบคราบน้ำมันและกลิ่นและขยายพื้นที่ตรวจสอบไปจนพบจุดที่คาดว่าเป็นจุดน้ำมันรั่วซึมครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาทางเปิดปลอกครอบหาสาเหตุพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมครับและทำตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานนะครับนอกจากนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบท่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรวมถึงดูแลเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเหมาะสมครับ
4: มีความเห็นมาจากส.ส.พรรคประชาชนค่ะนายพันทินน่วมเจิมตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบและเรื่องความปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐชี้แจงใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย1แหล่งที่มาของน้ำมันและปริมาณที่แท้จริงพร้อมยืนยันจุดที่รั่วไหลด้วยหลักฐานทางวิศวกรรมต้องเอาให้ชัดเจน2ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยอยากให้ชี้แจงว่าระบบตรวจวัดแรงดันอัตราการไหลและการตรวจจับการสูญเสียน้ำมันทำงานเตือนภัยล่วงหน้าหรือไม่รวมถึงระบุวันที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวท่อครั้งล่าสุดมาด้วยและ3ค่ะเกณฑ์ทดสอบและผู้รับรองความปลอดภัยต้องระบุมาตรฐานที่ใช้ทดสอบก่อนเปิดเดินระบบระบุตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับรองความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายด้วยแล้วบอกว่าพรรคประชาชนเคยส่งหนังสือไปถึงคณะกรรมการพลังงานเพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุของโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงในเขตเมืองมาแล้วค่ะ
3: เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กครับวันนี้ตำรวจแจ้งข้อหารองนายกอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยพาเด็กที่เสียหายเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาครับพร้อมกับหลักฐานการตั้งครรภ์นะครับแจ้งความเอาผิดว่าเด็กถูกกระทำชำเราตั้งแต่ช่วงที่อายุยังไม่ถึง15ปีครับตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาแล้วนะครับขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อหาครับแม่ของหญิงอายุ20ปีนะครับซึ่งมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นำเอกสารผลตรวจครรภ์และหลักฐานทางการแพทย์ครับแจ้งความที่สภ.ลานสักเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับรองนายกอบต.คนหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุครับผู้ถูกกล่าวหาตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พักอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านของครอบครัวนะครับก็เลยขอให้ช่วยรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนเพราะลูกสาวของครอบครัวและลูกสาวของผู้

0: ถูกกล่าวหาอยู่โรงเรียนเดียวกันซึ่งรับส่งตั้งแต่อยู่ชั้นป.5 ครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์นะครับเมื่ออายุประมาณ15ปีหลังครอบครัวทราบเรื่องผู้ถูกกล่าวหาก็พยายามพูดคุยแล้วก็เสนอเงินไกล่เกลี่ยครับเพราะว่ากลัวอิทธิพลนะครับทางครอบครัวก็เลยยอมตกลงแล้วก็พาลูกสาวไปอยู่กรุงเทพประมาณ2ปีเพื่อความปลอดภัยหลังจากกลับมาอยู่บ้านที่อุทัยตามเดิมฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพยายามติดต่อกับลูกสาวและครอบครัวอีกครั้งครับทำให้ตอนนี้ครอบครัวรู้สึกเป็นกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัยครับ
1: พอหลักฐานมันแบบเป็นคนยืนยันอย่างเงี้ยเขาก็เลยยอมรับก็เลยให้ไปไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยก็คือก่อนที่จะไกลเกลี่ยเขาก็จะขู่ว่าถ้าไปแจ้งความนู่นนั่นนี่ก็จะไม่ให้อยู่ที่บ้านไม่ได้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยกลัวก็กลายเป็นกดดันก็พี่ก็เลยยอมตรงนั้นไปจะได้จบๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามมายุ่งกับลูกสาวอีกแต่เขาก็ทำไม่ได้ค่ะ
2: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกกล่าวหาค่ะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักตามหมายเรียกพร้อมให้การปฏิเสธนะคะยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เสียหายจริงแต่อ้างว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจส่วนกรณีที่ครอบครัวกล่าวหาว่ามีการข่มขู่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายแต่ต้องการให้ครอบครัวเกิดความกลัวและยุติการติดต่อหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีตามกฎหมายค่ะ
3: ผมก็ฟ้องเขาเหมือนกันนะผมก็เสียหายนะ
4: ทางเราก็พร้อมจะฟ้องครอบครัวนั้นใช่ไหมครับ
3: ครับผมก็ฟ้องล่ะทำไมอ่ะตอนผมทำมันทำไมมันไม่แจ้งความและไอ้คนนั้นทำไมไม่แจ้งความและมาส่งผัวมารับมาส่งไปก็บอกว่าหลานผมไม่รู้คนจริงว่าผัวมารับกลับไปมารับกลับไป
4: ครับผมทางเราก็พร้อมจะฟ้องครับ
3: อยู่ก็แม่อยู่ไม่ได้คุณจริงนะ
4: ครับผม
3: พออยู่ปุ๊บว่าไปค้างผู้ชาย2คืน3คืนหมอเซ็กซี่มาเงินไม่มีอ้าวมาขอแม่แม่ก็ต้องให้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเขา
0: ร้อยตำรวจโทดนุสรเสนชูพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักครับบอกว่าคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันได้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีครับพร้อมนำตัวไปเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA ประกอบสำนวนครับแล้วก็นำตัวไปขอศาลฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
2: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะกรณีที่ชายคนหนึ่งยศ10ตรีถูกร้องเรียนอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องการโอนย้ายของชายคนนี้นะคะจากหน่วยงานทหารมาเป็นนิติกรอยู่ในอบต.เกาะลิบงจังหวัดตรังหลังพบข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับเอกสารหลายรายการด้วยกันว่าอาจจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นะคะล่าสุดทางอบต.เกาะลิบงตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติย้อนหลังและมีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วค่ะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลหรือกอบต.จังหวัดตรังนำโดยพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมพิจารณาถอดถอนมติรับโอนย้ายตำแหน่งนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2568หลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลที่โอนย้ายดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและใช้เอกสารปลอมค่ะผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นนายทหารพระธรรมนูญโดยใช้คำนำหน้าว่า10ตรีและ100ตรีซึ่งทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติเรื่องเอกสารการโอนย้ายใบรับรองการรับราชการทหารใบแสดงยศตำแหน่งระดับนายทหารสัญญาบัตรและลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาทั้งหมดหลังจากทราบเรื่องทางจังหวัดตรังก็ทำหนังสือไปยังท้องถิ่นนครสวรรค์และอบต.ลาดทิพรสที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นสังกัดก่อนจะโอนย้ายเพื่อขอดูเอกสารก่อนจะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันเดินหน้าตรวจสอบไปยังกรมกำลังพลทหารบกกรณีที่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นนายทหารพระธรรมนูญและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบประวัติการรับราชการวุฒิการศึกษารวมไปถึงเอกสารอื่นๆเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและเบื้องต้นมีมติยกเลิกการรับโอนบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการนะคะแต่ทราบว่าชายคนที่ถูกกล่าวหาก็ยื่นใบลาออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
5: เมื่อหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเนี่ยครับว่าการ เข้ามาบรรจุเนี่ยของเขาเนี่ย เมื่อมีการบรรจุแล้วมีการโอนย้ายมาที่กอลิบงเนี่ยก็เมื่อตรวจสอบไปแล้วถ้าเกิดเขาได้รับการบรรจุที่ไม่ชอบในเรื่องของ

0: มีการโอนย้ายผิดสังเกตนะครับมกราคมปี68โอนย้ายจากอบต.วัดประดู่ไปอบต.อัมพวาวันที่18สิงหาคมปีเดียวกันครับลาออกจากอบต.ประดู่และเดือนธันวาคมปี68ก็ย้ายไปที่อบต.เกาะลิบงนะครับจากข้อมูลเนี่ยโฟกัสไปที่เดือนสิงหาคมปี68ครับจะเห็นว่าชายคนนี้ยื่นเอกสารขอลาออกอบต.วัดประดู่วันที่18ให้เหตุผลว่าบรรจุเข้ารับราชการทหารแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับวันเดียวกันกลับมีชื่อและลายเซ็นของผบ.มทบ.18ขอโอนย้ายแล้วก็เลื่อนยศตัวเองเป็นร้อยตรีไปเป็นนิติกรอบต.ลาดทิพรสที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์ครับแถมยังเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากธุรการเป็นนิติกรด้วยทีมข่าวเนี่ยสอบถามไปยังนายประพัฒน์ฤทธิ์มากนายกอบต.ลาดทิพรสที่ตาคลีครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่ารับโอนย้ายชายคนนี้จากข้าราชการทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่18ค่ายอดิสรจังหวัดสระบุรีครับรับมาเป็นนิติกรระดับปฏิบัติการมีผลตั้งแต่18สิงหาคมปี68ครับแต่พอรับมาทำงานเนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมการทำงานไม่ค่อยกระตือรือร้นแล้วก็ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งนิติกรครับที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกระทั่งวันที่27สิงหาคมปี68ทางอบต.ลาดทิพรสได้รับการติดต่อจากมณฑลทหารบกที่18นะครับแจ้งบอกว่าชายคนนี้ปลอมเอกสารการโอนย้ายครับจากนั้นจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ทำหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งพร้อมเรียกเงินเดือนคืนครับ
1: พอเราสอบไปที่ต้นสังกัดแล้วเราจับได้ว่าเอกสารนั้นเป็นเท็จไม่มีตัวตนไม่มีอะไรก็เลยให้ออก
2: ครับ
1: ให้ออกจากราชการให้ไม่ใช่ออกกันให้ออกย้ายจากพื้นที่เราไปแล้วเราก็ไปแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2: อ๋อแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็ไปที่อื่น
1: ไปที่อื่นแล้วเราก็คืนเงินเดือนทั้งหมดคืนเงินทั้งหมดให้กับเรา
3: ทางอบต.ลาดทิพรสยังได้ไปแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเอาผิดกับชายคนดังกล่าวนะคะกรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดทำคดีโดยสำนวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปประกอบการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: สอบทุจริตกันต่อครับหลังการจับกลุ่มนายกอบต.หนองหมีที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้นะครับเขาถูกกล่าวหาครับมีพนักงานถึง25คนที่ร้องเรียนบอกว่ามีการเรียกรับเงิน 10,000 ถึง 30,000 บาทในการต่อสัญญาจ้างครับวันนี้ปปช.ไปที่อบต.นะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับมีการสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบสัญญาจ้างที่มีการกล่าวอ้างทั้งหมดเจ้าหน้าที่ปปช.ศรีสะเกษนะครับเข้าพบพนักงานและข้าราชการอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับไปขอเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานทั้ง25คนเพื่อขยายผลแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในคดีที่นายยศพลศรีใสนายกอบต.หนองหมีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากพนักงานครับแลกกับการต่อสัญญาจ้างด้านนายนิรันดรศรีพักดีผอ.สำนักงานปปช.ศรีสะเกษครับบอกว่าวันนี้ได้สอบถามข้อมูลดูรายละเอียดในสัญญาจ้างแล้วก็พูดคุยกับพนักงานที่ร้องเรียนว่าถูกเรียกรับเงินนะครับเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ปลัดอบต.หนองหมีครับบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้ทราบครับว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้แต่ไม่มีหลักฐานในการเอาผิด
4: ตามประเมินตามระเบียบค่ะไม่ได้มีเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเพราะเราทำตามระเบียบไปแล้วแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินก็ตามประเมินตามนั้นคณะกรรมการก็เอาผลการประเมินของหัวหน้าส่วนแต่ละกองมาคุยกันว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอสรุปการประเมินออกมาแล้วสู่ในเกณฑ์ที่ดีก็สามารถที่ต่อสัญญาได้และการต่อสัญญาเนี่ยตามมาตราระเบียบบริหารงานคนมาตรา35มันก็ไม่เกิน 40% ของเรามีอยู่ประมาณ30กว่า35 36
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายยศพลไปรับทราบข้อหานะครับก็คือข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบข้อหาเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีการสอบปากคำเบื้องต้นนายยศพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 400,000 บาทขณะที่เจ้าหน้าที่ขยายผลนะครับคาดว่าการกระทำผิดในครั้งนี้ทำเป็นขบวนการครับ
3: สัปดาห์หน้านายสนธิลิ้มทองกุลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดรวมตัว

0: หารือกันเตรียมที่จะเดินเท้าไปแสดงพลังบอกว่าเป็นการแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองนะคะนัดหมายบอกว่าจะไปที่สำนักงานกกต.เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยนายสนธิอาจจะหยิบเรื่องคัวเลือกสว.ของกกต.มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำอีกรอบย้ำอีกวันพูดเหมือนเดิม บอกพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหัวเลือกสว.ค่ะปมหัวเลือกสว.ที่ถูกเอาไปเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าคนที่ครหาก็เห็นหน้ากันอยู่แล้วคนที่ไม่ติดใจก็ยังเห็นหน้าอยู่พร้อมบอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากฝ่ายการเมืองตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่าจะฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่โดยชี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ต่างก็ไปแก้ต่างกันในชั้นศาลแม้มติกกต.จะมีเสียงข้างน้อยแต่ก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากด้วยระบอบประชาธิปไตยและภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจากนี้ไปก็คงไม่มีข้อมูลอะไรที่จะให้ความเห็นอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: มันมีข้อห้ามแล้วแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขานะครับไม่ได้ทำในนามพรรคว่างั้นเถอะถ้ามีคนถ้ามีการกระทำเช่นนั้น
2: ท่านนายกจะทำยังไงให้ข้อครหานี้แบบหมดไปจากภูมิใจไทยค่ะไม่ถูกลากไปเกี่ยวข้อง
1: ผมไม่เห็นมีใครคือคนที่ครหาก็ผมก็เห็นหน้าอยู่คนที่ไม่ติดใจผมก็เห็นหน้าอยู่นะครับ
2: แสดงว่าท่านนายกก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองล้วนๆใช่ไหมคะ
1: ไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับ
3: เห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับ
1: จุดเริ่มมาจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
4: นายกส่งสัญญาณแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับจากต่างประเทศเสร็จงานปุ๊บกลับมาจะมาคอนเฟิร์มเรื่องของการจัดดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นนะโทรศัพท์พูดคุยกำชับกับบรรดาแกนนำกับรัฐมนตรีในพรรคร่วมนะครับให้เร่งขับเคลื่อนให้เร่งทำงานให้เกิดรูปธรรมครับเชื่อมั่นครับว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับการซักฟอกจากสภานะครับเพราะสภาเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วนายกก็มั่นใจว่ามติของสภาจะไว้วางใจให้รัฐบาลทำงานต่อไปครับโดยเฉพาะนายกเนี่ยบอกเลยฮะบอกว่าน่าจะได้คะแนนไว้วางใจเยอะสุดฮะ
0: หลังกกต.ลงมติยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาชี้ขาดเพิกถอน26สว.และดำเนินคดีหัวเลือกสว.ร่วมกับบุคคลอื่นอีก51คนนะคะแม้วุฒิสภาจะยังคงกำหนดการโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดตราดแต่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกบรรยากาศเงียบเหงาค่ะมีสว.ที่ร่วมลงพื้นที่เพียง15คนลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.บอกว่าวันจันทร์นี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดประชุมและแถลงข่าวนะคะคาดว่าจะนัดชุมนุมและเดินเท้าไปยังสำนักงานกกต.ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้บอกว่าเป็นการแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองค่ะ
4: เมื่อสักครู่คุณบอกช่วงนี้นายกต้องย้ำแล้วย้ำอีกถ้าเป็นภาษาพาดหัวหนังสือพิมพ์เขาเรียกท่องมนต์ฮะสะกดให้จำไว้
0: ค่ะ
4: โดยเฉพาะเรื่องที่สภาสหรัฐเขาส่ง28รายชื่อครับขอให้คว่ำบาตรบางคนบางรายชื่อหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายวรพรรคซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับเมื่อวานนายกพูดแล้วย้ำแล้วอย่างที่คุณวันวิสาว่าวันนี้นายกย้ำอีกรอบนึงครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ครับนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องไปแจงเองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์อีกครั้งสำหรับประเด็นที่2คณะกรรมการสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของนายวรพรรคธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลอนุทิน1ครับนายกย้ำว่า

0: ย้ำอีกแล้วนะฮะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำที่ผ่านมาหลายประเทศได้ขอบคุณรัฐบาลไทยในการต่อต้านดำเนินคดีและยึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเฉพาะตำรวจยังคงปฏิบัติภารกิจปราบด้วยความเข้มข้นและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคดีรวมถึงยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดด้วย
1: สำนักงานปปง.ก็ยังติดตามยึดทรัพย์นะครับวันนี้ก็ทรัพย์ที่ยึดมาได้บางอันที่มันเป็นหุ้นนะราคาขึ้นไปเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้ทางเลขาปปง.ก็มารายงานก็ต้องไปปรึกษาศาลว่าจะทำยังไงกับทรัพย์ที่คือเราอายัดมาแล้วยึดมาแล้วถ้าเกิดมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอ่ะเราถ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศเราต้องยึดนี้มาเป็นสมบัติของแผ่นดินถ้ามันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปขอคำสั่งศาลว่าสามารถทำการขายทอดตลาดได้ไหมเพื่อจะได้เอาเงินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นสมบัติของแผ่นดิน
2: เม
1: ื
2: ่อวานนายกยืนยันว่าทำมาเยอะแต่เมื่อวานนี้คุณรังสิมันลมยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ยอมกล้าทำ
1: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโลม
0: อีกหนึ่งย้ำครับเป็นการย้ำกับคนไทยแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องไปย้ำกับคนที่กล่าวหาก็คือสหรัฐนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าประเด็นของนายวรพักเป็นเรื่องตัวบุคคลยืนยันครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็ถือเป็นนโยบายหลักในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์แล้วก็ย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่อึดอัดใจที่ต้องชี้แจงเรื่องนี้กับต่างชาติครับ
3: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ได้ไปต่อในปีนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันใหม่ในปีหน้าเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแล้วว่ายังไม่มีความจำเป็นในช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแต่ที่ได้ไปต่อแน่ๆก็คือไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2แหมคุณยิ้มเลย
0: ไปแล้วไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมหรือเปล่า
3: เอาไปเลยค่ะ60 40เหมือนเดิมต่อไปอีก2เดือนด้วยกันคือตุลาคมและพฤศจิกายน
0: แต่2เดือนพันใช่ไหม
3: ท่ามกลางข้อห่วงใยว่าเอาเงินจากไหนมาขยายอายุต่อให้อีก2เดือนวันนี้คุณเอกนิติตอบแล้วนะคะเงินกู้จากเฟสแรกยังเหลือนะคะยืนยันไม่ได้มีการไปโยกงบในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ค่ะการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่านายเอกนิติธันรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะครอบคลุมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่พร้อมย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะ
1: ก็มีหลายๆจุดที่เราจะนำมาลดความเดือดร้อนให้กับน้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันนี
0: ้ในเอกนิติย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหรือที่เราคุ้นชื่อคนละครึ่งต่อเฟส2สูตรเดิม 60-40 ครับเงินที่จะใช้เนี่ยใช้จากเงินกู้ 400,000 ล้านเฟสแรกนะครับคือเฟสแรกกรอบวงเงินเนี่ยมันยังใช้ไม่หมดคือใช้ไปแล้วประมาณ 90,000 ล้านครับยังเหลืออีกประมาณ 50,000 ล้านไม่ต้องไปโยกในส่วนของ 200,000 ล้านก้อนหลังที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงบอกว่าจากการพูดคุยกับนายเอกนิติครับคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนฟังแล้วเอ๊ะไหมเดิมเนี่ยเรามันเดือนละพันไม่ใช่เหรออันนี้พันบาทเป็นเวลา2เดือนผมพยายามคิดนะมันจะเท่าเดิมแบบไหนอย่างไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกส่วนเรื่องของบัตรคนจนครับจะได้รับงานเติมเงิน700บาทจากปกติเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมครับส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพราะตอนนี้เขามองว่ากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นดังนั้นมันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณครับ
4: ไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
5: ได้คุยกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ได้ถามในรัฐมนตรีท่องเที่ยว
4: อ๋อแน่นอนค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่หารือรัฐมนตรีท้องที่

0: ป็นคนมาเสนอมากกว่าค่ะ
1: มันกล่องประมาณนะคะมีการตัดสินใจ
0: อะไรนะฮะ
1: กล่องประมาณมันไม่ได้กระทบเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ไม่ค่ะไม่มีค่ะ
2: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่าการเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไปเมษายนปีหน้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวละค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสูงทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ควรจะพิจารณาเลื่อนโครงการไปเดือนพฤษภาคมมิถุนายนหรือกรกฎาคมเลยซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มชะลอตัวค่ะ
3: ถ้าจะเลื่อนจากเมษาผมว่าขยับเลื่อนไปถึงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมไปเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูกรีนซีซั่นซึ่งแน่นอนครับภาคตะวันออกเราเนี่ยในมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต้องการกระตุ้นในมุมมองของผู้ประกอบการก็ยังต้องการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในช่วงของภาคตะวันออก
2: นายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเห็นด้วยกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นบอกจะเกิดประโยชน์สูงสุดโดยขอให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมของระบบเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาอุปสรรคระบบขัดข้องเหมือนในอดีตค่ะ
4: การจะซื้อเรือฟริเกตลำใหม่นะครับมีคนที่เขาเสนอขายเนี่ยเจ้าอื่นๆเนี่ยเขายื่นทักท้วงวันนี้ก็เลยทำให้กองทัพเรือต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับผมสรุปก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดท่านผู้ชมครับหัวใจสำคัญมันมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเสนอราคาครับที่ผ่านมาคนก็มองว่าทำไมถึงไปเอาเจ้าเก่าทั้งที่บางเจ้าเขาเสนอว่าสามารถต่อเรือในไทยได้ 100% ไม่ใช่เหรอประเด็นนี้ทร.ก็เลยชี้แจงว่าลองมาดูอู่ในไทยซะก่อนว่าความเป็นจริงเนี่ยมันต่อ 100% ได้หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือเจ้าเดิมที่เราซื้อเรือฟริเกตเข้ามาจากเกาหลีใต้เนี่ยเครื่องยนต์มันมีปัญหาครับสุดท้ายส่งเคลมไม่ได้นะครับทางทร.เขาก็เลยชี้แจงบอกอ้อ1มันส่งเคลมไม่ได้เพราะมันหมดประกันไปแล้ว2ก็คือเรือเนี่ยเราซื้อมาศักยภาพผมใช้คำง่ายๆก็คือตามศักยภาพเนี่ยตามเครื่องยนต์รุ่นนี้สเปคมันเนี่ยมันแล่นได้เร็วแต่เราซื้อมาเราแล่นในทะเลเราแล่นแบบพอดีตัวครับเหมือนรถเครื่องยนต์สูงๆแต่เราวิ่งได้ไม่เต็มที่เครื่องยนต์ก็เลยมีปัญหาก็เป็นที่มานะครับวันนี้ที่ต้องมีการชี้แจงรายละเอียดกันติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับ
5: จากผู้ยื่นข้อเสนอ6บริษัทเหลือเพียงบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีใต้ที่ผ่านการคัดเลือกสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงด้วยเหตุว่าอีก5บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ของกองทัพเรือทำให้เกิดคำถามตามมาในหลายประเด็นโดยเฉพาะการกำหนด TOR และเกณฑ์การให้คะแนนทั้งที่บางบริษัทอ้างว่าพร้อมต่อเรือในไทยแบบ 100% ซึ่งสถานะของโครงการในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างชะลอการเซ็นสัญญาเนื่องจากมีบางบริษัทยื่นอุทธรณ์โดยผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแถลงทุกประเด็นไล่เรียงตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นในการจัดหาเรือฟริเกตเพื่อทดแทนเรือที่จะทยอยปลดประจำการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือตามสมุดปกขาวที่กำหนดว่าจะต้องมีเรือฟริเกตพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงทางทะเล8ลำแต่ขณะนี้มีเพียง4ลำ
6: ผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกท่านตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและความรับผิดชอบต่อกฎหมายและชาติบ้านเมือง
5: สาระสำคัญอยู่ที่การเปิดข้อมูลขอบเขตโครงการหรือ TOR ในการจัดหาเรือฟริเกตวงเงินกว่า 17,000 ล้านบาทที่ครอบคลุมไปถึงการชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ Offset Policy รวมไปถึงการกำหนดคุณสมบัติของเรือที่ต้องรองรับการปฏิบัติภารกิจรบแบบ3มิตินอกจากนี้ยังพิจารณาประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอและที่สำคัญยังนำปัญหาจากโครงการจัดหาเรือภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นบทเรียนโดยกำหนดว่าเรือฟริเกตลำใหม่ต้องมีเครื่องยนต์ดีเซลถึง4เครื่องยนต์จากเดิมที่กำหนดไว้2เครื่องยนต์อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับ5บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะไม่เปิดเผยชื่อบริษัทโดยพบว่ามี1บริษัทไม่ได้แจ้งเอกสารงบการเงินและอีก4บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ทางเทคนิค
6: ผู้เสนอบางราย
7: ยื่นข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขเช่นจะส่งมอบแบบเรือให้เมื่อได้เป็นคู่สัญญาแล้วเนื่องจากแบบเรือนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงกลาโหมของประเทศนั้นถ้าท่านจะปลูกบ้านแล้วท่านไม่ได้รับแบบบ้านท่านจะจ้างไหมครับท่านจะลงคะแนนให้เขาไหมในขณะที่บางรายเสนอให้กองทัพเรือมาลดอำนาจแม่เหล็กตัวเรือเองภายหลังจากส่งมอบเรือแล้วทั้งที่ TOR กำหนดไว้ว่าเรือลำนี้จะต้องมีอำนาจแม่เหล็กตัวเรือไม่เกิน800นาโนเทสลาเพื่อลดการตรวจจับจากเรือดำน้ำ
5: สำหรับเรือฟริเกตลำใหม่ที่บริษัทฮันวาโอเชียนได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างผ่านกระบวนการต่อรองราคาและเงื่อนไขอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทจากกรอบวงเงิน 17,000 ล้านบาทพร้อมทั้งข้อเสนอในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Data Link และระบบอำนวยการรบหรือ CMS แต่โจทย์ใหญ่ของกองทัพเรือในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประกาศผลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในการเปลี่ยนข้อเสนอในเอกสารให้เป็นเรือที่มีขีดความสามารถครบถ้วนและเปลี่ยนข้อเสนอของ Offset Policy ให้คืนประโยชน์กับประเทศได้อย่างแท้จริงท่ามกลางข้อสังเกตและการจับตาถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อมาจัดแถวกำลังรบใหม่โดยเฉพาะแนวคิดยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมแต่ยังต้องคงขีดความสามารถของกองเรือฟริเกตไว้เนื่องจากเป็นกำลังหลักที่จำเป็นรวมถึงการปรับภารกิจของเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดวงทิพย์เบี้ยมพบไทย PBS รายงาน
2: อีก2วันจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ค่ะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนนั้นถูกวิเคราะห์ว่ามันกำลังสะท้อนภาพใหญ่ของเครือข่ายบ้านใหญ
8: ่
2: ที่วัดพลังกับหน้าใหม่ที่มีกระแสนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งจะใช้ระบบคีย์คะแนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นะคะและคาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งภายในเวลา2ทุ่มขณะนี้ผู้สมัครต่างก็ใช้ช่วงเวลาโค้งสุดท้ายเร่งหาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนขึ้นรถแห่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะวันนี้มีคนมาช่วยหาเสียงก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้าและนายกันพงษ์ประยุรศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนนะคะไปตามถนนสายหลักแล้วก็แห่ไปตามชุมชนในอำเภอบางกรวยนายเดชรัตน์ผู้สมัครย้ำถึงนโยบายนิวนนท์บอกว่าเป็นแนวทางการพัฒนานนทบุรีผ่าน20นโยบายโดยเน้นการสานต่อนโยบายเดิมที่ดีและเพิ่มเติมเรื่องการแก้ไขปัญหาความท้าทายใหม่ๆเช่นการพัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพกายและใจดูแลคนนนทบุรีทุกกลุ่มทุกวัยค่ะ
4: อีกคนหนึ่งครับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มผึ้งหลวงครับเป็นหลานชายของอดีตนายกธงชัยนะครับอดีตนายกอบจ.นนทบุรีครับใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายนอกจากการลงพื้นที่หาเสียงนะครับนำเสนอการสานต่อนโยบายเดิมทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับจากโรงเรียนอบจ35แห่ง1อำเภอ1ศูนย์สาธารณสุขกับบริการครบวงจรโรงไฟฟ้าขยะสดแห่งที่4รองรับขยะเพิ่มขึ้น 1,000 ตันต่อวันครับ
2: สำหรับสถานที่รายงานผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในวันอาทิตย์นี้นะคะจะอยู่ที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีซึ่งทำเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางค่ะเป็นการรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของอบจ.นนทบุรีและ Facebook ของอบจ.นนทบุรีปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีบอกว่าหลังปิดลงคะแนนในเวลา 17:00 น.แต่ละหน่วยจะนับคะแนนทันทีและนำผลคะแนนไปส่งที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอเพื่อกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมของอบจ.โดยจะมีระบบตรวจทานอัตโนมัติว่าจำนวนบัตรคะแนนและผู้ออกมาใช้สิทธิ์ตรงกันหรือไม่หากพบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือนให้แก้ไขทันทีและนำใบรวบรวมผลคะแนนอย่างเป็นทางการมาส่งที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางนะคะคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา20นาฬิกาค่ะ
9: นับคะแนนปิด5โมงปิด 17.00 น.นะครับนับคะแนนก็น่าจะเสร็จสัก6โมง6โมงถึง หนึ่งทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นการรีพอร์ตการส่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเราก็ประมวลไปซึ่งคิดว่าสักทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยน่าจะไม่เป็นทางการครับส่วนที่เป็นทางการอาจจะสักสี่ทุ่ม 22.00 นฝ่าอำเภอจะคีย์เรียบร้อยส่งเข้ามายังส่วนกลางครับ
2: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบจ.นนทบุรีมีมากกว่า1ล้านคนนะคะแบ่งออกเป็น 1,450 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ใน6อำเภอโดยตั้งเป้าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ45ขึ้นไปค่ะ
4: ปลาหมอคางดำเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยนะครับท่านผู้ชมครับการจะประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันประกาศไม่ได้ง่ายๆนะครับมันมีเกณฑ์ของมันอยู่จะต้องเจอความหนาแน่นของปลาหมอคางดำกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันเจอเป็นตัวหลังจากนั้นมันเริ่มเจอเป็นฝูงแต่ความหนาแน่นยังไม่ได้ครับเจอ101ตัวเริ่มเจอเป็นฝูงแต่ที่มันน่าสนใจก็คือพอไปผ่าท้องมันเนี่ยท่านผู้ชมไข่เต็มท้องเต็มท้องเนี่ยเยอะเลยฮะปลาหมอคางดำ44ตัวครับในจำนวนนี้มี10ตัวนะครับที่มีไข่ถูกจับได้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจุดนี้เนี่ยเจอปลาหมอคางดำชุกชุมที่สุดในเขื่อนลำปาวนะครับก่อนหน้านี้ที่จุดบ้านคำเขื่อนแก้วครับเจอปลาหมอคางดำ45ตัวเฉพาะวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบมากถึง26ตัวครับบริเวณน้ำตื้นริมตลิ่งมีหญ้าแล้วก็พืชน้ำนะครับประมงจังหวัดเนี่ยยืนยันครับว่าตอนนี้เป็นการแพร่ระบาดในวงจำกัดในพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์อำเภอสามชัยโดยจุดบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยเป็นการพบเป็นกลุ่มก้อนแต่จำนวนไม่หนาแน่นมันไม่เยอะเพียงพอต่อการประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดตามเกณฑ์จะต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรครับจากการปูพรมค้นหาพบปลาหมอคางดำรวมแล้ว101ตัวนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าปูพรมค้นหาต่อเนื่องจะจับได้มากขึ้นครับ
8: มาเจอที่นี่นะครับเป็นกลุ่มก้อนถือว่าเป็นกลุ่มก้อนแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเข้าข่ายที่จะประกาศเป็นที่ระบาดได้
10: เป็นกล
8: ุ่
10: มก้อนชุกชุมแต่ยังไม่เข้าข่ายที่จะ
8: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการประกาศก็ต้องเป็นไม่น้อยกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรซึ่งจุดนี้รัศมีในการที่เราสำรวจในวันนี้นะครับ2กิโลนะครับรัศมี2กิโลแต่เราเจอ44ตัวก็ยังไม่ถือว่าเป็นเข้าข่ายที่จะประกาศเป็นเขตระบาดได้นะครับ
2: ชาวประมงในพื้นที่อำเภอสามชัยที่จับปลาหมอคางดำได้หลายครั้งบอกว่าเจอปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ส่วนปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มั่นใจว่าเจอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มด้วยประมาณ10ตัวสังเกตได้เพราะว่าตัวปลามันมีคางสีดำส่วนที่มาของปลาหมอคางดำคาดว่าอาจจะปะปนมากับลูกปลาที่ใช้เป็นเหยื่อจับปลาหรืออาจจะปนมากับลูกปลานิล
11: สำคัญตรงที่เราช่วยกันเพราะว่าเราต้องช่วยกันดูว่าเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นสปีชีส์ใช่ไหมครับเพราะมันเติบโตขึ้นมาการขยายพันธุ์ก็เร็วแล้วก็เป็นปลาที่กินลูกปลาชนิดอื่นด้วยครับกลัวครับเพราะว่ากินลูกปลาชนิดอื่นนี่คือลูกปลาชนิดอื่นนี่แพร่พันธุ์ช้าใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ปลาหมอคางดำนี่แพร่พันธุ์เร็วก็มีผลกระทบมากครับ
4: ตอนนี้ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างานนะครับเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งหน่วยงานสังกัดกรมประมงกาฬสินธุ์ครับร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวไม่ต่ำกว่า100คนนะครับทำโครงการประมงอาสาค้นหาปลาหมอคางดำครับช่วยกันค้นหาควบคุมลดการแพร่ระบาดป้องกันทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กรมประมงเนี่ยยืนยันครับตอนนี้ต้องเร่งกำจัดปลาหมอคางดำนะครับโดยมีกำลังสำคัญก็คือเครือข่ายชาวประมงอาสาเนี่ยแหละครับตอนนี้สรุปข้อมูลตรงกันนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมอคางดำได้มากที่สุดก็คือตุ่มน้อยตุ่มแปดเหลี่ยมอวนตาทีสะดุ้งเล็กแล้วก็สะดุ้งซิ่ง ซึ่งกรมประมงเนี่ยเตรียมพิจารณาจัดหาเครื่องมือให้กับชาวประมงครับจะได้ช่วยกันจัดการปลาหมอคลังดำครับ
2: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเราสองคนนี้คือชายหาดหัวหินนะคะก็ดูจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาเราไปเที่ยวไปเดินที่ชายหาดหัวหินกันก็จะเห็นตัวอาคารหรือจะมีการก่อสร้างร้านอาหารเนี่ยค่ะทอดยาวลักษณะรุกล้ำลงไปถึงบริเวณชายหาด
4: นี่ฮะแถวสะพานปลาไปจนถึงก่อนศาลเจ้าแม่ทับทิมโซนใกล้ๆผมเนี่ย
2: ติดกับทะเลเลยโซนที่อยู่ใกล้ๆคุณเจษดาเนี่ยค่ะถ้าพบว่าจุดไหนมันรุกล้ำชายหาดต้องถูกรื้อออกนะคะทางเทศบาลนครหัวหินตอนนี้เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดหัวหินดีเดย์กัน25กันยายนนี้จะเข้ารื้อถอนทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะคะเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะหลังจากยืดเยื้อมานานกว่า20ปีทีนี้ทางเจ้าของอาคารที่เหลืออยู่ตอนนี้อีก26อาคารที่ยังไม่รื้อออกมาเรียกร้องอยากให้ชะลอการรื้อถอนออกไปและเตรียมยื่นขอพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหัวหินนำป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ทางเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่สร้างยื่นรุกล้ำบริเวณแนวชายหาดสะพานปลาลากยาวไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา7วันก่อนที่จะให้บริษัทเอกชนผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เดินหน้ารื้อถอนวันที่25กันยายนนี้เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะนะคะที่ผ่านมาทางเทศบาลนครหัวหินเคยส่งหนังสือแจ้งผลหลังคดีถึงที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและครบกำหนดเส้นตายให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปเองแต่ปรากฏว่าจนถึงกระดับนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของอาคารมาแจ้งผลการรื้อถอนต่อทางเทศบาลนครหัวหินเลยแม้แต่รายเดียวค่ะเดิมเนี่ยค่ะอาคารที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะมันรวมแล้วมีประมาณ40รายด้วยกันและที่ผ่านมาเจ้าของอาคารก็ให้ความร่วมมือรื้อถอนไปเองแล้ว14รายทีนี้ยังเหลืออยู่อีก26รายที่ว่าในจำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหัวหิน15รายและของกรมเจ้าท่า11รายอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินยืนยันบอกการดำเนินการทั้งหมดคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อจัดระเบียบและคืนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดหัวหินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปและหากไม่ดำเนินการก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
12: ไม่มีการใช้กำลังแน่นอนนะครับเราจะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างละมุมละม่อมที่สุดพร้อมชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจว่าฉากท่านในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาไม่ความร่วมมือนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วดำเนินการไม่ได้จริงๆก็ต้องเสนอเรื่องนี้สู่ศาลให้ศาลพิจารณาในการที่จะให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หลังการรื้อถอนเสร็จนะครับทางเทศบาลนครหัวหินครับเขาเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ว่าต้องการจะให้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้ในอนาคตเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเบื้องต้นก็มีแนวคิดนะครับจะปรับขยายถนนให้เป็นพื้นที่ลานจอดรถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวอาจจะทำเป็นจุดพักผ่อนลานออกกำลังกายแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ได้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอดีตและปัจจุบันกลุ่มเจ้าของอาคารเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับอ้างสิทธิ์อยู่อาศัยทำกินมาก่อนเรียกร้องขอร้องขอความเป็นธรรมและต้องการให้เทศบาลเนี่ยชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนครับและเตรียมยื่นเรื่องขอพิสูจน์สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
13: เป็นหนังสือ
14: คือมันไม่มีทางไปครับเพราะว่าเราไม่มีที่จะไปเราทำกินอยู่ตรงนี้ครับเกิดที่นี่โตที่นี่ครับอายุป่านนี้เลยไปตั้งต้นเล็กๆหนึ่งได้ที่ไหนครับถึงอยากจะให้ทางเทศบาลเนี่ยชะลอการเวลาให้ทางชายทะเลเนี่ยสามารถพิสูจน์สิทธิ์คือเราพูดหลักความจริงนะที่นี่ก็หมายความว่าแถวเนี้ยไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอยเพราะที่แต่ละแปลงมันมีตาจองแสดงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ทางนี้ก็มีครับ
2: สำหรับปมพิพาทสิ่งปลูกสร้างแนวสะพานปลาไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมยืดเยื้อมานานกว่า20ปีนะคะและที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็รวมตัวการคัดค้านการรื้อถอนอ้างเสร็จบอกว่าอยู่อาศัยทำกินมาตั้งแต่ก่อนตั้งเทศบาลแล้วก็ก่อนที่จะมีคดีที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองจนถึงที่สุดวันนี้ค่ะ
4: เ มีคำเตือนนะครับให้ทุกภาคของไทยเฝ้าระวังฝนหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยตอนนี้เตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับ

0: หลังจากน้ำจากคลองศกท่วมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวครับน้ำที่ล้นจากคลองศกท่วมถนนและร้านอาหารในชุมชนเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง2วันปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติกว่า6เมตรครับนายสันติบุญรอดนายอำเภอพนมสั่งให้ท้องถิ่นเฝ้าระวังและขอให้ผู้ที่อาศัยริมคลองศกติดตามระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และเตรียมอพยพถ้าได้รับการแจ้งเตือนครับปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ครับ
1: หลายจังหวัดเจอน้ำป่านะคะอย่างที่จังหวัดกระบี่น้ำป่าจากน้ำตกห้วยโต้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ไหลเชี่ยวแรงหลากลงมาสาเหตุเพราะว่าฝนตกหนักด้านบนทำให้น้ำในคลองทับปริกและคลองกระบี่เพิ่มสูงขึ้นน้ำไหลแรงมีสีขุ่นคล้ายโคลนแบบนี้ค่ะและบางจุดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะปภ.จังหวัดกระบี่ประสานไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะพื้นที่เสี่ยงที่เฝ้าระวังกันประกอบไปด้วยตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ตำบลโคกยางตำบลห้วยยูงในอำเภอเหนือคลองค่ะ
2: ใส่ชูชีพเอาไว้มาเลย
3: เอาชูชีพก่อน
2: ใส่เรียบร้อยใส่ก่อนทางเจ้าเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเอาเรือท้องแบนครับไปช่วยชาวบ้าน3คนติดอยู่บนต้นไม้ครับกลางแม่น้ำคำมีตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางที่จังหวัดแพร่ครับหลังเจอฝนหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับสอบถามได้ความว่าทั้ง3คนเนี่ยออกไปจับจิ้งหรีดครับแต่ฝนมันหนักแล้วน้ำมันท่วมเร็วก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้น้ำค่อยๆลดระดับลงไปแล้วครับ
1: ที่จังหวัดลำปางฝนตกหนักเช่นกันทำให้น้ำจากดอยหลวงเป็นน้ำป่านะคะก็หลากลงมาที่น้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือน้ำมีสีขุ่นไหลเชี่ยวแรงเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำอย่างบ้านฮ้างบ้านแม่ขีดบ้านห้วยป้ายและบ้านวังเจริญในตำบลวังแก้วให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: ที่แม่ฮ่องสอนครับแม้ว่าน้ำป่าที่หลากท่วมตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจะลดลงไปแล้วแต่พื้นที่การเกษตรและถนนเสียหายหลายจุดนะครับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำพัดครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิตล่าสุดมีแนวโน้มลดลงไปแล้วครับ
1: เช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้ำป่าที่ท่วมในอำเภอเขาค้อตอนนี้ลดลงมาแล้วส่วนในเขตเทศบาลเมืองลมสักเจ้าหน้าที่ปรับธงจากสีแดงมาเป็นสีเหลืองนะคะหลังจากแม่น้ำป่าสักลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดบอกว่าถ้ามีฝนตกลงมาตอนนี้ได้เตรียมเสริมผนังกั้นน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและน้ำที่ท่วมในจังหวัดน่านและแพร่ลดลงแล้วเช่นกันตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านและยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ยังมีคำเตือนและยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: น้ำเหนือลดลงมาครับแสดงว่าน้ำมันไหลมาที่ภาคกลางบ้างแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ชาวบ้านริมแม่น้ำตอนนี้เริ่มกังวลถ้าฝนยังตกต่อเนื่องและการระบายน้ำจากตอนบนเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมใต้ถุนบ้านครับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบอกว่าทุกปีครับต้องนำธงสีแดงหรือแกลลอนสีแดงเอามาติดเอาไว้ริมแม่น้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเข้าสู่ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับ
4: ค่ะเราก็จะเตรียมปักธงไว้เพื่อไม่ให้เรือได้แบบได้รู้ว่าตรงเนี้ยเรามีเขื่อนอยู่เรามีสิ่งกีดขวางอยู
5: ่เป็นธงของเราเองแหละ
4: เป็นธงของเราเองค่ะ
5: แต่จริงๆทางภาคเขาพวกหน่วยงานเขาก็มีธงแดงเขาอยู่แล้วเขาเตือนอยู่แล้ว
4: ถ้าตรงนี้จะไม่มีนะพวกเราจะทำกันเองแต่จริงๆเคยยังมีความคิดว่าอยากจะขอทางอบต.เลยว่าปักเสาให้เราแล้วทำเป็นแบบเหมือนไซเรนเป็นไอ้นี่ไปเลย
5: เราจะทำเป็นไซเรน
4: ค่ะเมื่อก่อนเราเคยทำไว้แล้วก็พอน้ำมันแรงๆมันก็หายไปแต่ถ้าซื้อมาไม่ได้แพงมากนั่นนะคะ
5: ครับผมแต่ว่าน้ามีธงอยู่ไหมของน้าเองตอนนี
4: ้ตอนนี้จะมีเป็นถังแกลลอนสีแดงซึ่งเราเคยขอจากกรมเจ้าท่าเขาเอาไว้อะค่ะ
5: อ๋อแล้วก็มาเป็นสัญญาณ
4: ค่ะแล้วก็เราก็ผูกเชือกเป็นสัญญาณเอาไว้เหมือนเป็นทุ่นนะคะเหมือนเป็นทุ่น
0: ไปดูน้ำอีกเส้นหนึ่งครับที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ติดตามน้ำจากประตูระบายน้ำพลเทพจังหวัดชัยนาทครับเส้นนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับ ปภ.ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงแล้วครับย้ายรถย้ายทรัพย์สินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: แม้ว่าระดับน้ำในบางจุดยังนิ่งบางจุดน้ำลดลงมาแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยบอกว่าระยะนี้อาจจะต้องระวังเพิ่มเติมเรื่องฝนตกหนักฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ด้วยกันพื้นที่ที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษคือหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีคำเตือนอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลฝนสะสมล่าสุดตรวจสอบผ่านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับฝนตกหนักมากนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่สถานีบ้านดอกแดงอยู่ในอำเภอตะกั่วป่าค่ะเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาสูงถึง382มิลลิเมตรนะคะรองลงมาคือสถานีโรงเรียนบ้านท่าหันอำเภอกระปง348มิลลิเมตรส่วนสถานีอื่นๆในพื้นที่ก็สูงกว่า200มิลลิเมตรค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สถานีหน่วยพิทักษ์ป่าเขาชาลีอำเภอบ้านตาขุนเวลา 16:00 นฝนสะสมสูงถึง 252.4 มิลลิเมตรและจังหวัดระนองในเขตอำเภอเมืองระนองสถานีระนอง226มิลลิเมตรค่ะสถานีเทศบาลตำบลปากน้ำ224มิลลิเมตรตัวเลขฝนสะสมที่เกิน200ถึง300มิลลิเมตรในเวลาเพียงวันเดียวแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสูงต่อดินที่เปลี่ยนสภาพเป็นโคลนและก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดใช้งานระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเพื่อติดตามคาดการน้ำท่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งแบบเรียลไทม์ค่ะทีนี้ถ้าดูจากแผนที่ความเสี่ยงฝนสะสม3วันก็คือช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลฝนจริงสะสม1วันกับผลการคาดการณ์อีก2วันเนี่ยนะคะจะพบว่าพื้นที่ที่ต้องตั้งรับและเฝ้าระวังระดมความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาและลุ่มน้ำในจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจากการประมวลผลจากแบบจำลองคาดการฝนล่วงหน้า7วันกลุ่มฝนยังคงมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับให้ติดตามประกาศการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดขณะที่ระบบเตือนภัยในระบบ Broadcast Alert System ส่งข้อความไปยังประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักในอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระปงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 17:23 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเจนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแรงงอนแรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพยกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสู่สารเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบ

กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวศอลาวัตนบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเช่นโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยง

0: จึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำเนื้อบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: เวลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราธผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรี
2: เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารราชูทิศจะสร้างขึ้นมีขนาด4ชั้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนนาธิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้รวมทั้งด้านกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาว

0: อประชุมทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย3คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง5คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้ง3มหาวิทยาลัยรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเช่นการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Modelจนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนายกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำให้กับผู้ต้องขังในทันตสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำรงมั่นในภารกิจแห่งการสร้างสรรค์ปัญญามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกขับเคลื่อนการวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจบนฐานรากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อเป้าหมายสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างจริงจังพร้อมทั้งขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง
1: องค์คมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: วันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปเวลา 14:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่สมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลภัพบุคลกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีพระราชฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังก่อนมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพมีประชาชนและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมากรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันรวมทั้งมีคณะทูตานุทูตเข้าถวายสักการะพระศพเช่นนายเยฟเกนีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่ต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
4: มีการตั้งคำถามมีข้อห่วงใยเป็นข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งตามกำหนดเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนี้มีคำถามว่าการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลเข้าไปในป่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะว่าจุดที่จัดงานอยู่ในผืนป่ามรดกโลกค่ะกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมากอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหรือไม่ค่ะกิจกรรมนี้ผู้จัดก็คือสมาคมอุทยานแห่งชาติค่ะร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีในชื่อ Wireless แก่งกระจานจุดสตาร์ทจะอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบ้านกลางซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ท่องเที่ยวนะคะแล้วจุดนั้นจะมีโป่งดินที่เป็นแหล่งชมผีเสื้อชื่อดังส่วนเส้นทางวิ่งจะวิ่งผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยคมกริดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะอยู่ทางใต้ของหน่วยบ้านกลางมีแหล่งหญ้าแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกระทิงช้างป่าและบริเวณดังกล่าวเป็นที่รู้จักจากปมคดีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคมกริดนะคะจากนั้นเส้นทางวิ่งเทรลก็จะมุ่งหน้าไปที่โป่งพรมบริเวณกิโลเมตรที่9เส้นทางจากด่าน3ยอดสู่บ้านกลางซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าอีกเพราะว่าจุดนั้นมีโป่งแร่ธาตุแล้วก็มีสระน้ำหลังจากมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ค่ะก็มีข้อท้วงติงและมีเสียงคัดค้านทั้งจากผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงคนที่อ้างว่าเป็นคนในพื้นที่โดยแสดงความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมการเข้าไปอาจจะรบกวนสัตว์ป่าหรือไม่อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศหรือไม่พร้อมตั้งคำถามว่าอุทยานอนุญาตให้มีการจัดงานนี้ได้อย่างไรอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงบอกว่าเส้นทางที่มีการขออนุญาตถูกประเมินจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วค่ะและเส้นทางจัดงานก็เป็นเส้นทางลาดตระเวนโดยรถอยู่แล้วไม่ใช่เส้นทางเดินเท้าจึงไม่รบกวนธรรมชาติมากและจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควบคุมตลอดกิจกรรม
5: เส้นทางที่ไปวิ่งเทรลเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางถนนคือมันเป็นถนนลาดตระเวนไม่ใช่เป็นเส้นทางเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของระบบนิเวศอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของการที่จะต้องในระหว่างวิ่งเนี่ยไม่ให้ออกเส้นทางที่เรากำหนดนะครับแล้วก็มีการควบคุมในเรื่องของความสะอาดเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวปริมาณนักวิ่งที่ผ่านในช่วงแต่ละจุดนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ถือว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่อุทยานที่เป็นมรดกโลกด้วย
4: นายอัธพลให้ข้อมูลบอกว่านายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งและเชื่อว่าคิดมาอย่างดีแล้วค่ะจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเส้นทางนี้ได้และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนโครงการฟื้นฟูผืนป่ามรดกโลกและจัดสรรเป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยค่ะ
3: รองนายกเอกนิตินะครับและผอ.สคร.ครับออกมาปฏิเสธข่าวการควบรวมไทย PBS และอสมท.นะครับบอกว่าไม่เคยมีข้อเสนอนี้มาก่อนแต่ยอมรับครับว่าที่ผ่านมามีการพิจารณาแผนการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ8แห่งนะครับที่คาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาสัปดาห์หน้ากระแสข่าวการควบรวมกิจการระหว่าง2องค์กรสื่อไทย PBS และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับบอกว่าทราบเรื่องนี้ผ่านสื่อนะครับแต่ไม่เคยเห็นข้อเสนอการควบรวมกิจการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบครับสอดคล้องกับนายทิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้เนี่ยมีอสมทรวมอยู่ด้วยครับสครเสนอคณะกรรมการนะครับพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมทหลายแนวทางแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับเพราะอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลใดๆก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นและมีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับแล้วก็ย้ำว่าสครไม่มีการเสนอควบรวมกิจการอสมทกับไทย PBS ตามที่เป็นข่าวแน่นอนครับเพราะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่สามารถที่มาของการปล่อยข่าวดังกล่าวนะครับโดยไทย PBS เป็นอิสระและมีความคล่องตัวตามบทบาทสื่อสาธารณะอยู่แล้วครับทางนี้สครเตรียมแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอสมทหลังการประชุมครม.นะครับซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าครับเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมทก่อนหน้านี้ครับนางสาวสุนทรียาวงศิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของอสมทนะครับให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับตั้งข้อสังเกตว่าข่าวการควบรวมกิจการระหว่างอสมทและไทย PBS อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกดดันให้บอร์ดบริษัทเร่งสรุปข้อตกลงปล่อยเช่าที่ดินย่านรัชดาพระรามขนาด50ไร่ซึ่งบริษัทเนี่ยเตรียมเปิดข้อเสนออย่างเป็นทางการวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้ครับมีกลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แสดงความสนใจและอาจต้องการเร่งปิดดิวภายในเดือนพฤษภาคมปี70ครับ
4: การประชุมกสทช.ล่มมา11ครั้งแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมลากยาวมาจนถึงเดือนกันยายนในปัจจุบันเนี่ยค่ะเรารายงานแบบนี้ซ้ำๆกันมาอย่างต่อเนื่องการประชุมล่มนั่นหมายความว่ายังมีวาระค้างรอการพิจารณาสะสมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีเรื่องค้างรอการพิจารณาอยู่195วาระด้วยกันวันนี้มีทางเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะค่ะออกมาแสดงท่าทีแสดงความกังวลว่าอาจจะกระทบกับการทำอุตสาหกรรมสื่อกระทบไปยังผู้บริโภครวมไปถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนะคะวันนี้รวมตัวกันร่วมออกแถลงการอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาปลดล็อกเรื่องนี้ให้ได้ค่ะนักวิชาการและผู้แทนจากเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะร่วมกันยื่นแถลงการพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมีการลงนามผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาการทำงานของกสทช.ค่ะรองศาสตราจารย์ปีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องข้อจำกัดในการประชุมของคณะกรรมการกสทช.ที่ทำให้หลายวาระไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาได้ซึ่งขณะนี้มีวาระค้างรอการประชุมพิจารณาถึง195วาระด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าการประชุมยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติอาจจะกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมโดยเฉพาะภาคสื่อที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านและการลงทุนค่ะ
2: หรืออะไรที่มันเป็นการลงทุนระยะยาวหรือการลงทุนสูงๆเนี่ยการผลิตรายการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะกล้าลงทุนหรือเปล่าในเมื่อมันยังไม่มีความชัดเจนเพราะถ้าในเมื่อแต่ละช่องเนี่ยเขาดาวนับถอยหลังแล้วว่าตัวเองเหลือเวลา3ปี2ปีครึ่งเนี่ยนะครับถามว่าจะทำอะไร จะกล้าคิดถึงระยะสัมปทานใบอนุญาตปี73อีกบวกไปอีก

0: 5ปีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันไม่ได้รอไปถึงปี72ถึงจะเกิดผลกระทบมันได้รับผลกระทบตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
1: รองศาสตราจารย์รุจโกมลบุตรอนุกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคครับบอกว่าภาคประชาชนยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมรวมถึงราคาแพ็คเกจและคุณภาพการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลจากสภาผู้บริโภคปี67ครับบอกว่าราคาแพ็กเกจและซิมการ์ดเนี่ยปรับราคาเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งนะครับส่วนภาคสื่อมีข้อกังวลครับการไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอาจกระทบกับการลงทุนการจ้างงานและคุณภาพเนื้อหานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ครับ
2: คือว่าหลังจากทีวีจอดำแล้วเนี่ยรายการทั้งหลายก็จะย้ายไปอยู่ OTT
3: ค่ะ
2: เป็นส่วนมากหรือทั้งหมดก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าประชาชนที่อยากจะเข้าถึงก็ต้องจ่ายค่าเน็ตแล้วใครน่าเป็นเจ้าของเน็ตนะปัญญาก็กำลังตั้งข้อสงสัยว่าที่ชะลอเรื่องนี้ให้มากเนี่ยเพื่ออยากจะ end up ประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วพอเป็นรายการเป็น OTT เนี่ยการคุมคุณภาพรายการการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องคุมโฆษณาเรื่องการเข้าถึง เนื้อหาที่ล่อแหลมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะขาดการควบคุม
3: นักวิชาการในวงเสวนานี้ขอให้เร่งปลดล็อกกระบวนการประชุมและการลงมติของกสทช.โดยยึดกรอบกฎหมายและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะมีข้อเสนอเป็นทางออกก็คือให้คณะกรรมการกสทช.2คนสามารถเข้าชื่อประชุมคณะกรรมการได้โดยสำนักงานกสทช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นซึ่งวาระแรกก็คือการแต่งตั้งบุคคลมารักษาการประธานกสทช.เพื่อพิจารณาลำดับวาระที่มีผลประโยชน์สาธารณะให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นอกจากนี้เสนอให้จัดทำเป็นโรดแมปสำหรับอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลสนับสนุนการผลิตเนื้อหาคุณภาพและกำหนดแนวทางกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT จากต่างประเทศรวมถึงทบทวนมาตรการกำกับดูแลหลังการควบรวมกิจการโทรทัศน์กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเปิดให้ภาควิชาการองค์กรผู้บริโภคและสมาคมวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานพร้อมเปิดเผยข้อมูลวาระการประชุมเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมไปถึงผลการดำเนินงานต้องเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยค่ะ
1: อาทิตย์สิ้นเดือนนี้ครับ27กันยายนนะครับอย่าลืมไม่ใช่รอเงินเดือนออกอย่างเดียวนะวันเลือกบอร์ดประกันสังคมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์สำหรับคนที่มีสิทธิ์นะครับและที่สำคัญศึกษารายละเอียดของมันสักนิดนึงไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปที่เข้าไปกาบัตรนะครับมีขั้นตอนที่ต้องกรอกรหัสมีขั้นตอนมากพอสมควรติดตามจากรายงานของคุณสุชาดาแก้วนางครับ
4: ตอนนี้รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมค่ะได้ถูกนำมาติดที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศอย่างที่เห็นข้างๆนี้แล้วค่ะเพื่อเป็นอีกช่องทางนึงให้ผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะสามารถเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัครได้ค่ะนอกจากผู้ประกันตนและนายจ้างเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่สำนักงานประกันสังคมนะคะยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะรวมถึงตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองและสิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะและขอย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าถึงแม้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ค่ะก็สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ได้แล้วค่ะเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้มีการปลดล็อกขั้นตอนการลงทะเบียนออกไปแล้วค่ะ
5: ซึ่งผู้ประกันตนหรือนายจ้าง1คนสามารถเลือกผู้แทนได้ทั้งหมด7หมายเลขโดยบัตรเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนจะเป็นสีชมพูและฝ่ายนายจ้างจะเป็นสีฟ้าการใช้สิทธิ์ให้ผู้ประกันตนกรอกหมายเลข7หมายเลขลงยังบัตรเลือกตั้งโดยต้องเป็นเลขอารบิกเท่านั้นหากเป็นอย่างอื่นก็จะเป็นบัตรเสียทันทีและสิ่งที่ผู้ประกันตนต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้งคือบัตรประชาชนขณะที่นายจ้างต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิ์ด้วยส่วนความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้งในกทม.และต่างจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกตั้งอย่างเข้มงวดในการให้บริการผู้ใช้สิทธิ์แต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดละ9คน
6: โดยทั่วไปในภาพรวมทุกหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ค่ะในบัตรเลือกตั้งในท่านสามารถ เลือกได้7หมายเลขนะคะโดยกรอกในช่องให้ถูกต้องนะไม่กรอกนอกช่องแต่ถ้าท่านไม่ประสงค์ก็ให้กรอกในช่องไม่ประสงค์แต่ท่านก็สามารถที่จะเลือกได้เฉพาะ1เลข2เลข3เลขก็สามารถทำได้แต่สูงสุดได้7เบอร์ที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนค่ะ
5: แม้สถานที่เลือกตั้งจะพร้อมและมีมากถึง 5,000 กว่าหน่วยทุกอำเภอทั่วประเทศแต่ปัญหาของผู้ประกันตนและนายจ้างคือความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากสถานที่เลือกตั้งถูกจัดไว้ใกล้กับสถานประกอบการซึ่งอาจอยู่ไกลบ้านนี่จึงอาจเป็นอีกปัญหาที่ทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้อาจไม่ถึงร้อยละ50ตามที่สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้
7: อาทิตย์อยู่บ้านอยู่แล้วครับเพราะปกติก็คือถ้ามาทำงานมีรถรับส่งนะแล้วรถรับส่งฟรีไม่ต้องเสียสตังค์มาทำงานแต่วันอาทิตย์วันหยุดอันนี้เป็นข้อคิดเนาะก็คือถ้าเป็นวันหยุดยกตัวอย่างคุณจะมาไหม1เสียเงิน2เสียเวลา3ไม่มีรถรับส่งฟรีแน่นอนอยู่แล้ว
2: พอเรามองในของคนที่เป็นเซลล์คนที่เป็นพนักงานที่อยู่ตามสาขาต่างๆก็จะต้องมาเลือกตั้งตรงที่นิติบุคคลจดทะเบียนอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนบ้างอันนี้มันก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เขาอาจจะขาดในเรื่องของสิทธิ์ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ด้วยระยะทางที่มันค่อนข้างไกล
5: การเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการชี้ชะตาและปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมหลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมากองทุนที่เติบโตสูงกว่า3ล้านล้านบาทจะถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ชีวิตของผู้ประกันตนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนและนายจ้างเกือบ12ล้านคนเป็นผู้กำหนดสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน
3: อินโดนีเซียยืนยันว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาเซียนค่ะท่ามกลางวิกฤตไฟป่าที่ยังคงส่งผลกระทบนะคะตอนนี้ยังมีหมอกควันข้ามพรมแดนกระทบไปยังเพื่อนบ้านในอาเซียนพร้อมทั้งชี้แจงบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนในอาเซียนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนค่ะแม้ว่ามลพิษจากไฟป่าในประเทศจะลอยข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบต่อภูมิภาคมานานหลายเดือนแล้วก็ตามซึ่งหลายประเทศก็ประสบปัญหาคุณภาพอากาศย่ำแย่จนบางพื้นที่ต้องระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนและหันไปเรียนกันทางออนไลน์แทนกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยืนยันบอกว่าอินโดนีเซียยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาเซียนอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่อาเซียนประกาศยกระดับการเตือนภัยหมอกควันข้ามพรมแดนเป็นระดับ3เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาและภายใต้การเตือนภัยระดับนี้ประเทศสมาชิกก็ต้องจัดส่งรายงานประจำวันซึ่งจะระบุรายละเอียดข้อมูลจุดความร้อนการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนตัวของควันและมาตรการตอบโต้ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นข้อมูลเหล่านี้จะประสานต่อไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆในการช่วยเตรียมการรับมือได้อย่างล่วงหน้าวิกฤตไฟป่าครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีสำหรับอินโดนีเซียนะคะปัจจุบันมีญี่ปุ่นค่ะส่งทีมสนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเฮลิคอปเตอร์3ลำเข้าไปร่วมในภารกิจดับไฟป่าขณะที่มาเลเซียจีนและประเทศอื่นๆก็เสนอความช่วยเหลือให้อินโดนีเซียเช่นกันข้อมูลจากกระทรวงการป่าไม้อินโดนีเซียระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนจำนวน 1,037 จุดทั่วประเทศเมื่อช่วงค่ำวันอังคารซึ่งลดลงจากวันก่อนหน้าถึง400จุดชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าของความพยายามในการควบคุมเพลิง
1: เกิดเหตุยิงกันนะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ครับเป็นนักเรียนยิงนักเรียนที่อยู่ร่วมห้องนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในช่วงครึ่งปีหลังของฟิลิปปินส์ครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณโรงเรียนมัธยมบังกานะครับในจังหวัดเซาโกตาบาโตทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์หลังเกิดเหตุนักเรียนยิงเพื่อนนักเรียนร่วมห้องเสียชีวิต2คนครับเป็นนักเรียนเกรด9นะครับเทียบเท่าม.3 บ้านเราครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะฆ่าตัวตายในที่เกิดเหตุมีคราบเลือดอาวุธปืนขนาด9 มม.นะครับแล้วก็มีผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก3คนเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ก่อเหตุกระทำการเพียงลำพังครับและยังไม่ได้ยืนยันอายุของผู้ก่อเหตุนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบังกาครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปืนมาจากตู้เซฟในบ้านบอกเพื่อน2คนว่าวางแผนจะก่อเหตุหลังช่วงพักเที่ยงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น1เดือนนะครับหลังเหตุยิงที่โรงเรียนอีกแห่งบนเกาะมินดาเนาซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยผู้ก่อเหตุ ไลฟ์ไปด้วยส่งผลให้ตลอดเดือนที่ผ่านมาครับโรงเรียนทั่วประเทศในฟิลิปปินส์ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับและโรงเรียนที่เกิดเหตุในครั้งนี้มีผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับมาดูข่าวดีกันบ้างนะครับเอเชียนเกมแม้พิธีเปิดยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการครับแต่เราได้ลุ้นได้เชียร์แล้วก็มีความสุขกับหลายกีฬาเลยนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับที่ล่าสุดคว้าชัย3เกมรวดทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับอินโดนีเซียในศึกเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียอันดับ13ของโลกที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วหลังจากชนะมองโกเลียและคีร์กีสถาน 3-0 เซตทั้ง2เกมล่าสุดวันนี้ครับไทยลงสนามเกมสุดท้ายกลุ่ม C พบไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกและเป็นทีมไทยที่เล่นเหนือกว่าชัดเจนโดยเฉพาะออมสินศศิภพรแนนทัดดาวและบีมพิมพิชยาช่วยกันตบทำคะแนนชนะไทเปไป3เซตรวดคะแนน25-22 25-22และ25-20คว้าชัย3เกมรวดเก็บได้9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม C ครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบอินโดนีเซียในวันที่20กันยายนนี้และหากไทยชนะอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นี้ครับมีโอกาสสูงที่ไทยจะพบกับจีนในรอบตัดเชือกต่อไปครับมากันที่บรรยากาศโมโนสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีในกิจกรรมรวมพลังแฟนไทยส่งเสียงเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพบชนิดไทเปโดยมีไก่วิมลรัตน์กับแบมจิดาภา2นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมวิเคราะห์เกมการแข่งขันครับพร้อมทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6รัตนาธิเบศรและบางบัวทองท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขหลังจากทีมไทยคว้าชัย3เกมรวดแบบไม่เสียเซตให้ใครครับ
1: วันนี้รู้สึกว่าทุกคนก็เล่นได้ดีนะคะแต่ว่ามีแค่บางจังหวะที่ต้องปรับแค่นั้นค่ะแบบอย่างเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าหนูมองว่าอย่างอื่นอะในทีมอะระบบทีมอะไรอย่างเงี้ยดีทุกอย่าง
2: เกมจากอินโดคิดว่าเราน่าจะต้องเจอกับจีนนะหนูคิดว่าน่าจะต้องตัดกับจีน
0: ส่วนฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงเล่นนัดเปิดสนามพบสิงคโปร์2ควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมเสมอกัน 0-0 ครับก่อนที่ควอเตอร์สุดท้ายไทยทำ2ประตูชนะสิงคโปร์ไป 2-0 ประเดิมคว้าชัยเกมแรกครับนัดต่อไปทีมฮอกกี้สาวไทยพบอุซเบกิสถานในวันจันทร์ที่21กันยายนเวลา 16:30 นตามเวลาประเทศไทยครับมาดูกันที่เหตุดราม่าครับหลังจากที่เจ้าภาพญี่ปุ่นเปิดเพลงชาติผิดเพลงให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันฮอกกี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งครับหลังมีการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือให้กับทีมฮอกกี้ชายของเกาหลีใต้ก่อนการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดเปิดสนามที่เกาหลีใต้พบบังกลาเทศในวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวครับทำให้ผู้เล่นฮอกกี้เกาหลีใต้แสดงสีหน้างงและสับสนขณะที่ยืนอยู่ในสนามเนื่องจากไม่ใช่เพลงชาติของพวกเขาขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้กล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดดังกล่าวและได้มีการเปิดเพลงชาติที่ถูกต้องในเวลาต่อมาสุดท้ายครับทีมชาติเกาหลีใต้ชนะบังกลาเทศไป5-0ในการแข่งขันเกมนี้ครับก่อนหน้านี้ทีมบาสเกตบอลเกาหลีใต้สะท้อนปัญหาเตียงนอนที่มีขนาดสั้นเกินไปภายในที่พักตู้คอนเทนเนอร์ส่วนที่พักนักกีฬาภายในเรือสำราญครับที่รองรับได้ 4-5,000 คนทีมตะกร้อไทยเจอปัญหาไม่มีรายชื่อเข้าพักเนื่องจากเจ้าภาพทำเอกสารสูญหายและใช้เวลาเกือบ1วันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทีมเทคบอลไทยยังสะท้อนปัญหาเรื่องอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการครับล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าซึ่งเป็นรองประธานจากการแข่งขันเอเชียนเกมเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าแผนสร้างหมู่บ้านนักกีฬามีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปจึงหันมาใช้การเช่าเรือสำราญและตู้คอนเทนเนอร์กับโรงแรมที่มีอยู่เดิมครับนอกจากนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าบอกว่าสิ่งที่จะพับกังวลที่สุดคือสภาพอากาศหากเกิดฝนตกหนักจะมีการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินและมีแผนให้นักกีฬาอพยพออกไปชั่วคราวและหากพบกับพายุไต้ฝุ่นเรือสำราญจะเคลื่อนตัวออกห่างจากฝั่งครับ

0: ดยย้ำว่าฝ่ายจัดการแข่งขันมีมาตรการที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเอาไว้แล้วคาดว่าพายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองนาโกย่าในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้ครับปัญหาที่เจ้าภาพกำลังเผชิญรอบด้านนั้นปัจจัยสำคัญคือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณไปหลายเท่าก่อนหน้านี้ปี2016งบประมาณอยู่ที่ 85,000 ล้านเยนหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทก่อนจะเพิ่มเป็น 135,000 ล้านเยนหรือ 28,000 ล้านบาทในปี2025แต่สุดท้ายเจ้าภาพนาโกย่าต้องใช้งบประมาณในการจัดทั้งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมสูงถึง 298,000 ล้านเยนหรือประมาณ 62,000 ล้านบาทครับโดยงบส่วนใหญ่จะสรรมาจากเมืองเจ้าภาพรัฐบาลญี่ปุ่นอุดหนุนบางส่วนเท่านั้นเช่นด้านความปลอดภัยปัญหาจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถของจังหวัดไอจิและนาโกย่าจะรับไหวครับเพราะเจ้าภาพสัญญากับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่าสามารถรองรับได้ไม่เกิน 15,000 คนขณะที่ตัวเลขล่าสุดจากทั้งหมด45ชาติที่ลงแข่งเอเชียนเกมอยู่ที่ 2,580 คนครับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ครับขณะที่นักกีฬาไทยมีลุ้นคว้าเหรียญทองแรกจากกีฬาเทคบอลในวันอาทิตย์นี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
1: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
2: แม้ว่าไทยจะมีความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องระบบเตือนภัยแต่ว่าในมุมของนักวิชาการค่ะมีข้อเสนอให้เร่งสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกและยกระดับเพื่อการเตือนภัยสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะที่น่าห่วงใยก็คือกลุ่มเปราะบางค่ะที่ตอนนี้พบว่ายังได้รับการเตือนภัยแบบไม่ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนนั้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวและอพยพก่อนได้ทันค่ะวงเสวนาภัยพิบัติรอบด้านการเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังและการจัดการอย่างเท่าทันสะท้อนเรื่องความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติในประเทศไทยโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางที่อาจจะยังมีข้อจำกัดแตกต่างกันผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเสนอค่ะว่าควรจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางไม่ควรจะมองเพียงอายุหรือว่าสภาพร่างกายนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กหรือผู้ป่วยติดเตียงแต่จริงๆควรจะระบุความเปราะบางที่ทับซ้อนเช่นผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังและไม่มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือซึ่งอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นจึงควรจะนำข้อมูลระดับชุมชนนำไปใช้ในการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอพยพการเข้าถึงตัวบุคคลแนวทางการปฏิบัติหากประชาชนจำเป็นต้องอยู่ในบ้านการแจ้งเตือนในประเทศไทยบางสถานการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นใกล้กับช่วงที่น้ำเริ่มเข้าพื้นที่แล้วทำให้กลุ่มที่เคลื่อนย้ายได้อย่างยากลำบากมีเวลาจำกัดเช่นผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องอาจจะย้ายออกไม่ทันจึงเสนอให้พัฒนาระบบเตือนภัยให้ข้อมูลไปถึงระดับชุมชนออกแบบการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มส่วนระบบเตือนภัยก็ต้องชัดเจนน่าเชื่อถือแจ้งล่วงหน้าได้เพียงพอค่ะเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจรวมไปถึงระบบ SMS แจ้งเตือนภัยของปภ.ก็ควรจะเพิ่มรูปแบบการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินเช่นอาจจะแนบคลิปวิดีโอเป็นล่ามภาษามือเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเท่าเทียมค่ะ
3: ในแต่ละชุมชนเนี่ยควรจะมีข้อมูลพวกนี้เราจะได้ช่วยเหลือได้ถูกว่าใครจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนนะคะแล้วก็เส้นทางอพยพมีไหมหรือว่าการไปถึงตัวเขาก่อนที่จะเกิดเหตุมีกลไกใดบ้างในชุมชนที่สามารถจะพาไปถึงตัวเขาได้แล้วจะช่วยเขาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสื่อสารให้เขาออกจากบ้านถ้าจำเป็นจะต้องอพยพหรือว่าถ้าเกิดเขาจะต้องอยู่บ้านไม่จำเป็นต้องอพยพเขาจะอยู่อย่างไรข้อมูลพวกนี้เราควรจะมีไว้ในแต่ละชุมชนโดยเริ่มต้นจากการมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่เปราะบางแท้จริงค่ะ
2: ศาสตราจารย์เฉลิมชนสถิรพจน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าไทยมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ค่ะแต่ยังต้องมีกลไกกลางในการเชื่อมข้อมูลวิชาการกับการตัดสินใจของภาครัฐเพื่อใช้การวางแผนป้องกันภัยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: สองอาทิตย์นี้ฝนหนักนะครับเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวันมิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทุกภาคยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็ยังมีประกาศเตือนภัยนะคะโดยฝนจะตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะคะสำหรับคืนนี้ค่ะในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลงแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนนะคะได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ที่บริเวณภาคกลางนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ในช่วงตลอดระยะเวลาศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์นี้นะคะยังคงมีประกาศเตือนภัยดังนี้ค่ะเรามาเริ่มจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะสำหรับคืนนี้นะคะเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง17จังหวัดได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและก็ที่สุราษฎร์ธานีค่ะต่อกันด้วยพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นกันนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรค่ะตามมาด้วยภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีนะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะตามมาด้วยภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะปิดท้ายที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลากระบี่ตรังและก็สตูลนี่คือสำหรับคืนนี้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ก็จะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์สัปดาห์นี้เร่นเรื่องหัวสวมาเต็ม5วันนะครับวันนี้เป็นคิวของคนที่ถูกกล่าวหาครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์เขมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เปิดโผ28รายชื่อไทยกัมพูชาเมียนมาสหรัฐเล็งคว่ำบาตรตัดโครงข่ายสแกมเมอร์ภูมิภาคอาเซียน
4: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
5: ที่หัดซัก
3: ไทยเปล่าเวทียงครอสนัดแรกกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาเดินหน้าต่ออย่างไร
6: ใครเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ไม่ใช่คนที่เคารพตลอดเวลาก็ผู้นำทั้งสองก็เจอกันที่เซบูแล้วก็ตกลงว่าเราจะคุยทวิภาคีทุกเรื่องเราจะหลีกเลี่ยงการกล่าวหาซึ่งกันและกันการใส่ร้ายซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ในเวทีระหว่างประเทศคืออะไร
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
8: ้คณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติ5-2ว่าไม่ผิด21คนเนี่ยน่าจะหลุดใช่ไหมคุณถ้าผมจำคุณวิสุทธ์พูดไม่ผิดอ่ะใช่ไหม
9: น่าจะหลุดผมจะเชื่อถ้าผมเช็คซ้ำแล้วตรงกับที่คนนี้ถึงแม้ประวัติก็ไม่ดีเนี่ยนะแต่ผมจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมจะเก็บหลักฐานข้อมูล
8: ความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยต้นตอมันมาจากรัฐธรรมนูญคือนี่เป็นการครั้งแรกที่ผมเห็นเป็นประจักษ์พยานหลักฐานคือการทะเลาะกันผมปีกขวา
10: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับในบรรดาคนที่ถูกกล่าวหาคดีหัวสวคนที่หนักหน่วงที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลนะครับถูกกล่าวหากับจากคำให้การของพยานบางคนว่าคุณภราดรเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนคิดริเริ่มในการออกแบบกระบวนการหัวสวของพรรคภูมิใจไทยตกลงมันจริงเท็จแค่ไหนเหตุผลฟังขึ้นหรือไม่วันนี้ฟังจากเจ้าตัวนะครับคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: สวัสดีพี่จอยครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านคร
0: ับ ก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดด้วยว
1: ัน
0: นี้พอดีเลยใช่ไหม
1: วันนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ47ปีใช่ไหมครับ
1: 47ครับ
0: ขอให้มีความสุขมากๆครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แต่ว่าด้วยความเคารพขออภัยหลังจากนี้ที่คำถามบางคำถามอาจจะทำให้กวนใจในวันเกิดสักหน่อยนะ
1: เชิญครับผม
0: ถามตรงๆก็แล้วกันนะทุกประเด็นเลยนะ
1: ผมก็รอมา2ปีแล้ว
0: นี่ว่าอยากจะถามอยากจะเคลียร์ตัวเองนะครับอ้าวผมเริ่มต้นแบบนี้ท่านรัฐมนตรีขอย้อนกลับไปที่คำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาเนา
1: ะ
0: เป็นคำให้การช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568คือแน่นอนเนี่ยท่านรัฐมนตรีคงจะปฏิเสธแต่เดี๋ยวผมมีคำถามแบบนี้แต่ไปดูเนื้อหาก่อนนะคือคุณเอกราชบอกว่ามันมีการต้องไปรับเงินที่พรรคภูมิใจไทยชั้น4นะผ่านเจ้าหน้าที่ของพรรคก็คือคุณรัตนาบ่อถ้ำนะครับคุณเอกราชอ้างว่าคนคิดริเริ่มในคดีหัวสวนะดูเอกสารที่คุณเอกราชให้การไปพร้อมกันเลยผู้คิดริเริ่มคือคุณภราดรปริศนานันทกุลหรือคุณแบทแล้วก็ทีมคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่คือเรียกว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งของแกนนำที่มาทำเรื่องนี้เลยนะครับโดย เลือกจากจังหวัดที่เล็กๆก่อนแล้วทีมของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคุณผู้ชมดูเอกสารนี้ไปพร้อมกันนะประโยคล่างเนี่ยเห็นไหมครับว่าทีมคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับการได้มาซึ่งวุฒิสภาไปศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็จัดทำวางระบบปฏิบัติการขึ้นมาเป็นโปรแกรมออฟไลน์โดยผู้จัดทำก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลเป็นหัวหน้าในการดำเนินการแล้วก็มีคุณธนยศทิมสุวรรณหรือคุณอ๋องรับทราบด้วยนะในวันที่นำเสนอต่อที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยเอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ทำให้เห็นว่าจะทำการหัวสวเนี้ยอย่างไรทีนี้ผมก็เชื่อว่าคุณภราดรท่านรัฐมนตรีคงจะปฏิเสธแหละว่าท่านไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ท่านสงสัยไหมว่าถ้าคุณเอกราชแต่งเรื่องขึ้นมาเฮ้ยทำไมแกแต่งได้ละเอียดขนาดนั้นเช่นว่าจะต้องขึ้นไปที่ชั้น4นะจะต้องเซ็นใบลาออกล่วงหน้าแล้วเอกสารเก็บไว้ใต้โต๊ะของเจ้าหน้าที่จะต้องมีแฟลชไดรฟ์เสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์คือถ้าแกจะโกหกแกจะโกหกแต่งเรื่องได้ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอท่านรัฐมนตรี
1: หนึ่งนะครับหนึ่งคุณเอกราชเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นในขณะที่ก่อนที่เขาจะไปให้การเนี่ยนะครับเขาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยแน่นอนทุกคนก็เข้าออกพักก็รู้นะครับว่าชั้น1ที่พักเป็นที่รับรองนักข่าวชั้น2เป็นห้องแถลงข่าวชั้น3เป็นห้องกรรมการบริหารพักชั้น4เป็นห้องเจ้าหน้าที่กับห้องประชุมชั้น5เป็นห้องกินอาหารคนที่เป็นสมาชิกพักคนที่เป็นส.ส.พักก็รู้หมดนะครับว่าฟังก์ชันของพักเนี่ยมันเป็นยังไงและใครนั่งอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้อันที่หนึ่งผมก็ถามอีกครับว่าการให้การเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมเชื่อว่าขณะนั้นเนี่ยคุณเอกราชเนี่ยได้ออกไปจากพรรคแล้วโดยมติกรรมการบริหารพรรคให้ขับออกไปจากพรรคเนื่องจากว่าเหตุผลส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคขณะนั้นเนี่ยก็มีมติให้ขับออกแล้วก็แจ้งกับสมาชิกพรรคว่าคงจะต้องขับออกเนื่องจากพฤติกรรมของท่านที่เป็นข่าวมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่าอาจจะมีความแค้นเคืองกับพรรคพร้อมๆกันเหตุการณ์เนี่ยมันทับซ้อนกันหลายเรื่องมากในขณะนั้นช่วง เดือนเมษาพฤษภามิถุนาถ้าย้อนไปแถวๆนั้นเนี่ยเราจะจำได้ว่ามันมีความพยายามในรัฐบาลขณะนั้นที่จะพยายามขับพรรคร่วม1พรรคก็คือพรรคของพวกผมออกจากรัฐบาลเหตุผลขณะนั้นเนี่ยมีเหตุผลหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องนะครับถ้าย้อนกลับไปผมจะจำได้เรื่องแรก1คือเรื่องการอะไรล่ะEntertainment Complex ที่พวกเราพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอยู่ในนั้นด้วยเราเห็นด้วยกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่เราไม่เห็นด้วยกับคาสิโนที่เอาไปแฝงไว้ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมีเรื่องที่ดิน99ปีให้ต่างชาติสามารถเช่าได้มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยแถวๆนั้นนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกไปจากกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนที่จะมีเหตุการณ์คลิปอังเคิลขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ทางการเมืองมันตึงเครียดมากขณะที่คุณเอกราชก็อยู่ในช่วงตรงนี้พอดีนะครับก็เราไม่รู้นะครับว่าคุณเอกราชไปให้การเอาไว้เมื่อไหร่จนกระทั่งผมตัวผมเองเนี่ยผมมารู้ก็ต่อเมื่อมีเอกสารที่คุณสุภชัยเอามาให้ดูเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วตอนอภิปรายงบประมาณว่ามีพยานหนึ่งปากกลับคำให้การกลับอย่างไรเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นว่าคุณเอกราชเนี่ยไปให้การแบบนั้นแล้วก็กลับคำให้การเพราะอะไรนะครับอันนั้นผมไม่ทราบได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปให้การแบบนั้นนะครับก่อนที่จะเห็นแผ่นใหม่ตัวที่กลับคำให้การเนี่ยนะครับให้ดาวตอนนี้ก็อาจจะด้วยเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยมีเหตุปะทะกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับตัวคุณเอกราชที่อาจจะท่านอาจจะไม่พอใจที่ถูกให้ออกจากพรรคไปนะครับ
0: มีประเด็นส่วนตัวมาบวกกับสถานการณ์ของรัฐบาลณขณะนั้นความสัมพันธ์ของพรรคร่วม
1: และยิ่งผมมาเห็นตัวหนังสือที่เขาไปกลับคำให้การกับ DSI แล้วก็ทางประธานกกต.เนี่ยผมก็มาถึงบางอ้อแล้วครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาให้การแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกบังคับจากพนักงานสอบสวน DSI ท่านหนึ่งชื่อคุณออ่างนามสกุลดอดอซึ่งคนเนี้ยเป็นผู้ไปสอบปากคำกับคุณเอกราชโดยไปข่มขู่คุณเอกราชว่าเอ๊ะคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในคดีของเรื่องสว.ด้วยนะคุณจะเป็นพยานไหมถ้าคุณเป็นพยานเราจะกันคุณเป็นพยานแต่คุณต้องให้ปากคำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่ออกมานะครับซึ่งแน่นอนความน่าเชื่อถือของคุณเอกราชเมื่อไปให้ปากคำแบบนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยน้ำหนักเขามีครับเขาไม่รู้นี่ครับว่าหมายถึงดีไซน์ไม่รู้และกกต.ก็ไม่รู้นี่ครับว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับคุณเอกราชแบบไหนก่อนที่จะมีคำให้การนี้ประกอบกันกับคำข่มขู่ของพนักงานสอบสวนจากดีไซน์ที่ไปข่มขู่เขาแบบนั้นแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าไอตัวคำข้อกล่าวหาคำให้การของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมันถูกเขียนมาจากคนที่สอบสวนหรือเปล่าเพื่อที่จะโยงเรื่องราวทั้งหมดให้มันไปเกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจะเห็นรายชื่อนะครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ที่ได้ฟังพี่จอร์ดเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ถ้าจะไปทำกระบวนการเนี่ยก็จะไปทำกันในจังหวัดเล็กๆผมถามบอกว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยจังหวัดเล็กไหมครับผู้แทน9คนจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทน11คนนะครับพวกนี้จังหวัดไม่เล็กแต่ว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยถูกกล่าวหาด้วยคุณสิริพงษ์เป็นส.ส.ศรีสะเกษถูกกล่าวหาไปด้วยเป็นกรรมการบริหารพรรคคุณแนนจังหวัดอุบลราชธานีส.ส.11คนก็จังหวัดไม่เล็กฮะแต่ก็ถูกกล่าวหาไปด้วยแล้วไหนบอกว่าทำในจังหวัดเล็กๆไงก็ขัดแย้งกันเองแล้วถูกไหมครับทั้งหมดทั้งสิ้นที่บอกชื่อเหล่านี้ออกมาก็เพราะว่าทำไมต้องมากล่าวหาคนเหล่านี้ล่ะเพราะคนเหล่านี้ทั้งคุณสุรศักดิ์พลดอนกลวีธนยศศิริพงษ์พิมพฤดาแนนพวกนี
0: ้
1: วรสิทธิ์พวกนี้คือกรรมการบริหารพรรคครับคุณชัยชนกกรรมการบริหารพรรคคุณอนุทินหัวหน้าพรรคทั้งหมดเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะนั้นจะเห็นว่าเขามุ่งเป้าไปที่กรรมการบริหารพรรคเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าวันร้ายคืนร้ายมีเหตุหนึ่งเหตุใดมีอันเป็นไปกับใครคนใดคนหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก็พยายามโยงให้เห็นว่าพรรคเนี่ย

0: มีส่วนร่วมกับกระบวนการทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือว่าเป็นธงสุดท้ายเป็นเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้คือต้องการที่จะทำลายล้างภูมิใจไทย
1: แต่ท่านรัฐมนตรีคนก็คิดได้นะถ้าท่านเชื่อว่าตอนแรกที่คุณเอกราชให้การไปแบบนั้นเพราะถูกข่มขู่ข้อเสนอคือการเป็นพยานแล้วคุณจะรอดแล้วก็ให้การตามนี้ตามนี้แต่ตอนที่มากลับคำให้การคือคนก็อาจจะมองได้อีกมุมนึงว่าเขาถูกขู่ณตอนนั้นมากกว่าเลยมากลับคำให้การเพราะมันเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยอนุทิน1มาแล้วมีอำนาจเต็มตัว
0: คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อคำให้การแรกหรือให้เชื่อการกลับคำให้การแต่สิ่งที่ผมคิดว่ากกต.เขาพิจารณาเนี่ยนอกจากคำให้การของพยานปากหนึ่งปากใดแล้วเขายังต้องพิจารณาควบคู่กับหลักฐานอื่นด้วยทำไมยกล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อคำให้การแบบนึงแต่หลักฐานอื่นที่มาประกอบเนี่ยมันไม่มีเช่นบอกว่าผมเป็นคนคิดค้นโดยอะไรเมื่อกี้อ่านว่าโปรแกรมออฟไลน์อะไรสักอย่างก็ไม่เห็นมีหลักฐานอะไรนี่ครับว่ามันมีกระบวนการแบบนี้จริงแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานนี่ครับว่ามันมีโปรแกรมอะไรออฟไลน์หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไม่มีเพราะผมไม่ได้คิดและผมก็ไม่ได้เป็นคนดำเนินการพวกผมไม่รู้เนี่ยคือกระบวนการที่เขาเอามาเฟรมแล้วก็พยายามอย่างที่ผมบอกคือวันนั้นเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนไม่ใช่กลางปี68
1: ครับ
0: การเมืองกำลังเข้มข้นมากก็มีความพยายามหลายอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปลงรายละเอียดมากไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีกระบวนการ
1: ส่วนที่คุณเอกราชโอ้ให้การแบบละเอียดว่าตรงนั้นตรงนี้ก็เพราะว่าแกก็เคยเข้าพักแกก็รู้กระบวนการในการประชุม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ท่านรัฐมนตรีปฏิเสธทั้งหมดว่าพารดอนปริศนานันทกุลเป็นแกนนำผู้คิดริเริ่มออกแบบระบบ
0: ไม่จริงครับไม่จริงครับ
1: แต่ท่านจบสาขาสถิติจากธรรมศาสตร์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ดูสเปคแล้วก็น่าจะไปหาคำนวณวิธีการได้นะ
0: ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องเลือกกันแบบไหนเลือกกันแบบไหนคือที่พักเนี่ยย้ำเลยนะครับย้ำเลยตอนที่เขาจะมีการเลือกกันเนี่ยพอเห็นแกนนำพรรคบางพรรคอดีตแกนนำพรรคบางพรรคพูดแบบนี้ดีกว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคบางพรรคอย่างนี้ดีกว่าไปพยายามรณรงค์หาเสียง
1: ครับ
0: ให้มีการเลือกให้มีการได้มารวมกลุ่มกันของสว.ของประชาชนอะไรเนี่ยเราได้กลิ่นไม่ดีว่าถ้าหากว่าพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะนั้นท่านหัวหน้าพรรคก็ออกเป็นหนังสือชัดๆเลยว่าห้ามกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: ก็ได้ออกหนังสือมาชัด
1: ครับอ่ะโอเคถ้าคำให้การของคุณเอกราชไม่เป็นความจริงถ้าเราตัดพยานปากนี้ออกไปนะถ้าไปดูคนที่ถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็นสว.ตัวจริงไม่ว่าจะเป็นสสอดีตสสพรรคภูมิใจไทยก็เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นใน77คนนี้เอายกตัวอย่างลองไล่ดูนะครับคนที่เป็นสสปัจจุบันเนี่ยคุณสมเจตลิมประพันธ์สสสุโขทัยพรรคภูมิใจไทยนะได้เจอท่านบ้างยังคุณสมเจตเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องท่านอนุทินด้วยถูกไหมเป็นเลขานุการท่านมธ1ก่อนหน้านี
0: ้
1: มันก็เชื่อมโยงไหมคุณสุภชัยโพสุก็อดีตรองประธานของพรรคภูมิใจไทยคุณวงศกรชนะกิจอดีตผู้สมัครสสภูเก็ตคุณนิพนธ์เอกวานิชอดีตสสอดีตผู้สมัครสสภูเก็ตคุณมาเรียเผ่าประธานเป็นสวปัจจุบันแต่ก็เป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบของพรรคภูมิใจไทยคุณณัฐกิจหนูรอดก็เหมือนกันอดีตผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชมีคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์คุณพ่อของคุณวรสิทธิ
0: ์
1: คุณอธิวัฒน์มนตรีเป็นญาติของคุณนาทีรัชกิจประการภรรยาของท่านพิพัฒน์ถูกไหมครับคุณสุบินศักดาผู้ช่วยสสพิชัยชมพูพลนายกน้ำวารินทร์ชินวงศ์นี่ก็ภูมิใจไทยคุณนิติตาหมั่นชัยคือถ้าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวแต่ทำไมคนที่ถูกฟ้องล้วนแต่โยงกับภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยรัฐมนตรีอธิบายยังไง
0: ผมว่าในแวดวงการเมืองเนาะเนี่ยเขาก็เป็นส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่ที่ดูมาเนี่ยส่วนตัวผมไม่รู้จักนายกน้ำเคยไปหาเสียงร่วมกันตอนนั้นเลือกผู้แทนทีนึงก็เคยเจอกันทีนึงส่วนท่านอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้คุ้นหน้ากันยกเว้นท่านสมเจตนะครับซึ่งเป็น
1: สสปัจจุบัน
0: สสปัจจุบันและอดีตท่านเคยเป็นสสก็รู้จักกันมา นะครับส่วนใหญ่ก็ดูฮะเป็น

0: เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาไปดำเนินการกันแบบไหนซึ่งในแวดวงการเมืองเนี่ยผมว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขารู้จักกันแทบทั้งนั้นนะฮะคนที่อยู่ในวงการการเมืองใครสมัครอะไรผู้ใหญ่บ้านอบต.คนเขาก็รู้จัก
1: กันหมด
0: และคนในแวดวงการเมือง

0: จะเป็นแบบนี
1: ้
0: อันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาในวงที่เราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่ามีสสของพรรคภูมิใจไทย1คนมีอดีต1คนท่านสุประชัยมั้งครับเร็วๆเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับแต่วันนี้เนี่ยที่กกต.ยังมีเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่อีกผมว่า 2-3 เรื่องนะวงที่เมืองทองธานีห้องจูปิเตอร์มีการจ่ายเงินให้ผู้สมัครสว.มารวมตัวกันแล้วไปหาเสียงร่วมกันอันนี้ก็อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.อยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเปิดวงนั้นออกมาคุณวราวิทย์เดาได้ไหมครับว่ามันจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับสีอะไรอยู่บ้าง
1: ก็อยู่วงสีส้มเหมือนกัน
0: นี่ไงครับผมถึงได้บอกว่าอันเนี้ยเมื่อในแวดวงการเมืองเนี่ยมันเป็นแวดวงที่แคบถูกไหมครับและในจังหวัดของเขาอ่ะผู้สมัครเนี่ยมันไล่มาจากอำเภอแล้วก็มีผู้สมัครรายตำบลรายจังหวัดถูกไหมครับ อะไรเนี่ยซึ่งในอำเภอในจังหวัดเนี่ยคนการเมืองเขารู้จักกันนะฮะผมว่า
1: คือถึงแม้จะเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคก็ตามแต่ว่าต่างคนต่างก็มีที่มาในพื้นที่ไม่เหมือนกันคือสไตล์พรรคภูมิใจไทยก็เป็นการรวมบ้านใหญ่อยู่แล้วถูกไหมทีนี้ไอ้ความเชื่อมโยงกับพรรคแบบเป็นเนื้อเดียวกันมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครั้งหนึ่งเคยสมัครสสอีกครั้งหนึ่งไปลงสวหรือเป็นเครือข่ายหัวสวก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพรรค
0: มันก็มีคือคนการเมืองเนี่ยเดี๋ยวบางทีปีนี้อยู่พรรคกไก
1: ่
0: เดี๋ยวถึงคราวหน้าพักกอไก่ไม่ส่งลงเขาก็ไปอยู่พักขอไข่ถึงได้บอกครับวงการเมืองยิ่งโดยเฉพาะในเขตชุมชนบทในเขตต่างจังหวัดเนี่ยมันวงไม่ใหญ่หรอกครับวงมันแคบก็รู้จักมักหน้าคุ้นตากันก็และอย่างที่บอก
1: เดี๋ยว
0: เขาก็ไหลกันไปไหลกันมา
1: ไม่ได้รู้ได้ทั้งหมดถูก
0: ไหมใช่ฮะก็เหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วครับในกระบวนการพิจารณาของกกต.ขณะนี้เนี่ยมันยังมีอีก 2-3 วงก็เดี๋ยวลองดูเขาพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อเปิดชื่อออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นลักษณะเป็นวงที่มันไปเกี่ยวพันกับพรรคใดพรรคหนึ่งเหมือนกันแหละ
1: อ้าวงั้นฉะนั้นอีกคนหนึ่งคนเนี้ยคนในแน่ๆนะเอาลองดูรูปเลยคุณรัตนาบ่อถ้ำมีภาพถ่ายกับคุณเนวินนะคุณนำจิตวิญญาณของสีน้ำเงินนะเขียนชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคชื่อเล่นชื่อคุณน้อยใช่ไหมครับเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคเอาอย่างนี้ก่อนคุณรัตนาบ่อถ้ำคือเจ้าหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยจริงไหม
0: เขาเป็นผมว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสชลัดนะครับก็อยู่ในพรร
1: คคุณพระดอนรู้จักดี
0: รู้จักครับ
1: ไม่แปลกใจเหรอทำไมถึงมีข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างคุณรัตนาไปถึงบรรดาสวที่เปิดชื่อกันออกมาไม่ต่ำกว่า10กว่าคนแล้วมันจะบอกว่าไม่โยงกับพรรคได้ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่ของพรรคผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสชลัดใกล้ชิดกับพรรคขนาดนี้แต่โทรหาผู้สมัครสวตั้ง18-19คนข้อมูลการใช้โทรศัพท
0: ์มันบอกหรือเปล่าว่าการโทรเนี่ยคุยกันว่าอะไร
1: ไม่รู้
0: เขาคุยกันว่าอะไรครับ
1: แต่ไม่แต่โดยแบบสามัญสำนึกมันก็ควรจะสงสัยไหมว่า
0: คือถ้ามา
1: คุณรัตนาไปมีหน้าที่อะไรจะต้องไปโทรหาคนเหล่านี้
0: ผมว่าถ้ามาเจาะกันแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งถ้าไปเจาะคุณธนาธรผมสมมุติ คุณธนาธรนี่มีการโทรศัพท์คุยกับสว อะไรสวประชาชนไหมถ้าไปเปิดกันเนี่ยถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีไหมมันจะมีเส้นการโทรศัพท์ระหว่างคุณธนาธรกับคุณเป๋าไหม
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีข้อกล่าวหาก็ให้เขาไปชี้แจงแต่ของตัวคุณรัตนาท่านรัฐมนตรีว่ายังไง
0: อันนี้เนี่ยผมถึงได้บอกผมตอบแทนคุณรัตนาไม่ได้นะครับแต่ว่าในหลักกว้างเนี่ยในหลักกฎหมายเนี่ยก็ถามว่าเขาโทรคุยเนี่ยผมก็ถามตรงๆเนี่ยครับถามคุณจอร์จตรงๆเนี่ยฮะว่าแล้วเขาคุยอะไรกันเหรอเขาคุยอะไรกันนะแล้วมันเป็นหลักฐานหรือว่ามันแสดงชี้ชัดว่าคุณรัตนาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งคนที่เขาโทรหาหรือเปล่าล่ะเขาโทรเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาผมก็ไม่ได้ยินเขาคุยอะไรคุณจ้อก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ครับเพราะนั้นมันจะเอามาเป็นหลักฐานได้ยังไงว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นกระบวนการหัวแล้วมันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: คุณรัตนานั่งชั้น4จริงไหมของที่ทำการของพรรค

0: ชั้น4นี่ไว้ทำอะไรนะครับ
1: ชั้น4เป็นห้องของใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนกับทีมเจ้าหน้าที่ทีมธุรการอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณรัตนาก็ประจำที่ชั้น4จริงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นอันนี้ข้อมูลนี้ก็ยอมรับเพียงแต่ว่าถ้าจะมาบอกว่าโทรหาคนนั้นคนนี้ตั้ง10กว่าสายแล้วไปเกี่ยวโยงกับการหัวสวกับความเป็นพรรคไปโยงกับเรื่องที่คุณเอกราชบอกต้องไปรับเงินที่คุณรัตนานะเซ็นใบลาออกเก็บไว้ใต้โต๊ะคุณรัตนานะเรื่องนี้เรื่องแต่งหมดเลยเหรออ
1: ันนี้ผมไม่รู้ครับไม่รู้ก็ต้องไปถามคุณเอกราชนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ออกมาแล้วนี่ครับว่าเขาโดนข่มขู่ผมถึงได้บอกว่าการเขียนสำนวนแบบเนี้ยมันคนที่เป็นนักการเมืองอย่างพวกผมเนี่ยแต่งสำนวนแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมีเพียงตำรวจเท่านั้นแหละครับที่ทำสำนวนแบบนี้ได้สำนวนเพื่อที่จะโยงใยให้มันเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้แล้วนำไปสู่การเอาผิดให้ได้อ่านดูเนี่ยที่คุณจอร์ดเล่ามาเนี่ยคนเขียนสำนวนไม่ใช่ผู้แทนนะ
0: คนเขียนสำนวนคือตำรวจมองจากการเชื่อมโยงแล้ว
1: ตำรวจล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
0: แล้วก็ให้คุณเอกราชรับว่าเป็นคนให้การแบบนี้นี่คือข้อสังเกตคือถ้ารัฐมนตรีมองว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากการเมืองต้องการจะกลั่นแกล้งภูมิใจไทยถูกไหมฉะนั้นวันนี้คนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อได้หรือเปล่าว่าไอ้ตอนตัดจบไม่เอากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยส่งไปที่ศาลฎีกาก็เพราะการแทรกแซงทางการเมืองเข้าไปตัดจบมันเหมือนกันคนก็มีสิทธิ์เชื่อได้ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: ผมอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะดำเนินการจะเรียกว่าส่งใครไปที่ศาลเนี่ยหลักการของเขาก็คือว่าเขาต้องมั่นใจเขาต้องมั่นใจว่าคนเนี้ยกระทำผิดอย่างไรมีการไปแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งมีการไปให้คนนู้นคนนี้มาช่วยกันให้เลือกนายกนายขอแบบเนี้ยมันก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนถูกไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะส่งไปได้ยังไงเมื่อไม่มีหลักฐานเพียงข้อกล่าวหาของคน1คนหรือ2คนมันเป็นไปไม่ได้หรอครับ
0: เอาจริงๆนะถ้าท่านรัฐมนตรีมองว่าคุณเอกราชถูกข่มขู่ณวันนั้นเนี่ยนะ
1: นี่คือฟังดูเนี่ยเท่ากับว่าเรามีเพียงพยานบุคคลเพียง1ปากนะครับที่จะทำให้กกต.เชื่อว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่จริงแล้วพวกผมทำความผิดอย่างที่คุณเอกราชกล่าวจริงมีพยานเพียง1ปากนะครับ
0: มีอีก2จริงๆก็จะมีชื่อคุณอัสดางแสวงการสว.ขอนแก่นใช่ไหมคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชพ่อตาของท่านผู้กองธรรมนัสกลับคำให้การทั้ง3คนทีนี้คนก็มองว่ามันก็อาจจะไปเชื่อมโยงแน่นอนคุณอัสดางก็อยู่กับกลุ่มคุณเอกราชอยู่แล้วถ้าคุณเอกราชกลับก็
1: ผมถึงได้บอกไงฮะผมถึงได้บอกไงฮะว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าน้ำหนักของคำให้การแรกหรือการกลับคำให้การเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ากันหัวใจของมันอยู่ที่ว่ามันมีพยานแวดล้อมพยานหลักฐานอื่นที่จะมาสอดรับกับคำให้การที่หนึ่งหรือการกลับคำให้การหรือไม่อย่างไรคนที่ทำหน้าที่กกต.เนี่ยเขาก็ต้องดูมีคนให้การแบบนี
0: ้
1: ไม่ใช่ว่าเชื่อตามคำให้การทั้งหมดก็ต้องมาดูว่ามันมีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ที่จะไปกล่าวหาคนคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย
1: เราไปกล่าวหาว่าคุณจอร์ดไปฆ่าคนมาเมื่อวานแบบนี้แล้วคนผู้พิพากษาศาลหรือตำรวจเวลาเขาไปดูเนี่ยเขาก็ต้องดูพยานแวดล้อมไปถามพยานที่ช่วยคุณจอร์ดว่าคุณจอร์ดอยู่ที่ไหนยังไงเวลานั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนยังไงไล่เรื่องเวลาไล่เรื่องสถานที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อีกทีนะครับก็เอาเรื่องนี้ก่อนว่ามีเมื่อมีผู้กล่าวหาคนที่ทำหน้าที่ไต่สวนสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องไปไต่สวนสอบสวนพยานแวดล้อมต่างว่ามันมีน้ำหนักมากเพียงพอไหมกับคำกล่าวหานั้นเมื่อน้ำหนักไม่เพียงพอกับคำกล่าวหาเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อไปตำรวจก็ไม่สามารถส่งไปอัยการได้อัยการก็ไม่สามารถที่จะส่งศาลได้ถูกไหมครับก็เหมือนกันกับกรณีอย่างนี้
0: เอางี้ถ้าเชื่อว่าคุณเอกราชถูกข่มขู่เนี่ยแต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณเอกราชกลับคำให้การคุณเอกราชก็ต้องตก

0: ที่นั่งลำบากนะเพราะว่าตอนนี้คนก็เรียกร้องให้ต้องแจ้งความคุณเอกราชให้การเท็จแล้วถ้าจะใช้สิทธิ์ในการกันเป็นพยานเพื่อจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอนนี้คุณก็ไม่ได้แล้วนะเพราะคุณไปกลับคำให้การคือคุณเอกราชไม่ตกที่นั่งลำบากมากกว่าหรือที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเทียบกับการที่จะถูกข่มขู่ตอนแรกถ้าคุณพระดอนเชื่อแบบนั้นว่าแกถูกข่มขู่
1: อันนี้ผมไม่ทราบผมเพียงแต่บอกว่าไอ้คำให้การแรกหรือการกลับคำให้การเนี่ยมันมีน้ำหนักไม่เพียงพอหรือไม่ใช่ว่าการกลับคำให้การมีน้ำหนักมากกว่าการให้การครั้งแรกหรือการให้การครั้งแรกมีน้ำหนักมากกว่าเพียงแต่ว่าคนที่พิจารณาน่ะเขาจะต้องดูพยานแวดล้อมว่าพยานแวดล้อมเนี่ยอันไหนที่มันสอดคล้องกับคำให้การมากกว่าถูกไหมครับ
0: ครับมันเริ่มมีข้อสังเกตแบบนี้ไปเกี่ยวอะไรกับดิวลับภูมิใจไทยกับกล้าทำหรือไม่เพราะว่าอย่างที่ทราบกันคุณเอกราชจริงๆก็อยู่กับท่านผู้กองมาก่อนใช่มั้ยแล้วพอดีปี66มาอยู่กับภูมิใจไทยจะถามว่าความสัมพันธ์กับท่านผู้กองก็ยังมีอยู่หรือไม่เมื่อคุณเอกราชกับคำมันก็เป็นประโยชน์ต่อคดีของภูมิใจไทยคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชก็เป็นพ่อตาของท่านผู้กองธรรมนัสคุณอัศดางก็ยังไงก็เป็นทีมเดียวกับคุณเอกราชอยู่แล้วก็เหมือนกับปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ภูมิใจไทยได้ประโยชน์เตรียมที่จะมีดีลลับอะไรกับกล้าทำในอนาคตหรือเปล่าเป็นสัญญาณการที่จะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเออนี่คอการเมืองเขาวิเคราะห์กันไปไกลขนาดนั้น
1: ถ้าถามผมมองกลับด้านได้ไหมล่ะ
0: ว่า
1: วันที่เขาให้การอะเมื่อผมไม่รู้จักคุณอัศดางนะแต่พี่จอร์จบอกผมเมื่อกี้ว่าคุณอัศดางเนี่ยคือคนสนิทของคุณเอกราช
0: ใช
1: ่แล้วอะไรอีกท่านหนึ่งนะฮะสว
0: คุณขจรศักดิ์ศรีวิราช
1: คุณขจรศักดิ์เป็นพ่อตาพี่ธรรมนัส
0: ใช่ครับ
1: เรามองกลับด้านกันได้ไหมล่ะว่ากลุ่มคนพวกนี้ที่ไปให้การครั้งแรกอ่ะเขาให้การเพราะอะไรครับเพราะต้องการที่จะไปตามธงที่ผมบอกหรือเปล่าคือยุบพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าล่ะผมก็มองกลับกันอีกด้านนึงแบบ
0: เพราะตอนนั้นกล้าทำก็ร่วมรัฐบาล
1: ใช่
0: อยู่กับพรรคเพื่อไทยเหมือนก
1: ัน ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อณจุดเริ่มต้นณวันนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับว่าเขาไปเริ่มต้นให้การแบบนี้มาปักปั๊มพักทั้งหมดแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรรมการบริหารพักแบบนี้เนี่ยเขามีธงร่วมกันหรือเปล่าว่าต้องการยุบภูมิใจไทยอย่างที่ผมบอกผมก็มองกลับด้านแบบนี
0: ้แล้วพอมากลับก็เพื่อให้มันเข้าสู่สถานการณ์ปกติคือไม่มีอะไรแล้วแต่วันนั้นมีความจำเป็นอะไรบางอย่างคือท่านมองในมุมนี้มากกว่าว่าวันนั้นให้การแบบนี้ก็เพื่อก็ตอนนั้นก็พักร่วมกับลุมยำพักภูมิใจไทยก็ว่ากันตรงๆถูกไหม
1: ครับ
0: มันถึงได้เป็นประเด็นณขณะนี
1: ้ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวผมอยากจะคุยกับรัฐมนตรีต่อไหนๆได้เจอกันแล้วนะครับอีกไม่นานตามกันต่อในช่วงออนไลน์แต่ว่าทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ลากันไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามชมต่อได้ในช่องทางออนไลน์ครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกัน18กันยายน2569นะครับทางไทยพีเอสทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันมติกกต.เรื่องหัวสว.ออกไปแล้วนะครับท่ามกลางคำถามสงสัยไม่เชื่อใจคางแคงใจครับตอนนี้ผู้คนมากมายถามเหมือนกันนะฮะคุณชูชัยครับอาจารย์วิลาครับว่าเราจะต้องอยู่นี่ต่อไปจริงๆหรือกับมติหัวสว.ที่มาจะขัดสายตาผู้คนอยู่กัน
1: แต่ผมลองรุ่นนี้นะโทรศัพท์สายตรงระหว่างนายกอนุทินกับประธานาธิบดี

0: นั่นทรัมป์ล่ะ
1: เห็นว่าจะต่อสายคุยกันคุณสุปจีแกเพิ่งเจรจากับ USTR อเมริกา
0: ครับ
1: เหลือประเด็น
0: นิดเดียวใช่ไหม
1: แล้วคุณสุปจีบอกว่าจะให้คุณอนุทินกับคุณทรัมป์คุยกันโดยตรงผมก็ได้ยินท่านนายกบอกว่าเพราะว่าคุณทรัมป์แกเคยบอกว่าถ้าเราทำตามข้อตกลงกับกัมพูชาเนี่ยแกจะจำได้ไหมตอนนั้นที่เจอกัน
0: ครับ
1: ก็บอกจะให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแต่ผมไม่แน่ใจว่าตกลงจะต่อสายกันเมื่อไหร่คุยประเด็นอะไรอย่างไรและคุณอนุทินจะบอกกับทรัมป์ว่าอย่างไรอาจารย์วีระลองเดาดูสิว่าคุณอนุทินจะใช้เหตุอะไรเพื่อจะบอกว่าอยากขึ้นภาษีไทยมากเกินไป
2: ไม่ได้อยู่ในความสนใจเลย
1: ไม่สนใจเลยคุณไม่สนใจเลยอ่ะ
2: สนใจเลย
1: ผู้นำสองประเทศที่ยิ่งใหญ่คุยกันคุณไม่สนใจเลยเหรอ
2: มันเป็นการคุยแบบ asymmetry
1: อ่ะ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: อสมมาตร
2: อสมมาตร
0: อสมมาตรต้องแปลที
1: เฮ้ยแต่อสมมาตรนี่แปลว่าตัวเล็กนี่มีสิทธิ์ชนะตัวใหญ่นะ
2: ไม่ทราบแต่ว่าคือประเด็นมันเป็นเรื่องของอะไรแหละเรื่องภาษีตอบโต้อะไรนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
2: ร้อยละ 12.5 หรือร้อยละ10
1: ใช
2: ่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งตอนนี้มัน
0: ไม่อยู่ในความสนใจเลย
1: ไม่คุณสุภจิตล่าสุดบอกว่า19
0: ครับ
2: 19เนี่ยมันของเดิม
1: เดิม36แล้วบอกว่ามาต่อได้19แต่นี่มันมีปัญหาเรื่อง301เรื่องไอ้แรงงานบังคับมันก็ไปเจออันหนึ่งและยังมีเรื่องที่เขาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสมุนสวมสิทธิ์อีกฉะนั้นเรายังไม่รู้มันจะจบยังไงเพราะฟังดูเหมือนกับยังไม่จบยังมีเรื่องค้างคาซึ่งจำเป็นที่ต้องให้คุณอนุทินเนี่ยซุบซิบกับ
2: อาจจะต้องมีรายการหมูไปไก่มาในบางอย่าง
1: อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านี่
0: แล้วประเทศเพื่อนบ้านที่จบยังประเทศเพื่อนบ้านเราจบยัง
1: ยังที่ก็ที่สิงคโปร์ก็ไปอันครอสอยู่ไง
2: อันครอสที่อีกปีนึงอย่างน้อย
0: ปีนึง
2: คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคุยนะแต่อย่าไปปลุกอะไรที่มันเป็นแบบสีสันขึ้นมาเดี๋ยวก็จะทำให้บรรยากาศมันไปต่อไม่ได้
1: เป็นไปได้นะคุณอนุทินคุยกับทรัมป์อาจจะบอกนี่นะที่ท่านอุตส่าห์กรุณามาเป็นคนกลางที่ไทยกัมพูชานี่นะเราก้าวเข้าไปสู่การเจรจาที่สิงคโปร์แล้ว อันครอสแล้ว ทีนี้ทรัมป์จะเข้าใจอันครอสแค่ไหนเราไม่รู้ทรัมป์จะสนใจแล้วว่า
2: ทรัมป์มันแบบมัน
0: แน่นอนไม่ได้
2: ไม่ใช่มันลมเพลมพัดอ่ะคุณไปฟังนี่บอกล่าสุดบอกว่าอะไรที่กับอิหร่านนี่จะจบภายในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหม
1: อย่าไปเชื
2: ่อนี่ล่าสุดเพิ่งถล่มเรือกันนี่ควันลุกอยู่ในอ่าวช่องแคบพอมุดเนี่ยใช่ไหม
1: ท่านพูดเพราะว่าโพก็คะแนนนิยมตัวเอง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มนะที่อเมริกาเพื่อนหลายคนโทรมาเฮ้ยมัน6เหรียญต่อแกลลอนแล้ว
2: ใช่ใช่ใช
1: ่4เหรียญก็โวยกันยุ่งแล้วไอ้นี่ขึ้นมาถึง6นะ
2: ใช่ๆนี่ล่าสุดก็มีคนส่งรูปมาให้ผมมาคุณสุทธิชัย
1: ว่า
2: ราคามันเท่าไหร่อ่ะที่ปั๊มที่อเมริกาเนี่ย6เหรียญจริง
1: ๆ
2: ที่คุณสุทธิชัยพูดน่ะแล้วเขาเดือดร้อนนะ
1: เดือ
2: ดร้อนขนาดว่าปกติธนาคารกลางเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรที่ขัดกับฝ่ายบริหารนี่ล่าสุดนี่เควินวอชเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
0: ซึ่งสวนกระทำเลย
2: เออก็สวนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาห่วงเรื่องเงินเฟ้
0: อ
2: เงินเฟ้อที่เขาห่วงนี่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเห็นไหมมันคือ
1: แล้วมันเหลือเชื่อนะเพราะว่าไอ้ประธานหรือว่าคณะกรรมการธนาคารกลางของอเมริกา
2: ทำเป็นคนตั้ง
0: ขึ้นตั้งมากับมือ
1: ตั้งเอง
0: ตั้งมากับมือ
1: ใช่แต่ว่าคุณไม่ได้คิดว่าคุณตั้งแล้วก็ต้องทำตามคุณทุกอย่าง
2: อันนี้แน่นอนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ขึ้นไปเป็นอยู่ที่ประมาณ 3.75-4% นะ
0: ครับ
1: แล้วท่านบอกว่าต้องการดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร
2: ่1%
1: 1% มันคือพูดกันคนละโลกคนละจักรวาลกันเลยอ่ะแต่ท่านไม่สนใจเหตุและผลเศรษฐกิจหมอไม่รู้ฉันจะเอา 1%เพราะแกเป็นคนขายบ้านไง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แกทำมาสังหาริมทรัพย์แกต้องดอกเบี้ยต่ำๆไง
0: แล้วแกคิดได้แกสั่งได้ป่ะ
2: ประมาณ6 เหรียญกว่า6.50 เหรียญเนี่ยเอาไอ้ปั๊มเชฟรอนที่เขาส่งมาให้
1: แล้วก็มีคน
2: ไม่แต่ว่าไอ้หกเหรียญนี่มันแกลลอนนะอเมริกาเขาไม่ได้คิดเป็นลิตรนะ
0: เขาคิดเป็นแกลลอน
2: เหรอ1 แกลลอนมัน3.5 ลิตรก็ต้องเอา 3.5 ไปหารก่อนคุณเปิดหัวมานี่เหมือนกับบ้านเมืองจะไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่
2: คุณพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: หัวสว
2: ไอ้คดีโกงเลือกตั้งอ่ะเหรอ
0: ใช่

0: โกง
1: คดีโกงเลือกตั้งสวคดีโกงเลือกสวเนาะ
2: คุณคิดว่าจบไหมค
0: ุ
2: ณคิดว่าจบไหม14กันยาที่เรารอมาแล้วมีประธานกกต.มานั่งแถลงเลยผ่านมาอีกวัน2วัน
0: กกต.เสียงข้างน้อย
2: ออกมาไปคนละทางเลย
0: ใช่ฮะ
2: แล้วนี่ล่าสุดคุณพีรพันธ์
0: ออกมาอีก
2: เพิ่งออกเมื่อคืนนี้กับคุณจอร์จใช่ไหมกับตอบโจทย์ใช่ไหมคุณพีรพันธ์เอ่ยประธานกกต.เอ่ยคุณสิทธิโชติ
0: ครับ
2: เสียงข้างน้อยล้วนแต่อดีตผู้พิพากษาทั้งนั้นน่ะแต่ละท่านก็ต้องเชี่ยวชาญช่ำชองเรื่องกฎหมายแต่ทำไมมองคนละทางอ่ะ
1: และเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีเป็นคลิปใช่ไหม
0: มีเป็นคลิปมีครับ
1: คุณเอามาทั้งชุดแล้วเราคุยทีเดียวเลยดีไหม
0: ไล่เลยนะ
2: ลองฟังท่านประธานกกต.
0: แล้วก็
2: ท่านก็ลองฟังคุณพีรพันธ
1: ์แล้วไล่ไปเลย
0: ค
1: ุ
0: ณโชตนะฮะ
3: ลองรู้ด้วยนะประธานว่าไง
4: พยานรหัสที่16/26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
5: พยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่1ก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดําเนินการแล้วมันก็มีการดําเนินการอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดมานะ
6: ประเด็นเรื่องพยานกับคำให้การไอ้เรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยไร้สาระเพราะคดีแบบนี้มันมีพยานตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับมีนอกจากพยานบุคคลยังมีวัตถุพยานพยานเอกสารพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีแม้1 2 3กับคำให้การไม่ได้แปลว่าพยานอื่นใช้ไม่ได
3: ้
6: หรือไม่สามารถเชื่อได้ต้องเชื่ออยู่แค่3คน
1: อันนี้เอาเฉพาะประเด็นเอกราชช่างเหลาถูกจบท้องไหมถูกต้องไหมที่ว่าเขาให้การว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปมีส่วนในการที่ทำให้การเลือกสว.ออกมาเป็นอย่างนี
0: ้
1: เป็นข้อกล่าวหาที่หนึ่ง
0: ค
1: ือพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งนะถ้ามียุ่งก็อาจจะต้องถ้าส่งศาลฎีกาถ้ามีความผิดก็อาจจะไปถึงยุบพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: อันที่สองก็คือคนที่ไปลงสมัครเป็นสว.
0: อ
1: ันนี้มาข้อกล่าวหาที่สองไปขอให้พ
0: ร
1: รคการเมืองช่วยซึ่งทั้งข้อหาข้อกล่าวหาที่หนึ่งและข้อกล่าวหาที่สองเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติ5-2ว่าไม่ผิดหรือว่าไม่
0: ส
1: ่
0: ง
1: 21คนไปฟ้องถูกไหมถ
0: ู
1: กไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า21คนเนี่ยน่าจะหลุดใช่ไหมคุณถ้าผมจำคุณวิสุทธ์พูดไม่ผิดอ่ะใช่ไหม
0: น่าจะหลุด
1: เออใช่ไหม
2: แล้วก็ทำนายถูกนะ
1: ถูกต้องถูกต้องคันนี้ที่เหลือมันคือเรื่องอะไร
0: ที่เหลือ
1: คันนี้ที่ว่าไปพูดกันอะไรกันต่อเนี่ยมันคือเรื่องอะไร
2: 77คนที่ส่ง
0: ครับ
1: 77คนเป็น26 15 36ถูกไหม
0: ครับ
1: ไอ้36อ่ะเราดูแค่2คน
0: ฮะดูใครบ้าง
1: ก็ดูสุภชัยโพสุ
0: ครับ
1: ไอ้ชื่ออะไรล่ะอะไรอยู่เป็นสสที่โคไอ้ที่สุโขทัยอ่ะสมเจตลิมปพันธ์น่ะถูกไหมแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อของรัฐมนตรีอะอะไรเลี้ยงประสิทธิ์ประแสนอะไรนั่นน่ะใช่ไหมสามคนที่เราสนใจแต่ว่าเขาก็เป็นคนอื่นอีกคนนึงเป็นสสอีกคนสองคนไม่ใช่
0: ใช
1: ่สุภชัยโสสุดสอบตกโอเค
0: นี่ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่คนสนใจมากที่ว่าที่สุดก็คือว่าตกลงคนการเมือง21คนไม่มีใครโดนเลยเหรอ
1: ไม่โดนไง
0: ที่หลักฐานพยานเน
1: ี่
0: ยค
1: นเชื่อว่าก็ไม่โดนไง
0: เชื่อว่า
1: ก็ไม่โดนไง
0: นั่นสิกกต.เสียงข้างน้อยก็ยัง
1: ก็นี่ไงก็เสียงข้างน้อยไงก็เสียงข้างน้อยก็ถูกแล้วก็เสียงข้างน้อยแต่เสียงข้างมากมันก็โดนไปแล้วไง
0: แต่เสียงข้างน้อยในกกต.ไม่ได้แปลว่าเป็นเสียงข้างน้อยของสังคมนะผมเห็นมันมารอบทิศรอบทางแล้วว่า
1: ก็ต้องแยกสิ
0: ครับ
1: คันนี้ว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าพูด

0: ในเชิงเนี้ยว่ากกต.ลงมติเสียงข้างมาก5-2
1: ใช
0: ่สำหรับไม่เอาผิด21คนคุณธีชัยถูกมั้ยแล้วจะไปเปลี่ยนอะไรได้เหรอผมถามหน่อย
1: ก็เปลี่ยนมติกกต.ไม่ได้คร
0: ับ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วยังไงต่
1: อแต่ว่ามันเรื่องของ
0: เปลี่ยนไม่ได้น
1: ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะ
1: เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าถ้าคนไม่เชื่อก็ดําเนินการอื่นได้ใช่มั้ยจึงไปฟ้องกกต.
0: อ้าวฟ้องกกต.มันก็ไม่เกี่ยวกับ21คนการฟ้องกกต.ไม่ได้ทำให้21คนมันไปศาลฎีกานี
1: ่
0: เพิ่งแยกเรื่องแล้วทั้งหมดนี่เบสออนอะไรเบสออนการสอบสวนสำนวนสอบสวนของคณะกรรมอนุกรรมการสอบสวนชุดที่26ถูกไหมเออซึ่งทุกคนก็ได้อ่านไงผมก็ได้อ่านเนี่ยเอกราชช่างเหลาเลยนี่ผมอ่านละเอียดเลยมีชื่อหมดอะไรทำคือมันละเอียดยิบจนรู้ว่าคนนั้นไปเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เบสออนคณะที่26ที่ว่าให้ส่งทั้งหมดถูกไหมเออแต่ข้อมูลก็มีคลาดเคลื่อนกกต.เขาแถลงเขาบอกว่ามีทั้งหมด472คน
2: ใช่427
0: เออ427คนเขาไม่เอาเรื่อง350เขาเอาเรื่อง77คนในเรื่องที่เอาเรื่อง77คนเนี่ย21คนที่เป็นคนของพรรคการเมืองเขาไม่เอาเขาไม่ยุ่งที่เป็นส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นคนในพรรคเขาไม่ยุ่งอีก26คนที่เป็นสว.เขาส่งสารไอ้26คนเนี่ยเขาว่ามีคนนึงไม่ได้เป็นสว.แล้วใช่ไหมคุณวิสุทธ์ใช่ไหมตกลงเหลือ25เท่านั้นใช่ไหมหรืออย่างนั้นต้องส่งไปด้วยเผื่อมันจะต้องลงติดคุกใช่ไหมต้องส่งไว้ต้องส่งไว้เพราะมันต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ใช่ไหมคราวนี้ประเด็นของคุณคือ
2: ทีนี้ตัวเลขมัน427ก่อน
0: 427แล้วเหลือ77
2: นอกชุดที่26เหลือ229
0: เออ229
2: แล้ว229เหลือ77
0: เออแล้วไงคราวนี้
2: แต่พอส่งไปชุด36นี่คือ0
0: อันนี้ก็ช่างมันไม่มีผล
2: ใช่แต่ทีนี้สังคมกำลังถกกัน
0: ใครคือสังคม
2: เมื่อกี้ที่เห็นไงท่านอดีตคุณพีรพันธ์นี่คือ
0: 1คน
1: 1คน
0: 1คนเรียกมีอีก4คนจะตั้งเวทีอภิปรายอีกใช่มั้ย
1: ใช่ๆๆเวทีใหญ่
0: เวทีใหญ่มีอดีต
1: ราชบัณฑิตใช่มั้ย
0: ราชบัณฑิตราชบัณฑิตสภาจะมาจัด
1: อันนี้สวความจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ฮะ
0: มีใครอ่ะมี
1: สิทธิโชค
0: ธนากร
1: สิทธิโชคอาจารย์
0: สิทธิโชคเสียงข้างน้อย
1: เสียงข้างน้อย
0: แล้วก็อาจารย์ธนากร
1: อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: แล้วใครอีก
1: คุณวัดติงสมิ
0: ธอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
1: อดีตผู้พิพากษาครับและอาจารย์วิชามหาคุณ
0: วิชามหาคุณอดีตปปช.
1: ปปช.ขึ้นเวทีเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้นั่นแปลว่ากกต.
0: แสดงว่ายังเราไม่ได้รู้เรื่องจริง
2: ความจริงไม่ปรากฏ
1: ความจริงไม่ปรากฏหรือความจริงที่คนเชื่อไม่ถูกขยายความ
0: ผมถามคุณถามคุณชัยด้วยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
1: เปลี่ยนแปลงอะไร
2: มติมันไม่ใช่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมประเด็นคือคำถามจากสังคมว่า77คนเนี่ยมันมองแยกกันหรือเปล่าแยกกันเหมือนกับเปรียบเทียบว่าเข้าไปในป่าเห็นต้นไม้77ต้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นเฉพาะ77ต้นหรือว่ามันไปโยงกับส่วนอื่นของที่เป็นป่าไหมที่คุณอภิสิทธิ์ยกตัวอย่างในสภาถ้าให้กกต.ไปสอบเรื่องภาคใต้มีระเบิดพร้อมๆกัน70จุด
1: ครับ
0: โอ้ไม่เป็นไร
2: ระเบิดพร้อมๆกัน70จุดหรือ77จุดเนี่ยนะกกต.ก็จะตัดสินว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คุณอภิสิทธิ์และหลายคนตั้งคำถามว่าถ้ามันมีรูปแบบอย่างนี้อย่างที่การสอบเนี่ยว่า77คนก็ดีหรือว่ามากกว่านั้นก็ดีมันไม่โยงกันเลยเหรอกกต.ไม่สงสัยเลยว่ามันมีเรื่องโยงกันมันเป็นเฉพาะบุคคล77คนบังเอิญมาทำอะไรตรงกันเป๊ะเลยหรือเพราะว่าถ้าสอบสวนโดยคิดพิจารณาในฐานะกกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสเนี่ยนะจะต้องไม่ใช่มองแค่ว่ามันผิดเฉพาะบุคคลแต่มันต้องมองว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านี่คือคำถาม
0: ใช
2: ่ไหม
0: ไม่
2: อันนี้ผมไล่ฟังก่อน
0: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยว
2: ไ
0: ม่เดี๋ยวไม่เขาจะอันนั้นเป็นลอจิกแต่ลอจิกของกกต.เนี่ยเขางัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสบ7ข้อกล่าวหาเขาไม่ได้คิดอย่างคุณธีชัยเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่างผมหลายคนในสังคม
0: แล้วคือการคิดเนี่ยลอจิกในการคิดในการดำเนินการของกกต.เนี่ยเขามี7ข้อกล่าวหา
2: ใช่
0: แล้วเขาก็ใช้วิธีอ่านสำนวนทั้ง227รายการที่เขาทั้งหมดนี่แหละแล้วเขาก็มาลง
2: ลงคะแนน
0: ลงคะแนนแต่ละอันแต่ละอันแต่ละคนนะครับเพราะมันมีชื่อว่าเป็นคนที่เท่าไหร่เท่าไหร่มันมีรายชื่ออยู่ลงเสร็จแล้วประมวลผลมันมีทั้ง6ต่อ1บางคน มีทั้ง5ต่อ2บางคน มีทั้ง4ต่อ3ยังมี
2: ส่วนใหญ่5ต่อ2ส่วนใหญ่
0: 5ต่อ2อ่ะส่วนใหญ่นะแล้วก็มี6ต่อ7ต่อ0บางอันก็มีนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาคิดว่ามีของมาอย่างนี้อ่านสำนวนเสร็จผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดส่วนจะเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงเขาไม่ได้คิดแบบนี
2: ้ก็ไง
0: นี่ที่ผมอธิบายว่าผลที่มันออกมามันเป็นแบบนี้เพราะวิธีคิดเขาเป็นแบบนี
2: ้ใช่ไงก็อธิบายว่าวิธีคิดเขาวิจารณ์ว่าไม่ถูกวิธีคิดอย่างนี้ไม่ถูก
0: เพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนไปประชุมกันครั้งแรกเลยว่าเอาแนวนี้เว้ยเขาไม่ได้เอาแนวนี้อ่ะพอไม่เอาแนวนี้มันก็ไม่ออกมาอย่างนี
2: ้
0: ผมมองอย่างนี้นะเออผมมองอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนที่คุณชัยคิดนะ
2: ไม่ใช่ผมก็ต้องบอกเล่าให้ฟังว่าสังคมเนี่ยในหลายๆวงการเนี่ยตั้งคำถามนี้แล้วถ้าเราฟังการอภิปรายในสภาและฟังการถูกแถลงในรายการที่ให้สัมภาษณ์ต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต่างๆก็จะบอกเลยว่าวิธีคิดของกกต.ถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์วีระพูดนี่ประหลาดมากนะเพราะกกต.เนี่ยมีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกสว.เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแม้นมีข้อสงสัยใดๆแม้แต่นิดเดียวว่ามันไม่บริสุทธิ
0: ์โอ้ยอย่างนี้สสก็เป็นปัญหาหมดอ่ะคือถ้าพูดแบบนี้นี่การเลือกตั้งมีปัญหาหมดทุกระดับเลย
2: นี่คำพูด
0: แต่มันจับไม่ได้ไง
2: พูดถึงเครือข่ายพูดถึงเครือข่ายว่ามันมีเครือข่ายอยู่เบื้องหลังหรือไม่ไงครับถามนี้กกต.ที่บอกเนี่ยไม่ได้ตั้งประเด็นนี้เลยแต่มีคนถามว่าทำไมไม่ตั้งประเด็นนี้ใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ไงปั๊ดนี่คือปัญหาในการมองอ่ะคุณวิชัยแล้วคนอื่นๆที่คิดว่าทำไมไม่ตั้งประเด็นนี้
2: ใช่
0: กกต.เขาไม่ตั้งประเด็นนี้เขาทำอีกแบบนึง
1: แต่ว่าผมฟังดู
0: อันนี้อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี่มันอยู่ที่ใครถ้ากกต.เขาตัดสินใจอย่างนี้ถ้าให้ผมเขาอธิบายนะเขายืนอยู่บนอำนาจตามกฎหมายที่เขามี
2: ใช่ตีความอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคืออำนาจ
0: อำนาจตามกฎหมายที่เขามีซึ่งมันเป็นมันถ้าไม่พอใจก็มาเล่นงานเขาอย่างที่คุณบอกอะ157อ่ะโอเคคุณก็จับเต้าเข้าคุกไปเออถ้าผิดก็จับเข้าคุกไปแต่มันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของกกต.กรณีทั้งหมดที่จะทำกันต่อไปนะไม่ว่าจะอภิปรายไปพูดในรายการจะลงถนนจะไปศาลฎีกาทั้งสว.สำรองด้วยอะไรด้วยที่ทำกันเนี่ยผมถามคุณวิสุทธ์ถามคุณสุทธิชัยว่ามันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่อะไรได้ไหม
2: ไม่อาจจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนมติแต่มันจะนำไปสู่ความศรัทธาของประชาชนต่อ
0: มันเหลืออยู่แค่นี้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณสุทธิชัยมันน้อยอยู่แล้ว
2: ใช่คำถามของอาจารย์เนี่ยถ้าตีความตามกฎหมายใช่เขาชนะแต่เสียงข้างมากในกรณีนี้นั้นเกิดคำถามว่าต่อไปนี้เราจะศรัทธาเชื่อกกต.ในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องประชาชนเชื่อถือได้ไหมถ้าองค์กรอิสระอย่างนี้ประชาชนไม่เชื่อนะต่อให้คุณมีเสียงข้างมากแค่ไหนแม้กระทั่งรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ศรัทธาเลิกเชื่อแล้วนะมันจะมีผลต่อความไร้เสถียรภาพ
0: ผมกลับมองอย่างนี้ความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยต้นตอมันมาจากรัฐธรรมนูญต้นตอมันมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการได้มาถึงสว.ไอ้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีที่การลงประชามติแล้วจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันจะได้พินพอยต์ไปเพราะเราไปแก้ของเดิมไม่ได้เราก็ต้องเริ่มว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่มีใครศรัทธาคุณต้องเปลี่ยนต้องแก้ผมมองอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: ที่ทฤษฎีต้นไม้ผิด
0: ไม่ผิด
2: ผลไม้ผิด
0: ผมไม่มีผิดเพราะอะไรผมมองว่าไอ้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่แทนที่จะมาพูดให้กกต.เปลี่ยนมติหรือไปศาลให้เนี่ยโทษหรือไปศาลให้มีคำวินิจฉัยว่ากกต.ทำเราน่าจะใช้ตรงนี้เป็นพลังในการที่จะจัดระบบใหม
2: ่คือเช่น
0: อันนี้ไงก็เนี่ยก็รัฐธรรมนูญถึงทีนี้มันยังไม่ไปไหนเลยลงประชามติกันไปเนี่ยยังไม่ไปไหนยังไม่ทำอะไรเลย
2: คุณจะแก้ได้ไงถ้าสว.ยังเป็นมีเสียงข้างมากอยู
0: ่ก็ลบไป26คนคุณวิชัย
2: พอไม่พอไหม
0: พอดิครับ
2: ไม่พอ
0: ลบไป26คนไอ้ของเดิมที่มันมีอยู่ที่เอาด้วยเนี่ยมันมี20กว่างั้นตอนนี้ถอนมาแล้วเนี่ย1ใน3ที่ไม่ได้เนี่ย
2: 67ได้ไหม
0: 67เนี่ย
2: ได้ไหม
0: 67เนี่ยได้แน่นอน
2: ได้มั้ย
0: ก้ามกึ่งแล้ว
1: ไม่มั่นใจ
0: เราก็เพชเชอร์ไงแล้วตอนที่จะแก้รัฐนูนต้องใช้เสียงสว2 1ใน3มันไม่ใช่67คนแล้วนะครับ67คนมันเบสออน200
2: เท่าที่มี
0: เท่าที่มี174
1: มันต้องใช้เสียงของสสด้วยในสภา
0: ไม่สสมันจบไปแล้วไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหาสสเกินครึ่ง
2: ภูมิใจไทยเอาป่ะ
0: ภูมิใจไทยต้องเอาอยู่แล้ว
1: ผมไม่ค่อยมั่นใจภูมิใจไทยจะเอาหรือเปล่า
0: ไม่เดี๋ยวไม่ต้องคุยแตกประเด็น
1: แต่ผมตอบอาจารย์
0: ว่า167เนี่ยเดิมนี่มัน100 200มันเหลือ174เอา1ใน3ของ174ก็เอา3หารไปมัน50กว่าคนมัน50กว่าคนของเดิมมีอยู่แล้วประมาณ30ถูกไหมเอออีก20เนี่ยก็ไปเพชเชอร์มันดิ
2: มาเขาแพ้แน่น
1: มั่นใจ
0: ไม่แน่นโอ้ไม่แน่นเลยหลวม
2: ยิ่งต้อง
0: หลวมหลวมหลวม
1: ไม่ได
0: ้นาทีนี้ไม่แน่นแล้ว
2: กูสั่งให้มึงแน
0: ่
2: น
0: ไม่แน่นไม่มีแน่นเลยไม่มี
1: แต่ผมตอบคำถามอาจารย์มีแล้วนะ
0: แกว่าไม่คือผมเนี่ยบอกตรงนะว่าผมเข้าใจลอจิกผมเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ผมบอกว่า based on fact ความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้ากับความเป็นไปที่เราอยากให้เป็นเนี่ยต้องแยกกันให้ออก
1: ครับแต่ว่าผมจะบอกอาจารย์วีระว่ามติกกต.นะโอเคมติของกกต.
0: ล้างลบล้างได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหม
1: แต่ว่ามันก็สิ่งที่ตามมาคือว่าคนก็ตรวจสอบกกต.ว่าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
0: ต้องทำเลยต้องตรวจแม่งเลยขอโทษต้องตรวจให้เลย
1: บางว่าบางกลุ่มจะต้องเอากกต.ติดคุกให้ได
0: ้ก็เอาที่ทำไป
1: อันนี้ก็คือเกิดขึ้นอันที่สองที่อาจารย์วีระครับว่าก็คือเรื่องของแก้รัฐมนูลเนี่ยตอนนี้อย่างเป๋าไอรอเนี่ยตั้งเป้าแล้วต่อไปนี้กูจะแก้รัฐมนูลเป็นหลัก
0: เห็นไหม
1: ก็ต้องเดินหน้าทางต่อไป
0: เพราะไม่งั้นนี่นะถ้าอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอ่ะคุณก็มีอย่างเดียวก็ต้องใช้เกียร์ออโต้เอาอีกเหรออีกเกียร์ออโต้20ไม่เอาเห็นไหมเราไม่มีทางเลือกคุณตุ้ยชัย
1: ครับ
2: ทำไมเราบ้านเมืองเรามาถึงจุดที่เราไม่มีทางเลือก
0: นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยมันสะสมมามันเป็นกรรมร่วมกรรมเก่าสะสมมา
2: คุณจะไปอยู่มุมที่ไม่มีทางเลือกนะผมอยู่กระมุมนะ
0: ไม่เป็นไม่วิชัยด้วยวัยอย่างนี้นะ
2: ไอ้ละวัย
0: เรื่องให้เลือกไม่ให้เลือกนี่ผมเฉยๆ
2: พูดถึงวัยมันเจ็บจี๊ดเลยนะเนี่ยจี๊ดเลยนะนี่คุณวิสุทธิ์157ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ไปถึงศาลนะ77คนนะศาลก็มีสิทธิ์ไต่สวนนะ
0: อ๋อต้องไต่สวนอยู่แล้ว
2: ศาลก็อาจจะบอกว่า77คนให้การที่มันโยงกับคนอื่นศาลก็มีสิทธิ์จะเรียกมาอีกนะ
0: ไม่มีเขาให้คุณดูของ77ชิ้นคุณอยากจะรู้เรื่องอีกของอีก100ชิ้นน่ะแต่คุณเรียกมาไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
0: ไม่เขาให้ตัดสิน77คนเขาไม่ให้ตัดสินที่เหลือครับ
2: ไม่จำเป็นรัฐศาล
0: ไม่ใช่เลยครับวิธีพิจารณาไม่ใช่แบบนั้นครับวิธีพิจารณาศาลไม่ใช่แบบนั้นครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมลองดูเคสเนี่ยลองดูเพราะว่ามันชัดขนาดนี้ผู้พิพากษาก็ต้องดูว่าสังคมกำลังดีเบตกันนี้กฎหมายบอกว่า77เท่านั้นนะแต่ถ้ามันโยงเกิน77เนี่ยศาลจะบอกว่าเรามองไม่เห็นช้างทั้งตัวช้างในกลางห้องนี้ไม่เห็นไม่ได้นะ
0: เราอยากให้ศาลคิดอย่างนั้นหรือศาลคิดอย่าง
2: ไรไม่รู้เรารู้แต่ว่าตรรกะแห่งความยุติธรรมนั้นคือการที่ต้องรู้ว่ามีอะไรเกินกว่านี้หรือไม
0: ่ไอเดียลิสต์มาก
1: แต่มันก็เป็นไปได้
2: ไม่ใช่ไอเดียลิสต์ความถูกต้องสังคม
1: เป็นไปได้ไหม
0: คุณต้องไปเปิดกฎหมายดูคุณต้องไปเปิดการพิจารณาของศาลในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกรรมวิธีเป็นยังไงต้องไปเปิดตรงนั้นดูซึ่งผมยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นผมไม่ชัว
1: ร
0: ์นะแต่ว่าสอบถามเขามาเท่าที่สอบถามคือผมมาสนใจติดตามแต่ว่าผมเอาว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรที่เราอยากให้เป็นเนี่ยผมเขาตัวเองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ดูตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
2: เขาเรียกว่า devil's advocate
0: มันเพราะว่า
2: แปลว่ารู้ไหมพูดสนับสนุนฝ่ายปีศาจภาษาอังกฤษมีคำนี
0: ้มีหนังเรื่องนี้เลยมีหนังเรื่องนี้เลย
2: ไม่ได้แปลว่าอาจารย์เห็นด้วยนะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าผมมายืนสมมติผมสูงวิญญาณปีศาจนะผมจะคิดแบบนี้พวกคุณต้องฟังว่าเวลาสู้เนี่ยมันมีอีกฝ่ายนึงใช่ป่าว
0: ก็ไม่เมื่อกี้คุณจะว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยหรือไม่ยัง
1: ผมเป็นคนเชื่ออย่างนี้ครับว่ากระบวนการในศาลอะไรก็ตามแต่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะแต่ว่าความจริงต้องปรากฏแล้วถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นหรือความจริงปรากฏได
0: ้ก็กลับมาที่เก่า
1: ใช่ใช่แต่ผมเชื่อมั่นอย่างนี้ไงผมเชื่อมั่นอย่างนี้ไงคือจะเอาแค่คำตัดสินของศาลหรือกระบวนการยุติธรรมบางอย่างมันตอบโจท ไม่ได้ของสังคม
0: เราจะตอบโจทย์อะไรเนี่ยอันนี้โจทย์คืออะไร
1: โจทย์คือหนึ่งเอาเฉพาะเรื่องนี้แหละพยานหลักฐาน
0: ไม่โจทย์คืออะไรเรื่องนี้
1: โจทย์ก็คือว่า
0: โจทย์ของคุณก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยและคณะกรรมการบริหารและส.ส.รัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเนี่ยคุณ

0: เข้าไปยุ่งกับการเลือกสว.
1: ถูกไหมข้อกล่าวหา
0: อันนี้คือโจทย์ใช่ไหม
1: ข้อกล่าวหา
0: ข้อกล่าวหา
1: แล้วก็หลักฐาน
0: กกต.บอกว่าหลักฐานพยานไม่มีไปไม่ถึงไม่ได้เสียง2คนบอกถึง
1: อ
0: ีก5คนบอกไม่ถึงจบแล้วไงต่อ
2: ไม่จบ
1: มันไม่จบนะฮะ
2: ไม่จบทวีสอดส่องเพิ่งเขียนขึ้น
0: ทวีสอดส่องคือใครอ้
2: าวเดี๋ยวที่ฟังดิเขาแบบนี้แล้วผมติดตามอย่าเกเร
0: เอ้ยอะไรเห็นมาหาเนี่ยเห็นมาหาผมเกเร
2: นะนี่ว่าก็นี่ก็ฟังเขาสิเพราะว่า
0: โอเค
2: เขาบอกว่ามติกกต.ต้องไม่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญล่าสุดมติจบแต่เรื่องไม่จบนี่ทวีสอดส่องไม่ยอมนะบอกว่าการผู้ที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีอาญาได้แต่การออกจากอำนาจศาลฎีกาไม่ได้นี่ทวีสอดส่องคงไปทำการบ้านมาแล้วนะบอกว่าการออกจากพยานได้แต่การออกจากอำนาจศาลฎีกาไม่ได้นี่ก็เลยบอกโยงไปถึงว่ามันเกิดคำถามว่ามตินี้ทำรงไว้ซึ่งความสูงสุดของรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่แล้วก็ยกตัวอย่างคดีมติสมาชิกวุฒิสภา2คนใช่ไหมที่ไปร้อง
1: ครับ
2: ที่มาคดีนี่มีพยานรหัส21 22ต่างๆนานาเนี่ยคือยังมีคนสู้ว่าทั้งหมดที่กกต.ทำเนี่ยไม่ถูกต้อง
0: ก็สู้
2: ใช่ไหม
0: ใครที่คิดว่ากกต.ทำไม่ถูก
3: ก็ควรต้องสู
0: ้ก็ต้องทำทุกวิถีทางเอากกต.7คน5คนเข้าคุก157ไปร้องศาลซึ่งก็มีคนทำแล้วว่าให้ล้มมติของกกต.สว.ก็ทำไ
1: ป
0: หรือแม้แต่ว่าบอกถ้าเกิดศาลมีการไต่สวนเนี่ยให้มันกว้างขวางกว่าที
1: ่
0: เขาส่งมาเป็นสำนวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าผ่านมา1อาทิตย์อาทิตย์เนี้ยครบ1อาทิตย์โอเคไหมครบ1อาทิตย
2: ์วันจันทร์
0: วันจันทร์วันจันทร์หน้าครบ1อาทิตย์เนี่ยโมเมนตัมมันค่อยๆลดเลือกลงหรือว่ามันกำลังจะขยับขึ้นผมถามคุณวิสุทธิ์โมเมนตัมสำหรับการตัดสินของกกต.วันจันทร์ที่14ที่แถลงเนี่ยโมเมนตัมมันค่อยๆลดความรุนแรงเบาบางลงความกดดันลงหรือมันจะขึ้นไปใหม่
1: ลดลงฮะ
0: ลดลงอ่ะ
1: แต่ว่า okay. ไม่ได้แบตหายไปเลยนะ
0: โอ้แน่นอนแน่นอน
1: อย่างเนี้ย
0: แน่นอน
1: ไอ้ข้อมูลหลักฐานจำนวนจะออกมาเรื่อย
0: ๆ
1: กระบวนการฟ้องกลัวก็ค่อยขยับมา
0: ไม่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันเดี๋ยวมันก็ออกมาทุกวันแหละคุณเพราะมันมีอยู่ทั้งในมีอยู่ในมืออยู่แล้วมันจะออกมาตอนไหนเท่านั้นเอง
1: ใช่คือออกจนประเทศคนสำลักข้อมูลของจริงเป็นยังไงอ่ะแล้วผมเห็นการเคลื่อนไหวของ
0: ค
1: ุณดา
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าเพื่อเอ๊ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรกระเป๋าชื่ออะไร
1: เป๋าไอ้รอ
0: เป๋าไอ้รอคุณเอาทั้งหมดอ่ะพิมพ์เป็นหนังสือมาเลยจะได้นั่งอ่านกันว่า
1: อ่านยาก
0: ว่ามันนั่งขยิบขยิบขยิบไปเชื่อมเดี๋ยวเอาอันนี้มาเชื่อม
2: ไปอ่านดูล่าสุดเขามีเปิดเผยคำให้การของรหัส22ด้วย
0: ไม่นะมันเอามาทั้งหมดเลยในชั้นไอ้26อ่ะเอามาทั้งหมดเลยเป็นเอกสารจะได้นั่งอ่านจะได้ไม่ต้องไปถามไม่จริงไม่จริงบางคนจริงเปล่าวะไม่ใช่ทำไมมันต้องมีตัวเอ็กซ์วะ
2: เอ็กซ์
0: อนุทินก็เอ็กซ์อย่างเงี้ยใช่ไหมมีอนุทินอันนึงอ่ะใช่ไหมอปั๊บว่าเอ็กซ์เห็นไหมเอ็กซ์ทำไม
2: เขาก็กลัวว่าพวกนี้จะใช้การฟ้องร้องมา
0: เอ้าปิดปากถ้ากลัวอย่าทำ
2: เอ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงมันต้องหาทาง
0: ถ้ากลัวอย่าทำ
2: เอาความจริ ง
0: เอ็กซ์
2: เอาความจริงออกมาปรากฏ
0: รู้แล้วนะรู้แล้วเข้าใจ
1: ทีละอัน
0: พูดว่าจะเข้าใจ
1: ทีละอันได้กระแสมากกว่าแล้วคนก็มาแบบมีคนยกให้ฟังเว้ยความจริง
0: มันใหม่เอ้ยไม่เหมือนว่าคุณน่ะเลี้ยงต้อย
1: แน่นอนแน่นอน
0: ไอ้งานนี่มันเป็นการไม่มันเป็นการเลี้ยงต้อยรักษากระแสเอาไว
1: ้
0: เดี๋ยวก็หลุดออกมาอีกงานนึงเดี๋ยวก็หลุดมาอีกงานนึงเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์เดี๋ยวก็หลุดมาอีกงานนึง
2: อันนี้จะไม่ใช่กระแสนะผมว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐาน
0: กระใสวะ
2: ใช่กระแสมันเป็นพื้นฐานของปัญหาสังคมเลยนะเรื่องนี้มันจะลากยาวมันจะกระทบพรรคภูมิใจไทยใช่มั้ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอบยากสำคัญคือพรรคเพื่อไทยทำอะไรคิดอะไรอยู่พรรคเพื่อไทยจะเฉยๆพูดกว้างๆลอยๆ
0: เฉยๆเฉยๆ
2: เฉย
1: ๆคิดว่าอยู่เฉยๆดีแล
0: ้
1: ว
0: เฉยๆพรรคภูมิใจไทยเฉย
2: ถ้าจะตอบคำถามคนทั่วไปยังไงพรรคเพื่อไทย
1: ไม่ต้องตอบ
2: ไม่ต้องตอบอ่ะ
1: ไม่ต้องตอบ
2: ถ้าคุณไม่ตอบนะ
0: ผมเป็นรัฐบาลผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่คิดอย่างอื่น
2: ผมมีมารยาทเหรอ
0: ไม่ผมไม่เป็นอย่างอื่นผมรู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะเลือกตั้งครั้งใหม่อ่ะ
1: แล้วงานนี่เขาเล่นภูมิใจไทยไม่ใช่เล่นเพื่อไทย
0: เขาไม่ได้เล่นผมจะไปยุ่งกับไม
1: ่
0: ผมจะไปกระโดดกันหน้ารถที่จะชนเพื่อนผมเหรอโอ้ผมจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เห็นมีสส พรรคเพื่อไทยบางคนพยายามอภิปรายเหมือนกันนะ

0: แต่ก็เลี่ยงๆหลบๆหน่อยนะแต่ที่น่าคิดมากคือตอนนี้ DSI ออกมาDSI กำลังออกข่าวที่จะมายันกับกกต.เราไม่รู้ว่าตกลงกำลังภายในข้างในรัฐบาลเนี่ยใครเล่นอะไรกันอยู่นะสังเกตได้ดีนะ DSI เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์โดยไม่ระบุชื่อแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ DSI ส่งแต่ว่ากกต.ไม่รับใช่ไหมที่บอก4ต่อ3เนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้น DSI บอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมส่งแต่กกต.มีมติ4ต่อ3ว่ายังไม่รับยังไม่รับรอผลจากชุด36ก่อนแต่หลังจาก36ออกมาตั้งหลายเดือนก็ยังไม่เคยสนใจไปขอเฮ้ยยูมีหลักฐานอะไรดีเหรอ DSI เอามาสิเราอยากจะได้ไม่มีปฏิกิริยานี้ฉะนั้นผมไม่รู้ DSI ที่ออกมาก
1: ำลังต้องดูว่าไม่คืออย่างนี้กระทรวงยุติธรรมและ DSI เนี่ยมันมีการเปลี่ยนรัฐมนตรี
2: ใช่เปลี่ยนจากคุณทวี
1: ไม่ต้องไประบุชื
2: ่อระบุก็ดีเพราะเป็นบุคคลที่เขาสงสัย
1: ไม่คือพอไม่ใช่สงสัยอ่ะของจริงเลยล่ะไม่คือเรื่อง DSI ก็จะไปโยงกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเก่
2: า
1: เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าไอ้คดีนี้จะเป็นคดี DSI เป็นคดีพิเศษหรือจะเป็นคดีที่กกต.ดูแลคนเดียวมันก็มีความพยายามทำให้เป็นคดีพิเศษพอเป็นคดีพิเศษมันอำนาจการสอบสวนมันอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานก็ทำไปเป้าหมายก็อย่างนึงแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอีกถูกไหมเออแล้วยังมีไปเรื่องไปโยงกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะ
0: ก็มีภูมิธรรมภูมิธรรม
1: เออมีภูมิธรรมมามีอะไรมาภูมิธรรมก็จะเล่นอันนี้เออจะเอาอันนี
2: ้ก็เอาด้วย
1: เออใช่ไหมเอากะเอาให้ตายอ่ะพูดง่ายล่ะวันนี้ประเด็นก็คือว่าผมแยกเป็น2เลเวลเลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคนการเมืองของพรรคการเมื
2: อง
1: ในเรื่องนี้ในเรื่องการได้มาซึ่งสวเลือกนั่นเนี่ยก็จะมีปีกนั้นปีกเนี้ยในกระทรวงซึ่งเป็นฝ่ายการเมื
2: อง
1: ทะเลาะกันพูดง่ายว่าเห็นไม่คือซุยซอยกัน
2: อ
1: ่ะแต่อีกเลเวลหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจกว่าคือนี่เป็นการครั้งแรกที่ผมเห็นเป็นประจักษ์พยานหลักฐานคือ การทะเลาะกันของปีกขวา
0: ปีกขวา
2: ของใครบ้างฮะ
0: ปีกขวา
1: การอนุพวกฝ่ายอนุรักษ์ทะเลาะกันเองเนี่ยไอ้จัดงานนี่ก็4คนนี่ก็ทั้งหมดอ่ะมันมีฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจกับฝ่ายอนุรักษ์ที่ไม่มีอำนาจตอนนี้โอเคไหมเห็นเปล่า
2: ไม่เห็นอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนี่
2: คือไม่เห็น
1: แดงโล่ขนาดนี้ยังไม่เห็นได้ไงวะ
2: ไม่เห็นฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจมีอยู่ใช่ไหม
1: ฝ่ายอนุรักษ์ที่มีอำนาจก็นี่ไงก
2: ็ใครอ่ะ
0: ปัจจุบัน
1: ไงรัฐบาลไอ้ที่คุณเรียกอะไรระบอบสีน้ำเงินน่ะ
2: เออนั่นน่ะถือว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นะ
0: สีน้ำเงิน
1: หรือไม่ก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์ชักใหญ่อยู่ข้างหลัง
2: โอเค
1: โอเคมั้ยแต่มันอนุรักษ์อยู่แล้วอนุรักษ์จารีตอำนาจนิยมมันเทให้แล้วนี
2: ่
1: ถูกไหมแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้มีอำนาจหรือเคยคิดว่าจะไปไขลานได้เนี่ยตอนนี้แม่งไขไม่ได้ไง
0: แล้วไงแล้วไงต่อ
1: ก็เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ไง
2: เขาจะทนไม่ได้กันไหมคืออนุรักษ์เดิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปอ่ะมันเกินไปอ่ะ
1: ไขลานไม่ได้ไม่ไขลานไม่ได
2: ้
1: เมื่อก่อนแม่งไขโทษเมื่อก่อนไขลานได้ตอนนี้ไขลานไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ไขลาน
2: ก็ขัดสนิมหยอดน้ำมันไขใหม
1: ่จะไปขัดอะไรเขาตอนนี
2: ้ก็ตอนนี้ออกมาแล้วผมว่า
1: เขาก็ตั้งคนปังปังปังปังปังอย่างเงี้ยจะไปขัดอะไร
0: คือถ้าเราเรียกอนุรักษ์นิยมกลุ่มไขออกไม่ออกเนี่ยบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีอำนาจเนี่ยกินรวบสมัยก่อนยังมีประนีประนอม
2: แบ่งเนี่ย
0: จะมาตอนนี้กินรวบฉะนั้นกลุ่มไม่ใช่เพียงอนุรักษ์นิยมเก่าใหม่หรือว่าเสรีนิยมหรือว่ากลางๆนี่นะก็บอกพูดตรงกันว่าตอนนี้มีปรากฏการกินรวบฉะนั้นตายหมดถ้าคุณไม่ใช่พวกเขาใช่ไหม
1: ก็คล้ายๆกับสมัยรัฐบาลคุณทักษิณ
0: ก็เนี่ยกำลังวิเค
1: ราะห์ถ้าคุณไม่ใช่พวกเขาคุณก็ไม่ได้ทำมาหารับประทานถูกไหม
0: มีคนเปรียบเทียบนะว่าระบอบทักษิณกับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะมันเหมือนต่างกันยังไงแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยสงสัยก่อนนี้ดีกว่าตอนนี้แล้ววะ
1: ไม่ไหม
0: จริงไหม
1: ไม่ใช่ระบอบนี้เป็นก้อนเดียวกับคนที่ต่อต้านทักษิณความแตกต่างมันอยู่ตรงนี
2: ้
0: แต
1: ่ระบอบทักษิณเนี่ยคนต่อต้านเห็นชัดว่ามาจากปีกไหนถูกไหมแต่ไอ้ระบอบเนี้ยคนต่อต้านเนี่ยมันกลมกลืนกันอยู่ในกลุ่มแล้วเคยทำมา เคยมีอะไรกันมาก่อนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ผลไหม
2: ครับ
1: เออ
2: แต่ตัวหน่อการก่อตัวของคนที่ต่อต้านระบอบปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เริ่มขยับมามีทางหรือไม่ต้องรอดูนะตอนนี้คุณทักษิณก็ไม่ใช่ข้อมูลทักษิณง่ายๆนะมันใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะเกิด
1: ก็ใช่ก็ใช่แล้วคุณคิดว่าคนอย่างเนวินคนอย่างอนุทินที่เขามีประสบการณ
2: ์
1: อยู่กับระบอบทักษิณเขาไม่เรียนรู้เหรอ
2: เขาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาด้วย
1: เขาพัฒนาคือพูดง่ายว่านี่มันเป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมเดิมนี่มันใช่ไหมผมว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่เขาก็รู้วิธีจะรับมือกรรมวิธีก็เราชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่เอาตัวออกมาเลยเขาไม่เนี่ยมันคุณทักษิณต้องทะเลาะคนทั้งแผ่นดินอะตอนนั้นอะถูกไห
2: ม
1: เพื่อความอยู่รอดของพรรคของระบบแต่นี่ไม่เลยเขาไม่เคยเห็นเขาเลยเห็นแต่นายกอนุทินคนเดียว
0: แต่ตอนนี้ที่มาทะเลาะคือลูกเทพออกมาทะเลาะกับทุกคนเหมือนกัน
1: มัน
0: เปลี่ยนวิธีการแนว
1: ไม
0: ่จัดทีมฟุตบอลเนี่ยนะแนวแถวหน้ากับแต่กองหลังเนี่ยนะเขาเปลี่ยนตัวเขาแต่หลักเดิม
1: ก็เข้าใจแต่อันนี้คือที่ผมพยายามจะอธิบายให้มันกว้างออกไปจากไอ้ที่เราถกเถียงกันนะว่าจะเอาผิดกกต.จะให้ศาลมาช่วยทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างนะถามนะว่า26คนเนี่ยถ้าถามผมว่าน้อยไปแล้วแต่ใน26คนที่ผมดูอะหลายๆชื่อเนี่ยผมชัวร์ป้าดอยู่แล้วผมรู
2: ้ว่าโดนแน
1: ่ว่าแง่แง่นะเพียงแต่ว่าจำนวน
2: อ
1: ่ะมันอาจจะน้อยเกินไปหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้เขาอาจจะองค์ประกอบไม่ครบตามข้อหา1 2 3 4 5ใช่ไหมข้อหาที่3อ่ะข้อกล่าวหาที่3อะไรคล้ายๆกับว่าไปแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูแล้วมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำไป
2: ข้อหาเล็กๆเน
0: าะอาจารย์อธิบายของน้าแหวงน้าแหวงอธิบายในสภา
1: น้าแหวงว่าไง
0: น้าแหวงอธิบาย
1: เรื่องแนะนำตัวใช่ไหม
0: เรื่องแนะนำตัว
1: เอาน้าแหวงก่อนน้
0: าแหวง
3: ผู้มีสิทธิ์เลือกที่จะสมัครมีสิทธิ์เลือกก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการแนะนำตัวได้กฎหมายก็ยังใช้คำว่าแนะนำตัวก็นั่นก็คือว่าบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอาชีพเดียวนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้ตรงนี้ถูกกฎหมายเมื่อระเบียบแนะนำตัวเราถูกยกเลิก
1: ไม่เดี๋ยวนะกูไม่เข้าใจ
0: พอได้ยินเนี่ย
1: ไม่ระเบียบแนะนำตัวยกเลิกเลยถูกกฎหมายก่อนหน้านี้ไม่ถูกใช่ไหม
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ย
1: มันมีระเบียบ
2: เขาให้แนะนำตัวทางเอกสารแล้วก็คุณไปฟ้องบอกว่าเฮ้ยวิธีการแนะนำตัวมันสามารถที่จะแนะนำตัววิธีอื่นได้ไงไม่ใช่เฉพาะเอกสารอย่างเดียวก็เลยเปิดช่องให้มีการแนะนำตัว
1: ก็เลยยกเลิกระเบียบเก่า
2: พี่แหวงก็เลยถือโอกาสบอกว่านี่ไงพอคุณไปฟ้องแล้วก็แนะนำตัวอย่างอื่นได้ก็เลยถือว่าไม่ผิด
0: อันนี้คือการตีความของน้าแหวงเองนะเพราะว่าฟังดูแล้วคนต้องโหอะไรว่ามาด้วยกันนั่งรถด้วยกันนอนด้วยกันไม่ผิดแสดงว่าไม่ได้สนใจเลยหรือว่าเขาทำอย่างเนี้ยมันมีเจตนาอะไรพิเศษหรือเปล่าถ้าเป็นคุณกกต.คุณต้องสงสัยก่อน
1: แต่เรื่องการไปคอนวินส์ไอ้อย่างเงี้ยสำหรับระบบเลือกกันเองเนี่ยนะตอนที่เราเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี4041เนี่ยก็เลือกกันเองใช่ไหมคุณถูกไห
2: ม
1: มันก็ต้องมีคนล็อบบี้โทรศัพท์มาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีขบวนการอยู่เบื้องหลังในการจัดระบบ
2: เนี่ยอาจารย์เชื่อมีขบวนการนะทางนี
1: ้อะไรนะ
2: เชื่อว่ามีขบวนการ
1: ผมว่ามีคนอยากทำคือมีคนอยากทำแต่ทำกันในสเกลไหนผมไม่ทราบแต่ว่าขนาดที่เอกราชช่างเหลาอธิบายเนี่ยผมว่ามันโอเวอร์มากพูดถึงจำนวนเงินพูดถึงอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันสเกลไหนนี่เราไม่รู้
0: แต่มันมากกว่า1คนนะที่ให้การทำนองนี้นะ
1: ก็ใช่เขาถูกต้องไงคราวนี้มันจะ
0: แค่เอกราชช่างเหลานะ
1: ผมเข้าใจคราวนี้ผมกำลังจะพูดว่าแม้แต่เรื่องการทำโพยอ่ะที่ตอนนี้ผมฟังตอนแรกๆวันแรกๆเนี่ยคนที่มาพูดในรายการเนี่ยจะเน้นตรงนี้มากเลยทำไมไม่ดูเรื่องทำโพยผิดมันเป็นเอกสารหลักฐานที่บอกมีการร่วมรู้สมคบกันใช่ไหมผมฟังพลดอนแล้วมันอีกเรื่องนึงไง
2: พลดอนบอกว่าไง
1: พลดอนบอกไงเนี่ยลองไปฟังดูพลดอนบอกว่าไง
4: ผมถามอะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเคยเอ๊ะไหมท่านเคยสงสัยไหมว่าไอ้โพยนี้เนี่ยมันถูกส่งให้ถึงมือท่านตอนไหนตอนเลือกตั้งเสร็จไปแล้วครับตอนที่รู้แล้วครับว่า200คน มีนายกรนายขอ

0: คอนายงอนาย1ถึงนาย200ครบถ้วนแล้วจึงจะมีเรื่องโพยนี้ออกมาท่านเคยไปดูไหมครับว่าโพยนี้เป็นโพยจริงหรือโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือไม่
1: โอ้โหถ้าจริงอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะโพยนี่ทำทีหลังนะสร้างเรื่องย้อนหลังได้เนี่ยนะ
2: ไม่คือไม่ผมเพิ่งได้เพราะผมไม่ได้ตามการอภิปรายนะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเอาคลิปนี้ให้ดูผมเลยเออเว้ยมีเหลี่ยมนี้ด้วยอีกเหรอ
1: แล้วคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหม
2: ผมไม่รู้ผมไม่ทราบอ่ะผมไม่ทราบเพียงแต่ว่า
1: ผมคิดว่าผมก็ติดตามเรื่องโพยนะแล้วคำว่าโพยเนี่ยกกต.พยายามจะบอกว่าศาลปกครองหรือศาล
2: ทำได้เหรอ
1: ทำได้แล้วเนี่ยน
3: ะ
1: แต่ว่าไอ้คำว่าโพยมันตีความแบบกกต.คือว่าเอกสารอะไรที่เอาเข้าไปจดเตือนความจำ
3: อ
1: ันนั้นก็เรียกโพยแต่โพยในความหมายที่เรารู้เวลาพูดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่โพยแบบนั้น
2: มันเป็นตารางเหมือนบิงโก
1: ตารางเหมือนบิงโกสั่งมาจนกระทั่งเห็นเป็นแพทเทิร์นว่าทำไมโหวตเหมือนกันแล้วก็เข้าไปเอาหลักฐานมาเลยว่ากี่คนที่ทำไมเป๊ะเรียงตามลำดับด้วยนะขนาดแล้วก็มีบางคนได้ศูนย์บางคนได้เต็มเนี่ยนะทั้งหมดนี้มันไม่ได้เขียนหลังโพยนี่ไม่ได้ออกหลังเลือกตั้งแน
2: ่
1: โพยนี่เนี่ยมันปรากฏตั้งแต่ตอนต้นย้อนกลับไปดูคำให้การต่าง
2: ๆ
1: แต่ผมคิดว่าทางพรรคภูมิใจไทยต้องการจะย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนการใส่ร้ายป้ายสีภูมิใจไทยเพื่อจะให้ยุบพรรคใช่ไหม
3: ครับคือถ้าเรื่องนี้อ่ะ
2: เป้าคือยุบพรรค
1: ใช่ไหม
2: โอเคไหม
3: จะมีสองคนนะ
2: โอเคโอเค
3: บรรดา
2: ฟัง
3: คนรุ่นใหม่ที่ลูกเทพใช่ไหมคุณพราดอนปิศาจนกุลพูด15กันยายนครับ
2: ว่า
3: ไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยต้องการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทย
2: โอ้แง
1: อันนี้
3: เพื่อจะนำไปสู่การยุบพรรค
2: เออดี
3: อันนี้คือแบบนะนี่คือการตอบโต้นะ
2: เอ้าก็ต้องเห็นด้วยดิว่าถ้าเกิดเขาทำอ่ะถ้าทำสำเร็จมันก็ต้องยุบพรรคนี
1: ่ก็ต้องเป็น
3: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะ
2: จริง
3: เชื่องั้นเหรอ
2: เชื่อ
3: ไงว่ามันมีเป้าที่วางอยู่กับยุบพรรค
1: ไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยเชื่ออย่าง
2: น
1: ี้
2: ไม่ใช่เชื่อว่ามีคนดำเนินการกับภูมิใจไทยกรณีได้มาซึ่งสวเนี่ยเอาเป็นเหตุใช่เชื่อ
1: จุดหมายปลายทาง
2: เพราะอันตรายมากถ้าปล่อยให้มันโตไปกว่านี้มันอันตรายนะต้องตัดตอนมันก่อนนี่ขนาดมันมัน192คนนะแล้วเป็นอย่างนี้มันกินรวบที่ผู้ชายพูดไม่หน่อยไม่250หรอวะ
3: อันนี้ก็โยงไปถึงคุณเอกล่าที่มากลับมาให้คำ
2: เออ
3: แล้วก็อีกคนนึงก็คือว่าคุณชัยชนกเนี่ยของแท
2: ้ว่า
3: บอกว่ามีขบวนการจ้องทำลายภูมิใจไทย
2: โอ้ยมันแน่นอน
1: ก็ทุกคน
2: ต้องเฮ้ยมึงเป็นรัฐบาลมึงมีตั้ง292คนกูไม่อยากให้เป็นรัฐบาลอีกแล้วต้องมีดิ
1: ทุกพรรคก็พูดอย่างนี้นะเวลาเจอข้อกล่าวหานะสมัยพรรคเพื่อไทยก็บอกเนี่ยจงใจจะมา
2: ใส่ร้าย
1: พรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณจงใจจะทำลายเขาจะ
2: ถูกแล้ว
1: จะให้ยุบเขาเหมือนจะมันก็จะถูกคนเจอสองถ้าการเมืองคิดอย่างนั้นทั้งหมดไม่แปลกที่
3: คิดอย่างนี้หรอ
1: ที่คิดอย่างน
2: ี้ไม่จะไปแปลกได้ไงวะ
1: แล้วถ้าคุณต้อง
2: ถ้าคุณเป็นพรรคฝ่ายค้านนี่เขาไม่มายุ่งกับคุณ
1: ถ้าคุณ
3: ใช
1: ่ถ้าคุณสู้แล้วคุณบังเอิญรู้ว่าไอ้หลักฐานบางอย่างที่ไอ้ฝ่ายต่อต้านมันฟังดูน่าเชื่อสังคมเริ่มเชื่อนะ
2: คุณต้องใช้วิธีนี
1: ้เออมาไม่นี
3: ่แต่ผมคิดว่าคนที่ต้องการจับผิดเล่นงานแล้วก็เอาความจริงเรื่องหัวสวเนี่ยผมคิดว่าใครก็ได้ทำกระบวนการนี้ต้องโดนอ่ะแต่บังเอิญไปตรงกับพรรคการเมืองเป็นพรรคเดียวเองหรือเปล่า
1: ไอ้ตรงนี้เนี่ย
2: มากกว่านั้น
3: มากกว่านั้นเหรอ
2: มากกว่านั้น
3: มากกว่านี้เหรอ
2: คือทำอิสระโดยไม่เกี่ยวกับพรรคก็
1: ม
2: ี
1: แต่มัน
2: เพราะคือจุดเริ่มต้นน่ะถ้าต้องการแน่นอนคุณต้องส่งคนลงสมัครซึ่งผมคิดว่ามีจ้างคนลงสมัครที่มีแน่นอนมีแน่นอนล่ะเออ
1: ใครทำบ้าง
2: ใครทำบ้างผมไม่รู้แต่มีแน่นอนจ้างคนลงสมัครอ่ะให้เงินตั้งแต่ไปสมัครล่ะมันก็ใช่ไหมหมื่นหนึ่งผมจำไม่ได้ที่ว่าค่าสมัคร25,000แล้วเนี่ยต้องจ่ายใช่ไหมก็ต้องไปหาคนตัวเองอยากได้ก็ต้องหาคนมาลงให้อ่ะนี่มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดเพียงแต่ว่ามันทำ organize ไห
1: ม
2: มันทำเป็นขบวนการไหมแล้วถ้าทำเป็นขบวนการเนี่ยมีหลักฐานเชื่อมโยงครบถ้วนไหมถ้าครบอย่างนี้โช
3: ค
2: ผมคิดว่าในใจของกกต.ก็เชื่อว่ามันมีกระบวนการ
1: ในใจอ่ะ
2: ในใจ
1: คิดแต่ในใจไม่ออกมาข้างนอกบ้างเลย
3: แต่กกต.ยังมีสามสำนวนนะ
2: คือ บางอย่างเนี่ยเราคิดอยู่ในใจแต่ภาคปฏิบัติการที่เป็นออกมาทางวจีกรรมกายกรรมเนี่ยนะเรามีแต่มโนกรรม
3: แต่กกต.บอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องพวกที่เข้าข่ายหัวอันเนี้ยมีสามสำนวนนะ
2: สามสำนวน
3: สำนวนแรกระดับจังหวัดระดับ

0: เราลงสมัครอ่ะเราก็อยากได้อ่ะเราก็ต้องพยายามจัดตั้งวางระบบระดับนึงอ่ะใช่ไหมยังคุณดูดิบิ๊กเนมจำนวนมากไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็นึกว่าเออคนรู้จักเขาเดี๋ยวมาลงให้คนที่มาลงด้วยกันไม่ไม่ลงให
1: ้
0: เพราะเขามีเงื่อนไขบังคับผูกพันมีคอมมิตเมนต์กับอีกคนนึงไปแล้ว
2: แต่อย่างนี้จะเข้าข่ายคุ้มสวได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นหลังเน
1: ี่
2: ย
1: มันอยู่ที่ว่าม
0: ันต้องจูงใจจูงใจจะให้สิ่งของสิ่งตอบเข้ามาข้อ4ข้อกล่าวหาที่4อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูองค์ประกอบแบบนั้น
1: แต่ก็ดูว่า77คนที่ส่งฟ้องเนี่ยทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวโยงกับใครมันมาลงที่พรรคการเมืองพรรคเดียวไง
0: อ
1: ันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือถ้ากกต.เนี่ยเห็น77จุดเนี่ยสมัยผมเด็กๆกำทำวาดเขียนนะก็จะมี connect the dot ใช่ไหม
0: เ
1: ชื่อมโยงต่างๆมันจะเห็นรูปแต่ทีนี้กกต.ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ไม่ connect the dot ไม่เชื่อมจุดต่างๆแล้วจะเห็นภาพแยกเป็นจุดอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นจุดไปเรื่อยๆคิดเอาเองเดาเอาเองฉะนั้นในฐานะเราเป็นพนักงานสอบสวนกกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องตั้งคำถามตั้งคำถามสงสัยสงสัยตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมเพราะว่ามิฉะนั้นคุณจะมองว่าเราเป็นนักสืบสอบสวนที่ใช้ไม่ได้เลยวะ
0: mm-hmm. อ
1: ยู่คิดแต่เรื่องแยกแยกทำไมยังไม่ connect the dots ถ้าคุณ connect the dots จะเห็นว่าช้างตัวใหญ่อยู่กลางห้องเลยนะท่านและมีหลายตัวด้วยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเออแต่ที่ผม
0: สนไอ้ connect the dots หรือทำ dots เนี่ย
1: mm-hmm.
0: ประธานท่านประธานธนาคารกลางคนปัจจุบันไม่เอานะก่อนหน้านี้เขาดอดดอดดอดดอดนะเออพอดดอดอะไรเขาเนี่ย
1: ไม่ประเด็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าถ้าผมพูดมากเรื่องดอกเบี้ยคนเอาไปคาดการซื้อหุ้นไป
0: เขาไม่ให้ดอดแล้วเขาไม่ดอด
2: ไม่ดอด
0: เมื่อก่อนมันใช้ดอดนี่แหละผมก็จำไม่ได้เขาเรียกว่า
1: แต่ว่าเรื่องหัวสวต้องคอนเนคดอดดอดแต่ที่ผมสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือประธานกกต.ออกมาแถลงบอกว่าฉันไม่ฟังนะพยานคำให้การนี้เพราะว่าประวัติเขาไม่ดีแต่ว่าเสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติบอกว่าต้องฟัง
0: ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมันมี
1: เอาเนื้อเน
0: ื้อพยานแวดล้อมมันไปได้ต้องเอา
1: ถ้าผมเอาเนื้อหาเนี่ยนะผมฟังนะ
0: เ
1: มื่อก่อนเหมือนกันเวลาคุณกันคนเป็นพยานเนี่ยนะคุณก็ต้องดูไม่ได้ดูว่าไอ้นี่มันประวัติมันไม่ดีนี่หว่าแต่ว่าเราจะกันเป็นพยานเนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันพูดไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อ
0: ไม่แล้วคันนี้ถ้าเขาไม่มากลับคำให้การเนี่ยมันมีผลไหมเขามากลับคำให้การใช่ไหม
2: คำให้การจริงๆมี3คนนะแต่ว่าหลักไปอยู่ที่คุณเอกราชท่านบอกว่า
0: เพราะเขาละเอียดยิบเลยผมอ่านแล้วก็ละเอียด
2: คนที่2นี่คุณกจรศักดิ
0: ์
2: ศรีวิราช
1: 22นี่22
2: พ่อตาคุณธรรมนัส
0: เฮ้ยโอเคโอเคโอเค
2: แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณ
1: อัศดางช่องเลย
0: ไม่ช่อง
2: ไม่ไม่ตัดใจไหมอีกคนนึงอัศดางแสวงการสวขอนแก่น
0: เป็นยังเป็นสว อยู
2: ่กับคำให้การอยู
0: ่ไม่ตอนนี้เป็นสว อยู่ด้วย
1: กลับทั้ง3หรือกลับ
2: 3คน3คน
1: กลับหมด
2: ครับแต่ว่าคุณไปโฟกัสที่คุณเอกราชช่างเหลาพวกได้พุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทย
0: แล้วไอ้2คนนั้นน่ะ
2: ก็กลับคำให้การ
0: ไม่พุ่งเป้าไปที่เหมือนกันมั้ย
2: ไม่ละเอียดเท่า
0: อ๋อไม่ละเอียดเท่า
1: ก็มีคำบอกว่าถ้าสมมติว่าคนแรกได้เข้ารายการเสร็จแล้วเค้ามาเปลี่ยนก็ต้องแจ้งว่าแจ้งเท็จนะให้การเท็จนะใช่มั้ยมันก็เริ่มจะมีคนตั้งคำถามนี่ว่าแล้วถ้าคุณเป็นกรรมการคนหนึ่งเริ่มต้นให้การอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมตัดสินไปแล้วผมตัดสินไปแล้ว
1: ใช่แค่ผมรู้อันนี้คือเม็ดข้าวกลายเป็นข้าวสุกไปแล้วนะแต่ว่าผมกำลังบอกว่าทุกอย่างมันต้องดูความถูกต้องชอบธรรมด้วยนะสมมติว่าผมฟังผมเป็นกรรมการหนึ่งใน7กรรมการกกต.ผมฟังรหัส16เอกราชช่างเหลาให้การละเอียดยิบแล้วผ่านมาทำจดหมายบอกว่าผมถูกข่มขู
0: ่
1: แล้วผมเปลี่ยนคำให้การไม่จริงเลยไม่มี
0: ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมโกหกหมด
1: โกหกหมดเลยผมก็ต้องเลือกไปผมจะเชื่อเวอร์ชันแรกหรือเชื่อเวอร์ชันสองแล้วผมไม่เชื่ออย่างละครึ่งผมจะเชื่อครึ่งไหนเพราะว่าท่านประธานกกต.ไม่เชื่อทั้งสองหรือยังไงไม่เชื่อทั้งเวอร์ชันแรกไม่เชื่อทั้งเวอร์ชันสองใช่ไหมแต่ว่ากรรมการเสียงข้างน้อยบอกว่าผมเอาเนื้อมาแล้วก็ไปดูซิว่าประกอบกับเหตุผลอื่นหลักฐานอื่นเนี่ยผมต้องฟังผมก็ถ้าผมเป็นตำรวจแล้วเวลาผมสอบสวนหรืออัยการบอกว่าเนี่ยคนนี้กันเป็นพยานคนนี้ประวัติไม่ค่อยดีหรอกแต่ผมอยากจะรู้ว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคุณเห็นอะไรบ้างผมฟังคุณนะแล้วผมจะเชื่อถ้าผมเช็คซ้ำแล้วตรงกับที่คนนี้ถึงแม้ประวัติก็ไม่ดีเนี่ยนะแต่ผมจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมจะเก็บ

0: หลักฐานข้อมูล
1: แต่ถ้าทำอย่างที่คุณสุทธิชัยคิดและอยากให้เป็นเนี่ยก็ต้องยุบพรรคภูมิใจไทย
0: เฮ้ยไปคุณอย่าไปไกลขนาดนั้นผมไม่ได้พูดถึงขนาดน
2: ั้
0: น
2: ก็ยังไม่ถึง
1: ถึงแอดีนอฟเดอะเดมต้องถึงสิเอ้าก็กรรมการบริหารมายุ่งเกี่ยวอย่างนี้มันต้องโดนอยู่แล้ว
0: มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดมันสังคมจำนวนไม่น้อยกำลังคิดแบบนี้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกต้องยุบใครไม่ยุบใครเอาเป็นว่าตรงนี้วิธีการ
1: ระบบที่พยายามสรรสร้างหลังการเลือกตั้งปี69เน
0: ี่
1: ยที่กำลังดำเนินมาเป็นเวลาเดือนที่7เนี่ยมันจะต้องพังเลย
2: อ
1: ันนี้เป็นความเสี่ยงมากกว่าเรื่องดำเนินการเรื่องสวนะผมจะบอกให้อันนี้มันเป็น system risk นะเป็นความเสี่ยงของระบบเลยเพราะถ้าเกิดคุณนี่คุณได้อุตส่าห์ได้มาตั้ง192คนเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก338มีพรรคอะไร58เสียงคอยโหวตให้เนี่ยนะไอ้นี่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะแล้วเพิ่งจะทดสอบระบบนี้มาได้แค่6เดือนถ้าเกิดมันต้องมีอันเป็นไปเนี่ยคุณต้องคิดอีกแบบนึงนะคุณหานายกใหม่ตอนนี้ไม่มีนะคุณจัดรัฐบาลแบบไม่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาลก็ไม่มีนะคุณไปทางเดียวเท่านั้นเองคือยุบสภาเลือกตั้ง
2: ซึ่งไม่อยู่ในหัวเขา
1: ไม่อยู่ในหัวเลยไม่อยู่ในหัวเลย
2: เขาจะเดินหน้าอย่างเดียว
1: ใช่มันไม่อยู่ในหัวเลย
0: เขาจะทำทำไม
1: เขาไม่ทำอยู่แล้วคือถ้าจนตั้งจริงถึงจะยุบสภาแล้วเลือกตั้งแต่เพิ่งจะเลือกกันมาใหม่ๆนี่มันจะไปเลือกอะไรกันได้เนี่ยคือผมกำลังพูดถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องระบบเนี่ยที่คุณคิดค้นขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณได้อย่างนี
2: ้
1: แล้วคุณจะพังมันด้วยในเวลาอันสั้นเหร
2: อ
1: ถูกไหม
0: แล้วเราจะต้องอยู่กับมันอย่างนี้เหร
2: อ
1: ก็ไม่รู้ก็มันก็อยู่ของมันไปเดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะผมไม
0: ่ไปยังไง
1: มันตามกฎพระไตรลักษณ์มันไม่ตั้งมันตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ตลอดไม่ได้มันอนิจจังมันไม่เที่ยง
0: ฉันจะไปกังวลอะไร
1: ไม่กังวลเลยไม่เคยกังวลเลย
0: เมื่อกี้บอกกังวลเรื่องระบบความ
1: ไม่ใช่ไม่คือผมไม่ได้กังวลว่าเรื่องระบบผมบอกว่ามันเป็นแบบนี
0: ้ก็นี่ไง
2: แล้วจะทำไง
1: เออก็ไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาพี่ไม่ใช่ปัญหาผม
2: ปัญหาของคนไทยทุกคน
1: ไม่ปัญหาพี่ไม่ใช่ปัญหาผมผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย
2: ปัญหาคือเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ไง
1: สว26คนคุณก็ไปเผชิญกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปเออ
2: ปัญหาคือว่า
1: ปัญหาของผมขนาดนี
0: ้คือ
1: ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยคือที่ผมทำงานอยู่2ที
2: ่ที่ไหนบ้าง
1: แล้วมันจะมีปัญหาทั้ง2ที
2: ่คืออ๋อแหมไปด้วยเลยไปด้วย
1: ไม่แต่ผมไม่คุยนะผมไม่คุยนะผมบอกก่อน
0: ฉะนั้นคุณก็ต้องไป
1: ผมเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะตกงานสนิท2ที่ในเวลาเดียวกันเลยเออ
0: ไอ้อายุแค่นี้ไม่ต้องห่วงยังเดี๋ยวผมมีคนติดต่อมาทันทีมีคนติดต่อมาทันท
2: ีผมจะให้มีช่องสุด
1: ท้าย
0: เอาเป็นว่าประเด็นก็คือคุณกำลังจะถามเรื่องคนละครึ่งไม่ใช่เหรออ ๋
2: อ
0: แล้ว
2: ก็ตอนนี้
0: ทางด้านรัฐบาลกำลังเอายังไงต่อครับเรื่องเงินเรื่องทอง
2: ต่อ2เดือน
1: ไม่ไทยเที่ยวไทยพ
2: า
1: สไม่ทำ
2: แล้วเรื่อง
1: ไม่ทำเมษา
2: ครับ
1: 4,000ล้านไม่ทำ
0: ไม่ทำ
1: ไทยช่วยไทยพาส
0: ทำไหม
1: ทำ
2: ครับ
1: เพราะอนุทินบอกกับบอกนิติว่าอยากให้ทำแล้วสภาวะน้ำมันน้ำแมนแบบนี้ราคาแบบนี้ทำแต่ทำเนี่ยจะทำในสเกลไหน
0: ใช
1: ่กี่เดือน
0: ใช
1: ่ถ้าคุณให้26ล้านคนคนละพันเนี่ย 26,000 ล้านเอาว่ามีคนไปใช้จริงๆแค่ 25,000 อ่ะเหมือนเราใช้ไม่ครบอ่ะ 25,000 ล้าน
2: ครับ
1: ก็ทำได้แค่เดือนเดียวหรือถ้าเกิด 50,000 ล้านนะ2เดือน 50,000 ล้านก็ทำได้แค่เดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกา
0: ในกระเป๋ามีอยู่เท่าไหร่อ่ะ
1: กระเป๋าในกระเป๋าที่มี 400,000 ล้านเน
0: ี่
1: ยกระเป๋าแรกเนี่ยใช้ไป104,000
0: ครับก็เหลือ6
1: เหลือ104,500
0: เนี่ยโอเคเหลือ 50,000
1: เหลือ 50,000ถ้า 50,000 เนี่ยจะใช้แบบไหนมันยังมีอย่างอื่นจะต้องใช้ด้วยหรือเปล่า
0: เ
1: ออคราวนี้ผมเสนออย่างนี้ว่าคุณไม่ต้องให้พันหนึ่งหรอกคุณให้500ก็ได้
2: ลดเหลือครึ่ง
1: เออ
2: คนละครึ่งเอาไปครึ่ง
1: ไม่500ไง500 500เนี่ยก็คุณก็ใช้แค่ 12,500 บาท500ล้านก็ใช้ได้3เดือนเลย 37,500 ล้าน ถ้าเป็นพันหนึ่งมันไม่พอ

0: ใช่ไหมจะไปล้วงจากไอ้สองแสนหลังเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรทำก็เนี่ย
1: เขาจะบ่นไหมว่าเคยได้เท่านี้อ่ะ
0: กำขี้เดียวกำตก
1: แต่ว่าล่าสุดคุณไอติก็สรุปแล้วนะครับว่าตกลงว่า
0: ทำ
1: อีก2เดือนตุลาพฤศจิกานะครับ
0: เดือนละ
1: ไม่ได้บอกแต่บอกจะจ่าย60 40เหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันยืนยันว่าจะไม่เอาเงินจากไอ้เนี่ยไอ้กองทุนอีก 200,000 ล้านอ่ะของทุนพ
0: ันกองหลังไม่เอา
1: ไม่เอากล้อง
0: แสดงว่ามีเหลือเท่านี
2: ้มีเหลือเท่านี้แล้ว
0: ประมาณเหลือประมาณสัก 40,000 กว่าล้าน 50,000 กว่าล้านเนี่ย
1: พอมั้ยต้องไปเกี่ยที่อื่นหรือเปล่า
0: ไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้พออย่างนี้พอถ้าไม่พอจริงเอางบกลางมาใช้ได้นิดหน่อยถ้ามันขาดเหลือนิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าใจผมเนี่ยไม่อยากให้ทำ
1: ครับ
0: เพราะมันเหมือนฉีดสเตอรอย
2: ด์ใช่
0: จะมาคุณชัย
2: เออ
0: แล้วหลังๆเนี่ยพอเดือนที่3เนี่ยเรารู้สึกเฉยๆว่ะไม่ค่อยไปซื้อไปแซ่อะไรแล้วเนี่ยผมยังเหลือตั้ง928บาทที่หมด
2: แล้วร้านรวงก็บอกว่ามันดีเฉพาะต้นเดือนนะ
0: ครับ
2: จ้า10วันแรก
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หลังจากนั้นก็ร้านรวงก็ไม่มี
0: ก็คือคนทยอยใช้ให้หมดพอหมดแล้วก็หยุดเลย
2: ทีนี้มันก็จะกลายเป็นยาเสพติดสเตอรอยด์อย่างว่าร้านรวงทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่แฮปปี้ขึ้นมาว่าไม่มีที่ยิ่งแย่ใหญ่ฉะนั้นเขาก็จะพึ่งพาแต่ไอสเตอรอยด์เท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: หมอบอกว่าสเตอรอยด์ใช้นานเกินไปเนี่ยคน
0: ต้องทิ้งช่วง
2: แย่ลง
0: ต้องทิ้งช่วงต้องทิ้งช่วง
1: แต่รัฐบาลได้นะ
2: ได้อะไร
1: ได้คะแนนเต็มๆอ่ะ
2: เฮ้ยได้คะแนนก็จบไปแล้วเนี่ยได้อีกเหรอ
1: มันได้อีกสิเหลือดูแลประชาชน
0: ผมก็อยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยโมเมนตัมเรื่องไอ้สวที่เราคุยกันมาเป็นวังเป็นเวรเนี่ยมันจะคืบหน้าไปขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้
2: แต่เชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องกระแสมาแล้วไปเรื่องนี้เพราะว่ามันแยกมันไปโยงกันหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนะมากมายต่างๆนะ
0: คุณวิชัยก็ค่อยๆเติมเชื้อไปเรื่อยๆกัน
1: ครับ
2: ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องความเสียหายนี่มันกว้างใหญ่ไพศาล
0: โอเคเห็นด้วย
2: มันเหมือนคุณโยนก้อนหินลงไปแล้วแรงกระเพื่อมไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยนะมันจะเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วมหาสมุทร
0: โอเคเห็นด้วย
1: 19กันยานะฮะ20ปีรัฐประหารอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวมาเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยนะและเรื่องที่มาของกองอิสระด้วยนะครับผมกับคุยคิดมาสุขหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: 19วันไหน

26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาเนปาลประเทศเล็กๆในเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่เจอกับโศกนาฏกรรมเมื่อชิ้นส่วนของทาน้ำแข็งชิ้นมหึมาพร้อมด้วยหินถล่มตกลงมาจากที่ความสูง 5,000 เมตรมวลน้ำมหาศาลที่มาพร้อมกับโคลนและหินไหลลงสู่หุบเขาและลำน้ำทำลายล้างกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่คือสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของถ่านน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของถ่านน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียถ่านน้ำแข็งที่หายไปทำให้แม่น้ำคงคาของอินเดียตกอยู่ในความเสี่ยง

0: ส่วนแม่น้ำอีกหลายสายของอินเดียโดยเฉพาะแม่น้ำพรหมบุตรก็กำลังอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนเดือนมิถุนายนปี2013ที่อุตราขันธ์รัฐทางตอนเหนือของอินเดียที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยฝนฟ้ากระหน่ำเทลงครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐเป็นฝนหนักผิดปกติทั้งที่เพิ่งเริ่มฤดูมรสุมความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหนักที่สุดคืออำเภอรุทระปรยาสเนื่องจากถูกทะเลสาบน้ำแข็งที่ชื่อโชราบารีพังทลายลงมาใส่มวลน้ำหินและดินโคลนพัดถล่มลงมาตามหุบเขาเข้าใส่เมืองเกดานาถซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้แสวงบุญภัยพิบัติคราวนั้นคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 6,000 รายถือเป็นหนึ่งในอุทกภัยที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายสิบปีต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ทะเลสาบทาน้ำแข็งแห่งหนึ่งในอำเภอชโมลีในรัฐอุตราขันธ์พังถล่มลงหลังเขื่อนธรรมชาติแตกก้อนหินและน้ำแข็งมหาศาลถล่มลงมาด้านล่างจนเกิดมวลน้ำท่วมฉับพลันเมืองและหมู่บ้านตามหุบเขาถูกน้ำพัดกระหน่ำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า200รายเดือนตุลาคมปี2023ในขณะที่ฝนกำลังพัดกระหน่ำหมู่บ้านนากานัมกอในรัฐสิกคิมของอินเดียเกิดแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวใหญ่ก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะถูกเทลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยอาคารบ้านเรือนเสียหายหนักมีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายร้อยรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
1: ก็สุบีอาปโก้4วันเนี่ย15-20นาทีการแคมป์เนี่ยอาปเย่บาร์อัชนาคากี้อาเอกีบาร์เนี่ยบ่อยบ่อยอาเอ็ดาอุสเซการันเซ่เราสัมมานกาดีบาร์ค่าสัมมานคุชบีนิคัลลาเนี่ยไปยาหรือยังปอร์2กาดีชัลลากี้อาเอหรือ12กาดีชัลลากี้อาเอหรือเราคอมายยาคอมายการเนี่ยว่าลาบอร์ดท่าราฟติงท่าโอ้6 बोट चला गया है और आदमी लोग को रेस्क्यू करके हम लोग सब स्कूल में भेज दिया है और टोटल आपको 22 घर डैमेज में है
2: निकलने पर उतना नहीं आएगा शायद हम लोग सोच रहा था लेकिन ये नदी तो बहुत नीचे था वो वैसे डैम के वजह से पूरा स्टेप बढ़ रहा था पहले से तो उसी के कारण से पूरा हाइट में आ गया था पानी वो ऊपर से वो ब्लास्ट होने के बाद यहां पर आके तुरंत चपका घर ले गया उस टाइम हम लोग यहां से थोड़ा बहुत उठ के वहां पर गया तो वैसा ही पूरा सबका घर बिगड़ गया
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศระบุว่าน้ําท่วมพลังทําลายล้างสูงที่เห็นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า GLOF
3: So there was heavy rainfall and definitely there was a glacier like outburst flood event from South Lonak glacier lake So in combination, it created a big flood downstream and had a lot of impact on, you know, as I said, anything that came on its way.
0: GLOF คือปรากฏการณ์การพังทลายของสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทาน้ำแข็งแห่งที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของทาน้ำแข็งขนาดมหึมาในขณะที่มันเคลื่อนตัวหากทาน้ำแข็งละลายหรือถดถอยไปเนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้นแอ่งนี้ก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำจากฝนและทาน้ำแข็งที่ละลายเข้ามาเติมในอ่างสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทาน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นทะเลสาบทาน้ำแข็งยังเกิดได้จากการที่มีคันหินหรือตะกอนทาน้ำแข็งมาปิดขวางทางน้ำมันถูกเปรียบเทียบว่าเสมือนกับระเบิดเวลาเพราะหากคันกั้นทะเลสาบน้ำแข็งแตกปรากฏการ GLOF จะเกิดขึ้นปัจจัยที่ทำให้คันกั้นทะเลสาบน้ำแข็งแตกมีหลายอย่างไล่ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนถึงฝนตกหนักและการละลายของทาน้ำแข็งที่ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นปี2023หรือเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยอวกาศแห่งอินเดียเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงขนาดของทะเลสาบทาน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยจำนวน 2,431 แห่งเป็นภาพที่บันทึกต่อเนื่อง40ปีตั้งแต่ปี1984จนถึงปี2023ผลออกมาปรากฏว่าทะเลสาบมากกว่า600แห่งขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าโดย130แห่งอยู่ในประเทศอินเดียและทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOF
3: None of the scenarios are good all the scenarios even the most you know moderate scenario tells us that it will be dramatic, you know, decline in glacier area volume, which we can interpret as more glaciers being formed, more larger, you know, lakes becoming larger and larger, and possibilities of similar glacier lake outbursts, flood events are very likely.
0: จุดเสี่ยงของอินเดียอยู่ที่ภูมิภาคหิมาลัยซึ่งประกอบไปด้วยรัฐและดินแดนในสหภาพ13แห่งรวมถึงลาดักสิกขิมหิมาจันประเทศและรัฐอุตตรขันธ์เป็นแหล่งของทะเลสาบทานน้ำแข็งหลายพันแห่งและหลายจุดกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางหนึ่งในนั้นคือทานน้ำแข็งในตำนานที่ชื่อกังโกตรีหน้าผาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ก่อตัวจากการบีบอัดของหิมะโบราณนานนับพันปีตั้งตระหง่านสีขาวอมเทาของผาตัดกับท้องฟ้าสีครามด้านล่างสุดของหน้าผาคือถ้ำหินที่มีรูปร่างคล้ายปากวัวนี่คือกามุกต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูสายน้ำรินไหลออกจากปากถ้ำผ่านหินใหญ่กรวดและโคลนตะกอนที่วางตัวกระจายอยู่ทั่วบริเวณคือจุดหมายปลายทางของผู้ต้องการอาบน้ำชำระล้างจิตวิญญาณสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกามุกถูกใช้เป็นจุดศึกษาผลกระทบของโลกร้อนเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของปากถ้ำหินแห่งนี้คือส่วนปลายสุดของธารน้ำแข็งที่ชื่อกังโกตรีตั้งอยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 7,000 เมตรไล่ลงมาถึงระดับ 3,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของเทือกเขาหิมาลัยนักธรณีวิทยาประมาณการว่าในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายธารน้ำแข็งกังโกตรีมีความยาวมากกว่า60กิโลเมตรโดยส่วนปลายของมันเคยแผ่ขยายยาวลงไปทางตอนใต้ห่างจากตำแหน่งปากถ้ำกอมุกในปัจจุบันเกือบถึง 45-50 กิโลเมตรแม้วันนี้จะเหลือความยาวประมาณ30กิโลเมตรแต่กังโกตรียังครองตำแหน่งหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยชีทันเวปูรามามูตีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟรีดริชชิลเลอร์ในประเทศเยอรมนีเดินทางมาที่นี่หลายครั้งในคราวที่กลับมาครั้งล่าสุดเมื่อปี2023เธอได้บอกว่าเห็นได้ชัดว่าธารน้ำแข็งกังโกตรีกำลังถดถอยและละลายอย่างรวดเร็ว
4: Since the past April it was just few meters aheadAnd like you see now, the glaciers has receded so back. It's quite astonishing, like so quick. And this is happening like in every day, every second. Like you even see the glaciers, they are dripping. Yeah. So yeah, it's a harsh reality.
0: ภาพถ่ายดาวเทียมจากองค์การนาซาที่เปิดเผยเมื่อปี2001แสดงให้เห็นว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เริ่มสูญเสียมวลและถอยร่นมาตั้งแต่ปี1780โดยการถอยร่นเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 10-15 เมตรต่อปีเข้าสู่ช่วงระหว่างปี1971ถึงปี2001ธารน้ำแข็งกังโกตรีเริ่มละลายเร็วขึ้นอย่างชัดเจนโดยถดถอยไปเฉลี่ย30เมตรต่อปีเข้าสู่ปี2022สถาบันธรณีวิทยาหิมาลัยวาเดียของอินเดียระบุว่าการถดถอยมีอัตราเร่งที่เร็วขึ้นเฉลี่ยเป็น 33.8 เมตรต่อปีจนถึงวันนี้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ถดถอยไปแล้วเกือบ2กิโลเมตรเป็นอัตราการถดถอยที่สูงที่สุดจุดหนึ่งเมื่อเทียบกับธารน้ำแข็งอีกหลายจุดของหิมาลัยการสูญเสียพื้นที่อย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งกังโกตรีเกิดจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการลดลงอย่างมากของพื้นที่สะสมหิมะธารน้ำแข็งคือมวลน้ำแข็งที่เกิดจากการสะสมตัวนับพันปีของหิมะที่ตกลงมาบนบกเมื่อหนาแน่นมากขึ้นก็เปลี่ยนสภาพเป็นเม็ดหิมะน้ำแข็งก่อนจะกลายเป็นธารน้ำแข็งในที่สุดหิมะจึงเป็นต้นทุนสำคัญที่ต้องสะสมให้มากเพื่อเปลี่ยนหรือรักษาสถานภาพของการเป็นธารน้ำแข็งแต่อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นในเทือกเขาหิมาลัยทำให้สิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่ใช่หิมะอีกต่อไปแต่กลายเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแทนการเกิดฝนตกแทนหิมะคือการนำความร้อนจากน้ำฝนลงสู่ผิวธารน้ำแข็งโดยตรงเร่งให้อัตราการละลายตัวของธารน้ำแข็งเร็วขึ้นและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งหมดนี้คือสภาวะโลกร้อน
4: I think climate change definitely plays a role although people may deny it is happening in front of our eyes we just have to witness it and this is one such place where we can witness these kind of change is happening at a very slow time.

0: นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันธรณีวิทยาหิมาลัยวาเดียรายนี้ระบุว่าหากไม่สามารถหยุดยั้งการละลายของธารน้ำแข็งกังโกตรีได้ประชากรกว่า500ล้านคนที่พึ่งพาแม่น้ำคงคาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักในหลายมิติตั้งแต่ความเสี่ยงต่อน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากการแตกทลายของทะเลสาบธารน้ำแข็งหรือปรากฏการ GLOF ส่วนในช่วงฤดูร้อนน้ำจากธารน้ำแข็งจะไหลลงมาแม่น้ำมากกว่าปกติเสี่ยงต่อน้ำท่วมใหญ่ตามบริเวณลุ่มน้ำคงคาก
1: ังโกตรีเมPichle 30 साल से 40 साल से जो भी वहां पे रिट्रीट चल रहा है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू सैटेलाइट डेटा थ्रू ग्राउंड ऑब्जर्वेशन लेकिन अभी साथ-साथ क्या हो गया कि जब भी कोई ग्लेशियर एक सिंगल यूनिट तो होता नहीं उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और रिसेशन भी एक ऐसा है जो नेचुरल है वो होगा हम उसको रोक नहीं सकते बट उसको मेजर कर सकते हैं

0: อีกความสุดขั้วที่จะมาจากการละลายหายไปของธารน้ําแข็งคือสภาพแล้งจัดแม้ว่าปริมาณน้ําส่วนใหญ่ของแม่น้ําคงคาในพื้นที่ตอนล่างจะมาจากฝนมรสุมและน้ําใต้ดินแต่ธารน้ําแข็งกังโกตรีคือแหล่งน้ําหลักในช่วงหน้าแล้งก่อนที่มรสุมจะมาหากขนาดของธารน้ําแข็งกังโกตรีลดน้อยถอยลงเรื่อยๆแม่น้ําคงคาก็จะแห้งขอดในฤดูร้อนการถดถอยและการละลายของธารน้ําแข็งกังโกตรีซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําคงคายังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมิติทางจิตวิญญาณของผู้คนสําหรับชาวฮินดูแม่น้ําคงคาคือสายน้ําอันศักดิ์สิทธิ์การได้มาแสวงบุญชําระล้างร่างกายหรืออาบน้ําณจุดกําเนิดอันบริสุทธิ์ถือเป็นการชําระล้างบาปได้เมื่อธารน้ําแข็งละลายเส้นทางแสวงบุญก็อันตรายและเข้าถึงยากยิ่งขึ้นเนื่องจากเสี่ยงต่อธารน้ําแข็งและหิมะถล่มดินสไลด์รวมไปถึงน้ําท่วมฉับพลันมวลน้ําจากธารน้ําแข็งที่ลดลงบวกกับกิจกรรมของมนุษย์ยังส่งผลให้แม่น้ําคงคาเสื่อมสภาพสร้างความกังวลและสะเทือนใจต่อผู้มีศรัทธานอกเหนือจากแม่น้ําคงคาแล้วพรหมบุตรแม่น้ําสําคัญอีกสายของอินเดียก็กําลังเผชิญวิกฤตและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต้นเหตุมาจากภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกันที่นี่คือมาจุลีเกาะกลางแม่น้ําพรหมบุตรในรัฐอัสสัมของอินเดียตลิ่งที่สูงชันถูกกัดเซาะจนแหว่งวินรากไม้ใหญ่น้อยลอยเคว้งคว้างไร้ที่ยึดเกาะส่วนบ้านเรือนตั้งแช่อยู่ในน้ําคนที่นี่บอกว่าเกาะแห่งนี้แทบไม่เหลือพื้นที่แห้งหลังตลิ่งถูกกัดเซาะจนพังทลายและน้ํารุกไล่เข้ามาหลายเดือนของปีที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผู้คนอยู่เหมือนสภาพผู้ลี้ภัยและต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะหายไป
1: และกันอาบิซัวมายาเปเฮอมยาเปรีฟิวจิสกตารามยาเปเรราวิสไคสัมเมเดคเนเซฮัมบอลปุตตะคอปรุมคุยบอเรซาเนเฮฮัมตุบอลปุตตะกาอบิปิอาร์เนย์คาร์เซกตา
2: พีพูลอาร์ลิฟิงอินเอฟรีเดย์วิทเอฟีร์ดัตต์วันเดย์อิทวิลบีฟินิช
0: ตลิ่งพังทลายจนกลืนกินบ้านเรือนและที่ทำกินกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามคนหลายล้านริมฝั่งของแม่น้ำพรหมบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระบุว่าภาวะโลกร้อนส่งผลให้จำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละฤดูลดน้อยลงแต่ปริมาณฝนที่ตกหนักในแต่ละครั้งกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและรวดเร็วทำให้ปริมาณน้ำมีมหาศาลซัดตลิ่งด้วยความรุนแรงและเกิดการกัดเซาะอย่างรวดเร็ว
3: Global warming actually makes the whole thing much worse. So what's happening with global warming is that when it rains, it pours. So the average number of rainy days in a season is declining. But the quantity of water that pours down in that one shower is increasing.
0: พรหมบุตรกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงแต่สิ่งที่ตัดสินชะตาของแม่น้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องโลกร้อนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นณบริเวณต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้นั่นก็คือบริเวณที่ราบสูงทิเบตซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจีน

แข็งขนาดมหึมาเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำที่สำคัญกว่า20สายในเอเชียรวมถึงแม่น้ำพรหมบุตรจุดกำเนิดหลักของพรหมบุตรเริ่มจากการละลายของธารน้ำแข็งใหญ่ด้านตะวันตกของที่ราบสูงก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำยาลุงซังโปจากที่ตะวันตกแม่น้ำยาลุงซังโปไหลไปทางตะวันออกเป็นระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตรเมื่อไหลเข้าใกล้กับยอดเขานำชาบาวาแม่น้ำยาลุงซังโปหักเลี้ยวโค้งอ้อมเทือกเขาจนกลายเป็นรูปเกือกม้าเรียกบริเวณนั้นว่า The Great Bend หรือช่วงโค้งใหญ่จากนั้นก็ไหลต่อเป็นระยะทางกว่า250กิโลเมตรก่อนที่จะลดระดับความสูงลงสู่รัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียในชื่อของแม่น้ำดีหังก่อนที่จะกลายเป็นชื่อแม่น้ำพรหมบุตรเมื่อไหลผ่านที่ราบรัฐอัสสัมของอินเดียและที่บริเวณ The Great Bend หรือโค้งใหญ่นี้เองที่จีนกำลังเดินหน้าสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเมอร์ด็อกหรือเขื่อนเมอร์ด็อกถูกออกแบบมาให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 60,000 เมกะวัตต์หรือมากกว่าเขื่อน3ผาซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ถึง3เท่าเขื่อนเมอร์ด็อกถูกขนานนามว่าเป็นอภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนื่องจากความท้าทายทางด้านกายภาพ

ณจุดที่แม่น้ำยาลุงสังโปหักเลี้ยวเป็นรูปเกือกม้าหรือช่วงโค้งใหญ่คือจุดที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงทางธรณีวิทยาเมื่อบวกกับพลังการกัดเซาะอันมหาศาลของน้ำแนวบริเวณนี้เกิดกลายเป็นโปรกผาที่มีชื่อว่าแกรนด์แคนยอนยาลู่จ้างปูด้วยความลึกกว่า 6,000 เมตรแกรนด์แคนยอนยาลู่จ้างปูถือเป็นช่องเขาที่ลึกที่สุดในโลกและเป็นจุดที่รวมมวลน้ำทั้งหมดของแม่น้ำยาลุงซังโปและแม่น้ำสาขาเอาไว้ก่อนที่ทั้งหมดจะไหลลงสู่ประเทศอินเดียจีนต้องการพลังงานจากมวลน้ำมหาศาลจุดนี้ก่อนที่มันจะผ่านไปและเป็นที่มาของการก่อสร้างเขื่อนเมอร์ด็อกเพื่อให้ได้พลังงานจากน้ำมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จีนใช้วิธีขุดอุโมงค์ขนาดยักษ์ทะลุยอดเขาที่สูงและอันตรายที่สุดด้านหิมาลัยตะวันออกอย่างเทือกเขานำชาบาวาเพื่อใช้เป็นทางลัดตัดตรงจากต้นโค้งเกือกม้าข้ามมายังปลายโค้งเกือกม้าเพื่อย่นระยะทางไหลของแม่น้ำจาก250กิโลเมตรให้เหลือเพียง40กิโลเมตรผลลัพธ์จากการย่นระยะทางจะทำให้น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ตกลงมาในแนวดิ่งต่างระดับกันสูงถึง 2,000 เมตรหรือ2กิโลเมตรที่ความสูงระดับนี้จะสร้างแรงดันน้ำอย่างมากมายมหาศาลสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนกำลังทำให้อินเดียซึ่งอยู่ใต้น้ำไม่สบายใจเนื่องเพราะสิ่งนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในวันที่สองชาติกำลังมีข้อพิพาททางเขตแดนกันภูมิภาคเอเชียผืนทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไม่นับรัสเซียประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คือจีนรองลงมาคืออินเดียมหาอำนาจเอเชียทั้งสองมีพรมแดนติดกันถึง 4,056 กิโลเมตรโดยถือเป็นพรมแดนทางบกที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 3,488 กิโลเมตรเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ในช่วงที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมได้เคยสำรวจและกำหนดเส้นเขตแดนไว้บ้างแล้วแต่จีนกับอินเดียเห็นไม่ตรงกันในหลายจุดรวมถึงบริเวณที่เรียกว่าอักไซซินจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่เบตในการสำรวจเมื่อปี1869อังกฤษได้ขีดเส้นที่ชื่อว่าเส้นจอนสันส่งผลให้อักไซซินเป็นของอินเดียย่างเข้าสู่ปี1899อังกฤษสำรวจอีกครั้งขีดเส้นใหม่ที่ชื่อเส้นแมคคานีแมคโดนัลและในคราวนี้อักไซซินได้กลายเป็นของจีนสถานการณ์เช่นนี้นำไปสู่ข้อพิพาททางดินแดนระหว่างสองชาติปี1959โจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนได้ส่งจดหมายถึงเยาวาฮารานเนรูเสนอแผนที่แสดงสิ่งที่เรียกว่าเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LAC หวังลดข้อขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับอินเดียเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างจีนกับอินเดียมีอยู่ถึง 3,488 กิโลเมตรถูกแบ่งออกเป็น3จุดจุดแรกคือพรมแดนด้านตะวันออกอยู่ระหว่างรัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนจุดที่สองอยู่ระหว่างรัฐอุตตราขันและหิมาจารย์ประเทศของอินเดียกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนจุดที่สามคือด้านตะวันตกทอดยาวจากรัฐอุตตรา

0: ันและรัฐหิมาจันไปจนถึงแคว้นลาดักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดินแดนอักไซซินแม้เส้น LAC จะถูกเสนอเพื่อป้องกันข้อพิพาทเรื่องดินแดนแต่ในความเป็นจริงเส้นนี้ไม่สามารถสกัดไฟแห่งความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียได้เนื่องจากการลากเส้นทำได้เพียงบนแผ่นกระดาษหรือแผนที่การสำรวจหรือปักปันเขตแดนทำได้ยากยิ่งเนื่องจากพื้นที่จำนวนมากที่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยจีนกับอินเดียมีการปะทะกันเป็นระยะตามแนวเส้น LAC โดยเฉพาะในจุดที่3การปะทะใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อทหารจีนและอินเดียใช้มือเปล่าหินและแท่งเหล็กติดตะปูขว้างปาเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการปะทะกันทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิต20นายส่วนหนึ่งเกิดจากทนความหนาวเย็นจัดบนเทือกเขาไม่ได้หลังบาดเจ็บสาหัสนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียออกมาประกาศทันทีว่าความตายของทหาร20นายต้องไม่สูญเปล่าและแม้อินเดียจะเป็นชาติแสวงหาสันติแต่ก็พร้อมสู้ทุกเมื่อหากถูกยั่วยุ
1: บารัตมาตาเกวีร์สปุตโตเนกลวานเวลีเมฮามารีมาตรุภูมิคีรักษาคัตเตฮุยสรวัชบัลิดานดิยาเฮเมเดชคีเซวาเมอุนเคสมหานบัลิดานเคลีเออุเนนัมันคัตตาฮุहर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है

0: หลังการปะทะคราวนั้นจีนเร่งสร้างโครงข่ายถนนทางรถไฟและสนามบินทางทหารบริเวณอักไซซินอย่างก้าวกระโดดเพื่อการเคลื่อนกำลังไปที่เส้นเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือ LAC ทำได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนอินเดียก็ส่งทหารและยุทโธปกรณ์จำนวนมากเข้าตรึงกำลังอยู่แนวเส้น LAC ในลาดักซึ่งอยู่ตรงข้ามกันมีการเร่งสร้างถนนและขุดอุโมงค์ผ่านเทือกเขาหิมาลัยเพื่อขึ้นไปสู่พื้นที่ชายแดนที่อยู่สูง 3,000 ถึง 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลใหญ่ที่สุดคือโครงการอุโมงค์ที่ชื่อโซจิลาตัวอุโมงค์ตั้งอยู่ตรงจุดที่ได้รับการบันทึกว่าหนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวิศวกรของอินเดียต้องเจาะชั้นหินของหิมาลัยเข้าไป13กิโลเมตรเพื่อให้ทะลุออกอีกด้านการขุดเจาะอุโมงค์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรมที่ท้าทายที่สุดชิ้นหนึ่งที่อินเดียเคยทำเนื่องจากโครงสร้างของภูเขามีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อการพังทลายของหินและการถล่มของหิมะการขุดเจาะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2020และเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมาอินเดียก็ประกาศความสำเร็จเมื่อสามารถฝ่าชั้นหินของหิมาลัยไปอีกด้านหนึ่งได้สำเร็จ
1: Uske liye tunnel bahut hi important hai yahan pe ye challenge ye project pura karna bahut hi challenging tha yahan pe kaam karna being the second coldest place in the world jo Dras region mein hum khade hain yahan pe kaam karna yahan pe logon ka manobal barqarar rakhna yahan pe hamare jo workers hain workers ne basically hum log to khair engineers se humne jo apna best de sakte the diya hi hai main kaam to jo main jo credit jana chahiye wo yahan ke workers ko jana chahiye jo
0: อีกไม่นานบริเวณเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LAC ที่กั้นอัคไซซินในทิเบตของจีนกับลาดักของอินเดียอาจกลายเป็นจุดที่มีทหารประจำการมากที่สุดในแถบหิมาลัยอีกจุดที่กำลังสุ่มเสี่ยงและเปราะบางคือบริเวณเส้น LAC ในจุดที่1ซึ่งอยู่ระหว่างรัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียเนื่องจากจุดนี้อยู่ห่างจากอภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนอย่างเขื่อนเมดอกเพียง30กิโลเมตรเท่านั้น

กังวลของอินเดียต่อโครงการสร้างเขื่อนเมดอกของจีนมีหลายมิติตั้งแต่เกรงว่าจีนอาจใช้น้ำเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองด้วยการปล่อยน้ำกระทันหันจนเกิดน้ำท่วมหรือกักน้ำในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากปัจจุบันจีนและอินเดียยังไม่มีสนธิสัญญาแบ่งปันทรัพยากรน้ำระหว่างกันการเบี่ยงทิศทางน้ำจากการสร้างเขื่อนยังอาจทำให้ตะกอนธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ลดลงกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอีกหนึ่งความกังวลคือพื้นที่บริเวณโค้งใหญ่หรือเกรทเบนซึ่งเป็นจุดที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มีพลังงานสูงและเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรง

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 17:23 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

0: ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐาชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาคุณผู้ชมคะมีการตั้งคำถามถึงการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าจุดที่จัดงานอยู่ในผืนป่ามรดกโลกอาจจะไปกระทบกับพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าได้สมาคมอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีจัดกิจกรรมในชื่อ Wild Race แก่งกระจานจุดสตาร์ทอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกจ.4บ้านกลางซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ท่องเที่ยวมีโป่งดินเป็นแหล่งชมผีเสื้อชื่อดังส่วนเส้นทางวิ่งจะผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกจ.20ห้วยคมกริดซึ่งเป็นพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ทางทิศใต้ของห้วยบ้านกลางมีแหล่งหญ้าแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นที่อาศัยของฝูงกระทิงและช้างป่าซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่รู้จักจากปงพอดีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคมกริดจากนั้นเส้นทางวิ่งเร็วจะมุ่งหน้าไปที่โป่งพรมบริเวณกิโลเมตรที่9เส้นทางจากด่าน3ยอดสู่บ้านกลางซึ่งจุดนี้เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าเพราะว่ามีโป่งแร่ธาตุและสระน้ำหลังจากมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ค่ะมีการท้วงติงและการคัดค้านทั้งจากสังคมออนไลน์รวมถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นคนในพื้นที่โดยได้แสดงถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมการเข้าไปรบกวนสัตว์ป่าซึ่งอาจจะส่งผลกับระบบนิเวศพร้อมกับตั้งคำถามว่าอุทยานอนุญาตให้มีการจัดงานนี้ขึ้นได้อย่างไรขณะที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงว่าเส้นทางที่มีการขออนุญาตถูกประเมินจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วซึ่งเป็นเส้นทางลาดตระเวนโดยรถอยู่แล้วไม่ใช่เส้นทางเดินเท้าจึงไม่รบกวนธรรมชาติมากและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควบคุมตลอดกิจกรรม
1: เส้นทางที่ไปวิ่งเทรลเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางถนนคือมันเป็นถนนลาดตระเวนไม่ใช่เป็นเส้นทางเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกระทบแต่เรื่องของระบบนิเวศอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของการที่จะต้องในระหว่างวิ่งเนี่ยไม่ให้ออกเส้นทางที่เรากำหนดนะครับแล้วก็มีการควบคุมในเรื่องของความสะอาดเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวเอ้ยโทษนะปริมาณนักวิ่งที่ผ่านในช่วงแต่ละจุดนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ถือว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่อุทยานที่เป็นมรดกโลกด้วย
0: นายอัธพลระบุอีกนะคะว่านายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งเชื่อว่าได้คิดเป็นอย่างดีแล้วจึงอนุญาตที่ใช้พื้นที่เส้นทางนี้โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่ามรดกโลกและเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานด้วยทุกภาคของไทยยังคงมีฝนตกหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะโดยพื้นที่เฝ้าระวังในขณะนี้ก็คือหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีคำเตือนอย่างต่อเนื่องทั้งความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะขณะที่ด้านตะวันตกเองที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีฝนที่ตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันท่วมเส้นทางสัญจรภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะประชาชนที่ผ่านเส้นทางหน้าวัดรางม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆหลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักและเป็นที่ลาดเชิงเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมถนนอย่างรวดเร็วทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องชะลอความเร็วใช้เส้นทางแบบสวนเลนเพราะว่าน้ำท่วมและไหลแรงทำให้เหลือเส้นทางสัญจรเพียงแค่ช่องทางเดียวขณะที่บ้านเรือนโดยรอบบางส่วนค่ะเก็บของหนีน้ำไม่ทันมีทรัพย์สินและเครื่องใช้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าน้ำที่หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วมาจากการก่อสร้างถนนไปปิดทางน้ำไหลตามธรรมชาติและท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กเกินไป เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันจนเข้าท่วมถนนและชุมชน

นส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักทำให้น้ำจากป่าดอยหลวงหลากลงน้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือสังเกตได้ชัดเจนนะคะว่าน้ำมีสีขุ่นและไหลแรงเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำอย่างที่บ้านห้างบ้านแม่หีดบ้านห้วยป้ายและบ้านวังเจริญตำบลวังแก้วให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าน้ำป่าที่หลากเข้าท่วมตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจะลดลงแล้วแต่พื้นที่ทางการเกษตรและถนนยังเสียหายในหลายจุดค่ะรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านถูกน้ำพัดไปแล้วแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและล่าสุดน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าคืนนี้พื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงความแรงและไหลเชี่ยวของน้ำป่าจากน้ำตกห้วยโต้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำในคลองทับปริกและคลองกระบี่เพิ่มสูงขึ้นน้ำไหลแรงมีสีขุ่นและบางจุดน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรปภ.จังหวัดกระบี่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่เขตอำเภอเมืองกระบี่ตำบลโคกยางตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมา2วันเกิดน้ำล้นจากคลองศกเข้าท่วมถนนและร้านอาหารในชุมชนเขาศกปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติกว่า6เมตรขณะที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ผู้อาศัยริมคลองศกติดตามระดับน้ำและเตรียมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนเช่นเดียวกับปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ประเมินสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้จากข้อมูลฝนสะสมล่าสุดเกิน200ถึง300มิลลิเมตรในวันเดียวค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอเมืองระนองมีความเสี่ยงสูงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาและลุ่มน้ำทางการสเปนประกาศเตือนประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างภาพจากสภาเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนทำให้เห็นน้ำไหลเข้าท่วมอุโมงค์บนถนนวงแหวนสายหลักแห่งหนึ่งของนครบาร์เซโลนาส่งผลให้รถยนต์หลายคันติดค้างอยู่ด้านในสถานการณ์น้ำท่วมสูงยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของแคว้นบาเลนเซียซึ่งอยู่ข้างเคียงกันด้วยหลังจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาบางจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า70มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง30นาทีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนออกคำเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศทั้งแคว้นคาตาลุญญาและบาเลเซียแต่ช่วงหนึ่งได้ยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดในนครบาร์เซโลนาเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคว้นคาตาลุญญาพบร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมแล้ว1คนหลังจากถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมกับรถยนต์นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังส่งผลกระทบกับการเดินทางในหลายพื้นที่ของนครบาร์เซโลนาและบาเลนเซียทางการท้องถิ่นต้องสั่งระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทางหลายเส้นทางเช่นเดียวกับสนามบินของทั้งสองเมืองที่ต้องประกาศปิดให้บริการนานหลายชั่วโมงส่งผลที่มีหลายเที่ยวบินถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกด้านเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยระบุว่าหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นบ่อน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะสามารถยึดของกลางและจับกุมนักพนันได้จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นพบสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจุดแรกที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาดพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจค้นบ่อนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นอาคารสูง6ชั้นซึ่งบริเวณชั้นล่างเปิดเป็นบ่อนการพนันค่ะจากการตรวจสอบภายในสถานที่พบโต๊ะสำหรับเล่นการพนัน2โต๊ะแยกเป็นโต๊ะไฮโลตั้งอยู่ที่บริเวณห้องโถงใหญ่
ควบคุมนักพนันได้32คนแยกเป็นชาย11

0: คนและหญิง21คนขณะที่โต๊ะคาบาร่าบาคาร่าถูกแยกออกจากห้องโถงซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กพร้อมกับควบคุมนักพนันได้13คนแยกเป็นชาย6คนหญิง7คนนอกจากนี้ก็ยังพบเกมยิงปลาอีก1เครื่องด้วยขณะที่การเข้าตรวจสอบห้องควบคุมพบว่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบันทึกภาพภายในสถานที่หายไปเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าพนักงานที่หลบหนีดึงออกไปเพื่อลบหลักฐานยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เข้าตรวจค้นในเวลาช่วงเดียวกันก็คือบ่อนสีปิงเมืองสถานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองพบภายในเปิดให้เล่นการพนันน้ำเต้าปูปลาซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและควบคุมนักพนันได้28คนแยกเป็นผู้จัดให้มีการเล่น11คนผู้สนับสนุนหรือว่ากาด4คนผู้เล่น13คนคนไทย15คนและแรงงานข้ามชาติอีก13คนพร้อมกับเงินสด1ล้านบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบ่อนทั้งสองแห่งเป็นบ่อนถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งเพราะว่าพบหลักฐานการขอเช่าสถานที่และมีความเชื่อมโยงกันทั้งสองแห่งจากการสอบสวนยังพบว่าบ่อนสีปิงเมืองมีความเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งหลังจากที่พยายามติดต่อเข้ามาหาคนดูแลสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลเพื่อสอบสวนต่อไป
1: ทั้งสองที่นั้นก็เราโชคดีที่ CCTVทำงานหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของเจ้าของบ่อนพนักงานบ่อนได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องกาดหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นกาดหรือใครมาเป็นคนเก็บตังวิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจะคุมตัวผู้กระทำผิดทำบันทึกการจับกุมค่ะก่อนส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกดำเนินคดีต่อไปเกิดเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงใส่รถบรรทุก6ล้อขณะที่ลำเลียงอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส18นายกลับจากการรักษาความปลอดภัยภายในงานแข่งขันเรือพายของดีเมืองนราค่ะทำให้มีอาสาสมัครเสียชีวิต2นายส่วนที่เหลือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่เป็นอนุภาพของแรงระเบิดทำให้รถบรรทุก6ล้อซึ่งลำเลียงอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างวิ่งผ่านบริเวณหมู่บ้านหมู่2บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินพลิกคว่ำหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้กดชนวนระเบิดที่ลักลอบนำไปวางไว้ก่อนที่จะซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีบางส่วนติดอยู่ใต้ท้องรถหลายนายทำให้เจ้าหน้าที่รีบช่วยกันนำร่างของผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุขิรินห่างกันประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง3เมตรและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องถูกประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมแต่ไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดซึ่งเศษซากวัสดุตกกระจายเกลื่อนพื้นที่และพงหญ้ารกทึบริมทางเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาสาสมัครเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ16นายจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุอส.ทั้ง18นายนั่งรถยนต์6ล้อกลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเพื่อกลับที่ตั้งในอำเภอสุขิรินทร์เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางเมื่อรถวิ่งมาถึงจึงมีการจุดชนวนจากนั้นได้ใช้ปืนยิงซ้ำทำให้อส.ใช้ปืนประจำกายยิงตอบโต้ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุรอบวางระเบิดเสียชีวิต2คนบนเทือกเขาตะเวเมื่อวันที่9กันยายนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปถึงโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อติดตามอาการและเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวบางนายถูกส่งมารักษาต่อพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งการดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บการช่วยเหลือและเยียวยารวมทั้งให้ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุป้องกันเหตุเกิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ จ้าหน้าที่จับกลุ่มชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ลักลอบเปิดโรงแรมไม่มีใบอนุญาตค่ะพร้อมกับเลี้ยงลูกสิงโตจากการตรวจสอบไม่พบไมโครชิปที่แสดงมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปตส.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10

0: ิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนายณัฐกรชุบอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบุว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ว่าได้ปรับปรุงและยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่ไม่ได้รับอนุญาตและได้ลักลอบเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักโดยเฉพาะรับแค่ลูกค้าชาวจีนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนางหวังผู้ดูแลอาคารดังกล่าวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ในข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมขยายผลเพื่อหาในทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนต่อหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2สัปดาห์ค่ะในการหาจุดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันย่านถนนเชื้อเพลิงพระราม3นะคะขั้นตอนขณะนี้ค่ะคือการใช้กำลังคนเข้าไปเร่งตัดปลอกเหล็กที่ครอบท่อส่งน้ำมันเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุและหาแนวทางการซ่อมแซมต่อไปเจ้าหน้าที่ยังคงตัดปลอกเหล็กครอบท่อส่งน้ำมันเพื่อหาจุดรั่วซึมซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้กำลังคนแทงเครื่องมือและเครื่องจักรเพราะว่าอาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้ค่ะนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลว่าหากไม่สามารถใช้วิธีการตัดปลอกครอบท่อส่งน้ำมันได้ก็จะใช้วิธีไดมอนด์แรปหรือว่าการห่อท่อส่งน้ำมันเพื่อหยุดการรั่วซึมก่อนที่จะทำพิกกิ้งเทสหรือว่าอุปกรณ์กระสวยไปตามท่อเพื่อตรวจสอบสภาพและวัดความสมบูรณ์ภายในท่อระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อดูจุดเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมขณะที่ช่วงเช้ามืดวันนี้นายชาชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สวมปลอกเหล็กหุ้มท่อน้ำมันดังกล่าวไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการชุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนซึ่งมีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางอยู่บนชั้นดิน
1: เป็นจุดที่ท่อมันผ่านต่อหม้อสะพานอาจจะมีจุดที่เรื่องเกี่ยวกับการชุดตัวไหมคือตรงต่อหม้อไม่ทุบมีเสาเข็มแต่ว่าไอ้ท่อมันวางอยู่บนดินมันมีการชุดตัวที่แตกต่างกันอาจจะเกิดแรงกดต่างๆเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์อีกทีนะครับแต่ก็ได้เป็นจุดนี้แหละนะที่อาจจะมีปัญหา
0: ด้านบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นออกเอกสารชี้แจงว่าบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากได้รับสิทธิ์ในการใช้และบริหารระบบท่อได้รายงานความคืบหน้าว่าได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุตั้งแต่การเปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อที่รั่วซึมตั้งแต่จุดแรกที่พบคราบน้ำมันและกลิ่นและขยายพื้นที่ตรวจสอบไปจนพบจุดที่คาดว่าน้ำมันรั่วซึมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาทางเปิดปลอกครอบเพื่อหาสาเหตุพร้อมกับจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมและข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานนอกจากนี้จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบท่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งดูแลเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายพันธินน่วมเจิมส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐชี้แจง3ประเด็นหลักประเด็นแรกคือแหล่งที่มาของน้ำมันและปริมาณที่แท้จริงพร้อมกับยืนยันจุดรั่วไหลด้วยหลักฐานทางวิศวกรรมให้ชัดเจนประเด็นต่อมาคือประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยต้องชี้แจงว่าระบบตรวจวัดแรงดันอัตราการไหลและการตรวจจับการสูญเสียน้ำมันทำให้งานเตือนภัยล่วงหน้าหรือไม่รวมถึงระบุวันที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวท่อครั้งล่าสุดและประเด็นสุดท้ายคือเกณฑ์ทดสอบและผู้รับรองความปลอดภัยระบุมาตรฐานที่ใช้ทดสอบก่อนเปิดเดินระบบและระบุตัวบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับรองความปลอดภัยขั้นสุดท้ายโดยพรรคประชาชนเคยส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการพลังงานเพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุของโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงในเขตเมืองแล้วค่ะในสัปดาห์หน้านายสนธิลิ้มทองกุลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีนัดหารือเพื่อเตรียมเดินเท้าไปแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองที่สำนักงานกกต.ค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำมติเสียงข้างมากขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ชี้ขาดแล้วนะคะว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.เมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าการเมืองลากพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวเลือกสว.ที่ถูกเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยว่าจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนผู้เกี่ยวข้องก็ต้องไปแก้ต่างในชั้นศาลและจากนี้คงไม่มีข้อมูลใดที่จะให้ความเห็นอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย
2: มันมีข้อห้ามแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างใน ความเป็น

0: ส่วนตัวของเขานะครับ
1: ท่านนายกจะทำยังไงให้คร
0: อบไม่ได้ทำในนามพรรคว่างั้นเถอะถ้ามีการกระทำเช่นนั้น
1: ท่านนายกจะทำยังไงให้ข้อครหานี้แบบหมดไปจากกลุ่มใหญ่ไทยอะค่ะไม่ถูกลากไปเกี่ยวข้อง
0: ผมไม่เห็นมีใครคือคนที่ครหาก็ผมก็เห็นหน้าอยู่คนที่ไม่ติดใจผมก็เห็นหน้าอยู่นะครับ
2: แสดงว่าท่านนายกก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองล้วนๆใช่ไหมครับ
0: ไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับ
3: เห็นไหมครับ
0: จุดเริ่มมาจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
4: ขณะที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เปิดเผยว่าในวันจันทร์นี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดประชุมและแถลงข่าวคาดว่าจะนัดชุมนุมและเดินเท้าไปยังสำนักงานกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เพื่อแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองอีกเพียง5วันเท่านั้นค่ะสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48จะเริ่มขึ้นณ นครเซี่ยงไฮ้นะคะปีนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน27คนจากใน22สาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5: ไทยพร้อม
6: ไทย
4: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้โอวาทเยาวชนก่อนเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมด้านทักษะฝีมือแรงงานที่ส่งผลต่อโอกาสในการลงทุนของประเทศไทยและที่สำคัญค่ะคือการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีที่เยาวชนจะได้รับในการทำงาน
7: ในความหวังในเรื่องของเหรียญรางวัลแน่นอนเป็นความหวังของการแข่งขันในทุกเวทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าการแข่งขันนะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่านะคะก็คือการที่ปลุกนะคะความตื่นตัวนะคะให้กับเยาวชนไทยที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาทักษะฝีมือนะคะเพื่อให้มีศักยภาพนะคะรองรับไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ
4: ส่วนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยก็บอกว่าการเก็บตัว90วันทำให้มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะพร้อมกับตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทย
8: วันนี้นะคะเราก
9: ็ถ้าพูดถึงความพร้อมนะครับผมจาก 100% เนี่ยครับพวกเราครับพร้อมกันไปเลยครับ 200% ครับผมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
10: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับทุกๆคนนะครับร่วมเป็นร่วมเชียร์และร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกผมนะครับเยาวชนทีมชาติไทยนะครับที่จะไปเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนนะครับในวันที่19ถึง28กันยายนนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับเพื่อแสดงทักษะฝีมือนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับกลับมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนครับขอบคุณครับ
4: สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง21กันยายน2569ค่ะแข่งขันใน64สาขาอาชีพมีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศทั่วโลกผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,400 คนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้พัฒนาทักษะของเยาวชนให้มีมาตรฐานระดับสากลปีนี้ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าแข่งขัน27คน22สาขาอาชีพทั้งแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์เคลื่อนที่การบริการอาหารและเครื่องดื่มการแต่งผมการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยไทย PBS ได้รับคัดเลือกจาก World Skill International ให้เป็น1ใน42สื่อมวลชนจากทั่วโลกเกาะติดตลอดการแข่งขันในครั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันทางไทย PBS ได้นะคะกดหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียวสาวไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวด3เกมรวดนะคะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมนักตบสาวไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม C พบกับไชนีสไทเปโดยทีมสาวไทยชนะมา2เกมรวดเท่ากับไชนีสไทเป ทีมชนะจะคว้าแชมป์กลุ่ม4ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยชนะไชนีสไทเปไป3เซตรวด25ต่อ22 25ต่อ22และ25ต่อ20ทำให้ทีมสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มไปพบกับอินโดนีเซียในวันที่20กันยายนฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงเล่นนัดเปิดสนามเอเชียนเกมพบกับสิงคโปร์โดย2ควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมยังเสมอกัน0ต่อ0ก่อนที่ควอเตอร์สุดท้ายไทยจะมาทำ2ประตูเอาชนะสิงคโปร์ไป2ต่อ0ประเดิมคว้าชัยชนะนัดแรกของการแข่งขันสำหรับนัดต่อไปวันที่21กันยายนทีมฮอกกี้สาวไทยจะลงสนามพบอุซเบกิสถานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังมีการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือให้กับทีมฮอกกี้ชายของเกาหลีใต้ก่อนเริ่มการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดเปิดสนามที่เกาหลีใต้พบกับบังกลาเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เล่นฮอกกี้ทีมชาติเกาหลีใต้ต่างแสดงสีหน้างุนงงขณะยืนอยู่ในสนามก่อนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะรีบกล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดและเปิดเพลงชาติที่ถูกต้องในเวลาต่อมาซึ่งเกาหลีใต้เอาชนะบังกลาเทศไป5ต่อ0ส่วนพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อต้อนรับคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าต้องล่าช้าและหยุดชะงักเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อคณะผู้แทนจากอินเดียเกาหลีเหนือปาเลสไตน์เยเมนและติมอร์เลสเตโดยฝ่ายจัดการแข่งขันชี้แจงสาเหตุความล่าช้ามาจากปัญหาด้านการสื่อสารจนเกิดความสับสนและทำให้คณะนักกีฬาต้องกลับไปยังจุดพักคอยเพื่อรอทำพิธีนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าพบดร.วรรลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในวันที่28กันยายนและจะเริ่มแข่งขันในวันที่1ตุลาคมปิดท้ายที่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41กระสาเกมส์ที่โรงเรียนแพร่กระสาวิเทศศึกษาจังหวัดสมุทรปราการปีนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจาก9จังหวัดภาคตะวันออกร่วมชิงชัย15ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ถึง29ธันวาคม
4: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านจังหวัดยะโสธรรวมกลุ่มสารเครื่องจักสารเป็นของรางวัลจับฉลากสอยดาวเตรียมงานประเพณีวันออกพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้านนำรายได้เข้าวัดการท่องเที่ยวปักหมุดเชียงใหม่เปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดภาษาเวลเนสระดับพรีเมียมยกระดับการท่องเที่ยวสารสนีพลอยวิไลพาชมสินค้าพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดกลุ่มแม่บ้านหนองตางุ่นจังหวัดจันทบุรีใช้เครื่องเทศและสมุนไพรกว่า20ชนิดเครื่องปรุงอย่างพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนี่ถือว่าเป็นเครื่องปรุงคู่บ้านคู่ใจชาวอีสานกันแทบทุกหลังคาเรือนนะครับฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านที่มหาสารคามก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับผลิตพริกป่นขึ้นมาแล้วก็มีข้าวคั่วด้วยครับทำสดใหม่ทุกวันการันตีว่าแซ่บเผ็ดถึงใจครับทุกวันอังคารของสัปดาห์ครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านดอนกลอยที่หมู่4ตำบลขวาวไร่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับจะมารวมตัวกันที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับเพื่อผลิตพริกป่นข้าวคั่วส่งขายในเขตตำบลขวาวไร่แล้วก็ใกล้เคียงเพื่อสร้างรายได้กันเคล็ดลับเล็กๆนะครับจะใส่เกลือลงไปคั่วด้วยครับประมาณสักครึ่งกำมือพริกจะได้ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเวลาคั่วจะได้ไม่จามแสบจมูกก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโดยใช้เหล็กยาวที่ดัดแปลงขึ้นตีปลายเป็นแผ่นๆกับไม้คั่วครับยาวสักเม็ดหนึ่งคอยดันคอยพลิกนะครับเพื่อไม่ให้พลิกมันไหม้พอได้ที่ก็นำขึ้นนะครับใส่กระจาดก่อนนำไปตำในครกกระเดื่องไม้แบบโบราณที่ยังต้องใช้แรงคนมาช่วยกันตำอยู่ครับ
1: บางคนก็ไม่มีนาทำแล้วก็จะมาทำว่างๆเวลาว่างมาทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นรายได้เสริมจ้ะ
2: พริกเรารับซื้อที่ไหนคะ
1: พริกเราแต่ก่อนเราปลูกแต่ว่ามันไม่ได้ผลก็เลยไปซื้อที่ตลาด
3: ข้าวคั่วล่ะแม
1: ่ข้าวคั่วที่โรงสีของบ้านเราเองจ้ะ
3: ก็เป็นปลายข้าวจากที่เขามา
1: ปลายข้าวของโรงสีของบ้านเราเองค่ะ
3: ก็คือก็เป็นการสร้างรายได้อีกทาง
1: จ้าสร้างรายได้หมุนเวียนมันคือเผ็ดมากมีรสเผ็ดหอมสะอาดจ้าเออตอนนี้มีอย.ด้วยจ้ะ
3: ได้มาตรฐาน
1: ได้มาตรฐานอย.ด้วยจ้ะ
3: ทีนี้ช่วยเหลือผู้เฒ่ายังไงบ้างคุณแม่ไม่ให้เหงาบ่ให้มา
1: ไม่ให้เหงามีความสามัคคีจ้ะเวลาว่างมาร่วมกันสามัคคีกันไม่เหงา
0: จากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุงขายส่วนอีกกระทะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวคั่วครับก็เป็นปลายข้าวที่ซื้อมาจากโรงสีชุมชนของหมู่บ้านนะครับเป็นการกระจายรายได้ด้วยให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กันข้าวคั่วนี้จะใช้เวลาคั่วนานกว่าพริกนะครับสักประมาณ30นาทีจนกว่าข้าวจะเปลี่ยนสีออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาไปตำในครกกระเดื่องแล้วก็ปั่นละเอียดครับแล้วค่อยบรรจุลงถุงขาย
1: นี่กำลังเริ่มทำผงลาบผงอ่อม
3: อนาคตเนาะ
1: จ้า
3: ของเราเวลาเรารวมกลุ่มผลิตนี่เรารวมกลุ่มยังไงแบ่งหน้าที่กัน
1: แบ่งมีแบ่งหน้าที่จ้า
3: ทำยังไงบ้าง
1: มีคั่วมีตำแล้วก็เอาไปบดอีกรอบแล้วก็มีกรอกถุงจ้าแล้วมา
3: ขายยังไงบ้างคะ
1: ขายส่งเป็นพวงละ20สามถุง50อย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าสั่งจ้ะ
3: ออเดอร์ล่ะคะแม่
1: ออเดอร์ก็มีทุกวันจ้ะมีมาซื้อถึงที่แล้วก็นำส่งด้วยค่ะ
0: กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี2552นะครับปัจจุบันมีสมาชิก32คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าภายในวันเดียวกันนะครับลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่นี่สดใหม่สะอาดไม่ค้างคืนแน่นอนปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกนะครับกลุ่มก็จะใช้วิธีการคั่วพริกนะครับในเตาฟืนแล้วก็คั่วข้าวคั่วด้วยแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยใช้เตาแก๊สแทนครับที่จังหวัดสตูลนะครับพาไปฉลองกับขนมดัวบุรีครับเป็นรสชาติ100ปีของเมืองสตูลกันแล้วนะครับยังคงมีคนสืบทอดกันอยู่ถือว่าเป็นมรดกอันซีนของจังหวัดสตูลขนมดัวบุรีหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อขนม2เมืองนะครับเป็นขนมพื้นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมากว่า100ปีครับถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างชาวสตูลกับมาเลเซียทั้งเอกลักษณ์รูปร่างแปลกตาแล้วก็การเลือกใช้แป้งสาลีสูตรพิเศษนะครับต้องเอามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะเทคนิคการนวดแป้งนะครับควบคุมอุณหภูมิแล้วก็การขึ้นรูปทรงโบราณนี่ล้วนเป็นทักษะที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ครับเพื่อยังคงรสชาติต้นตำรับเมืองสตูลให้ได้มากที่สุดด้วยปัจจุบันนี้ทำที่ร้าน4พี่น้องในอำเภอละงูครับเขาสืบทอดมาเป็นรุ่นที่5แล้วครับ
1: มีก็มีแป้งแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเติมกลิ่นด้วยน้ำนมแมวแล้วค่ะแล้วก็สีเมื่อก่อนเขาใช้ไม้ฝางนะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นใช้สีผสมอาหารแล้วก็ควรนานประมาณเป็นชั่วโมงอะค่ะให้มันเหนียวเข้มข้นดี
4: แล
1: ้
4: วไฟ
1: ไฟแรงไม่ได้ค่ะเพราะมันจะจับเป็นก้อนถ้าไฟแรงมันจะจับเป็นก้อนแล้วก็เอาไม่อยู่แต่คนไม่อยู่ต้องเติมน้ำพอเติมน้ำยิ่งเติมน้ำเราก็ยิ่งควรนานก็เลย
4: ที่นี่เขาจะทานกันยังไงคะทานกันที่ส่วนใหญ่ก็เป็นในงานเทศกาลอ๋ออ
1: ันนี้เมื่อก่อนตอนที่ขายตอนที่ทำขายจะขายตอนเดือนสินอดไงคะตอนแรกตอนสินอดตอนเดือนบวชพอเวลาเดือนบวชคุณแก่ๆชอบกินเพราะว่าคุณแก่ๆการย่อยกระเพาะอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ท้องว่างมาทั้งวันก็ชอบกินขนมนี้กับน้ำผึ้งหวานอ่อนๆค่ะ
0: พอแป้งสุกก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็ตักไส้ขนมใส่ลงไปก่อนจะพับให้สวยงามก็กินได้เลยครับกินคู่กับชากุหลาบนะครับจะได้รสชาติที่ดีตัดเลี่ยนได้ครับตัวขนมเนี่ยจะรสชาติหวานฉ่ำนะครับบวกกับแป้งเหนียวนุ่มด้วยเป็นของกินนิยมกันในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งมีปีละ1ครั้งเท่านั้นทำครั้งละ 4,000 ถึง 5,000 ลูกนะครับลูกค้ามีทั่วทั้งมาเลเซียจำหน่าย4ชิ้น10บาทนะครับแล้วก็ในงานยังมีการแสดงระบำขนมดัวบุรีครับเป็นการประกาศความภูมิใจว่าขนมดัวบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย
5: เสน่ห์ของขนมดัวบุรีเนี่ยอยู่กับความแปลกของรูปร่างแล้วก็รสชาติของขนมที่มีแป้งที่ทำด้วยแป้งสาลีนะครับมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็รสชาตินุ่มลิ้นนะครับทานแล้วจะติดใจนะครับแล้วก็อยากจะทานต่อๆไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดนะครับนั่นคือความเป็นเสน่ห์ของขนมดัวบุรีแล้วก็ในความเป็นชื่อดัวบุรีด้วยที่เป็นชื่ออัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับของภาคอื่นจังหวัดอื่นนี่คือความเป็นอัตลักษณ์ทำให้เป็นอันซีนไทยๆของจังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกครับ
0: การยกระดับขนมดัวบุรีในครั้งนี้ครับยังเป็นการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รับเอาไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่าง

0: างชาติมาสัมผัสรสชาติที่มีชีวิตครับก็เป็นการประกาศการท่องเที่ยวของสตูลนะครับว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงยังมีขนมพื้นเมืองโบราณแบบนี้ให้ลิ้มลองกันด้วยครับที่จังหวัดยโสธรนะครับใกล้จะถึงงานเทศกาลวันออกพรรษากันวัดในชุมชนก็เตรียมจัดงานชาวบ้านก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับไปสารเครื่องจักสารเอาไว้เพื่อเป็นของรางวัลเอาไว้จับสลากรางวัลสอยดาวกันชาวบ้านหนองหินตำบลหนองหินที่อำเภอเมืองยโสธรนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจากการทำงานหลักนะครับส่วนใหญ่ก็เชี่ยวชาญการสารเครื่องจักสารอยู่แล้วมารวมตัวกัน20กว่าคนนะครับที่วัดบ้านหนองหินซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับมาช่วยการสารเครื่องจักสารหลายอย่างครับมีตะกร้ากระบุงกระด้งกระติบมวยนึ่งข้าวเหนียวเปลนอนบุ้งกี่สุ่มไก่สุ่มปลารอบดับปลาต่างๆอีกหลายอย่างนะครับทุกคนมาแบบไม่มีค่าจ้างนะครับมาด้วยความสมัครใจกันมาช่วยกันสารเครื่องจักสารประจำในช่วงเข้าพรรษาเลยเพื่อจะได้นำไปเป็นของรางวัลจับสลากรางวัลสอยดาวในงานประเพณีวันออกพรรษาปีนี้ครับ
1: เครื่องใส่ต่างๆของโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดแต่ก่อนนี่นอกจากจะได้กิจกรรมดีๆแล้วยังได้ความสมัครสมานสามัคคีชุมชนเข้มแข็งนำเนี่ยรายการมาร่วมกันผู้เฒ่าได้กินข้าวแค่5สารกระตากระท่อขอเวลาเที่ยงพักกินข้าวร่วมกันคุยกันม่วนสนุกแค่5มีความสุขและก็เป็นประธานธรรมสืบสานกันมาโดนแล้วต่อไปก็เลยได้เฮ็ดทุกปีทุกปีอยู่วัดต้องเห็นน่ะฮอดเวลานี่ล่ะเดือนช่วงเข้าพรรษาน่ะเพิ่นสิมาเฮ็ดกันทุกปีก็มีชาวบ้านผู้ใจดีเพิ่นบริจาคไม้ไผ่มาให้ไปไผ่เข้ากันถึงได้ฮู้แล้วก็เกณฑ์คนไปเอาเนี่ยคณะกรรมการพากันไปเอามาให้สร้างพรรษามีแต่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์วัดอาจารย์ตัวนี
2: ้บ่ได้จ้างบ่ครับ
1: บ่ได้จ้างบ่ได้ยังกายจิตเขาน้ำกันเลยล่ะความผ้าจิตปลาห้อมถวยน้ำกัน
0: รางวัลส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องจักสารนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเองไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยครับเพื่อนำรายได้เข้าวัดบำรุงศาสนาต่อไปก็ถือว่าที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้คนที่สนใจทั้งลูกหลานหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมาหัดเรียนรู้การใช้งานจักสารแบบนี้ด้วยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ปักหมุดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดเส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับเปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองหลวงเหนือครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจะประสานเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของสุขภาพทั้งการนวดแล้วก็อาหารเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ครับจุดหมายแรกครับคือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไตลื้อเมืองหลวงเหนือที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไตลื้อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีไปสักการะเจดีย์ม่านวิหารลื้อครับโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไตลื้อปัจจุบันชุมชนไตลื้อเมืองหลวงเหนือครับทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมืออนุรักษ์รากเหง้าควบคู่สร้างรายได้กันไปครับพัฒนาฐานเรียนรู้10ฐานนะครับครอบคลุมทั้งศาสนาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์เส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับภายใต้เทศกาล Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นะครับผสานเอาเสน่ห์ของเชียงใหม่ผ่าน4มิตินะครับวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการดูแลสุขภาพ
3: เนื่องจากว่าทางที่เราได้เลือกเชียงใหม่นะคะเป็นเชียงใหม่โปรโตไทป์คือเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะของททเลือกแล้วก็ในเรื่องจากว่าเชียงใหม่เนี่ยค่ะได้รับเลือกจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น Creative City ด้านโฟกแอนด์ด้านคราฟต์แอนด์โฟกอาร์ตด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะพาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่เราไปทางบ้านไตลื้อบ้านไตลื้อบ้านหลวงเหลือเนี่ยค่ะก็เพื่อแสดงถึงประเพณีวิถีชีวิตของชาวไตลื้อซึ่งเป็นตัวแบบเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาจริงๆซึ่งเขายังคงรักษาไว้จนปัจจุบันนะคะ
0: นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสวิถีชุมชนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆไปเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำข้าวแคบอาหารพื้นถิ่นของชาวไตลื้อครับมีเวิร์กช็อปงานคราฟจากเส้นได้แล้วก็ถุงย่ามด้วยอีกไฮไลท์คือไปแอวเฮือนเยือนพญาครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองอาหารพื้นบ้านกันนะครับเพื่อทำให้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่มาแสดงแต่เป็นการ

0: เรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้คน
1: ช่วงนี้ก็คือนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นช่วงโลแต่ว่าก็เท่าที่สอบถามจากคนในเชียงใหม่ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวยุโรปก็ยังเดินทางมาอยู่คือช่วงโลซีซั่นก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ราคาที่พักหรืออะไรก็จะถูกกว่าในช่วงไฮค่ะเราก็เลย
2: เชิญ
1: ก
2: ัน
1: ค่ะ
2: ช่วงดีดูฝนเน
1: ี่ยช่วงให้ท่องเที่ยวคือตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าช่วงโลซีซั่นละเราจะเรียกว่ากรีนซีซั่นนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพบได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ความชุ่มชื่นนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะชอบมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะคะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเช่นกันค่ะ
0: จากนั้นคณะเดินทางไปยังฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมนะครับไปชมนิทรรศการศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับประเพณีดั้งเดิมได้แล้วก็ปิดท้ายทริปด้วยกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ฟ้าล้านนาสปาทำลูกประคบสมุนไพรสดพร้อมทดลองนวดด้วยลูกประคบทำมือนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมฟ้าล้านนาสปาที่รองรับนักท่องเที่ยวครับเชียงใหม่ถือว่ามีต้นทุนทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่โดดเด่นนะครับเอามาผสานเป็นการท่องเที่ยวใหม่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดีครับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาตอนนี้มีขวงศิลป์เก๋าโก้ครับในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปะจากศิลปินในเมืองพะเยาหลายรายนะครับมาเปิดขายด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันด้วยครับผลงานศิลปะทั้งภาพวาดนะครับแกะสลักงานปั้นงานพิมพ์ลายตลอดจนงานอื่นๆนะครับมาเปิดเป็นร้านขนาดเล็กของศิลปินเมืองพะเยา12ร้านค้าเลยครับที่นายบุญชูช่างคำแกนนำศิลปินเมืองพะเยารวบรวมศิลปินในพื้นที่ครับมาแสดงงานศิลปะกันหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาโดยปรับปรุงพื้นที่แบบวินเทจนะครับรวบรวมศิลปินในพื้นที่มีงานเพ้นงานปั้นงานแกะสลักแล้วก็แต่ละร้านเขาตกแต่งอย่างสวยงามไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
3: แต่ก่อนมาเขาเปิดตีมอจร้อนนะสันปีเสือมอจร้อนเนี่ยมันใหญ่ตายแต่ก็เขากำตอนแรกว่าจะคิดเลือกล่ะอายุนั่งอะไรเนาะคิดไปคิดมาเขาเปลี่ยนสิมาแตกมาจากจังไม่ของบ้านถวายเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขารวมตัวกันมาข้างบ่ผู้ศิลปินเขาเสียดายศิลปินพะเยามันยังมีเหมือนจังไม่จังหายเนาะพอเปลี่ยนกันติดต่อกันมาศิลปินล้านนะ
0: หลาได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพะเยาครับจากสถานที่บริเวณใต้ต้นเก้าโก้หรือว่าต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุรีครับก็เลยเรียกตรงนี้ว่าขวงศิลป์เก้าโก้หลังจากที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมขวงศิลป์ที่นี่ก็ชอบกันนะครับยิ่งคนต่างชาติเขาชอบกันมากก็จะเดินทางมาอุดหนุนผลงานทำให้จำหน่ายสินค้าได้ด้วยครับ
3: 12คนครับตอนนี้หรือว่าจะช่วยสอนร้อนนักเรียนแต่ยังตั้งหลังนี่ก็มาหาอะไรพะเยาเป็นมาทำงานเขาทุกครั้งแล้วก็มีอะไรเทคนิคพะเยาห้องเป็นมารวมแล้วก็โรงเรียนอื่นเปิดกับห้องเรียนเฉพาะนักเรียนเนี่ยห้องเรียนฟรีกับหมู่ชุมชนนี่ก็เป็นโครงการของปรัชญาที่กับนายกที่เปิดเดี่ยว3ชุมชนมาเป็นเชื่อมโยงกันนี้อย่างบ้านข้างวัดจังไม
4: ่
3: เกิดจากการที่เศรษฐกิจในพะเยาดี
0: จะเปิดทำการตลอดทั้งวันนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดบริการสอนให้คนสนใจด้วยเด็กนักเรียนนักศึกษาครับหรือว่าผู้สูงอายุผู้สนใจก็มาสอนให้ฟรีครับซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็กำลังเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับยกระดับให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในเชิงของศิลปะต่อไปครับพาไปชมสินค้าน้ำพริกแกงเผ็ดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางุ่นที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกันนะครับรวมกันทำเครื่องแกงคุณภาพใช้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรกว่า20ชนิดเลยรับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
4: จุดเด่นของน้ำพริกแกงเผ็ดแบรนด์แม่ครัวเอกผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตังหุ่นอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีที่รวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นสืบสานการทำเครื่องแกงและน้ำพริกคุณภาพโดยใช้เครื่องเทศและสมุนไพรมากถึง20ชนิดรวมถึงสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระต่ายจามเพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจันทบุรี
5: บ่อน้ำปลามันแตกอะค่ะแล้วคราวนี้มันก็หาวัตถุดิบยากเราก็เลยคิดว่าเราจะทำกลุ่มแบบไหนดีนะรวมกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมาทำน้ำพริกแกงเพราะว่าเราทุกบ้านอะเขาใช้กันอยู่แล้วนะนี่ก็มีสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เราก็มีสูตรที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่คุณปู่ย่าตายายนะ
6: ทีเด็ดของเขาเลยคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะใช้ตัวนี้นี่เรียกว่ากระต่ายจาม
5: ค่ะ
6: เป็น
5: สมุนไพรพื้นบ้านเราค่ะ
6: ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
6: คุณผู้ชมสงสัยว่าต้นมันเป็นยังไงอันนี้ไปถอนมาให้ดูแล้วอันนี้ถอนมาสดๆเลยนะคะก็คือจะให้พวกผลช่วงหน้าฝน
5: ค่ะก็จะเกิดขึ้นตอนเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วเขาจะออกดอกพฤศจิกาค่ะปีนึงก็จะมีครั้งเดียวค่ะออกดอกแล้วเราก็เก็บไว้
6: คือมีสรรพคุณช่วยอะไรบ้างคะ
5: มันจะช่วยแบบบำรุงหัวใจอะเนาะเราเสิร์ชดูค่ะบำรุงหัวใจแล้วมันก็กลิ่นหอมอะ
4: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกแกงเผ็ดมีทั้งกระต่ายจามข่าตะไคร้ขมิ้นชันหัวไผ่ขิงแห้งพริกแห้งดอกผักชีดอกกะเพราผิวมะกรูดและอื่นๆค่ะจากนั้นก็จะนำวัตถุดิบมาหั่นปอกเปลือกแล้วนำไปปั่นจากนั้นก็จะตำให้ละเอียดโคลกให้เครื่องสมุนไพรกับเครื่องปรุงเข้ากันจนได้เนื้อที่เนียนละเอียดน้ำพริกแกงเผ็ดสามารถเก็บรับประทานได้นานนับเดือนค่ะแต่ต้องแช่เย็นค่ะราคามี20บาทและ100บาทขึ้นอยู่กับขนาดจำหน่ายในพื้นที่และออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับมาตรฐานอย.ค่ะ
6: คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดตรงนี้เขาจะทำขายทั้งหมด2ขนาดนะคะจะมีใหญ่กับเล็กต้องบอกว่าตอนนี้ไม่พอขายเลยใช่ไหมคะ
5: คุ
6: ณป้าเราขายที่ไหนบ้างคะตรงนี
5: ้ขายที่ตลาดนายอามค่ะแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียงหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งขายออนไลน์แล้วก็มีร้านค้าที่ก็เป็นพ่อค้าค่ะเขาขายแกงอ่ะค่ะก็สั่งมาจากเมืองชนบ้าง
6: ก็แบบขายส่งด้วย
5: ค่ะ
6: ขายส่งด้วยแล้วก็ขายปลีกด้วย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แต่ละเดือนยอดขายอยู่ที่ประมาณกี่กิโลคะตรงนี
5: ้ประมาณ100กว่าโลได้ค่ะ
6: 100กว่าโล
5: ค่ะ
6: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเจ้าประจำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
5: ค่ะแล้วก็มีเจ้าใหม่ที่เราไปแกงตามงานเราแบบเรารับงานด้วยค่ะรับงานแม่บ้านไปรับงานแต่งงานบวชเนี่ยพอเขาเห็นได้ชิมแล้วก็สั่งต่อไปแบบนี้
6: เขายังมีต่อยอดนะทำเป็นตัวพริกแกงป่าผงนะคะจากพริกแกงตัวนี้เลย
5: แล้วก็เอาไปอบในอุณหภูมิที่70อะค่ะแล้วก็อบ3วันมันก็จะได้มันก็รสชาติมันเหมือนเดิมแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันยืดอายุการเก็บได้ประมาณ6เดือน
6: เก็บได้นานอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกลุ่ม
5: ค่ะ
6: อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณแม่
5: อันนี้กล่องละ59
6: ค่ะ59บาท
5: ผงลาบค่ะ
6: ผงลาบผงลาบ
5: ผงลาบกระต่ายจามค่ะอันนี้มันสะดวกใช้เพราะว่าเราลวนเนื้อสัตว์แล้วเราก็เอาผงลาบใส่ไปเลยก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเราก็ใส่ผักที่เราชอบอะค่ะแค่นั้นแหละ
4: การรวมกลุ่มแปรรูปน้ำพริกแกงเผ็ดของที่นี่ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้นำผลผลิตสมุนไพรมาจำหน่ายและยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
7: ได้ความสนุกได้เพื่อนได้เริ่มมีรายได้เสริม
8: มาได้มาขายสมุนไพรมีข่าตะไคร้หัวขมิ้นหัวไผ่แล้วก็ผักชีไร่ผักชีฝรั่ง
9: ปลูกเอง
8: ปลูกเองจ้ะมาขายได้เงิน
10: งานเกษตรอำเภอในยาอามาค่ะถ้าจะมีแบบการให้การอบรมให้ความรู้เนาะกับกลุ่มที่เข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มีการรวมตัวจัดตั้งที่แรกอะค่ะจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนาะแล้วก็มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตังหุ่นนะคะ ค่ะก็จะเป็นในด้านของความรู้แล้วก็งบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
11: กลุ่มก็เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะต่อยอดโดยเอาความรู้ป่าชาวบ้านเนี่ยมาทำเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้พริกแกงของเขาเนี่ยได้นำไปสู่ครัวเรือนได้อย่างที่การันตีไว้ว่ารสเด็ดเผ็ดร้อนนะครับ
5: ใส่น้ำหมู
6: เขาเรียกว่าจุดเด่นของพริกแกงเรามีจุดเด่นยังไงคะตรงนี
5: ้จุดเด่นของเราคือหอมเด็ดเผ็ดร้อนนะคะ
6: เห็นแล้วหิวแล้ว
5: ถ้าเราแกงเล่นๆก็อร่อยแล้วพวกนี
6: ้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคะ
5: มีแกงเผ็ดแบบนี้แล้วก็มีผัดเผ็ดนะคะ
6: เห็นบอกว่าลูกค้าเวลาซื้อไปทำกับข้าวนี่คือกลิ่นหอมฟุ้งทั่วหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ
4: ใช้เวลาปรุงอาหารไม่นานก็ได้ชิมเมนูแกงเผ็ดฝีมือแม่ๆของที่นี่แล้วค่ะเป็นแกงที่รสเด็ดเผ็ดถึงใจหอมสมุนไพรแบบสุดๆไปเลยค่ะเรียกว่าเป็นพริกแกงรสชาติเอกลักษณ์ของจันทบุรีที่สร้างอาชีพและความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
0: เดี๋ยวทางกลุ่มจะต่อยอดนะครับพัฒนาพริกแกงเนี่ยให้เป็นแบบผงด้วยจะได้สะดวกในการใช้งานพกพาง่ายครับแล้ววันนี้รับปิดท้ายกันด้วยไปเที่ยวน้ำตกอ่างปลากั้งนะครับอยู่กลางป่าขนาดความสูง3ชั้นนะครับแล้วก็มีทานน้ำไหลเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่จังหวัดยโสธรครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามหาของอร่อยๆกันที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทสวัสด
1: ี
2: โอ้ยไก่ต้นกินแล้วติดใจเลยอ่ะไม่เหมือนที่ไหนเลย
0: จะอร่อยขนาดไหนห้ามพลาดกันเลยนะครับถ้าจะกินของอร่อยๆก็ต้องมาเก็บวัตถุดิบสดๆจากฟาร์มกันที่นี่แหละครับและผมก็ได้นัดกับพี่นาผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้จะพาผมทั้งมาเที่ยวและเก็บวัตถุดิบกันในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นานะครับผมไข่ตูนสวัสดีพี่นาพี่ยังลูก
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: เดี๋ยววันนี้พี่นาจะพาไปเที่ยวนะหนูดูแลพี่นาดีๆนะนั่งคุยเลยแล้วกันนั่งคุยเลยไหนๆก็นั่งคุยแล้ววันนี้เรามากันที่จังหวัดชัยนาทคือที่นี่เน้นการปลูกทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ยังเอามาทําเป็นอาหารแล้วในอาหารแต่ละจานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพแทรกอยู่แล้ววันนี้หนูอยากกินอะไรบ้างหนูบอกพี่นาก่อนเลย
1: เดี๋ยวจะพาน้องไข่ตุ๋นไปเก็บเมลอนนะคะ
0: เมลอน
1: ชื่อพันธุ์ไข่มังกรนะคะน้องไข่ตุ๋นน้องไข่ตุ๋นมาเก็บเมลอนพันธุ์ไข่มังกรค่ะ
0: อ๋อเลยผู้ชมเห็นแล้วอ๋อเลยพี่นาบอกว่าเมลอนพันไข่มังกรผมมาเรียกว่าแตงที่เบส
1: นี่เลย
0: อันเดียวกันถูกไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมเรียกว่าแตงที่เบสหากินยากมากนะอันนี้ปลูกมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: ได้70วันแล้วค่ะพร้อมเก็บ
0: ปกติต้องปลูกกี่วัน70วัน
1: 70วัน
0: 70วันพร้อมเก็บ
1: ผลิตได้
0: วิธีการปลูกเหมือนเมลอนทั่วไปไหม
1: เหมือนค
0: ่
1: ะ
0: ในโดมเนี้ยค่อนข้างร้อนนะคุณผู้ชมแสดงว่าเขาชอบอากาศร้อน
1: ใช่ค่ะร้อนชื้น
0: ร้อนชื้นคือต้องมีน้ำตลอดแต่ว่าต้องร้อน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นใบแก่การดูนะคะการเลือกดูก็ต้องเป็นใบแบบนี้ค่ะ
0: ดูใบที่แก่คืองอแล้วอะลูกจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะที่นี่เป็นออร์แกนิกแต่รับรองว่าหวานฉ่ำถึงใจไข่มังกรจริงดูลูกทรงสิถ้าหวานเต็มที่วิธีดูง่ายๆนะใครเลือกไม่เป็นนะเดี๋ยว
1: จะแตกแบบนี้ค่ะ
0: คือลายเส้นมันจะต้องวิ่งขึ้นไปบนขั้วถ้าลูกที่ยังไม่หวานจัดเต็มที่ในลายเส้นมันจะมาหยุดที่ตรงโคนมันจะไม่ขึ้นไปบนขั้วเอาละปีนึงปลูกได้กี่รอบครับ
1: 3รอบค่ะ
0: อ๋อเมลอนนี่ได้3รอบ
1: เพราะว่ามีหลายโรงเรือนค่ะ
0: แปลว่าเมลอนไข่มังกรปลูกได้ทั้งปี
1: ทั้งปีค่ะ
0: ราคาตอนนี้กิโลกรัมละ
1: 150ค่ะ
0: โอ้โหราคาดีอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมเพราะเมลอนลูกนึงนี่บางลูกนี่2กิโล3กิโลนะ
1: ค่ะ
0: ได้ราคาดีอยู่นะครับ
1: ใหญ่สุดได้ถึง4โลค่ะ
0: อืมแล้วก็ถ้ามาที่นี่มีให้กินทั้งปีด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปผ่าดูดีกว่าครับว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะเมลอนไข่มังกรสวัสดีครับคุณโบครับผมมาเมื่อกี้พี่นาพาไปเก็บเมลอนสดๆมาแล้ว
3: ไข่มังกรค่ะ
0: ผมจะติดเรียกว่าแตงทิเบตอันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมรับประทานแล้วสุกได้ที่เดี๋ยว
3: หวาน
0: อันนี้น้ำมันเยอะมากเลยผู้ชมพอกัดเข้าไปแบบน้ำมันเต็มปากเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นหวานแบบหวานสดชื่นหวานหอมไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานบาดคออร่อย
3: หวานธรรมชาติ
0: คุณโบจะเอามาทำ
3: สมูทตี้นมสดค่ะ
0: นมสดลงไปแล้วครับผมมา
3: ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ
0: น้ำเชื่อมเกลือนิดเดียวน้ำเชื่อมก็ไม่เยอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยแป๊บเดียวละเอียดเลยเสร็จแล้วโอ้ยกินมากสมูทตี
3: ้สมูทตี้เมลอนนมสดค่ะ
0: นมสดครับผมแล้วก็เห็นมีอันนึงมาแถม
3: ข้าวเกี๊ยบค่ะ
0: สีเขียวอะไรอ่ะใบเตยเหรอ
3: เป็นเมลอนค่ะ
0: อ๋อข้าวเกี๊ยบเมลอนคุณผู้ชมไม่เคยกินมาก่อนและอันนี้เป็น
3: บัตเตอร์นัทค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะ
0: โอ้โหเหมือนทุกอย่างที่มีในฟาร์มน
3: ี
0: ่เอามาแปรรูปทำได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอร่อยคือหวานไม่มากคุณผู้ชมหอมเมลอนแต่จุดเด่นคืออย่างที่บอกอะเมลอนไข่มังกรเนี่ยเนื้อมันจะแน่นกว่าเมลอนญี่ปุ่น
3: ใช่
0: เวลานำมาทำเป็นสมูทตี้เนี่ยมันทำให้ตัวน้ำสมูทตี้มันออกมาเป็นลักษณะมันไอศครีมอะคือมันเข้มข้นนะฮะ
3: ใช่อ
0: ร่อยมากเลยหอมมันจะมีกลิ่นเมลอนคุณผู้ชมหอมเมลอนนะ
2: ป็นข้าวเกี๊ยวที่แบบกลิ่นหอมมากๆอ่ะผมไม่เคยกินข้าวเกี๊ยวกลิ่นหอมอย่างเงี้ยต่อไปทำอะไรกันดีครับคุณโบ
3: อันนี้เป็นเมลอนคำหวานค่ะ
2: ชื่อน่ารักจังเลย
3: อันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียว300กรัมค่ะแป้งมันค่ะ
2: แป้งมันสับปะรดเล็กน้อย
3: ค่ะเล็กน้อย
2: เหมือนแป้งบัวลอยแน่เลยถ้างั้น
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็
2: ผมช่วยใส่น้ำ
3: ใส่น้ำนิดหน่อย
2: ใส่สีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวใบเตยครับนวดเหมือนแป้งบัวลอยเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ใส่เมลอนเข้าไปอย่างเง
3: ี้
2: ยหรอ
3: ใช่ค่ะใส่เมลอนเข้าไป
2: แปลกดีครับไม่เคยเจอเลยคุณผู้ชมโหน่าสนใจนะคุณผู้ชมผมว่าเนี่ยบางคนอาจจะแบบมีผลไม้อื่นก็เอาลองเทคนิคนี้ไปทำได้ก็คือ

0: แป้งเหมือนแป้งบัวลอยนี่แหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราแค่เอาไส้ข้างในเป็นผลไม้แต่แป้งเป็นแป้งมันเป็นแป้งนวลปั้นเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในถาดงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเหมือนบัวลอยเนาะ
1: ค่ะ
0: น้ำเดือดแล้วก็มาต้มกันเลยเดี๋ยวรอให้สุกสักพักนานไหมครับต้มนานไหม
1: ไม่นานค่ะถ้าแบบลูกเขาลอยก็คือใช้ได้เลย
0: อ๋อเขาก็ตามบัวลอยเลยถ้าลอยก็คือใช้ได้เลยตักขึ้นเลย
1: แล้วก็มาใส่ในน้ำเชื่อมค่ะอ๋อ
0: เหมือนบัวลอยเลยเนาะมาแช่น้ำเชื่อมไม่ให้มันติดกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใครไม่กินหวานก็ไม่แช่ก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ำกะทิก่อน
0: อันนี้จะมาทำกะทิเพื่อราดเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดเล็กน้อย
0: ให้มีความข้นสักนิดนึง
1: ใช่แล้วก็เอาใบเตยใส่น้ำตาลค่ะประมาณ
0: พอเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะ
1: แล้วก็เกลือ
0: ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับตัดรสชาติกะทิเดือดแล้วผมปิดไฟเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเขาจะทำกะทิหวานน้อยเพราะว่ามันจะมีน้ำเชื่อมตรงนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนำเมลอนคำหวานสวยๆแบบนี้จัดลงไปในถ้วยเลย
1: แล้วก็
0: เพิ่มลำไยด้วย
1: ลำไยกับแปะกล้วยก็ราดด้วยกะทิค่ะ
0: แล้ว
1: ก็โรยด้วยงาขาวคั่วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ดอกโพชมพูนะครับนี่เลยก็หาได้ในฟาร์มนี่แหละไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเสร็จแล้วครับขอชื่ออีกสักครั้งหนึ่งครับคุณโบ
1: เมลอนคำหวานค่ะ
0: น่ากินมากครับดูหน้าตาแบบหรูหราไฮโซสมชื่อนะครับเมลอนคำหวานขอตัดดูตรงกลางก่อนอยากรู้มากเลยว่าเมลอนต้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะอ๋อเนื้อข้างในเมลอนก็สุกด้วยเนาะแปลกมากคุณผู้ชมมีเนื้อเมลอนอยู่ข้างในเพิ่งเคยกินเมลอนสุกมันแปลกดีครับคือมันจะแบบไม่ได้กรอบเหมือนเวลาเรากินเมลอนสดๆที่เป็นผลไม้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอมันสุกปุ๊บมันจะนุ่มแต่จุดเด่นคือแป้งที่มันห่อไว้อะคือพอเมลอนสุกเนี่ยมันจะมีน้ำเมลอนมันเป็นเหมือนน้ำเมลอนเข้มข้นที่มันแบบกระจายออกไปเต็มปากเลยแล้วมันก็จะมาตัดกับความหวานความเค็มของกะทิอ่ะงูกินแล้วติดใจเลยอ่ะไม่เหมือนที่ไหนเลยอันนี้ก็ต้องบอกเป็นขนมที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางฟาร์ม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือใครอยากกินก็ต้องมาที่นี่
1: ใช่หา
0: ที่อื่นไม่ได้แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดเราจะขี่เรือเป็ดไปเก็บบัวเหรอพี่นาม
2: ีเรือเป็ดกับเรือคายักครับ
0: อันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมาเล่นได้ด้วย
2: ได้ครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมของที่ฟาร์มนะครับผมนั่นก็คือการมาเก็บอะไรครับพี่นา
2: เก็บบัวเก็บดอกบัวแล้วก็ฝักบัวค่ะ
0: ผมขอนั่งบานาน่าบดเก็บบัวได้ไหมอ๋อ
2: มันเข้าไปในบัวไม่ได
0: ้อ๋อตุนไปไหมไหนตุนบอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้ตุนจะไปเก็บไหมเอานอน ถ้านอนอย่างนี้ไม่ไปตุนใครตุนต้องลงไหมเอาลงหรือไม่ลงไม่ลงนะงั้นรอตรงนี้นะรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเก็บฝักบัวมาฝากโอเคไหมเร็วนะเนี่ย
2: ขวาค่ะ
0: อ๋อผมต้องพร้อมพี่ด้วยไหมอ๋อถ้าไม่พร้อมกันมันก็จะขัดกันบัวที่เราเห็นนี่เป็นบัวอะไรครับพี่นา
2: บัวหลวงค่ะ
0: บัวหลวงก็คือดอกเอาไปไหว้พระได
2: ้
0: เกสรกินได้
2: ได้ค่ะ
0: ฝักบัวกินได้แล้วเวลาเราเก็บเราทำไงเราเด็ดหรือเรา
2: เด็ดเลยค่ะเด็ดเลยค่ะหักเลยเลยค่ะ
0: อ๋อหักเลยนะ
2: ค่ะเนี่ยค่ะนี่ดอกบัวที่เราจะเก็บแล้วก็เอาไปทำ
0: โอ้ใบบัวนี่เราก็ไปห่ออาหารได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วเอาไปลองเมี่ยงค่ะ
0: นี่ปักระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมเวลามาเวลาจะเก็บจะเอียงเยอะนะซ้ายขวาได้หมดผมเรื่องของกินฟรีถ้าบานอย่างนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมพี
2: ่ได้ค่ะถ้าเอาเกสรมันไปทำอาหาร
0: เอาเกสรไปทำอาหารได้พี่นา
2: ได้ค่ะใบมันก็ได้ค่ะกลีบนะคะกลีบดอกค่ะ
0: โอ้โหนี่ลงมาแป๊บเดียวนี่แหละคือวัตถุดิบที่มันอยู่ในธรรมชาติจริงนะพี่นา
2: ค่ะ

0: ตุ๋น
1: อร่อยมากเลยนะอันนี้ลองกัดดูนี่มันต้องกัดข้างในให้แตกออกมาก่อนอย่างนี้นี่ๆของอร่อยมันอยู่ในนี้นั่นแหละอร่อยไหมนี่ไปเตาสวยไปโอเคเราจะมาเก็บไหลบัว
2: ค่ะไอ้ตุ๋นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตุ๋นอย่าเพิ่ง
1: ไหลบัวกับสายบัวเนี่ยหลายๆคนสับสนไหลบัวเนี่ยมันคือเง่าที่อยู่ใต้ดิน
2: ใช่ค่ะ
1: บัว1ต้นบางต้นเนี่ยอาจจะมีออกไปอีกหลายๆกอ
2: ใช
1: ่และไอ้ตรงรอยต่อระหว่างกอเนี่ยเขาเรียกว่าไหล
2: ไหลใช่
1: จากต้นแรกแล้วก็มีรากไปหายต้นนึงเรียกว่าไหลแต่สายบัวเนี่ยมันคือตัวลำต้นของมันที่จะขึ้นมาจากน้ำตุ๋นจะช่วยแล้ว
2: ตุ๋นจะช่วยแล้ว
1: ตุ๋นจะไม่ได้ช่วยเก็บอะตุ๋นช่วยทำให้มันเลอะอ๋อนี่ขึ้นมาแล้วไหลก็จริงๆก็ถ้าเรียกง่ายก็คือเง่าหรือว่าราก
2: ใช่ค่ะ
1: นี่นี่ตุ๋นอยากชิมกินสดได้ไหมกินได้สิไหลบัว
2: ได้ค่ะ
1: เราไปกินกับส้มตำเลย
2: ใช่ค่ะ
1: กินชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วพี่ชิมแล้วกรอบเชียวเอากรอบเชียวอ่ะ
2: โอ้นี่ความกรอบ
1: อร่อยอร่อยอร่อย
2: ความกรอบ
1: กรุบกรับกรุบกรับใหญ่เลยเพลินเลยแสดงว่าอร่อยจริงอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็จะดูจากต้น
2: จากต้น
1: ดูจากต้นแล้วก็ไล่ลงไปมันก็จะเป็นเง่าทีนี้ไอ้พวกต้นแก่ๆใบใหญ่ๆจะไม่เจอหรือว่าเจอไหม
2: ไม่เจอค่ะ
1: ไม่เจอจะต้องเป็นใบอ่อนๆเล็กๆถ้าเป็นใบใหญ่ๆแก่ๆแบบมีดอกนี้จะไม่เจอละ
2: ไม่เจอค่ะ
1: คือจริงๆมันมีแต่มันแก่มันกินไม่ได้
2: นะคะ
1: เดี๋ยวผมลองดึงดูนะแล้วทำไมหมาผมลงไปอยู่อย่างนั้นล่ะใครตุ๋นอยากกินไหลบัวพี่นาคุณเลยนะครับเพราะว่ามีไข่ตุ๋นให้กำลังใจอยู่นอนแช่น้ำสบายใจเลยคุณผู้ชมอยากรู้
2: ไข่ต
1: ุ๋นได้มาแล้ว1อันคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไม่มีทำอาหารสบัด
2: โอ้ยไข่ตุ๋นไปแล้ว
1: พี่นะถึงกับล็อกลงอีกแล้วขึ้นลงอยู่เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่แบบว่าอร่อยด้วยและดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้จะมีอะไรบ้างครับ

0: ไหลบัวผัดกะปิกุ้งสด
1: ไหลบัวที่ผมเก็บกับพี่นามาคล้ายๆกับสตอนะพอพูดแล้วอันดับแรกเริ่มเลยแล้วกันนะผมพอจะเดาออกกระเทียมกับพริกก่อนเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาลง
0: ใส่กะปิต่อค่ะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อน
1: ใส่น้ำนิดนึง
0: ใส่บัว
1: ใส่บัวต้องผัดไฟแรงๆไปเลยเนาะไหลบัว
0: ใช่ค่ะ
1: เติมน้ำตาลนิดนึงหวานนิดๆครับแล้วก็
0: ใส่กุ้งค่ะ
1: ใส่กุ้งได้เลยกุ้งนี่เอาไปลวกมาก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาไม่อยากผัดนานไงเดี๋ยวไหลบัวมันจะสุกไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะตามด้วยโหระพา
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรอบจริงๆอ่ะมันสดมากมันใหม่มากมันเลยกรอบสุดๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็มันจะเข้ากับความเข้มข้นของกะปิได้ดีมีน้ำข้างในหวานๆ
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นกะปิค่อนข้างแรงใช่ไหมแต่มันเจอโหระพาแล้วมันรวมกันแล้วลงตัวแล้วก็จะต้องมีหวานนิดๆนะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะเข้าเลยครับเมื่อกี้จะตัดหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไป
0: ค่ะ
1: อร่อยครับคุณผู้ชม
0: อันนี้เป็นเมนูแม่เนื้ออ่อนหลงลังค่ะ
1: ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับผมแค่ชื่อนี้ก็แบบวิจิตพิสดารตะการตามากเลยอ่ะ
0: อันนี้คือแบบว่าเหมือนจะชูอาหารพื้นถิ่นของเราครับเช่นปลาค่ะปลาเนื้ออ่อน
1: อ๋อชัยนาทเนี่ยเขาดังเรื่องปลาแม่น้ำปลาเขื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเอาไปแล่มาหรอ
0: แล่ค่ะ
1: ปลาเนื้ออ่อนมันค่อนข้างตัวไม่ใหญ่แล้วก็เนื้อบางเลยแล่ยากนะ
0: ค่ะคือเราหมักมาแล้วเป็นเกลือกับพริกไทยค่ะ
1: อันนี้เป็นแป้ง
0: แป้
1: งชุบทอด
0: ใช่ค่ะเป็นแป้งกรอบ
1: ปกติปลาเนื้ออ่อนมันจะมีก้างเล็กๆข้างๆนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันจะเล็กจนแบบไม่ต้องห่วงอ่ะมันคือมันกินได้อ่ะยิ่งทอดกรอบยิ่งอร่อยเลยแค่ไม่เอาก้างกลางพอเนาะ
0: ใช่
1: เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีทั้งแบบพืชผักผลไม้เยอะที่ดังอย่างนึงชนะเขาก็ส้มโอ
0: ใช่
1: ขาวแตงกวา
0: ใช่ในเมนูนี้เราก็มีด้วยค่ะ
1: ต่อมาจะมาทำตัวน้ำปรุง
0: น้ำปลาค่ะค่ะน้ำปลา2ค่ะก็น้ำตาล2ค่ะ
1: อ้าวนี่เขาบอกสูตรนะคุณผู้ชมจดได้นะนี่สูตรของร้านเขาไม่ห่วงนะ
0: ค่ะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเป็น3ค่ะ
1: อ๋อเปรี้ยวนำ
0: ใช่แล้วก็เป็นพริกเผา1ช้อนค่ะหอมแดง

0: แดง
1: พริก
0: สดค่ะ
1: จินดาแดง
0: แล้วก็เป็นตะไคร้ค่ะแล้วก็เป็นใบมะกรูดซอยแล้วก็ตามด้วยส้มโอใส่ได้หมดเลยครับ
2: โอ้เน้นส้มโอ

0: หน้าบ้านนกเข้าผิดรังเลยนะกลับบ้านไม่ถูกเลยนะจัดออกมาแล้วครับอลังการมากอลังการจนผมนี่ไม่กล้ากินเลยอ่ะผมขอแบบห่อเองกินสักอันแล้วกันนะแน่นอนปลาเนื้ออ่อนเนี่ยคือสุดยอดของปลาอยู่แล้วหายากและนี่สดมากครับเนื้อหวานอร่อยนุ่มละลายในปากเลยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วพระเอกนะคือคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงส้มโอ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยออกรสชาติฉ่ำมาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือกินส้มโอกับผักเคลแล้วแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากนะจะเป็นเมี่ยงก็ไม่ใช่จะเป็นยำก็ไม่เชิงโอ้อันนี้อลังการมากเลยคุณโบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากีบบัวสวรรค์ครับเพิ่งคิดค้นกันได้ค่ะ
0: ตอนนี้ดูเครื่องเหมือนเมี่ยงมีมะพร้าวมีขิงมีหอมมีพริกมีน้ำเมี่ยงอันนี้ที่แปลกเลยเป็นซอสเพสโต้แบบอิตาเลียนเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามากินกับเมี่ยงดอกบัวได้หรอ
1: ใช่ค่ะแต่เราดัดแปลงปกติจะเป็นพวกถั่วแล้วก็เป็นพวกเม็ดมะม่วงหินพานแต่เรามาเอาเป็นบัวใส่ค่ะ
0: อ๋อเป็นเม็ดบัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เพสโต้เม็ดบัวผู้ชมไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้แปลว่านักท่องเที่ยวมานี่พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมการนี้แปลว่าถ้าเกิดแบบช่วงไหนนักท่องเที่ยวมาเยอะนี่บัวในสระก็หมดเลยสิ
1: ใช่ เรามีตลาดค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีเขามีที่แบบชาวบ้านเอามาให้กันด้วยเพราะที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนประโยชน์ทั้งนั้นนะเมี่ยงนี่เป็นอาหารโบราณที่ถือว่ามีประโยชน์มาก
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะถามทั้งหมดคงตอบกันไม่หมดเอาหลักๆดีกว่าบัวมีประโยชน์ยังไง
1: บำรุงหัวใจขับถ่ายปัสสาวะได้
0: ช่วยเรื่องขับปัสสาวะ
1: ใช่ค่ะ
0: บำรุงหัวใจแล้วต้องใส่ทั้งเพสโต้แล้วก็ใส่ทั้งน้ำเมี่ยงด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: สูตรเหรออ
1: ันนั้นหวานแล้วก็มีมันตัดมันก็จะเข้ากันกลมกล่อมเลย
0: เจ๋งอะคือเมี่ยงกีบดอกบัวเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยชิมกันอยู่แล้วรสชาติของเมี่ยงด้วยความจัดจ้านของเครื่องสมุนไพรต่างๆรสชาติน้ำที่มีความหวานกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเมี่ยงแล้วใครกินก็ติดใจแต่ที่เด็ดคือตัวเพสโต้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: ในเพสโต้เนี่ยมันมีชีสด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันกลายเป็นเมี่ยงแบบไทยๆรสชาติแบบไทยๆแต่ว่ามันมีกลิ่นไอแบบฝรั่งแปลกแต่อร่อยอยากให้ลองเอาละมาของหวานจากเม็ดบัวปกติเม็ดบัวเราก็จะไปต้มหรือว่าอยู่ในพวกขนมแบบน้ำแข็งใสอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณโบจะนำเสนอในอีกรูปแบบนึงลองดูครับเริ่มจากอะไรครับอันดับแรก
1: อันดับแรกเราต้องต้มสาคูก่อนค่ะ
0: จะสีเขียวสีขาวนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบได้หมด
1: ทำน้ำกะทิ
0: น้ำกะทิ
1: น้ำตาล
0: จะสังเกตว่าที่นี่เขาจะทำแบบบอกแล้วว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะจะหวานน้อยแต่อันนี้เป็นเม็ดบัวที่ดิบอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าดิบจริงๆกินได้เนาะเวลาเราเจอตามสี่แยกไฟแดงนี่เจอเยอะพี่โบพอจะรู้ไหมครับว่าเม็ดบัวเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรพิเศษบ้าง
1: อ๋อก็จะมีเป็นบำรุงหัวใจนอนหลับสบายแก้จุกเสียดอะไรได้อ๋อ
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ใช่
0: ถึงว่าเริ่มง่วงแล้วง่วงมากเลยที่นี่นี่เขาอาหารเขานี่เป็นศิลปะทุกอันประมาณนี้ไหมหรือต้องเอาแบบแบน
1: ๆแบนๆหน่อยนึง
0: แบนๆนะไม่เอาคูนๆนะเสร็จแล้วครับสาคูเปียกเม็ดบัวหอมมากเลยหอมกลิ่นกะทิเม็ดบัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบมหัศจรรย์เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนกินดิบๆอ่ะจะกรอบมันแต่พอสุกแล้วอ่ะจะนุ่มเนียนแล้วหวาน
1: หวาน
0: คือมันเปลี่ยนจากตอนดิบไปเยอะเลยนะรสชาติแต่ก็อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยไปอีกแบบนึงเลยคือเม็ดบัวเนี่ยมันจะมีความนุ่มความมันความหวานในตัวแล้วก็สาคูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบหนึบหนึบลื่นลื่น
1: ใช
0: ่แล้วก็กะทิที่เข้มข้นและหวานน้อย
1: ๆ
0: ม
1: ัน
0: เข้ากันได้ดีมากแต่ในกะทิเมื่อกี้เรามีเกลือนิดนึงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้จำเป็นเลยนะถ้าไม่มีเกลือนี่ไม่ได้นะเกลือมันจะตัดแล้วพอดีเลยคุณผู้ชมจำเป็นเลยอร่อยเลยอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกว่าถูกใจเป็นพิเศษคือเม็ดบัวชอบไอเดียของที่ฟาร์มแห่งนี้มากเพราะว่าอาหารหลายอย่างที่เป็นอาหารไทยครับเขาลองเอามาผสมผสานหรือว่าประยุกต์ซอสเพสโซเม็ดบัวเนี่ยมันอร่อยเม็ดบัวทำอาหารฝรั่งได้เลยจะลองจะเอาเม็ดบัวเนี่ยมาทำเป็นซุปครีมในแบบฝรั่งดูหั่นตัวหอมใหญ่กันก่อนเนาะหอมใหญ่ในซุปครีมนะครับก็จะมีหน้าที่ที่ให้ความหวานนะครับเพราะโดยปกติแล้วฝรั่งนะครับเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงประเภทหวานๆอย่างน้ำตาลเหมือนบ้านเราเนาะพยายามหั่นให้เล็กให้ละเอียดไปเลยนะครับผมจะทำให้รสชาติออกดีมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมีเม็ดบัวอันนี้เม็ดบัวที่เก็บมาเมื่อเช้าแกะแล้วนะครับผมอ่ะตั้งกระทะเลย ใช้ไฟปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจากการใส่

0: เนยลงไปก่อนถ้าเราใช้ความร้อนสูงนะครับเนยจะไม่ดำนะครับแล้วก็จะไม่หอมไม่อร่อยไม่น่ารับประทานนะวันนี้ผมเลือกใช้เนยเค็มนะครับแต่ใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้ถ้าแบบว่าอยากจะแบบลดเรื่องของโซเดียมนะครับผมเนยละลายแล้วผมก็จะใส่หอมใหญ่ที่ผมหั่นไว้ลงไปเลยครับใส่หอมใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องรอสุกนะครับจะตามด้วยเม็ดบัวเลยการเอาเม็ดบัวลงไปผัดก่อนเนี่ยจะทำให้เวลาทำออกมาเป็นซุปเนี่ยมันมีกลิ่นหอมมากขึ้นจากการผัดกับเนยนะครับใส่ได้เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะจะยิ่งอร่อยครับแล้วก็เคล็ดลับในการทำซุปแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กับการทำซุปฟักทองซุปเห็ดซุปผักโขมได้เหมือนกันหมดเลยครับผัดพอให้มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวันนี้น้ำซุปที่ผมใช้เป็นน้ำซุปสต๊อกไก่นะครับผมก็จะปรุงรสนะหลักๆ ก็พริกไทยดำครับเกลือเล็กน้อยครับเกลือน้อยเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มแล้วปิดไฟได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวเม็ดบัวนะครับกับหอมใหญ่ที่เราผัดแล้วกับน้ำซุปเล็กน้อยนะลงมาปั่นผมให้มันมีน้ำซุปเล็กน้อยเพราะไม่งั้นเครื่องปั่นจะไม่ทำงานเนาะเราปั่นตอนที่ยังร้อนอยู่เพราะงั้นโหลปั่นต้องเป็นแบบทนร้อนได้นะคุณผู้ชมอันนี้ต้องดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะครับที่ผมอาจจะไม่ผสมวิปปิ้งครีมไปก่อนที่จะปั่นเพราะว่าเวลาเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปปั่นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัววิปปิ้งครีมนั้นแบบเขาบางทีเขาเรียกว่าแตกตัวนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่อร่อยพอเดือดก็ใช้ได้แล้วนะครับผมจะเห็นเลยว่าซุปครีมของเราได้เข้มข้นมากเลยผมก็จะเอาวิปปิ้งครีมมาแต่งหน้าสักนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มกุ้งต้องหรือว่าขนมปังกรอบลงไปด้วยครับปิดท้ายสีเขียวๆสวยๆด้วยพาสลีย์ครับอาจจะเพิ่มพริกไทยดำอีกนิดนึงถ้าใครชอบหอมๆนะครับเสร็จแล้วครับซุปครีมเม็ดบัวครับซุปครีมเม็ดบัวนะครับต้องบอกว่าเป็นรสชาติในสไตล์แบบฝรั่งแท้ๆแต่ว่าวัตถุดิบแบบไทยๆที่เข้ากันได้ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับผมเม็ดบัวนั้นครับทำให้ซุปนั้นมีความเข้มข้นแล้วก็ละมุนนะครับเข้าไปในปากเนี่ยเป็นครีมที่ละมุนและละลายในปากเลยและเนื้อเม็ดบัวนะครับก็จะมีกลิ่นหอมที่คล้ายๆกับลักษณะของถั่วเพิ่มความมันให้กับซุปครีมนะครับรสชาติเค็มอ่อนๆและหวานนิดๆที่ได้จากเม็ดบัวโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยถือว่าเป็นอีกจานนึงที่ผมว่าทำให้คนไทยกินก็ติดใจทำให้ชาวต่างชาติกินก็ชอบแน่นอนครับวันนี้มาเที่ยวที่ไชน่านะครับนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้กลับไปก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของไทยๆนะครับอาหารไทยๆเนี่ยดีต่อสุขภาพร่างกายมากและยิ่งมีการเอามาต่อยอดนะครับสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่ๆเพื่อให้ชาวต่างชาติหรือว่าให้คนหลายๆประเภทนั้นสามารถเลือกกินได้ง่ายขึ้นยิ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นนี่ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าฟู้ดเวิร์คในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปตามหาวัตถุดิบอร่อยๆที่ไหนกันอีกครับผม
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
4: จำปาดะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของสตูลนะ
5: นี่คือจำปาดะพันธุ์ขวัญสตูล
6: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินจะเสียเงินก็ไม่ชอบ
3: ติดตามได้ในรายการคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
8: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
7: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
8: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
9: ตัวหนึ่งกับ700บาทค่ะ
7: จะตั้ง700บาททุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่าน ้นสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

ผมคิดว่าผมคงไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านละนองแล้วตอนเราออกไปคือที่นี่มันไม่มีงานแบบนั้นให้เราทำแล้วสุดท้ายวันหนึ่งจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วทำหนังที่นี่ฉันไปทำงานต่อสู้เพื่อความฝันในเมืองแล้วรู้สึกว่าทนต่อแรงกดดันบางอย่างไม่ได้ฉันก็เลยกลับมาที่บ้านเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเล่าแค่นี้ผมรู้สึกว่าโอ้ชีวิตตัวเองเหมือนเป็นหนังคลาสสิกสักเรื่องนึงแล้วก็สุดท้ายให้บ้านมันเยียวยาเราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นบ้านไม่ใช่ช้อยแรกที่เราตกลงกันว่าจะกลับมาทำชัดเจนแล้วแหละว่าตัวเองไม่สามารถทำงานโฆษณาได้เพราะผมรู้สึกผมฝืนทำสิ่งนี้ไม่ได้ทั้งนั้นผมพยายามนะครับผมพยายามมาแบบ 2-3 ปีที่แบบเฮ้ยพยายามรับโฆษณาสลับไปความรู้สึกแบบซัฟเฟอร์ในหัวตัวเองมันมากขึ้นเรื่อยๆจนผมกลัวสภาพจิตใจหรือแบบสมองของผมมันจะแบบรู้สึกแย่ไปกว่านี้แล้วผมกลัวว่าถ้าผมอยู่กับความรู้สึกแย่มากๆนี้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะเกลียดสิ่งที่ผมรักผมเลือกปกป้องมันครับมีแผนอยู่ในหัวแล้วว่าเราชอบคิดโปรเจกต์โน่นนี่นั่นอยู่เสมอเลยเวลาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแต่พูดแล้วไม่เคยทำสักทีซึ่งผมก็คิดว่ามันมีคนทำหนังที่พยายามหาโอกาสทำหนังแล้วผมรู้สึกผมอยากลอง

วัสดีครับชื่อนาราครับนาราทิพย์ชัยนรงค์จริงๆผมชื่อเล่นชื่อแบงค์ใช่แต่ว่ามันจะมีเพื่อน2ฝั่งเรียกกันแล้วว่ามันก็เรียกนารายาวเลยก็มีเรียกแบงค์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แนะนําแบงค์ด้วยเพราะรู้สึกโฮมดีครับบ้านผม คือถ้าก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพพุ่มกับ MV แล้วกันแต่ว่าถ้าตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากเป็นคนทำหนังแล้วกันฮะถ้าจุดเริ่มต้นที่ผมเข้าวงการของการเล่าเรื่องมานะฮะน่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นการตัดผมครั้งแรกในชีวิตที่เราจำได้แล้วผมกลัวแบตเตอรี่มากแล้วผมร้องไห้มีคนหยิบหนังสือการ์ตูนขายวอลล์ให้ผมอ่านแล้วผมก็ตัดผมได้แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลจนม.6 คือเวลาตัดผมต้องอ่านการ์ตูนไคโวล็อกอยากอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นก็เลยเก็บเงินแล้วก็ไปนั่งจิ้มการ์ตูนหนึ่งเรื่องไปซื้อทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยกลายเป็นคนแบบชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นผมอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนชอบบัลลูช่วงม.3 เหมือนมีงานวิชาการซุ้มอันหนึ่งตอนนั้นเป็น

0: ดแบบติวเข้าในร้อยแล้วผมก็หยุดแล้วก็มองเห็นทีวีอยู่ด้านในเป็นภาพของนักเรียนในร้อยเองแหละกำลังอยู่ห้องซ้อมดนตรีแล้วก็เล่นกีตาร์ตีกลองร้องเพลงเราอะรู้สึกได้ว่าเนี่ยถ่ายในจังหวัดระนองแล้วมันภาพมันอะมีการสวิตช์เกิดขึ้นเฮ้ยผมชอบมันมากเลยอะผมยืนอยู่ตรงนั้นนานมากดูเขาเล่น MV ของมันวงโปเตโต้นะสักเพลงตัดภาพไปคือแบบผมไปยืมกล้องเครื่องอะไรเงี้ยลองเอามาถ่ายดูเล่นแบบไม้กวาดผมรู้ตัวเลยว่าผมอยากทำสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าวันนั้นเปลี่ยนชีวิตผมเลยเพราะว่าทุกๆวันหลังจากวันนั้นคือผมไปโรงเรียนเพื่อไปนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าเสาร์อาทิตย์นี้ถ่ายอะไรดีจุดที่ผมชอบที่สุดคือเวลาผมนั่งคิดว่าผมจะถ่ายอะไรจะชวนใครไปบ้างผมจะไปยืมกล้องเพื่อนก่อนแล้วก็นัดมารวมกันสักที่หนึ่งแล้วก็ถ่ายกันไม่มีบทเลยก็อิมพอไว้ถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วผมก็ไปนอนบ้านเพื่อนที่มีคอมเพื่อยืมคอมมันตัดวันจันทร์อังคารพุธสักวันหนึ่งผมเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูผมชอบแบบเสียงหัวเราะที่มันเกิดขึ้นวันที่ผมฉายมากๆแล้วผมรู้สึกว่าชอบโมเมนต์นี้ว่ะมารู้ตอนม.6คือผมไม่ได้มีคำถามด้วยว่าผมจะเรียนอะไรต่อผมรู้แค่ว่าผมจะต้องไปทำหนังเนี่ยแหละซึ่งในวัยนั้นคือรู้แค่สองที่ธรรมศาสตร์กับจุฬาแล้วตอนนั้นมันมีหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับหนังตอนนั้นชื่อฟิวมันเป็นหนังสือของลูกของไบโอสโคปเขาไปสัมภาษณ์มหาลัยที่ผมเรียนแล้วมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าที่นี่เน้นสอนให้ทำตอนนั้นก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองเหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยเราทำหนังมาเองตั้ง4 ปีอะเราเหมือนคิดเกี่ยวกับหนังทุกวันเลยอ่ะผมต้องการการถูกสอนให้ทำผมก็เลยทำพอร์ตเพื่อไปสมัครสอบที่ลาดกระบังช่วงเรียนลาดกระบังเราก็เห็นว่าทุกคนหรือพี่ๆเราเขาไต่มาจากการทำ MV การทำโฆษณาไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นว่านี่คงเป็นเส้นทางไปสู่โกตรงนั้นได้ผมก็ทำไปได้ลองทำงานแทบจะทุกประเภทMV โฆษณาอินเทอร์เน็ตฟิล์มทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เราเก่งเราทำได้จนพอมันทำมากขึ้นโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมกำลังถูกสั่งสมไอความรู้สึกที่ว่าผมทำทุกอย่างได้เนี่ยมากเกินไปมันก็มีวันหนึ่งที่มันถูกระเบิดออกมาไอสิ่งที่เราเล่าออกไปเราไม่เชื่อมันเลยแล้วผมถึงค้นพบว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราทำไม่ได้ทุกเรื่องว่ะแล้วผมว่านั่นเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกว่าผมยอมรับตัวเองหลังจากนั้นงานผมเปลี่ยนไปเลยมันก็ทีมันดาวคือตัวแรกคือแบบมาเล่าอะไรที่รู้สึกเศร้าที่พ่อเสียผมเห็นการบายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นเรื่องตลกมาจากเพื่อนสนิทผมที่เป็นคนตลกมากๆเลยผมรักมันแบบมันเป็นคนตลกผมเอา2 สิ่งนี้มาบวกกันเหมือนผมมันคิดอะไรที่มันมนุษย์ขึ้นแล้วก็เกิดเป็นทีมแอนดาวเรื่องของแบบกลุ่มเพื่อนที่แบบคนตลกที่สุดในแก๊งตายไปผมนึกถึงบรรยากาศว่าเฮ้ยคนที่ตายไปเป็นคนตลกมากๆอ่ะแล้วอีก4 คนมันจะต้องรู้สึกถึงเสียงหัวเราะที่มันหายไปหรือเปล่าวะว่าผมเป็นคนรักภาพยนตร์มากอะจริงแล้วผมพูดแบบไม่อายเลยว่าผมว่าผมรักไม่แพ้ใครเลยนะพอเหมือนผมโตมาจากเด็กที่รักภาพยนตร์มากๆขนาดนั้นการทำงานจริงๆมันต่างจากไอการทำเล่นๆกับเพื่อนๆนะหรือแม้กระทั่งการที่มันคือจุดเริ่มต้นที่เรารักสิ่งนี้พอไปตรงนั้นอะมันไม่ได้มีคนทุกคนมายิ้มแย้มให้กันเฮ้ยเรามาทำงานที่เรารักอะไรงั้นอะคือผมอะไม่ชอบกองถ่ายที่ด่าทอผมอยากให้บรรยากาศงานดีมันพลังให้ผมทำงานที่ดีออกมาจนกระทั่งแบบปีที่แล้วผมก็ตั้งสเตตัสอันหนึ่งตอนช่วงวันเกิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการล้มเลิกอะมันคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแล้วโอ้มีแบบความรู้สึกอยากทำมากเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย แล้วมันก็จะกลายเป็นลูปแบบเรากำลังทำอะไรอยู่วะเราอยากทำภาพยนตร์ไม่ใช่เหรอไอการอยู่กรุงเทพมันทำให้เราแบบต้องทำงานอะต้องมีค่าครองชีพรับโฆษณาแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพูดแบบเด็กแบบเอาแต่ใจตัวเองเลยผมไม่ได้ชอบมันผมไม่ได้สนใจมันซึ่งผมก็คิดว่ามันมีคนทำหนังที่พยายามหาโอกาสทำหนังแล้วผมรู้สึกผมอยากลองผมก็ได้มีการคุยกับน้องๆที่สนิทเนี่ยฮะซึ่งเป็นน้องที่ทำคัลเลอร์ลิสได้เจอกัน
1: ชื่อเปรมจิรัตจงจีรทิติการเป็นนักศึกษาภาพยนตร์ปี4ถ้าในสายงานก็เป็นฟรีแลนซ์คัลเลอร์ลิสครับจริงๆก็ต้องเล่าไปตั้งแต่ตอนเจอพี่นาราเนี่ยครับปกติแล้วครับผมอาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยผมมาเจอโควิดตอนเรียนแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบจริงๆก็น่าเบื่อแบบอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยทำไมมันรู้สึกแบบจำเจยังเลยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอในวัย22เนี่ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็นัดผมไปคุยแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบอยากทำหนังอยากออกมาทำอะไรที่มันแบบเป็นผลงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากที่ใกล้ตัวก่อนก็คือกรุงเทพไปคิดงานไปถ่ายนู่นนี่อยู่ในมอเกษตรแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะยังรับงานหลักอยู่ก็คือเป็นคาราลิสแล้วพี่นาราก็ยังกำกับ MV อยู
0: ่ผมก็คุยกับเปรมเนี่ยแหละเราอาจจะต้องหยุดรับงานลองมาตั้งใจทำสิ่งนี้ดูแบบสักตั้งนึงดีไหมเพราะงั้นมันไม่มีวันเกิดขึ้นเลยเพราะงั้นแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รับงานเพราะว่าการทำงานมันคือรายได้หลักค่าครองชีพที่มันสูงมากๆในกรุงเทพสำหรับเด็กต่างจังหวัดแล้วไม่มีที่อยู่ไปหาที่อยู่ต่างจังหวัดบริเวณที่มันประมาณ2ชั่วโมงจากการเดินทางก็เลยนั่งรถกันไปฮะมีเพื่อนผมเนี่ยชื่อมิ้งขับรถพาไปดูโลที่ชลบุรีให้ไปอยู่ 2-3 วันเราก็รู้สึกว่ามันยังแพงอยู่เลยอะไรเงี้ยบวกกับผมเพิ่งทำงานโฆษณาแล้วผมมีเงินแค่ก้อนเนี้ยสำหรับเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ทั้งปีนี้ในการทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยเปรมก็พูดมาคำหนึ่งว่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไปบ้านพี่กันดีไหม
1: จริงๆพี่นาราเคยมีเกริ่นไว้แบบนิดๆนะครับว่าบ้านเป็นยังไงแล้วก็งานของเขาได้รับอิทธิพลมาจากบ้านเยอะมีวันหนึ่งผมก็เลยบอกว่างั้นเราลองไปเริ่มต้นที่บ้านพี่ดูไหมการมาที่บ้านเนี่ยมันซัพพอร์ตสิ่งนี้ที่สุดละ
0: คือถามว่ามีช้อยนี้คิดมาไหมมันมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่างแรกมันเป็นบ้านผมแล้วผมรู้จักมันดีเราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่พักบ้านผมทำข้าวแกงเรามีข้าวกินฟรีแล้วก็ดูเหมือนว่าที่บ้านเขาก็คงคิดถึงผม
2: เขาเห็นว่าแม่อยู่คนเดียวพ่อเขาเสียเขาก็แม่ก็พูดตลอดว่าอยากให้กลับมาที่บ้านทำยังไงก็ได้ให้มาที่บ้านเนี่ยแม่ชอบให้ลูกอยู่ใกล้ค่ะเพราะว่ามาจะได้ดูแลอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่เดี๋ยวลูกอยู่กรุงเทพอิ่มตัวแล้วลูกก็กลับมาทำงานที่บ้านจะได้ถ่ายทำอะไรเนี่ยบอกแล้วแต่ลูกเนี่ยแม่ชอบให้มาอยู่ใกล้บ้านเนี่ยชอบหมดทั้งย่าทั้งแม่ทั้งอาชอบแล้วก็ดีใจที่เขากลับมา
0: ป่ะเราตกลงกันว่าเราจะมาระนองบ้านเกิดผมแล้วก็เริ่มทำสิ่งนี้กันทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวและมันนำไปสู่การได้ทำหนังโอเคมันคงเป็นค่ายหนังหรือเป็นช่องหนังสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะโพสต์ลงไปในตัวเพจหรือช่องทางที่เราให้คนดูใน YouTube หรือใน Facebook อะไรเงี้ยมันก็ย้อนกลับไปตอนช่วงเรียนมหาลัยก่อนที่มาทำงานจริงๆอ่ะเราสามารถเดินไปเรียกเพื่อนมาถ่ายได้เลยคิดอะไรเราก็ทำได้เลยเราเหมือนเราไม่กลัวว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันจะถูกตัดสินนะฮะมันคือคอนเซปต์มันแบบสมัยที่เรายังอยู่ในหอพักนักศึกษาตอนสมัยเรียนภาพยนตร์ชื่อของหออันนึงมันชื่อป้าป้าเอมามองแปลว่าพ่อกับแม่สมมติถ้าภาพยนตร์เรื่องนึงเป็นเหมือนลูกของเราอะเราอะเป็นเหมือนพ่อแม่ที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนึงขึ้นมาผมอยากเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ไปบังคับให้ภาพยนตร์แบบเรื่องนี้ มันต้องทำหน้าที่ยัง

0: ายอ่ะพอทำภาพยนตร์มันทำกันเป็นกลุ่มแต่เหมือนเราดีดตัวออกมากัน2คนมันกลายเป็นว่าผมต้องเรียนรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้น
1: ปกติผมก็ทำเป็นอยู่อย่างเดียวทำสีทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่พอมาที่นี่ต้องลองหัดจับกล้องต้องลองหัดทำดนตรีต้องลองหัดแบบเล่าเรื่องเขียนเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยพอต้องมาทำเลยอ่ะมันไม่ง่ายจริงๆแต่ว่าก็ยังพยายามทำให้มันไปถึงตรงที่เราแบบหวังไว้อยู
0: ่เหมือนวงการที่ผมอยู่มีแค่ผมกับเปรมสองคนนะไอความรู้สึกที่เราเคยชอบมันยังไงตอนสมัยเด็กฉันรักสิ่งนี้แหละผมเหมือนกลับมาคอนเนคกับความรู้สึกนั้นได้อีกครั้งนึงอ่ะการมาอยู่ที่นี่มันเหมือนปรับเวลาทุกอย่างให้เข้ากับคนเพราะว่าสมมติผมไม่มีนักแสดงใช่ไหมถ้าผมไม่ตื่นเช้าบางทีผมไม่รู้ว่าเขาออกไปทำอะไรกันบ้างการใช้ชีวิตของคนรอบๆบ้านคือทรัพยากรในชีวิตของผมอะไรเงี้ยมาถึงวันแรกคือประมาณตีห้าแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังพุ่งพ่านอ่ะเราก็เดินเลยเอากล้องเดินถ่ายไปพาน้องไปกินข้าวต้มเดินสำรวจนู่นนี่นั่นแล้วผมเห็นอะไรผมก็จะถ่ายนู่นนี่นั่นเก็บไว้บวกกับมันเป็นการเหมือนพาน้องพาเปรมเนี่ยไปสำรวจว่าที่เราเติบโตมามันมีอะไรบ้างตอนกลางคืนวันนั้นผมก็จะมานั่งคุยกับเปรมว่าโอเคอะไรที่มันฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันมันค่อยๆปรับมามากขึ้นอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ก็ยังตื่นตีห้าครึ่งใช้เวลาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนี่ยจนถึง8โมงนั่งกินกาแฟนั่งกินโอวัลตินคุยกันคือแค่ให้มาเซตตัวเองได้มานั่งคุยบางทีก็มานั่งเงียบๆพอ8โมงทุกคนต้องเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาให้ได้อย่างน้อยคนละ1เรื่องพอประมาณสัก11โมงครึ่งเนี่ยเอาเรื่องสั้นนั้นมาแชร์กันแล้วมาวิจารณ์กันมานั่งคอมเมนต์กันพอเที่ยงผมก็ไปกินข้าวที่หน้าบ้านตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามก็จะเป็นมาดูงานของไอ้ป้าๆเนี่ยแล้วว่าเราทำอะไรออกมาให้คนดูได้บ้างก็จะคิดโปรเจกต์สี่โมงก็จะเป็นการบังคับให้ตัวเองออกไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งข้างนอกหรือต่อให้ไม่ไปถ่ายก็ห้ามอยู่ในห้องเหมือนบังคับให้เราไปมองอย่างอื่นบ้างนอกจากแบบในมือถือหรือแบบอยู่แต่ในห้องเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ทำอยู่สองเวมันคือเวของการเขียนบทไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างซึ่งตัวผมเองก็พยายามเขียนบทยาวอยู่อะไรเงี้ยมันคงยังเป็นโปรเซสที่เราอาจจะต้องกลับไปกรุงเทพแบบมองในแง่จริงคือมันต้องใช้เงินก็ลองหาทุนกันซึ่งผมไม่เคยหาทุนมาก่อนเลยอีกเวนึงคือคิดอะไรแล้วสามารถถ่ายได้จริงในหมู่บ้านก่อนผมมีเปรมที่เป็นน้องที่มาด้วยกันแล้วก็มีน้องนิวเด็กฝึกงานก็เลยทำสร้างเรื่องจากบน2คนนี้แหละว่าไอ้คน2คนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันเกิดสตอรี่อะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
2: ก็เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องแบบว่ากิจวัตรที่นี่ว่าเราทำยังไงบ้างแล้วจริงๆฟังตอนนั้นก็รู้สึกอยากมาแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราหลุดจากกรอบมากๆทั้งในด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การทำหนังอะไรเงี้ยครับเราต้องการเมนเทอร์คนหนึ่งมากๆที่จะมาสอนเราทั้งในด้านแบบวิธีคิดในด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยแบบผมก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: ไอสิ่งที่เราจะเริ่มทำเนี่ยไอหนังที่ว่าเนี่ยเราลงมาปุ๊บเฮ้ยถ่ายมันได้เลยอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะผมก็กลับมามองสิ่งที่เรามีกับข้อจำกัดที่เรามีว่าเราทำอะไรได้บ้างเราได้แค่แบบเฮ้ยเราต้องออกไปถ่ายเราต้องทำเป็นเวลาจนไอสิ่งที่ผมถ่ายไว้ฮะมันตั้งกล้องแล้วก็เราเดินเข้าไปผมก็มาดูฟุตพวกนี้แล้วก็นั่งคุยกับเปรมว่าหรือจริงๆเราลองเล่าเรื่องของตัวเองก่อนไหมว่าเราลงมาที่นี่เพื่อทำอะไรผุดคำว่าเอ้ยเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของพวกเราที่อยากจะทำหนังทำช่องหนังหรือค่ายหนังถ่ายลงไปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นไดอารี่ตอนต่างๆว่าพวกผมกำลังเดินทางกันยังไงไปสู่การทำหนัง
3: เราก็หวังว่าตัวหนังสั้นหรือวิดีโอที่ผมกับเปรมจะทำมันสามารถค้นพบคนดูหนัง
0: โอเคถ่ายชีวิตตัวเองเยอะไปแล้วอยากทำหนังหรือสร้างอะไรที่มันใกล้เคียงกับการเล่าเรื่องขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมนึกถึงสถานที่ที่ผมชอบไปนั่งมันเป็นริมลำธารเล็กๆสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวว่าเฮ้ยผมอยากเล่าเรื่องความทรงจำในวัยเด็กที่เราไม่อยากกลับบ้านเลย ตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆในหมู่บ้านก็จะออกมารวมตัวกันตอนกลางวันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นแล้วสุดท้ายก็ไปเล่นน้ำกันแล้วผมจำความรู้สึกที่พอมันจัดมืดแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้วันนี้จบลงอ่ะผมก็แค่บอกให้เขาว่าไปเล่นน้ำกันแล้วผมแค่บันทึกสิ่งนั้นไว้แล้วก็ให้เปรมสร้างเพลงแล้วพอรวมกันมันก็จะกลายเป็นวันช็อตผมเนี่ยรักภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับครอบครัวเหมือนผมแยกไว้เลยแล้วผมไม่ได้แบบเอามันมาเชื่อมกับที่บ้านอาจจะเพราะว่ามันเราไม่มีทีมที่จะช่วยผมก็เลยเดินไปบอกแม่ว่าแม่ช่วยเกณฑ์เด็กในหมู่บ้านให้หน่อยสัก4คนและแม่ผมไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นขึ้นรถปิดประตูขับรถพาผมขึ้นรถกระบะแล้วก็ตะเวนหาเด็กในหมู่บ้านนะแล้วก็พอแม่ลงไปปุ๊บแบบเอ้าขึ้นรถมาโน่นนี่นั่นแม่ผมจัดการแบบอย่างรวดเร็วมากเขาก็แค่แบบเฮ้ยช่วยผมอะอันต่อมาก็ทำยังไงให้เปมได้ฝึกเล่าเรื่องไปด้วยและทำความรู้จักหมู่บ้านผมไปด้วยมันเลยเกิดมาเป็นแอคชั่นออนเดอะกราวด์เนี่ยเดินสำรวจหมู่บ้านถ่ายรูปมา10รูปเขียนเรื่องจากพื้นที่เปล่าๆเนี่ยให้เติมเหตุการณ์เข้าไปเติมคนเข้าไปชีวิตบางอย่างเข้าไปให้เรื่องมันเกิดขึ้นในนั้น
1: เช้าวันเสาร์เวลาประมาณ8โมงพ่อที่แต่งชุดทำงานเดินออกมาเจอแม่ที่กำลังซักผ้าอยู่หน้าบ้าน
4: ผมทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่คือทำสารคดีมันมีช่วงที่ผมจะขึ้นไปถ่ายสารคดีอีกรอบหนึ่งนรามันก็ขอติดมาด้วยนะครับขอมาดูกองถ่ายขอมาสังเกตการอะไรเงี้ยครับก็คือแบบนรามอยากทำหนังยาวแต่ว่ามันมาออกปากชวนผมมันบอกว่าอยากให้ผมกับทีมแบบช่วยโปรดิวซ์หนังยาวให้มันอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบเนี้ยช่วงปลายปีที่แล้วที่มันบอกว่ามันจะลงไปละน้องชื่นชมความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นของนาราแล้วก็ทีมมันมากนะฮะในการเลือกที่จะทำสิ่งที่มันทำอยู่ณตอนนี้อะไรเงี้ยมันได้ยินเสียงตัวเองชัดมากเนี่ยครับแล้วรู้ตัวเองต้องการอะไรในมุมผมอะผมมองว่านารามันเหมือนไปฝึกตนกำลังค้นหาวิธีการบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันจริงกับวิชั่นที่มันคิดอยู่ในหัวอะไรเงี้ยการกลับไปบ้านเกิดการกลับไปสู่เนื้อดินของบ้านเกิดมันก็เป็นความท้าทายนี่ค่ะด้วยกันมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมันจะสร้างสิ่งที่งอกงามและแตกต่างจากคนอื่นได้มากผมรู้สึกว่าการจะเล่าเรื่องใดๆออกมามันต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ดีอะฮะเพราะนาลากลับไปที่บ้านนาลาไปรู้จักตัวเองรู้จักคนรอบคือความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ผมคิดว่าเออนั่นน่ะคือการกลับไปค้นหาและเจรนายบางอย่างที่บ้านเกิดของมันนะครับ
0: เวลาเราไปถ่ายต่างจังหวัดที่อื่นน่ะที่มันไม่ใช่บ้านเราด้วยซ้ำแต่เรามองหาความเป็นบ้านเราอ่ะเพื่อถ่ายสิ่งนั้นให้ติดอ่ะผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วภาพยนตร์กับบ้านมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันผมรักภาพยนตร์ได้เพราะว่าผมโตที่นี่เมืองที่เล็กมากๆที่วันหนึ่งโรงหนังที่มีอยู่แห่งเดียวทุบทิ้งไปผมไม่มีหนังให้ดูสิ่งที่ผมรู้สึกใกล้ชิดภาพยนตร์ได้ก็คือการทำมัน
2: รู้สึกว่าพี่นาราเป็นผู้กำกับที่กล้ามากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่กลัวที่จะผิดเลยรักในการทำหนังมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวให้ความสำคัญกับผู้คนในนั้นมันสัมผัสได้ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา
1: การที่แบบผมได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้คนรอบๆหรือคนรอบๆเขาก็ดูเอ็นดูผมในฐานะของคนที่แบบมาอยู่ใหม่แล้วมันก็ค่อยๆกลืนจนแบบผมเริ่มกลายเป็นแบบเหมือนคนพื้นที่ไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบ้านมันคือความสบายใจ
0: ที่ว่าบ้านและภาพยนตร์มันมอบสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมคงรักมันได้มากที่สุดแล้วผมคิดว่าผมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ผมอยากมีชีวิตอยู่เพื่อการทำภาพยนตร์

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

0: คติธรรมนำชีวิต
1: การเริ่มต้นในการประสบความสำเร็จของชีวิตต้องเริ่มต้นจากความรักเสียก่อนอย่ากลัวสำหรับความล้มเหลวแต่จงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เมื่อใดก็ตามเรามีความรักในงานที่ทำนั้นเราจะทำงานนั้นได้สำเร็จเป็นอย่างดีฉะนั้นความรักนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนให้เราทำใจรักสิ่งที่ทำนั้นให้ได้รักที่จะเด่นอย่ากลัวคนนินทารักที่จะค้าอย่ากลัวเจ๊งรักที่จะเก่งอย่ากลัวครูรักที่จะต่อสู้อย่ากลัวแพ้
0: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: วันนี้ผมขอพาทุกคนมาชมความงดงามที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยในอดีตเรียกวัดนี้ว่าวัดเจดีหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลำพูนครับวัดพระธาตุหาริพุนชัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2478ปัจจุบันมีพระเทพรัตนนายกเป็นเจ้าอาวาสและท่านยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอีกด้วยครับโบราณสถานสำคัญแห่งนี้เคยเป็นวังของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีที่อุทิศถวายให้เป็นวัดจนกระทั่งทุกวันนี้พระบรมธาตุหาริพุนชัยสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัยถือเป็น1ใน8จอมเจดีย์ของไทยและยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกาอีกด้วยครับครับผมตอนนี้นะฮะวางก็อยู่ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าวางตอนนี้นะครับอยู่กับพระอาจารย์นะครับผมพระเทพรัตนนายกนั่นเองนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมซึ่งนอกจากพระอาจารย์จะเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดแห่งนี้แล้วนะครับพระอาจารย์ก็ยังเป็นเจ้าคณะนะฮะจังหวัดลำพูนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้วางเชื่อมากๆเลยว่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็หลักศาสนาไปพร้อมๆกับวางซึ่งตัววางเองก็พร้อมมากๆครับอาจารย์ที่อยากจะฟังหลักธรรมหลักศาสนาหลายๆอย่างในวันนี้มากๆเลยครับอาจารย์ครับวางเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ครับมีประวัติยาวนานมากๆผมเชื่ออย่างนั้นอยากจะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ลำพูนหรือหาริพุนชัยนครเป็นประถมอารยนครแห่งล้านนาหมายความว่าณวันนี้อายุของจังหวัดลำพูน 1,343 ปี
0: 1,343
1: เป็นจังหวัดแรกของล้านนาและจังหวัดลำดับที่สองก็คือจังหวัดลำปาง
0: ครับ
1: ทำไมจึงมีลำปางกับลำพูนเพราะว่าพระฤาษีพระฤาษีเนี่ยท่านได้สร้างเมืองลำพูน
0: ครับ
1: โดยสร้างทำคูเมืองรอบคล้ายๆรูปหอยสังในเมื่อเสร็จแล้วก็ทูลเชิญพระนางจามเทวี
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ที่กรุงละโวหรือลพบุรีซึ่งพระนางได้ได้ทรงสมรสแล้วแต่ก็มีพระคันทรงคันมาด้วยแต่พระนางไม่รู
0: ้ครับ
1: ทางพระสวามีก็ไม่ทรงทราบแต่ได้พร้อมใจกันทรงเสด็จพระนางจามเทวีมาครองเมืองลำพูน
0: ครับ
1: ซึ่งเดินทางมาทางเรือทางแม่น้ำน้ำปิง
0: ครับ
1: ใช้เวลาตั้ง7เดือนเพราะว่าพระฤาษีสร้างหาริพุนชัยนครเนี่ยประมาณ 1,200 พ.ศ. 1,200 กว่าจะสร้างเสร็จก็คือ 1,204 พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมาใช้เวลาเกือบปี
0: ครับ
1: ก็มาครองเมืองลำพูน
0: สถานที่อย่างเนี้ยพอเราเข้ามาเราเหมือนย้อนอดีตมันกลับไปสู่อดีตผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังมีความเงียบสงบจริงๆอ่ะออกจากวัดไปเนี่ยเสียงรถเสียงอะไรแต่พอเข้ามาเอาจริงๆแล้วคือสงบมากครับสงบมากจริงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้อาจจะขอกราบมีคำถามนิดหน่อยนะครับที่จะมาให้ความรู้กับทั้งตัววังเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ด้วยนะครับ
1: ได
0: ้อย่างตอนนี้ครับอาจารย์เราจะสามารถแยกแยะยังไงครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เรากำลังรับฟังอยู่เช่นเรื่องของธรรมะอันไหนคือความจริงอันไหนคือมโนหรือ คิดไปเองอะไรแบบนี้ครับอาจารย
1: ์ธรรมะก็คือธรรมชาติ
0: ครับ
1: ธรรมะมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างตัวเราก็คือตัวธรรมะ
0: ครับ
1: คนอื่นก็ตัวธรรมะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านคือโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติเนี่ยเวลาใครจะไปเรียนนั่งสมาธิกรรมฐานหรืออะไรเนี่ย เวลาท่านสอบอารมณ์ถ้าคนนั้นตอบถูกตรงและเข้าใจท่านจะบอกว่าเข้าถึงสภาวะก็คือที่เราบอกว่ายอมรับสภาพก็คือยอมรับความจริงของชีวิตของโลกนี
0: ้ครับ
1: ท่านชีวิตของเราเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานจะมีเจ้าของ4อย่างเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: คือเกิดแก่เจ็บตาย
0: คร
1: ับเช่นโยมวางเกิดหลวงพ่อก็เกิด
0: ครับอาจารย
1: ์โยมวางแก่หลวงพ่อก็แก่โยมวางเจ็บหลวงพ่อก็เจ็บมีไข้ไม่สบายตอนนี้ถ้าเป็นโยมวางเป็นรถยังใหม่อยู่ยังไม่ถึง5ปี
0: ครับหลวงพ่อ
1: ก็ยังไม่ต้องเจ็บโน่นเจ็บนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่หลวงพ่อนี่มันเกือบ70แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างก
0: ็
1: เรียกว่าเจ็บรู้จักเจ็บและสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะมรณันตังหิชีวิตตังชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเขาโดนขีปนาวุธตายกันโดนว้าแดงยิงบ้างหรือเจ้ายอดศึกลบกับว้าแดงบ้างอะไรบ้างปักใ

0: ทะเลาะเบาแว้งกันแต่เราจะไปแอบซ่อนไหนมันก็ตาย
1: ครับหลวงพ่อ
0: ที่แอบที่ซ่อนเร้นไม่ให้มีความตายมันหาไม่ได้ในโลกนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย
1: ครับหลวงพ่อครับ
0: เกิดเราเกิดมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เริ่มแก่ทุกวันทุกวันนะเนี่ยแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเจ็บแต่บางคนก็อาจจะเจ็บแล้วเป็นโรคโน้นโรคนี
1: ้ครับ
0: แล้วพอถึงเวลาก็จากไป
1: ถูกต้องครับ
0: เรามาคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคนเดียว
1: ครับหลวงพ่อ
0: นี่
1: จริงมากๆครับ
0: ถึงแม้ว่าจะอยู่กับครอบครัวก็ตามแต่สุดท้ายก็คือเราต้องอยู่คนเดียว
1: ครับหลวงพ่ออันนี้จริงมาก
0: ๆเรามาโลกนี้ไม่มีใครชวนเรามาด้วยนะ
1: จริงครับ
0: เราสมัครมาเองฉะนั้นถ้าจะให้มีความสุขต้องยอมรับบิดามารดา
1: ครับ
0: ต้องยอมรับตัวเองและยอมรับสังคมคือบริบทรอบตัวเรา
1: ครับ
0: และขอให้เรายอมรับความเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ยอมรับประเทศไทยยอมรับประเพณีวัฒนธรรมของไทยและเราจึงจะมีความสุข
1: หลวงพ่อครับอย่างสมัยรุ่นของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนมาตลอดเรื่องของการบวชว่าเราบวชทำไมบวชเพื่ออะไรแต่ผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแชร์ได้ไหมครับว่าเนี่ยอย่างเผื่อน้องๆฟังอยู่หรือคนที่กำลังฟังอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบวชนะครับมันคืออะไรแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยครับ
0: คือการบวชคือการสืบทอดศาสนา
1: ครับ
0: โยมวางต้องเข้าใจนะว่าวัดทั่วประเทศไทยเป็นของรัฐบาล
1: ครับ
0: เป็นของประชาชนทุกคนอย่างวัดโพวัดอรุณเป็นของพวกเรานะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
1: จริงครับ
0: อริพุนชัยหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมการวัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของถ้าไม่มีใครดูแลจริงๆเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและก็ซึ่งเป็นสาขาแห่งชาติเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: เขาจะดูแลทั่วประเทศฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันปกปักรักษาสิ่งที่มันเป็นส่วนกลางสิ่งที่มันเป็นสาธารณะให้มันอยู่คู่ชาติไทย
1: ครับ
0: วัดบางวัดมีโอมีค่ามากญาติโยมทั้งหลายช่วยกันบรรพบุรุษของเราช่วยกันสร้างมาแล้วก็ขอให้มีการสืบทอดประเพณีให้คนมาบวช
1: ครับหลวงพ่อ
0: ไม่ใช่ว่าคนไทยเรามีเกือบจะ70ล้านต้องบวชทุกคนไม่ใช่นะจะต้องเป็นผู้มีเศษส่วนแห่งบุญถึงจะได้มาบวชอย่างเศรษฐีชาวมาเลเนี่ยพ่อเป็นเศรษฐีเป็นหมื่นล้านแต่เขามาบวชอย่างนี้เป็นต้นแต่บ้านเรานี่บางทีจนเขาให้มาบวชก็ไม่มา
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างเขาก็จะบอกว่าอยู่วัดนี่สบายเนี่ยแต่ไม่สบายนะมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไง
1: ครับหลวงพ
0: ่อฉะนั้นการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญ
1: ครับ
0: ถ้าใครได้บวชก็อนุโมทนาถ้าใครไม่อยากบวชก็แล้วไป
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณมาเจอแล้วอย่างเช่นร้านอาหารในประเทศไทยมีเยอะแยะบางคนโน่นจากกรุงเทพไปกินกาแฟม่อนแจ่มโน่นอาตมายังฉันหน้าวัดนี
1: ่ครับ
0: ฉันแถวปั๊มปุ๊มปั๊มปั๊มปั๊มนี่
1: เข้าใจเลยคร
0: ับ มันอยู่ที่ความต้องการของคนพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: อย่ามาเจอพระอย่าไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้เขาเทศจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ไม่มีใครตำหนิติติงเนี่ยแต่ถ้าเรามีจิตใจเป็นมหากุศลบุญเป็นของเรา
1: ครับหลวงพ่อ
0: ฉะนั้นนักปราชญ์ท่านบอกว่าให้พุทธศาสนิกชนทำความดีสองเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอดีตมันแล้วไปแล้วอย่าไปหวนมันอย่าอายุเราเนี่ย
1: ครับหลวงพ่อ
0: มันหมดไปแล้วอย่าไปคิดมันกูอยากจะเป็นหนุ่มยังไงเป็นต้นหรือความตายเนี่ยมันยังไม่มาถึงแต่มันได้แน่นอนแต่มันจะมีเวลาให้เราจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยแต่เราก็ไม่อยากจากไปนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันก็คือทำความดีในขณะที่หายใจเข้
1: า
0: และทำความดีในขณะที่หายใจออกและบาปมันไม่เกิดขึ้นไงเพราะเราทำความดีหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือสุดยอดแห่งการทำความดี
1: ครับ
0: นั่นแหละไม่ให้บาปเข้ามาสู่จิตใจ
1: ครับหลวงพ่ออ
0: ันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุด
1: ลุงพ่อครับคือผมอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงอย่างตัววางเองเนี่ยจริงๆวางผ่านการบวชมาแล้วครับผ่านการบวชเรียนมาแล้วแล้วก็จริงๆก็เป็นคำถามในใจนิดนึงเหมือนกัน

0: เพราะว่าตอนที่วางบทเรียนเนี่ยครับวางก็ต้องอ่านบทสวดอ่านบทสวดอ่านเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็มีข้อสงสัยบางทีว่าบางทีเราไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีซึ่งวางเองไม่แน่ใจว่าการที่เราเข้าใจภาษาบาลีหรือไม่เข้าใจอันนี้มันมีผลอะไรกับการบวชไหมครับหรือการจะเข้าถึงหลักธรรมไหมครับ
1: คือหมายความว่ามันอยู่ที่ความต้องการของคน
0: ครับ
1: อย่างคนต้องการเป็นเศรษฐีแล้วมันเป็นได้ง่ายไหม
0: ไม่ง่ายครับ
1: มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนอยากเป็นเศรษฐีหมด
0: ครับ
1: แล้วก็ญาติโยมเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นพระนุ่งผ้าเหลืองบอกว่าต้องไปนิพพานหมดเลย
0: ครับหลวงพ่อ
1: แล้วใครมันจะไปได้
0: จริงครับ
1: พระพุทธเจ้าท่านบอกกับสาวกทั้งหลายว่ากว่าเราจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด4อสงไขยแสนมหากัปแล้วมีคนถามว่ากัปหนึ่งมันมีเท่าไหร่เดี๋ยวโยมกลับไปบ้านนะหรือไปที่โรงแรม
0: ครับ
1: กัปหนึ่งเนี่ยนักปราชญ์นะนักคณิตศาสตร์เขาบอกว่าให้เอา1ตั้งแล้วเอา0ใส่ไปอีก140ตัวอันนั้นก็คือ1กัป
0: ครับ
1: อาตมาก็ยังไม่เคยลองนะเพราะมันเกินนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราจะไปเป็นเศรษฐียังยากลำบากถึงขนาดนี
0: ้ครับ
1: และการที่จะโลความรักความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะ
0: ไม่ง่ายแน่ๆครับ
1: เราอยากอยู่ทุกวันน่ะใช่มั้ย
0: จริงครับ
1: ฉะนั้นเวลาเราสวดภาษาบาลีสวดไปก่อน
0: ครับ
1: เหมือนกับเราไปคนภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอุปกรณ์การแปลหรือเราไปดูในอินเทอร์เน็ตดูอะไรก็ได้
0: จริงครับจริง
1: เดี๋ยวนี้เขาแจกหนังสือทางเหนือว่าอย่าไปตัดก้อมสินเปียง
0: ครับ
1: บอกว่าเราไม่เก่งถ้าเราอยากจะเรียนรู้มันต้องได
0: ้ครับ
1: ฉะนั้นคนจะไปนิพพานมันน้อย
0: ครับ
1: เหมือนคนที่จะอายุถึง100เขายังบอกว่าคนที่มีอายุ100ต้อง1ใน3ล้านแต่ก็ยังหายาก
0: ยากครับ
1: ฉะนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกมันมีวิธีแก้ของมัน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่อยากแก้ไง
0: จริงครับจริงๆอย่างผมเองอะครับหลวงพ่อผมอะจริงๆอ่านภาษาไทยไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองจบจากต่างประเทศพอผมกลับมาที่ไทยอย่างเงี้ยครับผมเองก็ตอนเข้าวัดแรกๆเนี่ยผมก็มีปัญหาเยอะมากกับการอ่านบทสวดโดยเฉพาะบทสวดตรงที่วัดใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนิดนึงในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราอ่านบทสวดผิดมันโอเคไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะผิดเลย
1: คืออย่างนี
0: ้ครับ
1: มันเหมือนนักร้องดังที่อยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: อย่างเช่นชัยเมืองสิงห์เขาร้องเป็นมาตรฐานแต่คนอีสานคนเหนือบางทีรอเรือไม่เป็นรอเลออย่างเงี้ยชอช้างก็ไม่เป็นซอซางอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจความหมายเขาเข้าใจความหมายนะฉะนั้นมันอยู่ที่ความหมายอรรถพยัญชนะไม่สำคัญเท่าไหร่และบางทีคนมันไม่มีเวลามันเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกุศลเกี่ยวกับวาสนาด้วยนะ
0: เนี่ยคนเจตนาด้วยไหมครับอาจารย์
1: เจตนาด้วยพระองค์ว่ากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
0: คร
1: ับ ฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยขอโทษขอสุมาเตอร์ขออภัยนี่แหละคนไทยเราเก่งนะขออภัยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราจะตอบคนมาตอบมาเป็นยังอะไม่เป็นไรเนี่ยคนต่างประเทศเขาชอบใจนะถ้ายินเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยเวลาคนเหนือเนี่ยเวลาเด็กจะเดินผ่านไปขอสุมาเธอขอไปหน่อยอย่างเงี้ยขอโทษนะขอโทษนะคุณพ่อขอเอาของหน่อยเนี่ยมันเป็นความงดงามของจริยธรรมของคนไทย
0: ครับ
1: ที่เราได้จากพุทธศาสนาอย่างเช่นคำพูดของชาวเมือง
0: ครับ
1: ที่คนไทยเราใช้กันทุกวันเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านจะสอนกันว่าถ้าเป็นคำพูดของชาวเมืองเนี่ยคนไหนที่เราพอจะเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าพ่อ
0: ครับ
1: คนไหนที่เราพอจะเรียกว่าแม่ก็ให้เรียกว่าแม่คนไหนที่เราพอจะเรียกว่าพี่ก็ให้เรียกพี่คนไหนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็เรียกน้องนี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันฉะนั้นคนไทยเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นสังคมเราก็จึงมีความสุข แล้วหลายคนอาจจะบอกทำไมมันมีแต่ข่าวเข่นฆ่ากันโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับพระอาจารย
1: ์ขณะพระพุทธเจ้ายังมีคนอิจฉาเลย
0: จริงครับผมเคยฟังมาเหมือนกัน
1: จะฆ่าจะแกงอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็อยู่กับชาวโลกเลยจะให้หนีไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ครับพระอาจ
1: ารย์เพราะโลกมันมีแค่นี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนน่ะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้เป็น
0: ครับพระอาจารย
1: ์แล้วเข้าใจในเมื่อเราดีแล้วในเมื่อเขาไม่ดีเราก็จะไปดีไม่ดีกับเขาเลยแล้วก็หนีให้สูงยกจิตของเราให้สูงขึ้นแค่นี้ก็ไม่มีปัญหา
0: ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับแล้วอย่างเวลาคนเข้าวัดนะครับพระอาจารย์แล้วเวลาพระอาจารย์เห็นเขาบนบานศาลกล่าวหรือบางทีขอนั่นขอนี่พระอาจารย์คิดว่าการบนบานศาลกล่าวอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือว่ามันสมควรไหมครับ
1: มันเป็นปกติของคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็เขาทุกข์ให้เขามาระบายกับพระพุทธรูปบ้างมันจะไปเสียหายตรงไหน
0: ครับ
1: บางทีเราอยู่ในครอบครัวเราไม่เคยไปบอกพ่อกับแม่เลยบางทีเพื่อนตีหัวเราเจ็บจะตายไม่มาฟ้องพ่อแม
0: ่ครับ
1: แต่ไปบอกกับเพื่อนๆนนนั้นการแก้ปัญหาของชีวิตมันอยู่ที่บริบทเราอย่าเอากรุงเทพมาเทียบกับอีสานหรือลำพูนเชียงใหม่หรือจะเอาลำพูนเชียงใหม่ไปเทียบกับกรุงเทพหรือจะเอาต่างประเทศ
0: มาเทียบ
1: มาเทียบกับเรา
0: แต่พออาจารย์พูดเรื่องเหมือนฝากเรื่องผมนึกถึงเรื่องของตัวเองแล้วจะเวลาคนมาพูดแบบว่าเออมาระบายกับเรามาพูดโอ้ผมเห็นภาพเลยครับว่าอ๋อเออจริงว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นการระบายอย่างนึงเหมือนกันได้พูดก็ยังดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ใช่
0: จริงครับ
1: ไม่ได้ทำอะไรผิดคือเราจะไปช่วยในโลกนี้มันไม่ได้เพราะมันเยอะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองก่อน
0: ครับอาจารย
1: ์พึ่งตนเองก่อนถ้าเราพอมีที่จะอะไรที่มันโบจะแบ่งเขาได้แล้วก็แบ่ง
0: ครับพระอาจารย์ครับผมเนี่ยสงสัยมากครับวันก่อนอ่ะผมไปกับเพื่อนมาใช่ไหมพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ครับที่กรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีศาล เทพต่างๆเต็มกรุงเทพไปหมดเลยไปขอเรื่องแฟนเรื่องความรักเรื่องเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการบูชาเทพเยอะมากๆเลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยครับมันสมควรไหมครับเรื่องของการบูชาเทพอะไรเงี้ยคร
1: ับ ก็ที่วัดเราก็มี
0: ครับ
1: แม้แต่เทวบุตรที่อยู่รอบพระธาตุเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้คือท้าวเวสสุวรรณนะแต่เป็นหน้ามนุษย์หน้าเทวดา
0: ครับ
1: เพราะท้าวเวสสุวรรณนี่เขาเป็นยักษ์รักษาพระศาสนาเนี่ยในตำนานนะในพระไตรปิฎกเขามีอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะเชื่อเรื่องของเทพฉะนั้นเรามาจากผีเรามาจากผีจากพรามมันก็ผสมปนเปกันไป
0: ครับพระอาจารย์
1: จะให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเป็นไปไม่ได้
0: พระอาจารย์ครับจริงๆแล้วบิ๊กกิ๊บพูดถึงเรื่องเนี่ยฮะชีวิตของคนสมัยนี้ที่เดี๋ยวนี้ทำงานเยอะบางทีเดี๋ยวนี้เขาคิดถึงปากท้องเยอะมากเรื่องของเงินเรื่องของการใช้ชีวิตเยอะจนบางทีไม่เข้าวัดอาจจะโฟกัสมากๆกับการทำงานทำมาหากินเป็นหลักเลยพระอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเนี่ยเข้าวัดบ้างมาตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับไปลุยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแบบนี้ครับ
1: ฟังนะธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องทำวัดเป็นสถานที่ที่เราจะมาชำระจิตใจมาในพิธีทำบุญมาในพิธีที่เราเกิดไปท่องเที่ยวแหล่งศาสนสถานที่เราเคารพ
0: ครับอาจารย์
1: เขาไม่ได้บังคับมีวัดพุทธที่ไหนบังคับให้ชาวพุทธต้องมาวัดทุกวันไม่มี
0: ครับ
1: ใครจะมาก็มาไม่มาก็แล้วไปอย่างงานศพเนี่ยตายแล้วจะเอาไว้บ้านก็ได้ไว้วัดก็ได้อย่างวัดเป็นของส่วนรวมอย่างเช่นมีงานศพตายใช่ไหม
0: ครับอาจารย์
1: เหลือแต่คอพระก็เอาเหลือแต่แข้งพระก็เอาสมมติถ้าญาติเราประสบอุบัติเหตุน่ะเอาเอาไปฝากบ้านพี่ได้ไหมมันไม่เอาหรอกมันกลัวผี
0: ครับอาจารย์เนี่ย
1: ฉะนั้นถ้าเราทำตามหน้าที่ก็คือโอเคแล้วแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาเนี่ยฝ่ายศาสนาเขาอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนกตัญญูพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงดูท่านตอบเพราะท่านชราภาพเนี่ยช่วยดำรงวงศ์สกุล อย่าให้นามสกุลเราไปปรากฏอยู่ในคุกในตารางหรือในข่าวที่ไม่ดี
0: ครับอาจารย
1: ์ทำตนให้รับทรัพย์มรดกให้เขาไว้ใจเนี่ยแล้วก็เวลาที่ท่านตายไปก็ทำบุญให้ท่านบ้าง
0: ครับอาจารย
1: ์ก็แค่นี้ดูแลท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำตามหน้าที่และเราก็ทำตามหน้าที่เราก็เราไปทำ

0: บเราต้องนั่งสมาธิใช่ไหมอาจารย์ทีนี้จริงๆแล้วการนั่งสมาธิครับมันทำให้เราหลุดพ้นได้จริงไหมครับหรือว่ามันช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆไหมครับ
1: ตัวหลุดคือปัญญา
0: ครับ
1: ปัญญาเนี่ยมันทำให้หลุดแต่จิตนี่มันทำให้ฐานทำให้เกิดฐานคือปัญญา
0: ครับ
1: มันถ้าทำให้เราการสั่งสมบารมีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: อย่างโยมเนี่ยเขาต้องสอนให้ทานก่อน
0: ครับ
1: ให้รู้จักเสียสละตัวเองนะแล้วก็รักษาศีลแล้วถึงจะภาวนาโยมนี่อย่าเพิ่งไปนิพพานนะเดี๋ยวไม่มีใครดูแลครอบครัว
0: ครับ
1: แต่พระเนี่ยเขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญา
0: ครับ
1: เนี่ยพระนี่ต้องศีลไม่ต้องไปทำมาหากินละอยู่เฝ้าวัดก็มีศีลสะอาดบริสุทธิ์กำหนดอะไรกำหนดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าให้พลั้งพลาดแล้วก็เจริญสมาธิ
0: ครับพระอาจารย
1: ์แล้วก็ปัญญาจะเป็นตัวตัดจะเป็นตัวตัดสินว่าจะตัดกิเลสได้ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์ฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายอย่างโยมว่าเราจะตัดราคะได้ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์อย่างคนที่จะเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างทิ้งสมบัติทั้งหมดความเป็นพระมหาจักรพรรดิเมืองกบิลพัททั้งเมืองไม่เอา
0: ครับ
1: สองพระชายาที่สวยที่สุดก็ทิ้งพระโอรสเพิ่งจะประสูติหรือคลอดก็ทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วพวกเราทิ้งได้ไหม
0: โอ้ยาก
1: นั่นสิในเมื่อทิ้งไม่ได้ก็อย่าไปพูดมากบำเพ็ญไปเรื่อยๆฉะนั้นแหละแล้วก็ท่านยังสอนนะว่าเราใช้โลกียทรัพย์ซื้อโลกุตระทรัพย์นั้นบริจาคไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาอย่างคนเหนือเขาจะช่วยบริจาคครั้งละ20 30 50นะแต่บางคนก็อาจจะอดร่ำอดรวยอยากได้หน้าได้โน่นได้นี่บริจาคทีละแสนละล้านถ้าไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เป็นไ
0: ร
1: แต่ถ้าเดือดร้อนครอบครัวเนี่ยตายเลยยุ่งเป็นปัญหาเลยฉะนั้นคนฉลาดเขาจะไม่สร้างปัญหา
0: ครับอาจารย
1: ์ไม่สร้างปัญหาให้โลกไม่ได้สร้างปัญหาให้สังคมนะมีแต่คนไม่ฉลาดสร้างปัญหาให้โลกให้สังคม
0: ครับอาจารย
1: ์เนี่ยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคำตอบคืออะไรนะครับ
5: เรื่องราวของ UFO เนี่ยมันเริ่มมาจากวิทยุนะครับเขาก็มาบอกว่าตอนนี้มี เหตุการณ์ขึ้นที่นิวยอร์กมีดาวเทียมจากดาวอังคารแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารมาถล่มนิวยอร์กจักรวาลเนี้ยไม่ได้มีแค่เราอยู่ในจักรวาลนี้ผู้เพียงแต่เพียงผู้เดียว
4: ผมว่าอาจจะเจอคำตอบที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับว่าเรื่องนี้มันดันเกี่ยวกับการเมืองด้วยครับ
5: แล้วที่คลินตันเนี่ยเคยพยายามที่จะเอามาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่าเอเลี่ยนจริงจริงไหมเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็บอกว่าก็คือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไปได้ประมาณนึงว่าอู้รัฐเนี่ย
4: แล้วมารอฟังคำตอบในรายการก็มันคาใจไปด้วยกันนะครับ

สุดยอดทีมน้ำพริกทั่วไทยมาประชันความแซ่บในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นี่คือ5ทีมสุดท้ายที่พร้อมเปิดครกชิงความเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศ

0: น้ำพริกถ้วยไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์เกาะขอบครกไปพร้อมกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากไทย PBS เสาร์ที่19กันยายนนี้ 14:05 น.ห้ามพลาด
1: สับสับต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้าเป็นแค่ทิ้งทายจะเทียบอะไรกับไฟฟ้างานนี้พี่สาวนุ้ยสุวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างชอบเอาริมแดงชอบเอาริมแดงพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลันทุ่งบางเขน2เส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569บ่าย 3:05 น.ทางไทย PBS เจ้าโชว์นิดนิดแล้วก็พอทนได
2: ้จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
3: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
4: เพื่อนเหรอ
2: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปพลื้มอะค่ะ
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาเนปาลประเทศเล็กๆในเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่เจอกับโศกนาฏกรรมเมื่อชิ้นส่วนของทาน้ำแข็งชิ้นมหึมาพร้อมด้วยหินถล่มตกลงมาจากที่ความสูง 5,000 เมตรมวลน้ำมหาศาลที่มาพร้อมกับโคลนและหินไหลลงสู่หุบเขาและลำน้ำทำลายล้างกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่คือสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของถ่านน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของถ่านน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียถ่านน้ำแข็งที่หายไปทำให้แม่น้ำคงคาของอินเดียตกอยู่ในความเสี่ยง

0: ่วนแม่น้ำอีกหลายสายของอินเดียโดยเฉพาะแม่น้ำพรหมบุตรก็กำลังอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนเดือนมิถุนายนปี2013ที่อุตราขันธ์รัฐทางตอนเหนือของอินเดียที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยฝนฟ้ากระหน่ำเทลงครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐเป็นฝนหนักผิดปกติทั้งที่เพิ่งเริ่มฤดูมรสุมความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหนักที่สุดคืออำเภอรุทธระปรยาสเนื่องจากถูกทะเลสาบน้ำแข็งที่ชื่อโชราบารีพังทลายลงมาใส่มวลน้ำหินและดินโคลนพัดถล่มลงมาตามหุบเขาเข้าใส่เมืองเกดานาถซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้แสวงบุญภัยพิบัติคราวนั้นคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 6,000 รายถือเป็นหนึ่งในอุทกภัยที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายสิบปีต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ทะเลสาบทาน้ำแข็งแห่งหนึ่งในอำเภอชโมลีในรัฐอุตตราขันธ์พังถล่มลงหลังเขื่อนธรรมชาติแตกก้อนหินและน้ำแข็งมหาศาลถล่มลงมาด้านล่างจนเกิดมวลน้ำท่วมฉับพลันเมืองและหมู่บ้านตามหุบเขาถูกน้ำพัดกระหน่ำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า200รายเดือนตุลาคมปี2023ในขณะที่ฝนกำลังพัดกระหน่ำหมู่บ้านนาการนำกอในรัฐสิกคิมของอินเดียเกิดแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวใหญ่ก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะถูกเทลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยอาคารบ้านเรือนเสียหายหนักมีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายร้อยรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
1: ก็สุบีอาปโก4บัดเนมี15-20นาทีการแคมป์เมอาปเยบาร์อัชนาคากยาเอกีบาร์เมมบอทบดาอายาทาอุสเซคารันเซฮัมลูกสามานกาดีบาร์คาสามานคุชบีนิคัลนาเนมปายาอัลยาปอร์2กาดีชลากยาเออัล12กอร์ชลากยาเออัลฮัมลูกคอมายาคอมายการ์เนวอลาบอททาราฟติงทาโอ้6 बोट चला गया है और आदमी लोग को रेस्क्यू करके हम लोग सब स्कूल में भेज दिया है और टोटल आपको 22 घर डैमेज में है
2: निकलने पर उतना नहीं आएगा शायद हम लोग सोच रहा था लेकिन ये नदी तो बहुत नीचे था वो वैसे डैम के वजह से पूरा स्टेप बढ़ रहा था पहले से तो उसी के कारण से पूरा हाइट में आ गया था पानी वो ऊपर से वो ब्लास्ट होने के बाद यहां पर आके तुरंत चप के घर ले गया उस टाइम हम लोग यहां से थोड़ा बहुत उठ के वहां पर गया तो वैसा ही पूरा सबका घर बिगड़ गया
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศระบุว่าน้ําท่วมพลังทําลายล้างสูงที่เห็นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า GLOF
3: So there was heavy rainfall and definitely there was a glacier like outburst flood event from South Lonak glacier lake So in combination, it created a big flood downstream and had a lot of impact on, you know, as I said, anything that came on its way.
0: GLOF คือปรากฏการณ์การพังทลายของสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทาน้ำแข็งแอ่งที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของทาน้ำแข็งขนาดมหึมาในขณะที่มันเคลื่อนตัวหากทาน้ำแข็งละลายหรือถดถอยไปเนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้นแอ่งนี้ก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำจากฝนและทาน้ำแข็งที่ละลายเข้ามาเติมในอ่างสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทาน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นทะเลสาบทาน้ำแข็งยังเกิดได้จากการที่มีคันหินหรือตะกอนทาน้ำแข็งมาปิดขวางทางน้ำมันถูกเปรียบเทียบว่าเสมือนกับระเบิดเวลาเพราะหากคันกั้นทะเลสาบน้ำแข็งแตกปรากฏการ GLOF จะเกิดขึ้นปัจจัยที่ทำให้คันกั้นทะเลสาบน้ำแข็งแตกมีหลายอย่างไล่ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนถึงฝนตกหนักและการละลายของทาน้ำแข็งที่ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นปี2023หรือเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยอวกาศแห่งอินเดียเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงขนาดของทะเลสาบทาน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยจำนวน 2,431 แห่งเป็นภาพที่บันทึกต่อเนื่อง40ปีตั้งแต่ปี1984จนถึงปี2023ผลออกมาปรากฏว่าทะเลสาบมากกว่า600แห่งขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าโดย130แห่งอยู่ในประเทศอินเดียและทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOF
3: None of the scenarios are good all the scenarios even the most you know moderate scenario tells us that it will be dramatic, you know, decline in glacier area volume, which we can interpret as more glaciers being formed, more larger, you know, lakes becoming larger and larger, and possibilities of similar glacier lake outburst flood events are very likely.
0: จุดเสี่ยงของอินเดียอยู่ที่ภูมิภาคหิมาลัยซึ่งประกอบไปด้วยรัฐและดินแดนในสหภาพ13แห่งรวมถึงลาดักสิกขิมหิมาจันประเทศและรัฐอุตตราขันด์เป็นแหล่งของทะเลสาบทานน้ำแข็งหลายพันแห่งและหลายจุดกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางหนึ่งในนั้นคือทานน้ำแข็งในตำนานที่ชื่อกังโกตรีหน้าผาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ก่อตัวจากการบีบอัดของหิมะโบราณนานนับพันปีตั้งตระหง่านสีขาวอมเทาของผาตัดกับท้องฟ้าสีครามด้านล่างสุดของหน้าผาคือถ้ำหินที่มีรูปร่างคล้ายปากวัวนี่คือกามุกต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูสายน้ำรินไหลออกจากปากถ้ำผ่านหินใหญ่กรวดและโคลนตะกอนที่วางตัวกระจายอยู่ทั่วบริเวณคือจุดหมายปลายทางของผู้ต้องการอาบน้ำชำระล้างจิตวิญญาณสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกามุกถูกใช้เป็นจุดศึกษาผลกระทบของโลกร้อนเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของปากถ้ำหินแห่งนี้คือส่วนปลายสุดของธารน้ำแข็งที่ชื่อกังโกตรีตั้งอยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 7,000 เมตรไล่ลงมาถึงระดับ 3,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของเทือกเขาหิมาลัยนักธรณีวิทยาประมาณการว่าในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายธารน้ำแข็งกังโกตรีมีความยาวมากกว่า60กิโลเมตรโดยส่วนปลายของมันเคยแผ่ขยายยาวลงไปทางตอนใต้ห่างจากตำแหน่งปากถ้ำกอมุกในปัจจุบันเกือบถึง 45-50 กิโลเมตรแม้วันนี้จะเหลือความยาวประมาณ30กิโลเมตรแต่กังโกตรียังครองตำแหน่งหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยชีทันเวปูรามามูตีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟรีดริชชิลเลอร์ในประเทศเยอรมนีเดินทางมาที่นี่หลายครั้งในคราวที่กลับมาครั้งล่าสุดเมื่อปี2023เธอได้บอกว่าเห็นได้ชัดว่าธารน้ำแข็งกังโกตรีกำลังถดถอยและละลายอย่างรวดเร็ว
4: Since the past April it was just few meters aheadAnd like you see now, the glaciers has receded so back. It's quite astonishing, like so quick. And this is happening like in every day, every second. Like you even see the glaciers, they are dripping, you know. So yeah, it's a harsh reality.
0: ภาพถ่ายดาวเทียมจากองค์การนาซาที่เปิดเผยเมื่อปี2001แสดงให้เห็นว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เริ่มสูญเสียมวลและถอยร่นมาตั้งแต่ปี1780โดยการถอยร่นเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 10-15 เมตรต่อปีเข้าสู่ช่วงระหว่างปี1971ถึงปี2001ธารน้ำแข็งกังโกตรีเริ่มละลายเร็วขึ้นอย่างชัดเจนโดยถดถอยไปเฉลี่ย30เมตรต่อปีเข้าสู่ปี2022สถาบันธรณีวิทยาหิมาลัยวาเดียของอินเดียระบุว่าการถดถอยมีอัตราเร่งที่เร็วขึ้นเฉลี่ยเป็น 33.8 เมตรต่อปีจนถึงวันนี้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ถดถอยไปแล้วเกือบ2กิโลเมตรเป็นอัตราการถดถอยที่สูงที่สุดจุดหนึ่งเมื่อเทียบกับธารน้ำแข็งอีกหลายจุดของหิมาลัยการสูญเสียพื้นที่อย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งกังโกตรีเกิดจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการลดลงอย่างมากของพื้นที่สะสมหิมะธารน้ำแข็งคือมวลน้ำแข็งที่เกิดจากการสะสมตัวนับพันปีของหิมะที่ตกลงมาบนบกเมื่อหนาแน่นมากขึ้นก็เปลี่ยนสภาพเป็นเม็ดหิมะน้ำแข็งก่อนจะกลายเป็นธารน้ำแข็งในที่สุดหิมะจึงเป็นต้นทุนสำคัญที่ต้องสะสมให้มากเพื่อเปลี่ยนหรือรักษาสถานภาพของการเป็นธารน้ำแข็งแต่อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นในเทือกเขาหิมาลัยทำให้สิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่ใช่หิมะอีกต่อไปแต่กลายเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแทนการเกิดฝนตกแทนหิมะคือการนำความร้อนจากน้ำฝนลงสู่ผิวธารน้ำแข็งโดยตรงเร่งให้อัตราการละลายตัวของธารน้ำแข็งเร็วขึ้นและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งหมดนี้คือสภาวะโลกร้อน
4: I think climate change definitely plays a role although people may deny it is happening in front of our eyes we just have to witness it and this is one such place where we can witness these kind of change is happening at a very slow time.

0: วิทยาศาสตร์จากสถาบันธรณีวิทยาหิมาลัยวาเดียรายนี้ระบุว่าหากไม่สามารถหยุดยั้งการละลายของธารน้ำแข็งกังโกตรีได้ประชากรกว่า500ล้านคนที่พึ่งพาแม่น้ำคงคาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักในหลายมิติตั้งแต่ความเสี่ยงต่อน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากการแตกทลายของทะเลสาบธารน้ำแข็งหรือปรากฏการ GLOF ส่วนในช่วงฤดูร้อนน้ำจากธารน้ำแข็งจะไหลลงมาแม่น้ำมากกว่าปกติเสี่ยงต่อน้ำท่วมใหญ่ตามบริเวณลุ่มน้ำคงคาก
1: ังโกตรีเมปิสเล30 साल से 40 साल से जो भी वहां पे रिट्रीट चल रहा है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू सैटेलाइट डेटा थ्रू ग्राउंड ऑब्जर्वेशन लेकिन अभी साथ-साथ क्या हो गया कि जब भी कोई ग्लेशियर एक सिंगल यूनिट तो होता नहीं उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और रिसेशन भी एक ऐसा है जो नेचुरल है वो होगा हम उसको रोक नहीं सकते बट उसको मेजर कर सकते हैं

0: อีกความสุดขั้วที่จะมาจากการละลายหายไปของธารน้ําแข็งคือสภาพแล้งจัดแม้ว่าปริมาณน้ําส่วนใหญ่ของแม่น้ําคงคาในพื้นที่ตอนล่างจะมาจากฝนมรสุมและน้ําใต้ดินแต่ธารน้ําแข็งกังโกตรีคือแหล่งน้ําหลักในช่วงหน้าแล้งก่อนที่มรสุมจะมาหากขนาดของธารน้ําแข็งกังโกตรีลดน้อยถอยลงเรื่อยๆแม่น้ําคงคาก็จะแห้งขอดในฤดูร้อนการถดถอยและการละลายของธารน้ําแข็งกังโกตรีซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําคงคายังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมิติทางจิตวิญญาณของผู้คนสําหรับชาวฮินดูแม่น้ําคงคาคือสายน้ําอันศักดิ์สิทธิ์การได้มาแสวงบุญชําระล้างร่างกายหรืออาบน้ําณจุดกําเนิดอันบริสุทธิ์ถือเป็นการชําระล้างบาปได้เมื่อธารน้ําแข็งละลายเส้นทางแสวงบุญก็อันตรายและเข้าถึงยากยิ่งขึ้นเนื่องจากเสี่ยงต่อธารน้ําแข็งและหิมะถล่มดินสไลด์รวมไปถึงน้ําท่วมฉับพลันมวลน้ําจากธารน้ําแข็งที่ลดลงบวกกับกิจกรรมของมนุษย์ยังส่งผลให้แม่น้ําคงคาเสื่อมสภาพสร้างความกังวลและสะเทือนใจต่อผู้มีศรัทธานอกเหนือจากแม่น้ําคงคาแล้วพรหมบุตรแม่น้ําสําคัญอีกสายของอินเดียก็กําลังเผชิญวิกฤตและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต้นเหตุมาจากภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกันที่นี่คือมาจุลีเกาะกลางแม่น้ําพรหมบุตรในรัฐอัสสัมของอินเดียตลิ่งที่สูงชันถูกกัดเซาะจนแหว่งวินรากไม้ใหญ่น้อยลอยเคว้งคว้างไร้ที่ยึดเกาะส่วนบ้านเรือนตั้งแช่อยู่ในน้ําคนที่นี่บอกว่าเกาะแห่งนี้แทบไม่เหลือพื้นที่แห้งหลังตลิ่งถูกกัดเซาะจนพังทลายและน้ํารุกไล่เข้ามาหลายเดือนของปีที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผู้คนอยู่เหมือนสภาพผู้ลี้ภัยและต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะหายไป
1: และกันอาบิซัวเมยาเปเฮยาเปรีฟิจิสคาตารามยาเปเรราวอิสคายซัมเมเด็กเด็กเนเซฮัมบอร์บุตตะคอปรุนคุยบอริซานะฮีฮัมตุบอร์บุตตะกาอบีพยาร์นะฮีคาร์ซักตา
2: พีพูลอาร์ลิฟิงอินเอฟรีเดย์วิธเฟียร์ดัตเตวันเดย์อิทวิลบีฟินิชด์
0: ตลิ่งพังทลายจนกลืนกินบ้านเรือและที่ทำกินกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามคนหลายล้านริมฝั่งของแม่น้ำพรหมบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระบุว่าภาวะโลกร้อนส่งผลให้จำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละฤดูลดน้อยลงแต่ปริมาณฝนที่ตกหนักในแต่ละครั้งกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและรวดเร็วทำให้ปริมาณน้ำมีมหาศาลซัดตลิ่งด้วยความรุนแรงและเกิดการกัดเซาะอย่างรวดเร็ว
3: Global warming actually makes the whole thing much worse. So what's happening with global warming is that when it rains, it pours. So the average number of rainy days in a season is declining. But the quantity of water that pours down in that one shower is increasing.
0: พรหมบุตรกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงแต่สิ่งที่ตัดสินชะตาของแม่น้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องโลกร้อนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นณบริเวณต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้นั่นก็คือบริเวณที่ราบสูงทิเบตซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจีน

ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพื้นที่กว่า 2,500,000 ตารางกิโลเมตรของที่ราบสูงทิเบตปกคลุมด้วยผืนน้ำแข็งขนาดมหึมาเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำที่สำคัญกว่า20สายในเอเชียรวมถึงแม่น้ำพรหมบุตรจุดกำเนิดหลักของพรหมบุตรเริ่มจากการละลายของธารน้ำแข็งใหญ่ด้านตะวันตกของที่ราบสูงก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำยาลุงซังโปจากทิศตะวันตกแม่น้ำยาลุงซังโปไหลไปทางตะวันออกเป็นระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตรเมื่อไหลเข้าใกล้กับยอดเขานำชาบาวาแม่น้ำยาลุงซังโปหักเลี้ยวโค้งอ้อมเทือกเขาจนกลายเป็นรูปเกือกม้าเรียกบริเวณนั้นว่า The Great Bend หรือช่วงโค้งใหญ่จากนั้นก็ไหลต่อเป็นระยะทางกว่า250กิโลเมตรก่อนที่จะลดระดับความสูงลงสู่รัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียในชื่อของแม่น้ำดีหังก่อนที่จะกลายเป็นชื่อแม่น้ำพรหมบุตรเมื่อไหลผ่านที่ราบรัฐอัสสัมของอินเดียและที่บริเวณ The Great Bend หรือโค้งใหญ่นี้เองที่จีนกำลังเดินหน้าสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเมอร์ด็อกหรือเขื่อนเมอร์ด็อกถูกออกแบบมาให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 60,000 เมกะวัตต์หรือมากกว่าเขื่อน3ผาซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ถึง3เท่าเขื่อนเมอร์ด็อกถูกขนานนามว่าเป็นอภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนื่องจากความท้าทายทางด้านกายภาพ

0: ณจุดที่แม่น้ำยาลุงสังโปหักเลี้ยวเป็นรูปเกือกม้าหรือช่วงโค้งใหญ่คือจุดที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงทางธรณีวิทยาเมื่อบวกกับพลังการกัดเซาะอันมหาศาลของน้ำแนวบริเวณนี้เกิดกลายเป็นโปรกผาที่มีชื่อว่าแกรนด์แคนยอนยาลู่จ้างปูด้วยความลึกกว่า 6,000 เมตรแกรนด์แคนยอนยาลู่จ้างปูถือเป็นช่องเขาที่ลึกที่สุดในโลกและเป็นจุดที่รวมมวลน้ำทั้งหมดของแม่น้ำยาลุงซังโปและแม่น้ำสาขาเอาไว้ก่อนที่ทั้งหมดจะไหลลงสู่ประเทศอินเดียจีนต้องการพลังงานจากมวลน้ำมหาศาลจุดนี้ก่อนที่มันจะผ่านไปและเป็นที่มาของการก่อสร้างเขื่อนเมอร์ด็อกเพื่อให้ได้พลังงานจากน้ำมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จีนใช้วิธีขุดอุโมงค์ขนาดยักษ์ทะลุยอดเขาที่สูงและอันตรายที่สุดด้านหิมาลัยตะวันออกอย่างเทือกเขานำชาบาวาเพื่อใช้เป็นทางลัดตัดตรงจากต้นโค้งเกือกม้าข้ามมายังปลายโค้งเกือกม้าเพื่อย่นระยะทางไหลของแม่น้ำจาก250กิโลเมตรให้เหลือเพียง40กิโลเมตรผลลัพธ์จากการย่นระยะทางจะทำให้น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ตกลงมาในแนวดิ่งต่างระดับกันสูงถึง 2,000 เมตรหรือ2กิโลเมตรที่ความสูงระดับนี้จะสร้างแรงดันน้ำอย่างมากมายมหาศาลสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนกำลังทำให้อินเดียซึ่งอยู่ใต้น้ำไม่สบายใจเนื่องเพราะสิ่งนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในวันที่สองชาติกำลังมีข้อพิพาททางเขตแดนกันภูมิภาคเอเชียผืนทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไม่นับรัสเซียประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คือจีนรองลงมาคืออินเดียมหาอำนาจเอเชียทั้งสองมีพรมแดนติดกันถึง 4,056 กิโลเมตรโดยถือเป็นพรมแดนทางบกที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 3,488 กิโลเมตรเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ในช่วงที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมได้เคยสำรวจและกำหนดเส้นเขตแดนไว้บ้างแล้วแต่จีนกับอินเดียเห็นไม่ตรงกันในหลายจุดรวมถึงบริเวณที่เรียกว่าอักไซซินจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่เบตในการสำรวจเมื่อปี1869อังกฤษได้ขีดเส้นที่ชื่อว่าเส้นจอห์นสันส่งผลให้อักไซซินเป็นของอินเดียย่างเข้าสู่ปี1899อังกฤษสำรวจอีกครั้งขีดเส้นใหม่ที่ชื่อเส้นแมคคานีแมคโดนัลและในคราวนี้อักไซซินได้กลายเป็นของจีนสถานการณ์เช่นนี้นำไปสู่ข้อพิพาททางดินแดนระหว่างสองชาติปี1959โจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนได้ส่งจดหมายถึงเยาวาฮารานเนรูเสนอแผนที่แสดงสิ่งที่เรียกว่าเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LAC หวังลดข้อขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับอินเดียเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างจีนกับอินเดียมีอยู่ถึง 3,488 กิโลเมตรถูกแบ่งออกเป็น3จุดจุดแรกคือพรมแดนด้านตะวันออกอยู่ระหว่างรัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนจุดที่สองอยู่ระหว่างรัฐอุตตราขันและหิมาจารย์ประเทศของอินเดียกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนจุดที่สามคือด้านตะวันตกทอดยาวจากรัฐอุตตราขันและรัฐหิมาจารย์ไปจนถึงแคว้นลาดักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดินแดนอักไซซินแม้เส้น LAC จะถูกเสนอเพื่อป้องกันข้อพิพาทเรื่องดินแดนแต่ในความเป็นจริงเส้นนี้ไม่สามารถสกัดไฟแห่งความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียได้เนื่องจากการลากเส้นทำได้เพียงบนแผ่นกระดาษหรือแผนที่การสำรวจหรือปักปันเขตแดนทำได้ยากยิ่งเนื่องจากพื้นที่จำนวนมากที่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยจีนกับอินเดียมีการปะทะกันเป็นระยะตามแนวเส้น LAC โดยเฉพาะในจุดที่สามการปะทะใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อทหารจีนและอินเดียใช้มือเปล่าหินและแท่งเหล็กติดตะปูคว้างปาเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการปะทะกันทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิต20นายส่วนหนึ่งเกิดจากทนความหนาวเย็นจัดบนเทือกเขาไม่ได้หลังบาดเจ็บสาหัสนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียออกมาประกาศทันทีว่าความตายของทหาร20นายต้องไม่สูญเปล่าและแม้อินเดียจะเป็นชาติแสวงหาสันติแต่ก็พร้อมสู้ทุกเมื่อหากถูกยั่วยุ
1: บารัตมาตาเกวีร์สปุตโตเน่กัลวานเวลีเม่ हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए

0: หลังการปะทะคราวนั้นจีนเร่งสร้างโครงข่ายถนนทางรถไฟและสนามบินทางทหารบริเวณอักไซซินอย่างก้าวกระโดดเพื่อการเคลื่อนกำลังไปที่เส้นเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือ LAC ทำได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนอินเดียก็ส่งทหารและยุทโธปกรณ์จำนวนมากเข้าตรึงกำลังอยู่แนวเส้น LAC ในลาดักซึ่งอยู่ตรงข้ามกันมีการเร่งสร้างถนนและขุดอุโมงค์ผ่านเทือกเขาหิมาลัยเพื่อขึ้นไปสู่พื้นที่ชายแดนที่อยู่สูง 3,000 ถึง 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลใหญ่ที่สุดคือโครงการอุโมงค์ที่ชื่อโซจิลาตัวอุโมงค์ตั้งอยู่ตรงจุดที่ได้รับการบันทึกว่าหนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวิศวกรของอินเดียต้องเจาะชั้นหินของหิมาลัยเข้าไป13กิโลเมตรเพื่อให้ทะลุออกอีกด้านการขุดเจาะอุโมงค์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรมที่ท้าทายที่สุดชิ้นหนึ่งที่อินเดียเคยทำเนื่องจากโครงสร้างของภูเขามีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อการพังทลายของหินและการถล่มของหิมะการขุดเจาะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2020และเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมาอินเดียก็ประกาศความสำเร็จเมื่อสามารถฝ่าชั้นหินของหิมาลัยไปอีกด้านหนึ่งได้สำเร็จ
1: Uske liye tunnel bahut hi important hai yahan pe ye project pura karna bahut hi challenging tha yahan pe kaam karna being the second coldest place in the world jo Dras region mein hum khade hain yahan pe kaam karna yahan pe logon ka manobal barqarar rakhna yahan pe hamare jo workers hain workers ne basically hum log to khair engineers se hum log jo apna best de sakte the diya hi hai main kaam to jo main jo credit jana chahiye wo yahan ke workers ko jana chahiye jo
0: อีกไม่นานบริเวณเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LAC ที่กั้นอักไซซินในทิเบตของจีนกับลาดักของอินเดียอาจกลายเป็นจุดที่มีทหารประจำการมากที่สุดในแถบหิมาลัยอีกจุดที่กำลังสุ่มเสี่ยงและเปราะบางคือบริเวณเส้น LAC ในจุดที่1ซึ่งอยู่ระหว่างรัฐอรุณาจารย์ประเทศของอินเดียเนื่องจากจุดนี้อยู่ห่างจากอภิมหาโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนอย่างเขื่อนเมดอกเพียง30กิโลเมตรเท่านั้น

ความกังวลของอินเดียต่อโครงการสร้างเขื่อนเมดอกของจีนมีหลายมิติตั้งแต่เกรงว่าจีนอาจใช้น้ำเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองด้วยการปล่อยน้ำกระทันหันจนเกิดน้ำท่วมหรือกักน้ำในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากปัจจุบันจีนและอินเดียยังไม่มีสนธิสัญญาแบ่งปันทรัพยากรน้ำระหว่างกันการเบี่ยงทิศทางน้ำจากการสร้างเขื่อนยังอาจทำให้ตะกอนธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ลดลงกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอีกหนึ่งความกังวลคือพื้นที่บริเวณโค้งใหญ่หรือเกรทเบนซึ่งเป็นจุดที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มีพลังงานสูงและเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรง

0: วิตจริงคุณไม่ได้มีทางเลือกแบบนี้
1: ใช่ครับ
2: ผมเลยรักกองทุนประกันสังคมซะจริงเลย
1: แต่ถ้าเราดูข้าวไข่เจียวมันจะท้อประกันสังคมนะคือมันเป็นสวัสดิการที่มีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีแต่มันก็ทำให้เรารอดตาย
3: แล้วเราเลือกเมนูได้ไหมให้กับอนาคตประกันสังคม
1: โอ้ยอันนี้เหมือนประกันสังคมมากขึ้นแล้วนะกินหลากหลายแล้ว
4: กินหลากหลาย
1: ตึกไหนแต่ว่า
4: เมนูไหนเป็นตึกสกายไนครับ
1: น่าจะไม่มีเพราะว่าสกายไนน่าจะต้องเป็นจานล้างๆว่างๆ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ิ์
0: ประท้วงค่ะ
1: คือวันที่27กันยายนนี้
4: มีอะไรครับ
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
0: สวัสดีค่ะแม่อย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าแล้ว
4: โอ้โหเงียบมากเลยครับผมแบบมีจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเหรอครับ
3: ปรุงประเด็นเป็นอาหารกับฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อปวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.นะคะ
5: ปีที่ผ่านมาตลาดละครสั้นทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยติดท็อป4ของตลาดโลก
6: ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนไทยคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้ว
7: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงๆเขาอาจจะหยิบเรื่องราวจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยเอามาทำซีรีส์แนวตั้งเผยแพร
5: ่แต่การเติบโตแบบนี้ก็เป็นทั้งโอกาสของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและเป็นความเสี่ยงด้วยค่ะ
8: ดูจังเลยเสพติดซีรีส์แนวตั้งมากดูแล้วมันติดไงก็จะไปอยู่แต่กับไอ้ตรงนั้นแล้วรูปแบบของแอปเงินกู้ที่มันติดมากับมือถือด้วยแล้วมันก็ติดเข้าไปในพวกซีรีส์แนวตั้งด้วยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมัลแวร์เรื่องของการถูกขโมยข้อมูลถูกดูดเงิน
5: จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตได้และสังคมก็ปลอดภัยด้วยติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 น.ทางไทย PBS ค่ะ
9: ปราจีนบุรีเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรต้นแบบของประเทศกำลังจะเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม
10: ในปราจีนบุรีอ่ะมันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจใช่ไห
9: ม
10: แต่ทำไมเขายังดึงดันจะมาทำอ่ะไม่เห็นแก่ชีวิตพวกเรามั่งอ่ะ
9: ทางเลือกของเกษตรกรปราจีนบุรียังมีอยู่หรือไม
11: ่การแย่งน้ำการปล่อยมลพิษการปล่อยอะไรต่างๆนี้พวกเรามักจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
9: ปิดฉากปราจีนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่เมืองมลพิษบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
12: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
13: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
12: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
13: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
14: ตัวหนึ่งกับ700บาทค่ะ
12: จะ700บาททุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งในห้องน้ำวัดในตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามชาวบ้านที่ออกหาปลาได้ยินเสียงจึงสามารถช่วยชีวิตได้ทันตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนเข้าตรวจสอบเหตุเด็กทารกแรกเกิดถูกทิ้งในห้องน้ำวัดศรีสัทธาธรรมตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพบทารกเพศชายเพิ่งคลอดมีสายรกติดอยู่ที่สะดือและถูกห่อด้วยผ้าขนหนูยัดใส่กระเป๋าเป้ตรวจสอบภายในพบเล็บปลอมจำนวน2อันจึงช่วยเหลือเด็กนำประถมพยาบาลเบื้องต้นและส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นเด็กแข็งแรงดีนายสมศักดิ์นินวาดเล่าว่าขณะที่ออกหากุ้งหาปลาได้ผ่านเส้นทางนี้ตามปกติแต่เมื่อเดินผ่านห้องน้ำช่วงเวลา 22:15 นได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อขากลับเดินมาถึงห้องน้ำยังได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่จึงตัดสินใจเปิดประตูและพบเด็กทารกเพศชายจึงรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าแม่ของเด็กอาจเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือแรงงานต่างที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรืออาจเป็นหญิงสาวที่แอบมาคลอดลูกเนื่องจากกลัวความผิดและนำทารกยัดใส่กระเป๋ามาทิ้งไว้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงติดตามตัวแม่เด็กมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: มันมีแต่เล็บปลอมเห็นไหม
0: ศุลกากรภาคที่2ตรวจยึดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าลักลอบนำเข้าจำนวนกว่า 26,500 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า238ล้านบาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักศุลกากรภาคที่2นำหมายค้นของศาลจังหวัดสกลนครเข้าตรวจค้นโกดังไม่ติดเลขที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครพบเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆละเมิดเครื่องหมายการค้ากำเนิดในต่างประเทศจำนวนกว่า 26,500 ชิ้นไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชนาจักรมูลค่าความเสียหาย238ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางและนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายการดำเนินการ

ังกล่าวเป็นการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลที่มีการกำชับให้เข้มงวดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่ปากีสถานเกิดเหตุโจมตีเป็นอาวุธและระเบิดนะคะที่กองบัญชาการตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากอาคารที่ทำการตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองโคฮัททางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานหลังเกิดเหตุคนร้ายขับรถยนต์ที่บรรทุกระเบิดพุ่งชนกำแพงด้านนอกและมีกลุ่มมือปืนที่มาพร้อมกันเปิดฉากยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุโจมตีเกิดขึ้นขณะที่ตำรวจและครอบครัวกำลังประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดซึ่งตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนในจำนวนวันนี้มีตำรวจ15นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าคนร้ายทั้ง7คนเสียชีวิตจากแรงระเบิดและการปะทะด้วยอาวุธปืนซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบจากเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีเกิดขึ้นจากกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลท่ามกลางความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ชายแดนของปากีสถานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายทุมพาวเมนเดนสันปาซาริบูอายุ69ปีสัญชาติอินโดนีเซียสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีขาวเดินขากระเปรกหายจากตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลอง5ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902หมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เราได้สนุกกับเมล็ดเล็กๆเด็กๆจำได้ไหมว่ามีเมล็ดอะไรบ้าง
1: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: สงสัยกันใช่ไหมว่าประเทศไทยมีหิมะได้ยังไง
1: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการ

0: ทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
1: พี่ครับลุยเลยครับพี
2: ่โอ้ยดูดิ
3: โอ้ยเอาเลย
2: กระสุนแล้ว
3: เอาเลย
0: คิดเลนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปไขความลับของเสื้อกอบปริศนาที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเสื้อกอบสุดเก่งนี้ทำมาจากอะไรและภารกิจของเหล่าสปายเลนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเลนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กฎหมายเลข 3 ช่องไทย PBS

0: มาชวนพี่เอมเล่นทีสวัสดีค่ะเด็กๆอากาศดีๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเด็กๆชวนพี่เอมคิดได้ไหมคะมีคนมาหาแล้วไปดูดีกว่าว่ามีใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะหาที่นั่งได้ตามสบายเลยนะคะเด็กๆอยากนั่งตรงไหนนั่งเลยเอแล้วเด็กๆมีอะไรมาชวนพี่เอมเล่นบ้างนะอะไรน่ะเห็นถืออะไรลับๆอุ๊ยแอบอยู่ข้างหลังด้วยขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะไหนมาดูสิโอ้ของเมตามีเมล็ดแล้วของแพรพรินล่าเมล็ดเหมือนกันเอ๊ะแล้วของหนุ่มน้อยคนนี้พักพิงกล่องเล็กน่ารักจังมันคืออุ้ยเมล็ดเหมือนกัน
1: ขาวดำขาวดำ
0: ขาวขาวดำด้วยเป็นสีขาวดำแล้วมันคือเมล็ดอะไรเนี่ย
2: ตอนนี้ในมือพี่เอมมีเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดชิกพีเมล็ดทานตะวันถั่วเขียวถั่วแดงแล้วก็ถั่วดำ
0: เอามาเรียงกันดีกว่าว่าเรียงจากใหญ่ไปเล็กอ่ะใหญ่ไปเล็กอ่ะเรียงอ
1: ันนี้เริ่มมา
0: ช่วยเรียงให้หน่อย
1: อันนี้ต่อไปก็ถั่วเขียว
0: เมล็ดผู้ชนะในความใหญ่ที่สุดคือเมล็ดอัลมอนด์ถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเด็กๆว่ามีอะไรที่เขาคล้ายกัน
1: ถั่วดำกับถั่วเขียวอ่ะ
3: มันคนละสีกัน
0: มันคนละสีแต่ว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายกันเลยจุดทรงก็คล้ายกัน
1: จุดตรงน
0: ี้ใช่ใช่
1: สีขาวขาวขีดขีด
0: ใช่เลยพี่เอ็มก็สังเกต
1: แต่เนี้ยมันจะกลมกลมอันนี้จะขีดยาว
0: ขีดเป็นแบบจุดขาวที่ไม่เหมือนกัน
1: เนี่ยที่มันงอกออกมามันงอกม
0: า
1: จาก
0: พี่เอ็มนึกอะไรออกแล้วว่าเราสามารถสนุกกันได้กระดานจงมาแล้วของที่เราจะมาเล่นกันพี่เอ็มจะวาดแล้วให้เด็กๆอ่ะต่อเติมดีนะว่าจะเป็นอะไรโอเคไหม
1: โอเค
0: โอเคให้ต่อเติมฟรีสไตล์เพียงจะวาดแค่นี้เลยแล้วเด็กๆสามารถใช้ถั่วต่อเติมคนละอันต่อเติมเลยค่ะมาดูสิว่าเมตตาแพรพลินและพักพิงจะแปลงร่างภาพที่พี่เอ็มวาดกลายเป็นตัวอะไรไรไรไรไรไรอุ๊ยของพักพิงเริ่มเป็นคนแล้วนะ

0: สร็จด้วยตาเฉลยเลยนะ
1: เขามีเสื้อด้วย
0: นะคุณนะ
1: ต่อให้เสร็จต่อให้เสร็จ
0: นี่คืออะไร
1: นี่คือ
0: หนวด
1: ผีเสื้อของแพรปิ่นนี่คือคนของผักผิงนี่คือ
2: ตัวละครลับ
1: ตัวละครลับของเมตตาที่ say hi to everyoneตบมือให้ตัวเองหน่อย
3: วันนี้เราได้สนุกกับ

0: อะไรดี
1: ชิกพี
2: ชิกพีชิกพีชิกพีชิกพี
0: มันเล็ก
1: ถั่วดำ
3: ร้องพร้อมกันนะคะ
2: ถั่วดำถั่วดำถั่วดำถั่วดำ
3: มันเล็ก
1: ทานตะวัน
3: โอเค
2: ทานตะวันทานตะวันทานตะวันทานตะวัน
3: ได้เล่นกับเด็กๆเนี่ยสนุกจังเลยค่ะไว้พวกเรามาเล่นกันใหม่ในพื้นที่แห่งความสุขนี้นะคะบ๊ายบาย
4: Woohoo! What the?

0: กับเพื่อนๆจำได้ไหมมีเมล็ดผลไม้ที่หน้าตาไม่เหมือนกันนี่เมล็ดแตงโมนี่เมล็ดองุ่นนี่เมล็ดมะขามและนี่เมล็ดส้มมีเวลาให้ยินดีและเพื่อนๆดู30วินาทีว่าเห็นเมล็ดองุ่นกี่ครั้งยินดีพร้อมไหม
1: พร้อมครับยินดีพร้อมเล่นมาก
0: งั้นขอเชิญน้องยินดีเล่นก่อนนะคะจับเวลา

ใจตาเพื่อนๆนะนับเมล็ดองุ่นนะคะมีเวลา30วินาทีเริ่มได้

0: ดเวลาค่ะคำตอบคือ6ครั้งใครตอบ6ครั้งเยี่ยมค่ะขอชื่นชมในความพยายามนะคะไว้มาเล่นด้วยกันใหม่นะบ๊ายบาย
1: ว่องไวมีคำถามเมล็ดอะไรใหญ่ที่สุดค่อยๆ คิดไปว่องไวรอได้หิวซะแล้วขอไปหาข้าวกินก่อนแล้วกลับมาเฉลยครับ
2: ต้นหอมจะหุงข้าว
3: เทหอมกลางสิหอมๆกลางขึ้นหน่อยดิปุ๊บแล้วค่ะอึ๊บเอาลงมา
4: โอเค
3: อ่ะหอมนี่หอมลองตักตักเต็มอันเลยตักเต็มๆเลยนี่หอมใส่ลงไปในนี้นั่นแหละขึ้นไหมนั่นแหละอีกช้อนนึงเอาอีกนั่นแหละอ่ะเอาอีกหอมนั่นแหละค่อยๆขึ้นมาเปิดน้ำ
4: ชุบเปิดน้ำ
3: เบาๆของเบาๆค่อยๆนี่ให้ข้าวเขาอยู่ด้วยกันนะนี่หอมเขาเป็นครอบครัวเดียวกันให้เขาอยู่ด้วยกันหอมเอามือแช่ลงไปสิเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวเขาจะหักนั่นแหละนั่นแหละหอมดีมากอ่ะอีกน้ำหนึ่งเทน้ำค่อยๆเทนั่นแหละเบาๆเบาๆเบาๆหอมเบาๆเบาๆค่อยๆเทใส่ลงไปนั่นแหละจะเทอีกเบาๆเบาๆเบาๆเทลงไปนั่นแหละเราจะวางเท่านี
4: ้เบา
3: เบาเบาโอ้ยไม่ใช่โต๊ะเลอะหอมหอมหอมหอมค่อยๆหยิบมางานใส่ลงไปเลยค่ะนั่นแหละโอเคเก่งมากไปลงไปกัน

0: ไรใหญ่ที่สุดนะคำตอบคือเมล็ดทานตะวันกินตะวันได้ก็ต้องใหญ่ที่สุดไง
1: ถ้าฉันไม่ใช่เมล็ดฉันคือ
2: นางฟ้า
1: ถ้าฉันไม่ใช่เมล็ดฉันคือ

0: ันไม่ใช่เมย์ฉันคือฉันไม่ใช่เมย์ฉันคือ
1: จรวด
0: ถ้าฉันไม่ใช่เมย์ฉันคือ
1: ปีจ่า
2: แหวนพงมีคำถามเมล็ดอะไรใหญ่ที่สุดลองค้นหาข้อมูลทุกคำถามมีคำตอบเดี๋ยวกลับมาเฉยนะครับ

มาแล้วมาแล้วแหลมคมลองหาดูทำให้รู้ว่าเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดคือเมล็ดโคโค่เดอะแม่หรือมะพร้าวทะเลจากหมู่เกาะเซเชลหนักประมาณ 15-18 กิโลกรัมแน่หนักกว่าพวกเราอีกใหญ่จริงๆ

เป็นเล็กๆในวันนี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ๆในวันหน้ากว่าจะเติบโตต้องใช้เวลาแล้ววันหน้าคือวันไหนนะ

แต่ละ

0: ันสนุกจังหิมะยังไงล่ะว้าวขอยืมหน่อยนะเย็นแข็งอ่ะเรามาเย็นน้ำแข็งกันว้าวมันออกมาเป็นแผ่นๆมาใส่หิมะลงไปแล้วมันก็โปรยลงมาหมุนหิมะหิมะเปียกเพื่อนๆที่นี่มันมีน้ำอยู่แล้วดูสิว่ามันจะพ่นออกมาเหมือนหิมะไหมออกมาเป็น
1: น้ำเปล่า

0: ราคือหิมะเทียมเองจ้า
1: ส่วนเราคือหิมะธรรมชาติยินดีที่ได้รู้จักนะ
0: เอ๊ะพวกเราเหมือนกันมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วทำไมชื่อไม่เหมือนกันล่ะ
0: งั้นลองไปเที่ยวบ้านเราแม่เพื่อจะได้รู้คำตอบก็ได้นะ
1: เอาสิเอาสิไปกันเลย
0: ที่นี่คือเครื่องผลิตหิมะบ้านเราเองอย่างสำคัญอย่างแรกก็ต้องมีน้ำก่อนแล้วก็ฉีดน้ำออกมาให้เป็นฝอยๆยิ่งเล็กยิ่งดีเริ่มเย็นตัวแล้วไปกันต่อที่นี่จะทำให้ความร้อนหายไปและองน้ำจิ๋วก็จะกลายเป็นหิมะเทียมว้าว
1: ฉันรู้แล้วว่าพวกเราต่างกันยังไงตามมาเร็วแดดร้อนๆทำให้น้ำพวกนี้ระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้มีแค่ไอน้ำนะยังมีทั้งฝุ่นแล้วก็พิษเกลื่อนลอยขึ้นมาเหมือนกันโอ้ยหนาวแบบนี้มาเกาะกลุ่มกันเอาไว้เร็วพอเกาะกันเยอะๆก็จะกลายเป็นหิมะ
2: มาเลยจ้าได้อีกนะได้อีกอึ๊บยังได้อยู่โอ้ยเยอะไปแล้วโอ้ยหนักไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าหิมะตกลงมาในเมืองที่อากาศเย็นมากๆก็จะเป็นแผ่นหิมะเย็นๆเหมือนเดิม
0: ถ้าเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนๆหิมะก็จะละลายแล้วกลายเป็นใช่เลยกลายเป็นฝนเพราะงี้แหละประเทศไทยก็เลยไม่เคยมีหิมะ
3: ประเทศไทยของเราไม่มีหิมะแต่เราทำหิมะเทียมจากของพวกนี้ได้นะเบกกิ้งโซดาครีมอาบน้ำสูตรเย็นผมจะได้เสร็จเร็วๆหิมะกำรองใกล้เสร็จแล้วมันหิมะของจริงเลยในโลกใบนี้

0: แถวบ้านเพื่อน
1: มีกิจกรรม
2: หรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเรียนรู้บ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คราวหน้า
2: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนๆก็ได้ไว้เจอกันนะ

0: วันนี้ฉันตั้งใจจะไปห้องศิลปะฉันมีคอนเซปต์ใหม่กริตเตอร์กับกาวกับผลไม้และผมตุ๊กตาใครจะคิดเอาพวกนี้มารวมกัน
1: ฉันจะไปโดดในสระสะดือของเน็ต
2: โอ้ฉันต้องยืดเส้นยืดสายนั่งทำกันบ้านเยอะเกินจนเมื่อยไปทั้งตัวเดี๋ยวไปปีนขี้มูกดีกว่าฉันโอเคมันไม่โอเคแล้วอะไรนั่นอ่ะนั่นใครอ่ะ
3: เ
2: อใครอ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นว้าวเธอเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้พูดได้ไหมพูดได้หรือเปล่าโอเคงั้นจะเรียกเธอว่าชิมเมอร์ส่วนฉันคือคิมเธอพามาดูจักรวาลในตัวฉัน

0: 식물 식물 ว้าวฉันได้นั่งบนดอกไม้ยักษ์แล้วตาดวงที่สามฉันก็เปิดฉันมองเห็นอวกาศแต่ไม่ใช่อวกาศธรรมดาเป็นอวกาศงดงามที่อยู่ในตัวฉันโอ้ฉันเล่าหรือยังว่าฉันมีหกแขน
1: โอเคเอาตรงๆนะคิมฉันว่าเธอน่ะฝัน
0: ไม่ชิมมีจริง
1: ๆเธอแก่เกินไปที่จะมีเพื่อนเพ้อๆแล้วนะ
0: เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ว่าชิมมีจริงๆเดี๋ยวฉันจะพาไปเจอ
2: แหละรสชาติออกเค็มๆฟองนี่มันทำจากอะไร
3: มันคือก้อนขี้มูกมาจากจมูกใครสักคนก้อนขี้มูกนี้ประกอบไปด้วยสารแพนโทไมด์เป็นสิ่งที่หายากและมีพลังทะลุมิติเป็นสารประกอบที่มีมูลค่าสูงสุดในซูเปอร์คลัสเตอร์
2: งั้นก็เอาไปขายได้ในฐานะนักธุรกิจแบบซื้อมาขายไปสำคัญคือได้ทำธุรกิจแกรอยไปหาแหล่งที่มาว่ามันมาจากไหน
0: ชิมเมอร์ชิมเมอร์ออกมาจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักหายไปไหนแล้วก็เขาอยู่เนี่ย
1: อ๋อไม่เป็นไรหรอกคิมตอนฉันเด็กๆฉันมีเพื่อนในจินตนาการชื่อโอบีเดียเป็นกระรอกแสนซนฉันกับโอบีเดียเปิดร้านทำผมด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งเขาขโมยลูกค้าฉันไปหมดแล้วไปเปิดร้านเองเขาก็เลยกลายเป็นศัตรูในจินตนาการของฉันถือเป็นเพื่อนจอมทรยศทั้งที่เคยสนิทกัน
0: โอเคพวกเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันจะรอชิมเมอร์อยู่ที่นี่